0: สินค้าที่อยู่ตรงหน้าเราเราเลือกได้เหตุผลใดกันบ้างคราวนี้ค่ะจากเหตุผลต่อไปนี้เรามาดูกันว่าถ้าเราพิจารณาตามกลวิธีเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะคะอ่ะโดยภาพรวมมีความต้องการใช่ไหม 2. มีความน่าเชื่อถือบางคนบอกว่าราคามีผลมากๆหรือ 3. ขอ 4. อาจจะเป็นเรื่องของคุณภาพใช่ไหมคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราให้อะไรเป็นเกณฑ์สำคัญในการตัดสินใจค่ะต่อไปเข้าสู่ช่วงเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนปัญญาวันนี้นะคะคุณครูจะนำนักเรียนมาดูสิคะว่าแล้วภาษาโฆษณานั้นเป็นอย่างไรมีกลวิธีอย่างไรบ้างดูสิดูจากข้อความนี้คุ้นๆไหมก็คือโฆษณาเดิมใช่ไหมคะที่ขายไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วขนมจีนน้ำยาปูถ้าหนูยังไม่ได้มาวิเคราะห์ถึงกลวิธีเนี่ยหนูคิดว่าภาษาเป็นยังไงบ้างน้ำขนมจีนน้ำยาปูเนื้อปูเน้นๆหวานมันเข้มข้นราคา90บาทต่อชุดเป็นยังไงบ้างมีกลวิธีอะไรไหมบอกคุณสมบัติจุดเด่นใช่ไหมคะของสินค้าว่าเป็นยังไงอะลูกบอกรสชาติใช่ไหมคะตรงนี้เราเชื่อได้เลยไหมยังไม่ได้เพราะมีการใช้กลวิธีในการพรรณนาถึงอะไรเอ่ยถึงรสชาติใช่ไหมคะรวมไปถึงข้อมูลเป็นไงบอกชัดเจนไหมลูก
1: ช
0: ั
1: ดเจน
0: ชัดเจนไหมชัดเจนใช่ไหมราคาชัดเจนนะคะแล้วก็วัตถุดิบชัดเจนว่าทำมาจากเนื้อปูใช่ไหมคะเนื้อปูเน้นๆแต่จะเน้นจริงหรือเปล่าก็ต้องมาพิจารณาเอาอีกครั้งหนึ่งว่าแล้วสินค้าจริงจะตรงกับในภาพหรือไม่ถ้าหนูเห็นประมาณนี้ซื้อไหมคะซื้อไหมลูกซื้อนะคะเชื่อใจได้ซื้อแน่นอนอร่อยหรือไม่อร่อยอาจจะต้องไปกินกันอีกทีหนึ่งนะคะต่อไปค่ะมาดูค่ะแล้วดูสิกลวิธีการใช้ภาษาในโฆษณาเนี่ยคำว่ากลวิธีในการใช้ภาษาเนี่ยเป็นยังไงกลวิธีก็คือวิธีการถูกต้องไหมมันจะมีชั้นเชิงยังไงบ้างดูนะอย่างแรกเลยการใช้ภาษาแบบตรงไปตรงมาข้อความนี้เข้าใจไหมลูกนี่คือประเด็นแรกนะเด็กๆควรจะจดบันทึกย่อไว้แล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปสังเกตในเรื่องของตัวอย่างกันนะคะว่าแต่ละกลวิธีนั้นเป็นอย่างไร 2. ใช้ภาษาเปรียบเทียบเด็กๆเข้าใจคำว่าเปรียบเทียบไหมแสดงว่าอาจจะต้องนำสองอย่างมาเปรียบเทียบกันกลวิธีที่3ก็คือการใช้ภาษาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตข้อความนี้เข้าใจไหมก็คือนำสิ่งรอบตัวมาพูดคุยกันมานำเสนอต่อไปการใช้ภาษาเพื่อสร้างอารมณ์ขบขันลองดูซิว่าที่ผ่านมาเราเคยเห็นโฆษณาที่ใช้อารมณ์ขบขันบ้างไหมคุณครูจะให้เวลาหนูจดบันทึกนะคะหัวข้อหลักๆส่วนการจดบันทึกย่อหลังจากนี้ไปคุณครูแนะนำว่าให้เราใช้ความเข้าใจจดย่อนะคะตัวอย่างไม่ต้องจดนะตรงนี้เป็นส่วนเสริมนะคะคุณครูปลายทางคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยบางหนังสือบางเล่มอาจจะแจ้งไว้แต่หนังสือบางเล่มก็อาจจะไม่ได้ระบุข้อความที่ละเอียดแบบนี้นะคะดังนั้นการจดบันทึกก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนได้กลวิธีที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะคะทันไหมคะ
1: ท
0: ัน
1: ค่ะ
0: ต่อไปค่ะกลวิธีต่อไปจะเป็นการอ้างถึงไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือสถาบันที่รับรองความน่าเชื่อถือนะคะเป็นการอ้างว่าสินค้านี้ดีเพราะใครใช้หรือมีสถาบันไหนรับรองว่าสิ่งนี้ดีแน่ต้องลองดูนะคะว่าสินค้าที่เรียนเลือกมานั้นจะมีกลวิธีเหล่านี้หรือเปล่าต่อไปการชักจูงด้วยปริมาณประสบการณ์หรือโปรโมชั่นนะคะเช่นบางครั้งอาจจะบอกว่าเนี่ยปริมาณจุใจหรืออาจจะบอกว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาใช้แล้วเห็นผลโปรโมชั่นอย่างเช่นซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม3นะคะหรือจะเป็นการแนะนำลองใช้แบบนี้สิใช้สินค้านี้ตอนไหนเวลาไหนแนะนำประ

ว่าเป็นกูรูผู้รู้นั่นเองทันไหมคะลูกคุณครูจะพาหนูไปดูทีละตัวอย่างนะคะแต่ถามว่ากลวิธีเหล่านี้เนี่ยเป็นกลวิธีทั้งหมดในบรรดาวงการโฆษณาหรือเปล่าก็บอกว่าไม่ใช่นะเพราะว่ากลวิธีการใช้ภาษาเนี่ยมีความหลากหลายมากนะคะถ้าหากจำแนกออกมาเนี่ยได้มากกว่านี้อีกนะคะแต่ว่าเท่าที่เราพบมาแล้วก็เห็นเด่นๆก็จะมีประมาณนี้นะคะบางครั้งอาจจะใช้กลวิธีแบบว่าการเสียดสีหรือการใช้ข้อความที่เป็นกระแสก็มีเหมือนกันดูตัวอย่างไหมลูกดูตัวอย่างกันกลวิธีแรกค่ะเมื่อสักครู่บอกว่าใช้ภาษาตรงไปตรงมาพูดง่ายๆก็คือเรานำเสนอประโยชน์นะคะหรือว่าเป็นประสิทธิภาพของสินค้าหรือบริการที่มันชัดเจนมีรายละเอียดที่ชัดเจนนะคะเป็นการอ้างถึงประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับโดยไม่อ้างถึงข้อได้เปรียบทางการแข่งขันดังนั้นข้อความจะตรงไปตรงมาขายเท่าไหร่ก็บอกเท่านั้นผสมด้วยส่วนประกอบอะไรบ้างก็บอกไปเท่านั้นนะคะดูตัวอย่างนะลูกดูซิว่าโฆษณาที่หนูได้เลือกมานั้นเป็นข้อความแบบตรงไปตรงมาหรือเปล่าอย่างเช่นบริการตัดผมราคา30บาททุกเพศทุกวัยณลานโพทุกเย็นวันศุกร์ข้อความก็บอกชัดเจนว่าทำอะไรใช่ไหมคะแล้วก็บอกราคาบอกกลุ่มเป้าหมายรวมไปถึงวันสถานที่นะคะเวลาและสถานที่ด้วยเห็นไหมชัดเจนตรงไปตรงมาไม่มีการใช้ข้อความโน้มน้าวอื่นๆว่ามาเถอะไม่มาก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าแค่นำเสนอข้อมูลเฉยๆนะคะอันนี้เขาเรียกว่าการใช้ข้อความแบบตรงไปตรงมาต่อไปถ้าเป็นแบบเปรียบเทียบอย่างเช่นเรานำสินค้า2อย่างมาเปรียบเทียบคุณสมบัติให้เห็นกันอย่างชัดเจนว่าถ้าใช้แบบนึงก็จะได้คุณภาพแบบนึงแต่อีกแบบนึงที่เป็นสินค้าที่เราต้องการขายเนี่ยมันดีที่สุดมันเห็นผลต่างกันอย่างชัดเจนนะคะโดยต้องแน่ใจว่าคุณสมบัติสินค้ามีสรรพคุณเหนือกว่าและท้าพิสูจน์ได้จริงเคยเห็นไหมคะผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ใช้ปุ๊บเห็นความขาวสะอาดแบบฝั่งนึงก็ไม่สะอาดมากนักอีกฝั่งนึงสะอาดแบบเปลี่ยนแปลงชัดเจนใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่ากลวิธีการใช้การเปรียบเทียบนะคะอย่างเช่นนี่ค่ะเพราะซักเสื้อตัวนี้ด้วยผงซักฟอกทั่วไปเห็นไหมใช้ผงซักฟอกทั่วไปคราบก็อาจยังอยู่ใช้คลีนเวอร์ที่มีสูตรเฉพาะขจัดคราบตั้งแต่ครั้งแรกที่ซักจะเห็นได้นะคะว่าเราใช้แค่คำว่าทั่วไปแต่เราไม่นำยี่ห้ออื่นมาระบุเพราะอะไรรู้ไหมโดนฟ้องค่ะใช่ไหมจะไม่ไปอ้างถึงอีกผลิตภัณฑ์อีกยี่ห้อหนึ่งนะคะแต่เราบอกว่าแบบทั่วไปนะคะแล้วก็ชูผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออะไร Clean World นะคะเข้ามาแทนอันนี้คือแบบเปรียบเทียบต่อไปกลวิธีการใช้ภาษาในการดำเนินชีวิตก็คือนำเสนอส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตนะคะที่มีสินค้ารวมอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยอาจจะนำเสนอรูปแบบของปัญหาการใช้สินค้านั้นแล้วก็เพื่อแก้ปัญหาบางอย่างนะคะอย่างบางครั้งเราเห็นว่าบางโฆษณาถ้าเป็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นภาพยนตร์สั้นโฆษณาเล็กๆใช่ไหมคะเกิดประเด็นปัญหาบางอย่างขึ้นมาแล้วสุดท้ายผลิตภัณฑ์บางอย่างก็ไปสามารถแก้ปัญหาได้นะคะดูตัวอย่างนี้ลูกถ้าเป็นข้อความจะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมเอาใจใครเนี่ยเอาใจวัยรุ่นใช่ไหมลูกตอนเป็นวัยรุ่นจะกินอะไรก็ไม่ต้องคิดมากแต่ว่าพูดถึงอะไรอายุมากแต่พออายุมากขึ้นกินหมูกระทะไปหน่อยเดียวค่าไขมันสูงปรี๊ดฉันเลยหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นโดยใช้ Perfect Berry ที่มีสารช่วยดักจับไขมันตอนนี้ก็กลับมากินหมูกระทะได้อย่างสบายใจแล้วข้อความนี้นะคะเปรียบเทียบว่าตอนวัยรุ่นเนี่ยเป็นไงกินอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในชีวิตปัจจุบันการดำเนินชีวิตมันเปลี่ยนไปเพราะว่ากินอะไรปุ๊บมันส่งผลต่อสุขภาพก็เลยต้องมีผลิตภัณฑ์อะไร Perfect Berry นั่นเองเห็นไหมขายของชัดเจนแต่ว่านำไปอิงกับวิถีชีวิตการกินนะคะเป็นวิถีการกินของคนยุคใหม่นั่นเองค่ะต่อไปถ้าสร้างอารมณ์ขบขันเป็นยังไงก็คือเราจะมีการเน้นความ

0: เทิงของผู้รับสารเป็นการสื่อสารโดยอ้อมไม่ใช่การนำเสนอสารแบบตรงไปตรงมาคือเน้นสร้างความตลกขบขันมันจะสร้างจุดจำได้ใช่ไหมลูกหนูดูนะคะอ่านพร้อมกันได้ไหม1 2 3
1: เกณฑ์ส่งฉันรอยดีเอ็นเมล
0: ยังไง
2: แกงส้ม
0: หัวแซวเป็นการแซวนะคะวิถีชีวิตของคนภาคใต้ก็คือนิยมกินแกงส้มแต่จริงๆเราสามารถพูดในลักษณะถ้าหากว่าบทนี้ค่ะเป็นโฆษณาเคลื่อนไหวก็สามารถปรับเป็นภาษาถิ่นได้อยากฟังไหมลองดูค่ะแกงส้มมันร่อยไม่แม้น้องไม่เคยให้แกงอื้นเลยนะแม้แกงส้มตั้งแต่วันจันทร์วันนี้วันศุกร์แล้วแม้ก็ยังแกงส้มเหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือแกงส้มเขื่องแกงปลาดาล่าร้อยแรงซะใจนะคะอันนี้ถ้าหากว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวเราจะยิ่งใส่สิ่งที่มันเป็นกระแสเข้าไปแล้วก็ใส่ความสำนวนสำเนียงเข้าไปได้ด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าเรานำเรื่องของกระแสนิยมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการโฆษณาได้ด้วยแต่โฆษณาลักษณะนี้ถ้าใช้ความตลกขบขันแบบกระแสนิยมเนี่ยค่ะโฆษณานี้จะอยู่ได้นานไหมอาจจะสนุกได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อคนลืมไปแล้วก็อาจจะไม่ได้รู้สึกขบขันก็ได้นะคะไปบางครั้งการใช้กลวิธีในการโฆษณาเนี่ยเราจะอ้างถึงบุคคลหรือสถาบันที่รับรองความน่าเชื่อถือนะคะมาดูซิว่าเป็นยังไงนะกลวิธีนี้จะสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคมากขึ้นอย่างเช่นแป้งฝุ่นตราเด็กยิ้มกลุ้มกริ่มอ่อนโยนต่อผิวบอบบางผ่านการทดลองมาตรฐานความปลอดภัยจากสถาบันผิวหนังระดับโลกถามว่าเป็นการรับรองด้วยบุคคลหรือว่าสถาบันคะใช่แล้วก็บอกว่าเป็นระดับโลกงั้นครูลองถามหนูซิว่าแล้วแบบนี้เราเชื่อใจได้หรือยังทำไมล่ะหนูบอกว่าระดับโลกแต่หนูไม่รู้ว่าเป็นสถาบันไหนเก่งมากเก่งมากต่อไปแล้วถ้าใช้กลวิธีชักจูงด้วยปริมาณประสบการณ์หรือโปรโมชั่นสิ่งนี้นะคะสามารถดึงดูดได้เพราะว่ามันจะมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมันเป็นความต้องการของผู้บริโภคอยู่แล้วใช่ไหมคะบางครั้งจะใช้วิธีการบอกว่าการยินดีคืนเงินไม่เชื่อหรือว่าใช้แล้วไม่เห็นผลก็ยินดีคืนเงินหรือจะเป็นการลดราคาสินค้าหรือดอกเบี้ยเป็นต้นนะคะดูซิเป็นยังไงอย่างเช่นสนใจไหมสนใจไหมมา4จ่าย3เอาใจวัยรุ่นก่อนเปิดเทอมหมาล่าหม้อไฟเนื้อออสริบอาย3ชั้นซีฟู้ดจุกๆนะคะเป็นไงบ้างอยากกินไหมคะไปเลยไหมเราชักจูงด้วยตัวเลขปริมาณว่าส่วนลดตรงนี้หนูสนใจหรือเปล่าเห็นไหมเราก็เห็นว่ามีการชักจูงด้วยผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับนั่นเองนะคะเป็นไงบ้างตัวอย่างคิดว่าถ้าให้หนูวิเคราะห์โฆษณาที่หนูเตรียมมาเนี่ยหนูคิดว่าหนูวิเคราะห์ได้ไหมลูกนอกจากนี้มันจะมีกลวิธีอื่นๆอีกมากมายนะคะซึ่งอาจจะต้องไปพิจารณาเป็นรายกรณีไปอยากให้คุณครูปลายทางนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนได้เข้ากลุ่มนะคะแล้วก็เตรียมโฆษณาที่นักเรียนสนใจมาคุณครูแนะนำว่านักเรียนปลายทางนะคะหากหนูมีอินเทอร์เน็ตนะคะคุณครูก็อยากจะให้หนูลองสำรวจเข้าไปนะคะว่าเราสนใจโฆษณาไหนบ้างนะคะเพื่อที่จะได้วิเคราะห์จากสถานการณ์จริงนะคะเอาล่ะคราวนี้ค่ะก่อนที่จะพานักเรียนไปวิเคราะห์นะคะคุณครูขอบอกก่อนนะว่าให้เด็กๆร่วมด้วยช่วยกันและใครที่ยังไม่ค่อยได้ออกมานำเสนอคุณครูอยากให้คนนั้นลองปรับมานำลองขึ้นมานำเสนอได้นะคะโดยที่อาจจะมา

เป็นกลุ่มหรือมีเพื่อนมานะคะเพราะว่าอยากให้นักเรียนนะคะได้มีโอกาสได้พูดนำเสนอมากขึ้นค่ะค่ะนี่คือข้อตกลงของเราต่อไปเข้าสู่ช่วงนี้กันช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้นะคะอยากชวนนักเรียนมาทำกิจกรรมสำรวจตลาดตรวจภาษาโฆษณากันนะคะโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5-6 คนนะคะแล้วเลือกสื่อโฆษณาจากแพลตฟอร์มออนไลน์เน้นย้ำค่ะวันนี้เรายังเน้นกันที่ประเภทสื่อภาพนิ่งนะคะขอเป็นสื่อภาพนิ่งเพื่อให้เห็นภาษาที่เขียนปรากฏอยู่อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ดูซิว่าสื่อนั้นจะมีกลวิธีภาษาใดน่าสนใจบ้างเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะมานำเสนอกันตอนนี้ให้เด็กๆได้เข้ากลุ่มแล้วก็มาร่วมสำรวจโฆษณากันค่ะเชิญเลยค่ะ

0: ต่อไปนะคะจะเป็นการนำเสนอผลการวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษากันนะคะดังนั้นเราจะมีการนำเสนอโดยการสุ่มค่ะซึ่งตอนนี้เด็กๆมีหมายเลขอยู่ในมือแล้วพลิกกระดาษขึ้นมาค่ะกระดาษที่หนูได้รับไปพลิกขึ้นมาหมายเลขหนึ่งอยู่ที่กลุ่มไหนคะหมายเลขหนึ่งอยู่กลุ่ม5นะคะเชิญค่ะเราตั้งใจฟังเพื่อนนะดูซิว่าเพื่อนนำเสนอโฆษณาอะไรมาบ้างนักเรียนแนะนำค่ะว่าหนูนำโฆษณาอะไรมาวิเคราะห์แล้วก็ได้กลวิธีอะไรมาบ้าง
1: โฆษณาโดนัทครับมีการบอกโปรโมชั่นราคามีการใช้กลวิธีโฆษณาเป็นการใช้ภาษาวัยรุ่นครับการชักจูงด้วยปริมาณโปรโมชั่นก็คือ18ชิ้นเพียง199บาทจาก576บาทนะครับใช้การลดราคาเป็นการชักจูงครับมีเงื่อนไขที่ตัวเลขครับต้องอ่านให้รอบคอบครับแล้วก็มีการระบุวันที่ขอบเขตโปรโมชั่นครับเป็นการใช้ภาษาวัยรุ่นดึงดูดครับ
2: สรุปนะครับใช้โปรโมชั่นจูงใจและใช้ภาษาวัยรุ่นเพื่อดึงดูดครับ
0: ก็เจอสองกลวิธีนะคะสำหรับการนำการวิเคราะห์โฆษณาเป็นสินค้าประเภทอาหารถูกไหมเป็นโดนัทนั่นเองค่ะขอบคุณกลุ่ม5ค่ะกลุ่มที่2กลุ่มใดได้หมายเลข2เชิญค่ะกลุ่ม4นั่นเองนำเสนอว่าสินค้าโฆษณาของหนูมีอะไรบ้างแล้วก็บอกกลวิธีสินค้าของหนูคือ
3: ขนมปังฝรั่งเศสครับ
0: ขนมปังฝรั่งเศสข้อมูลมีอะไรบ้าง
3: มีการใช้ภาษาอย่างตรงไปตรงมาครับแล้วก็มีการบอกวัตถุดิบอย่างตรงไปตรงมาเช่นการวัตถุดิบนี้มาจากฝรั่งเศสครับครับผม
0: ค่ะ
4: ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นมีการชักจูงโดยใช้ปริมาณของขนมปังครับผสมกับโปรโมชั่นครับก็คือซื้อ2ชิ้นเพียง65บาทจากปกติ70บาทครับผม
0: ค่ะ
4: แล้วก็มีความให้ความสำคัญเกี่ยวกับวัตถุดิบครับ

0: กลุ่มลูกค้าคนไทยเท่านั้นนะครับยังมีการเจาะกลุ่มลูกค้าประเภทต่างชาติด้วยครับผม
1: ทำไมล่ะคะ
0: เพราะว่ามีการใช้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษครับผม
1: อย่างนี้นี่เองอ่ะขอบคุณกลุ่ม4ค่ะรู้สึกว่าเด็กๆจะชอบเรื่องของผลิตภัณฑ์ด้านอาหารนะคะมาดูซิที่กลุ่ม3กันบ้างค่ะใครได้หมายเลข3ไปเชิญจ้ะ
2: สำหรับกลุ่ม2นะครับกลุ่มผมได้โฆษณาเกี่ยวกับเยลลี่โดยพาดหัวเรื่องมีคำว่าสวยรูทีนไอเทมลับฉบับสาวสวยซึ่งคำเหล่านี้มีการใช้กลวิธีชักจูงทำให้เรารู้สึกว่าสาวสวยต้องมีไอเทมนี้ครับ
3: ครับกลวิธีที่ใช้นะครับก็คือใช้ภาษาตรงไปตรงมานะครับในเรื่องของสรรพคุณที่มีการบอกอย่างชัดเจนแล้วก็บอกวิธีการกินอย่างชัดเจนครับแล้วก็การแนะนำว่าสูตรต่างๆให้เลือกกินเหมาะกับแต่ละคนแต่ละสถานการณ์เช่นเยลลี่ไฟเบอร์นะครับช่วยเรื่องการขับถ่ายแล้วก็เยลลี่คอลลาเจนทำให้ผิวสวยครับขอบคุณครับ
1: ค่ะก็ได้อีกมุมหนึ่งนะคะอาหารเสริมอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมาต่อกันที่กลุ่ม4กันเลยค่ะเชิญค่ะ
4: กลุ่มหนูนะคะเป็นโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานกาชาดค่ะและเชิญชวนให้ไปร่วมกิจกรรมงานกาชาดโฆษณานี้นะคะมีการอ้างถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อสร้างแรงดึงดูดและความสนใจให้แก่ผู้ที่ผ่านมาเห็นโฆษณาค่ะ
5: ต่อมานะคะมีการบอกสถานที่จัดงานที่ชัดเจนคือณสนามหลังห้างบูพอร์ตหัวหินมีการชักจูงโดยมีกิจกรรมจับสลากเพื่อลุ้นรางวัลใหญ่ค่ะโฆษณานี้นะคะใช้กลวิธี2อย่างค่ะคือกลวิธีชักจูงปริมาณหรือโปรโมชั่นและกลวิธีใช้ภาษาตรงไปตรงมาค่ะ
1: ค่ะขอบคุณกลุ่มที่4แล้วใช่ไหมคะเชิญค่ะและกลุ่มสุดท้ายค่ะลูกมาเลยค่ะ
6: โฆษณานี้นะครับเป็นการชักจูงให้พาท่องเที่ยวครับส่งเสริมการท่องเที่ยวและใช้กลวิธีเปรียบเทียบและโปรโมชั่นชักจูงด้วยปริมาณด้วยโฆษณานี้ให้อ่านเงื่อนไขเองจำไม่ตรงไปตรงมาผู้บริโภคต้องไปศึกษาเอาเองครับผม
7: ค่ะในโฆษณานี้นะคะมีการใช้อวัจนภาษาโดยที่มีภาพที่สื่อถึงสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศค่ะแล้วก็จะมีการใช้สีที่ไล่สีมีความกลมกลืนค่ะมีจุดเด่นในการโปรโมทนะคะแล้วก็มีตัวอักษรเล็กใหญ่ตามความเหมาะสมค่ะมีการจัดองค์ประกอบได้สมดุลระหว่างข้อความและภาพค่ะส่วนวจนภาษานะคะก็คือจะมีช่วงปิดท้ายค่ะแล้วก็จะมีการพาดหัวเรื่องและจะมีเนื้อหาของโปรโมชั่นหรือว่าโฆษณาค่ะ
1: ค่ะก็ละเอียดพอสมควรเลยนะขอบคุณกลุ่ม3ค่ะเอาละค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของโฆษณารวมไปถึงกลวิธีทางภาษาเรียบร้อยแล้วนะคะและครั้งต่อไปจะเรียนรู้อะไรนั้นเดี๋ยวต้องมาติดตามกันค่ะแต่ตอนนี้ให้ทุกคนไปสู่ช่วงนี้กันค่ะในช่วงคิดคำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าโจทย์จำเลยโจทย์จำเลยหมายถึงบุคคลผู้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลหรือผู้กล่าวหานะคะถามว่าแบบไหนถูกต้องระหว่างกอไก่กรันหรือยอยักษ์กรัน
8: กอไก่กรัน
1: ว้าวเสียงดังฟังชัดก็คือกอไก่กรันปรบมือให้หน่อยและชั่วโมงตอบนะคะเราจะเรียนการประเมินสื่อโฆษณาในชีวิตประจำวันดังนั้นฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยให้นักเรียนได้เตรียมสื่อโฆษณาที่นักเรียนสนใจนะคะครั้งต่อไปจะเป็นสื่อโฆษณาที่เป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะมีอะไรบ้างที่ต้องเตรียม 1. หนังสือหลักภาษา 2. สมุดภาษาไทยอย่าลืมนำมานะคะเอาละค่ะนักเรียนคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณครูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
9: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
4: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
3: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพกรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
4: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
5: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
4: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
6: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมันแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
7: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพกรภาค10ค่ะ
4: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพกรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทร นี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตีพระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีซึ่งมีพระเจ้าแปรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรทัพชาทานที่ทรงฐานกำลังช้างพระเจ้าแปรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากช้างพระเจ้าแปรตามทันช้างพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแปรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแปรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของดาว
0: ฮะ
1: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ Yellow Mag เราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะแม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะครับจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องความคล้ายนะครับสำหรับเนื้อหาที่จะเรียนในชั่วโมงนี้นะครับจะเป็นเรื่องแนะนำความคล้ายนะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถระบุเงื่อนไขที่ทำให้รูปหลายเหลี่ยม2รูปคล้ายกันและบอกสมบัติของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันได้นะครับสำหรับเนื้อหาเรื่องความคล้ายนะครับก่อนอื่นครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันพิจารณาภาพพิจารณาภาพ1นะครับนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันพิจารณาภาพพร้อมกับครูได้นะครับจากภาพนี้นะครับคือภาพของอะไรครับมีใครสามารถบอกครูได้บ้างนี่คือที่ไหนนะมีคนบอกเขาเต่าครับภาพในภาพเนี่ยใช่สถานที่จริงไหมครับไม่ใช่แต่คืออะไรครับคือโมเดลหรือแบบจำลองนะครับนักเรียนรู้จักโมเดลไหมครับว่าโมเดลคืออะไรครับโมเดลคืออะไรเหรอครับอยากให้นักเรียนตอบให้เพื่อนปลายทางได้ยินหน่อยครับ
3: แบบที่ถอดมาจากต้นฉบับค่ะแต่ว่าย่อขนาดให้เล็กลงค่ะ
2: ถูกต้องนะครับอย่างที่เพื่อนบอกไปนะครับว่าโมเดลคือแบบจำลองที่ถอดมาจากต้นฉบับอาจจะมีขนาดเล็กกว่าของจริงนะครับโดยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้เห็นลักษณะคร่าวๆของสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างนั้นนะครับแต่จากโมเดลที่นักเรียนเห็นเนี่ยคือโมเดลของสถานที่ใดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเป็นอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะครับซึ่งแบบจำลองนี้นะครับคือแบบจำลองของศาลากลางน้ำทรงจตุรมุขนะครับที่อ่างเก็บน้ำเขาเต่าซึ่งโมเดลที่คุณนำเสนอเนี่ยมีภาพจริงๆก็คือภาพนี้นะครับสังเกตว่าโมเดลของเราเนี่ยอาจจะก่อสร้างก่อนคือสร้างโมเดลก่อนเพื่อไปสร้างสถานที่จริงนะครับก็คือสร้างเพื่อให้เห็นลักษณะคร่าวๆนะครับนักเรียนอันนี้คือเป็นความรู้ทั่วไปนะครับนักเรียนคิดว่าศาลากลางน้ำทรงจตุรมุขเนี่ยที่อ่างเก็บน้ำเขาเต่าครับถอดแบบมาจากสถานที่ใดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับรู้จักพอรู้จักไหมเป็นสัญลักษณ์ถอดแบบมาจากสัญลักษณ์ของป้ายลูกเสือป้ายลูกเสือของเราคือสถานที่ใดครับมีใครรู้ไหมครับไม่ใช่อ่างเก็บน้ำเขาเต่าแต่ที่นั่นที่นั่นคือพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ที่ถ้ำพญานครนะครับนักเรียนปลายทางสามารถลองมาเที่ยวที่ถ้ำพญานครซึ่งเป็นถ้ำที่มีความสำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้นะครับต่อไปนะครับต่อไปครูอยากจะให้นักเรียนพิจารณาภาพนี้ครับนักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมครับว่าภาพเหล่านี้คือภาพของอะไรครับภาพที่1คือภาพของอะไรครับ
4: ทีว
2: ีสังเกตว่าทีวีของเรามีลักษณะเป็นยังไงเล็กกลางใหญ่แล้วก็มีหน้าตาเหมือนกันหรือคล้ายกันไหมคล้ายกันนะครับภาพที่2ล่ะกระถางต้นไม้นะครับลักษณะเป็นไงเอ่ยขนาดแตกต่างกันแต่ว่าลักษณะเป็นยังไงครับลักษณะคล้ายๆกันใช่ไหมครับแล้วรูปที่3ล่ะอันนี้คือแก้วน้ำนะครับมีขนาดเป็นไงครับมีขนาดที่แตกต่างกันแต่ว่าลักษณะก็คือคล้ายๆกันภาพที่4ล่ะอันนี้กล่องใส่อาหารนะครับภาพที่5ล่ะหม้อนะครับหม้อทั้ง3ขนาดนะครับซึ่งสิ่งของเหล่านี้นะครับคือจะมีรูปร่างเหมือนกันหรือคล้ายกันแต่ขนาดเป็นยังไงครับขนาดแตกต่างกันนะครับต่อไปครูอยากจะให้นักเรียนปลายทางเนี่ยแล้วก็นักเรียนห้องออกอากาศนะครับ ลองยกตัวอย่างสิ่งของชนิดอื่นในชีวิตประจำวันที่มีลักษณะคล้ายกันครับมีคนบอกว่าโทรศัพท์มีตัวอย่างอื่นอีกไหมครับโต๊ะโต๊ะได้นะครับมีอย่างอื่นไหมครับเก้าอี้ใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางมีตัวอย่างอื่นสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้นะครับต่อไปนะครับแต่ในวิชาคณิตศาสตร์ของเราเนี่ยเราจะไม่พิจารณาเป็นแบบสิ่งของในชีวิตประจำวันและนะครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาเป็นรูปเรขาคณิตนะครับโดยรูปเรขาคณิตที่ครูจะให้นักเรียนพิจารณาเนี่ยคือรูปเรขาคณิต2มิตินะครับจากรูปนะครับรูปเรขาคณิตที่ครูให้ทั้ง4รูปนะครับมีลักษณะอะไรที่เหมือนกันครับมีมุมก็คือมี5มุมเหมือนกันนะครับแล้วด้านทั้ง5ลักษณะเป็นไงครับขนาดเท่ากันไหมครับภาพทั้งภาพนี้ไม่คล้ายกันนะครับขออภัยนะครับขนาดก็คือไม่เท่ากันแต่รูปร่างของเราคล้ายกันไหมคล้ายกันนะครับถ้าครูเกิดลองอยากจะเอาภาพทั้ง4ภาพเนี่ยมาซ้อนกันนะครับเป็นยังไงครับรูปร่างคล้ายกันไหมครับรูปร่างคล้ายกันแต่มีขนาดเป็นไงครับไม่เท่ากันนะครับเนี่ยดังนั้นรูปหลายเหลี่ยมเหล่านี้นะครับจะเป็นรูปที่คล้ายกันนะครับต่อไปครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองพิจารณารูปเรขามิติรูปใดบ้างน่าจะเป็นรูปที่คล้ายกันคิดว่าสีม่วงคล้ายกับสีก็คือสีชมพูนะครับแล้วรูปสีน้ำเงินของครูล่ะคล้ายกับสีอะไรครับสีฟ้านะครับแล้วก็รูปสีเขียวคล้ายกับ
4: ส
2: ีส้มหลักการพิจารณารูปที่คล้ายกันคร่าวๆนะครับก่อนอื่นถ้าเป็นรูปหลายเหลี่ยมเราควรพิจารณาจากอะไรก่อนดีก็คือจำนวนมุมของรูปใช่ไหมครับโอเคนะดังนั้นครูขอจัดกลุ่มใหม่นะครับเป็นดังนี้นะครับครูจัดสีม่วงให้เข้ากับให้อยู่ด้วยกันกับสีชมพูสีน้ำเงินอยู่กับสีฟ้าแล้วก็สีส้มอยู่กับสีเขียวนะครับเนี่ยจากสีม่วงกับสีชมพูนะครับทั้ง2รูปนี้คือมีอะไรที่เหมือนกันครับมีอะไรเหมือนกันมีลักษณะมุมเหมือนกันใช่ไหมครับครูลองเอามาซ้อนกันก่อนนะครับพบว่า2รูปนี้เป็นอย่างไรครับคล้ายกันไหมคล้ายกันแต่มีขนาดที่แตกต่างกันนะครับต่อไปรูปที่2เหมือนเดิมนะครับครูลองนำมาซ้อนกันนะครับจะได้ลักษณะดังนี้ซึ่งเป็นไงครับคล้ายกันไหมครับคล้ายกันนะครับและรูปที่3ล่ะไอ้คู่ที่3นะครับก็คือนำมาซ้อนกันก็พบว่าคล้ายกันนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเป็นตัวอย่างของรูปเรขาคณิตที่มีขนาดไม่เท่ากันจะคล้ายกันใช่ไหมครับต่อไปถ้าเกิดว่าเรามีรูปหลายเหลี่ยม2รูปที่มีขนาดเท่ากันมีรูปร่างเหมือนกันนะครับเวลานำมาทับกันสามารถทับกันได้สนิทนะครับในทางคณิตศาสตร์รูป2รูปที่ทับกันสนิทคล้ายกันไหมครับก็คล้ายกันนะครับอันนี้คือเพิ่มเติมสลับเนื้อหาที่นักเรียนเคยเรียนมานะครับถ้ารูป2รูปเท่ากันสนิทรูป2รูปนี้จะเป็นยังไงครับจะเท่ากันทุกประการนะครับดังนั้นถ้ารูป2รูปที่เท่ากันทุกประการถือว่าเป็นรูปที่คล้ายกันเลยนะครับดังนั้นนะครับลองเชื่อมโยงกับบทความเท่ากันทุกประการหน่อยนักเรียนคิดว่าความคล้ายกับความเท่ากันทุกประการมีอะไรที่แตกต่างกันไหมครับถ้าความเท่ากันทุกประการ2รูปนั้นต้องทับกันสนิทแต่ถ้าจะคล้ายกันรูปร่างต้องเหมือนกันแต่จะทับกันสนิทหรือทับกันไม่สนิทก็ได้นะครับนะครับต่อไปนะครับสรุปนะครับสรุปรูปเรขาคณิต2รูปนะครับจะเป็นรูปที่คล้ายกันนะครับเมื่อรูปเรขาคณิต2รูปนั้นนะครับมีรูปร่างเป็นไงครับมีรูปร่างเหมือนกันแล้วก็รูปเรขาคณิตที่คล้ายกันเนี่ยอาจจะมีขนาดที่เท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้นะครับ โอเคนะรูปเรขาคณิต2รูปจะคล้ายกันก็คือรูปร่างต้องเหมือนกันแต่ขนาดจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้นะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเราอ่ะมีรูปเรขาคณิต2รูปนะครับเป็นรูปเรขาคณิตที่คล้ายกันนะครับครูมีรูปเรขาคณิต A กับรูปเรขาคณิต B นะครับสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความคล้ายนะครับจะใช้เป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเนาะอ่านว่ารูปเรขาคณิต A คล้ายกับรูปเรขาคณิต B นะครับโอเคนะสัญลักษณ์แทนความคล้ายจะใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะครับก็คือจะคล้ายๆตัวหนอนนะครับต่อไปสมบัติของความคล้ายนะครับณตอนนี้เรารู้จักกับความคล้ายแล้วต่อไปเราจักจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าเรามีรูปเรขาคณิตที่คล้ายกันจะมีสมบัติอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นครูกำหนดให้รูปเรขาคณิต A รูปเรขาคณิต B และรูปเรขาคณิต C นะครับเป็นรูปเรขาคณิตที่คล้ายกันนะครับครูขอใช้รูปสามเหลี่ยมแทนรูปเรขาคณิตเหล่านี้นะครับมาเรามาดูสมบัติข้อที่1กันนะครับสังเกตว่าครูมีรูปเรขาคณิต A ใช่ไหมครับครูเอารูปเรขาคณิต A เนี่ยมาทับซ้อนกันนะครับเราพบว่าตัวเองเป็นไงครับตัวเองคล้ายกับตัวเองไหมครับตัวเองย่อมคล้ายกับตัวเองนะครับจากรูปที่ซ้อนกันตัวเองย่อมคล้ายกับตัวเองสามารถสรุปเป็นสมบัติได้ว่าจากการที่เรามีรูป A ที่ทับซ้อนกันอยู่และรูป A คล้ายกับรูป A นะครับดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าจากการที่รูปเรขาคณิต A คล้ายกับรูปเรขาคณิต A นะครับเราจะเรียกสมบัติเช่นนี้ว่าสมบัติสะท้อนนะครับตัวเองคล้ายกับตัวเองก็คือสมบัติสะท้อนนะครับเหมือนกับการส่องกระจกอะส่องกระจกเห็นเงาของตัวเองก็เลยเรียกว่าเป็นสมบัติสะท้อนนะครับต่อไปนะครับสมบัติที่2นะครับเรามีรูปเรขาคณิต A คล้ายกับรูปเรขาคณิต B นะครับทำนองเดียวกันถ้าเกิดว่าครูวางสลับที่นักเรียนคิดว่ารูปเรขาคณิต B คล้ายกับรูปเรขาคณิต A ไหมครับ

รูปเลขาคณิต B ก็ต้องคล้ายกับรูปเลขาคณิต A ด้วยนะครับถ้ารูปเลขาคณิต A คล้ายกับรูปเลขาคณิต B แล้วรูปเลขาคณิต B คล้ายกับรูปเลขาคณิต A นะครับเราจะเรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติสมมาตรนะครับก็คือประมาณง่ายๆนะครับถ้าเธอคล้ายกับฉันฉันก็ต้องคล้ายกับเธอด้วยนะครับสมบัติที่1สมบัติสะท้อนตัวเองก็ต้องคล้ายกับตัวเองสมบัติข้อที่2สมบัติสมมาตรเธอคล้ายฉันฉันก็ต้องคล้ายเธอนะครับสมบัติข้อที่3นะครับเรามีรูปเลขาคณิต3รูปที่คล้ายกันนะครับรูปเลขาคณิต A นะครับคล้ายกับรูปเลขาคณิต B นะครับทํานองเดียวกันรูปเลขาคณิต B ก็คล้ายกับรูปเลขาคณิต C จาก A คล้าย B และ B มาคล้าย C นักเรียนคิดว่า A จะมาคล้าย C มั้ยครับA ก็ต้องคล้ายกับ C ด้วยนะครับเราจะเรียกสมบัติเช่นนี้ว่าสมบัติถ่ายทอดนะครับสมบัติถ่ายทอดเธอคล้ายฉันฉันคล้ายเขาเธอก็ต้องคล้ายกับเขาด้วยนะครับสมบัติถ่ายทอดนะครับถ้ารูปเลขาคณิต A คล้ายกับรูปเลขาคณิต B และรูปเลขาคณิต B คล้ายรูปเลขาคณิต C จะได้ว่ารูปเลขาคณิต A ก็ต้องคล้ายกับรูปเลขาคณิต C นะครับนักเรียนปลายทางครับลองร่วมกันสรุปสมบัติของความคล้ายนะครับเรามีสมบัติของความคล้ายอยู่กี่สมบัตินะครับ3สมบัติสมบัติแรกคือสมบัติสะท้อนสมบัติสะท้อนคือตัวเองย่อมคล้ายกับตัวเองนะครับสมบัติที่2สมบัติสมมาตรนะครับสมบัติสมมาตรคืออะไรครับถ้าเธอคล้ายฉันฉันก็ต้องคล้ายเธอนะครับและสมบัติข้อที่3สมบัติถ่ายทอดยังไงครับถ้าเธอคล้ายฉันและฉันไปคล้ายกับเขาเธอก็ต้องคล้ายกับเขาด้วยนะครับเป็นสมบัติพื้นฐานของความคล้ายนะครับตรงนี้นะครับมีนักเรียนตรงไหนคนไหนที่ไม่ทันบ้างครับต่อไปนะครับต่อจากสมบัติของความคล้ายนะครับครูอยากจะให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมที่1ขึ้นมานะครับเรื่องสำรวจรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับโดยอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะครับประกอบไปด้วยไม้โปรเทคเตอร์หรือครึ่งวงกลมและไม้บรรทัดนะครับณตอนนี้ครูจะมีรูป2รูปที่คล้ายกันและครูอยากจะให้นักเรียนร่วมกันสำรวจว่าถ้าเกิดว่ารูปเลขาคณิต2รูปนะครับจะคล้ายกันจะต้องมีสมบัติใดบ้างนะครับโดยเราจะพิจารณาจากใบกิจกรรมที่เราจะทำร่วมกันนะครับก่อนอื่นนะครับใบกิจกรรมของเราจะมีอยู่ทั้งหมด2หน้านะครับหน้าแรกนะครับจะมีรูปหลายเหลี่ยมก็คือเป็นรูปอะไรครับสี่เหลี่ยมนะครับ2รูปนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยวัดขนาดของมุมของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง2รูปนะครับและใส่ลงไปในตารางหลังจากวัดขนาดของมุมแล้วนะครับให้ร่วมกันวัดความยาวนะครับและใส่ในตารางครับสำหรับค่าอื่นนะครับเราจะค่อยพิจารณาร่วมกันทีหลังครับนักเรียนครับเรามาร่วมกันทำข้อ1พร้อมกันนะครับข้อ1คือวัดขนาดของมุมของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง2นะครับเริ่มต้นนะครับเราจะวัดขนาดของมุม A ก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับนักเรียนปลายทางสังเกตการวัดของเพื่อนนะครับเพื่อนต้องการวัดมุม A เพื่อนให้จุดศูนย์กลางของไม้ครึ่งวงกลมนะครับอยู่ตรงจุด A นะครับและเส้นที่มุม0องศาหรือ180องศานะครับจะให้ตรงกับส่วนของเส้นตรง AB นะครับจากนั้นวัดขนาดของมุม A โดยวัดความโดยวัดเทียบกับส่วนของเส้นตรง AD นะครับสังเกตว่ามุม A ของเราวัดได้กี่องศาครับ45องศานะครับหลังจากวัดนะครับก็เขียนลงไปที่มุม A คือ45องศานะครับ

45องศานะครับอ่ะต่อไปนะครับวัดขนาดของมุม B ครับแต่เนื่องจากมุม B รอบนี้นะครับเราจะต้องมองครึ่งวงกลมจากฝั่งซ้ายนะครับถ้าวัดฝั่งซ้าย0องศาก็จะอยู่ทางด้านนอกนะครับตัวเลขด้านนอกซึ่งมุม B มีขนาดกี่องศาครับ80องศานะครับต่อไปวัดขนาดของมุม C นะครับก็เพื่อให้วัดง่ายขึ้นนะครับนักเรียนลองหมุนกระดาษหน่อยนะครับให้มุม C ตรงกับไม้ครึ่งวงกลมนะครับแต่ว่าส่วนของเส้นตรง DC จะต้องตรงกับ0องศานะครับมุม D มีขนาดกี่องศาครับขออภัยครับอันนี้มุม C นะครับมุม C มีขนาดกี่องศาครับ95องศานะครับจากที่เพื่อนวัดนักเรียนปลายทางได้เหมือนกับที่เพื่อนวัดไหมครับมุม C คือ95องศาต่อไปมุม D ครับวัดคล้ายๆกับมุม C นะครับแต่มุมนี้เป็นมุมแหลมหรือมุมป้านนะครับเป็นมุมป้านนะครับมุม D กี่องศาครับเนื่องจากเราวัดจากทางด้านซ้ายมือนะครับเราก็เลยมองวงนอกของไม้ครึ่งวงกลมนะครับมีขนาด140องศานะครับหลังจากที่เราวัดรูปสี่เหลี่ยม ABCD แล้วนำขนาดของมุมที่วัดใส่ลงไปในตารางครับมุม A คือ45องศานะครับมุม B 80องศามุม C 95องศาและมุม D 140องศาครับทำเช่นเดียวกับรูปสี่เหลี่ยม PQRS ครับเริ่มต้นเราวัดขนาดของมุม P ก่อนนะครับเราพบว่ามุม P ก็มีขนาดเท่าไหร่ครับ45องศาเช่นกันนะครับมุม Q ครับนักเรียนพอเดาได้ไหมครับว่ามุม Q จะมีขนาดกี่องศาเอ่ยนักเรียนลองเดาใช่ไหมครับว่าน่าจะมีขนาด80องศาดังนั้นเราลองวัดกันดูครับพบว่ามุม Q ก็มีขนาดเท่าไหร่นะครับ80องศาเหมือนกันนะครับต่อไปเราลองวัดมุม R นักเรียนพอคาดเดาได้ไหมครับว่ามุม R จะมีขนาดกี่องศานักเรียนคิดว่าน่าจะ95องศานะครับเราลองมาวัดกันดูพบว่าเป็นไงครับก็เท่ากับ95องศาจริงๆนะครับนี่เนาะตามที่เพื่อนวัดให้นักเรียนดูนะครับและมุมสุดท้ายคือมุม S นะครับเหมือนเดิมนักเรียนคิดว่ามุม S มีขนาดกี่องศาครับ140องศาซึ่งที่เพื่อนวัดก็พบว่าเป็น140องศาจริงๆครับดังนั้นเราเติมข้อมูลที่เราวัดลงไปในตารางนะครับมุม Q มีขนาด80องศามุม R มีขนาด95องศาและมุม S มีขนาด140องศาหลังจากเสร็จข้อที่1แล้วข้อที่2ทำอะไรต่อครับวัดความยาวนะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนปลายทางตรวจสอบคำตอบกับนักเรียนในห้องออกอากาศนะครับว่ามุมที่เราวัดมีขนาดเท่ากันหรือเปล่านะครับ
อ่ะต่อไปข้อ2ครับข้อ2คือเราต้องการวัดความยาวด้านทุกด้านของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง2นะครับเริ่มต้นเราจะวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง AB นะครับอันนี้นะครับนักเรียนปลายทางอาจจะได้ขนาดที่ไม่เท่ากับในห้องนะครับเพราะว่าการปริ้นของกระดาษอาจจะไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นนักเรียนปลายทางวัดได้เท่าไหร่ขอให้ใช้ค่าที่นักเรียนปลายทางวัดได้เลยนะครับส่วนของเส้นตรง AB ที่เพื่อนของนักเรียนวัดได้มีความยาวเท่าไหร่เอ่ย4เซนติเมตรนะครับนักเรียนใส่ลงไป4เซนติเมตรนะครับต่อไปวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง BC ครับส่วนของเส้นตรง BC ยาวเท่าไหร่ครับยาว2เซนติเมตรนะครับต่อไปวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง CD ครับส่วนของเส้นตรง CD ยาวกี่เซนติเมตรครับประมาณ 1.8 เซนติเมตรใช่ไหมครับประมาณ 1.8 เซนติเมตรนะครับเนื่องจากไม้บรรทัดของเรานะครับไม่ได้มีความละเอียดสูงขนาดนั้นนักเรียนเอาค่าที่ใกล้ประมาณใกล้สุดได้เลยนะครับต่อไปส่วนของเส้นตรง DA นะครับยาวประมาณเท่าไหร่เอ่ยจากที่เพื่อนวัดยาวประมาณ 2.6 เซนติเมตรนะครับนักเรียนปลายทางสามารถกรอกข้อมูลตามที่นักเรียนวัดได้เลยนะครับส่วนของเส้นตรง AB เท่ากับ4เซนติเมตรนะครับ BC ส่วนของเส้นตรง BC ก็คือ2เซนติเมตรนะครับส่วนของเส้นตรง CD ล่ะ 1.8 เซนติเมตรและส่วนของเส้นตรง DA ก็คือ 2.6 เซนติเมตรนะครับหรือเราจะพิจารณาเป็นความยาวด้านก็ได้นะครับต่อไปเราวัดความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยม PQRS นะครับเราวัดความยาวด้าน PQ ก่อนนะครับความยาวด้าน PQ ด้าน PQ ยาวเท่าไหร่ครับ8เซนติเมตรนะครับ8เซนติเมตรนะครับต่อไปด้าน QR ยาวเท่าไหร่ครับ4เซนติเมตรนะครับ QR ยาว4เซนติเมตรนะครับนักเรียนปลายทางอาจจะวัดขนาดได้ไม่เท่ากับนักเรียนห้องออกอากาศนะครับเพราะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าหน้ากระดาษของการปริ้นนะครับต่อไปด้าน RS นะครับส่วนของเส้นตรง RS ยาวเท่าไหร่ครับวัดความประมาณ 3.6 เซนติเมตรนะครับและด้าน SP ส่วนของเส้นตรง SP ยาวเท่าไหร่ครับประมาณ 5.2 เซนติเมตรนะครับนักเรียนวัดได้เท่าไหร่นำความยาวที่วัดนะครับกรอกลงไปในตารางข้อที่2ครับ

ถูกต้องนะครับนักเรียนปลายทางอาจจะได้ข้อที่2นะครับความยาวไม่เหมือนกับเพื่อนในห้องออกอากาศนะครับดังนั้นถ้านักเรียนวัดได้เท่าไหร่ขอให้กรอกข้อมูลไปตามนั้นนะครับต่อไปนะครับเราจะมาทำข้อที่3กันนะครับต่อไปนะครับเราจะมาทำข้อ3พร้อมกันนะครับข้อ3คือหาอัตราส่วนของความยาวของด้านของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง2ต่อไปนี้นะครับข้อที่1นะครับเรานำด้าน AB นะครับมาหารด้วยด้าน PQ นะครับคือหัดหาอัตราส่วนของความยาวด้าน AB ต่อด้าน PQ นะครับด้าน AB ที่เพื่อนวัดเมื่อสักครู่นี้นะครับยาว4เซนติเมตรนะครับใส่เป็นเศษ4นะครับใช้ไม้บรรทัดเพื่อความ

0: วยงามนะครับส่วนด้วยและความยาวของด้าน PQ คือ8เซนติเมตรนะครับนักเรียนสามารถทำให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้ไหมครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเศษ1ส่วน2นะครับต่อไปนะครับเราลองหาอัตราส่วนของความยาวด้าน BC ต่อด้าน QR นะครับด้าน BC เรายาวเท่าไหร่ครับ2เซนติเมตรนะครับแล้วด้าน QR ล่ะ QR ยาวกี่เซนติเมตรนะครับ4เซนติเมตรถ้าเราทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำนะครับก็ได้เศษ1ส่วน2เท่ากันนะครับหุยสังเกตว่าเป็นยังไงครับของ2อัตราส่วนนี้เท่ากันไหมครับเท่ากันนักเรียนคิดว่าอีก2อัตราส่วนจะเท่ากันไหมครับ
1: เท่าก
0: ัน คิดว่าเท่ากันครูไม่เชื่อลองทำดูนะครับต่อไปหาอัตราส่วนของความยาวด้าน CD ต่อด้าน RS นะครับด้าน CD เมื่อกี้เราวัดได้ 1.8 เซนติเมตรนะครับแล้วด้าน RS ล่ะ RS เราวัดได้ 3.6 เซนติเมตรนะครับทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้เศษ1ส่วน2นะครับหุยเท่ากันนักเรียนคิดว่าอัตราส่วนคู่สุดท้ายเป็นไงครับน่าจะเท่ากันไหมครับน่าจะเท่ากันลองใส่ข้อมูลดูนะครับอัตราส่วนของความยาวด้าน DA ต่อความยาวด้าน SP นะครับด้าน DA เราวัดได้ 2.6 นะครับเซนติเมตรและด้าน SP นะครับวัดได้ 5.2 นะครับซึ่งทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้เศษ1ส่วน2นะครับนะครับนักเรียนครับจากข้อมูลที่เราทำมานะครับเราได้นักเรียนปลายทางอาจจะได้ความยาวไม่เท่ากับนักเรียนห้องออกอากาศนะครับอัตราส่วนของความยาวด้านที่ครูกำหนดเนี่ยครับแต่ละคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันไหมครับเท่ากันนะครับต่อไปนะครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองทำข้อ4 5และ6ด้วยตนเองและเราจะมาร่วมเฉลยกันท้ายคาบนะครับ

0: ต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนออกมานำเสนอข้อ4 5และ6นะครับเริ่มจากข้อ4นะครับให้นักเรียนจับอัตราส่วนของความยาอัตราส่วนของมุมคู่ที่สมในกันนะครับคำว่าสมในก็คือเป็นมุมที่มีความสอดคล้องกันหรือมีความเกี่ยวข้องกันนะครับ
1: ค่ะจากที่หนูได้นะคะข้อ4ก็คือจากรูปสี่เหลี่ยมทั้ง2จงจับคู่จุดยอดที่ทําให้ได้มุมคู่ที่สมในกันมีขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่ค่ะที่หนูได้นะคะก็จะเป็นมุม A เท่ากับมุม P มุม B เท่ากับมุม Q มุม C เท่ากับมุม R และมุม D เท่ากับมุม S ค่ะข้อ5นะคะจากมุมคู่ที่สมในข้อ4จงระบุด้านคู่ที่สมในกันค่ะของหนูก็จะเป็นด้าน AB สมในกับด้าน PQ ด้าน BC สมในกับด้าน QR ด้าน CD สมในกับด้าน RS และด้าน DA สมในกับด้าน SP ค่ะ
0: ครับถูกต้องครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับ

0: จากข้อ4และข้อ5เนี่ยเราได้คู่ของมุมที่สมในกันและอัตราส่วนของด้านคู่ที่สมในกันแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจากข้อ4และ5เราจะนำมาสร้างข้อความคาดการณ์ของข้อที่6นะครับมีเพื่อนในห้องออกอากาศนะครับจะนำเสนอข้อความคาดการณ์ที่ได้นะครับ
1: ครับจากที่ผมได้นะครับรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันมี2เงื่อนไขครับคืออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่สมในกันเป็นอัตราส่วนเท่ากันครับ
0: จากที่เพื่อนนำเสนอนะครับเพื่อนบอกว่ารูปหลายเหลี่ยม2รูปนะครับจะคล้ายกันก็คืออัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันจะต้องเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับแต่นอกจากอัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันเนี่ยเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันแล้วเรามีอีกเงื่อนไขหนึ่งคือเงื่อนไขอะไรครับที่ขาดไม่ได้ครับมุมคู่ที่สมในกันจะต้องมีขนาดเท่ากันทุกคู่นะครับนักเรียนอย่าลืมเติมตรงนี้เพิ่มเข้าไปนะครับจะขอบคุณนักเรียนมากครับจากใบกิจกรรมนะครับสามารถจับคู่จุดยอดที่ทำให้ได้มุมคู่ที่สมในกันมีขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่นะครับแล้วก็อัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เนี่ยเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับดังนั้นในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเรามีรูปหลายเหลี่ยม2รูปที่มีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่นะครับและข้อ2คืออัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหมายความว่ารูปหลายเหลี่ยม2รูปนั้นจะคล้ายกันไหมครับจะต้องคล้ายกันนะครับเราเลยสรุปเป็นบทนิยามของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับรูปหลายเหลี่ยม2รูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อรูปหลายเหลี่ยม2รูปนั้นมี2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกคืออะไรครับเงื่อนไขแรกคือขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่นะครับและเงื่อนไขที่2ก็คืออะไรนะครับอัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันจะต้องเป็นอัตราส่วนเดียวกันนะครับหรือเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับนะครับเรามาสรุปบทเรียนที่เราเรียนในวันนี้กันนะครับสำหรับบทเรียนที่เราเรียนในวันนี้นะครับเรื่องแรกนะครับรูปเลขาคณิต2รูปนะครับจะเป็นรูปที่คล้ายกันก็ต่อเมื่ออะไรครับทั้ง2รูปนี้จะต้องมีรูปล่างที่เหมือนกันนะครับสัญลักษณ์ที่ใช้แทนรูปเรขาคณิต A คล้ายกับรูปเรขาคณิต B นะครับจะเขียนดังนี้นะครับอ่านว่ารูปเรขาคณิต A คล้ายกับรูปเรขาคณิต B นะครับต่อไปนะครับถ้ารูปเรามีรูปเรขาคณิตที่คล้ายกันนะครับจะมี3สมบัติก็คือสมบัติสะท้อนสมบัติสมมาตรและสมบัติถ่ายทอดสำหรับสมบัติสะท้อนนะครับตัวเองย่อมคล้ายกับตัวเองสมบัติสมมาตรคล้ายฉันฉันก็ต้องคล้ายกับเธอนะครับและสมบัติถ่ายทอดคือเธอคล้ายฉันและฉันไปคล้ายกับเขาเธอก็ต้องคล้ายกับเขาด้วยนะครับเป็นสมบัติทั้ง3นะครับและรูปหลายเหลี่ยม2รูปคล้ายกันก็ต่อเมื่อรูปหลายเหลี่ยม2รูปนั้นมีอะไรครับขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่และข้อที่2ก็คืออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับจบไปนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะเรียนเรื่องรูปเรขาคณิตที่คล้ายกันนะครับสำหรับสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับจะเป็นแบบฝึกหัดที่1เรื่องรูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน1และแบบฝึกหัดที่2เรื่องรูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน2สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับอยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนเรื่องรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับว่ามี2สมบัตินะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับเพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้วินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: Come on, boom. สาดแดงเคารพครูผู้สอนยกอกตึ๊บสวัสดีครับ
1: ครับนักเรียนนั่ง
0: ครับ
1: ครับก็สวัสดีนะครับในเช้าวันนี้นะครับกับนักเรียนโรงเรียนไกลกังวลนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับในนักเรียนที่กำลังศึกษานะครับผ่านทางไกลทางบ้านอยู่นะครับก็วันนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมร้อยตรีอนุรักษ์นะครับรังเจริญนะครับเป็นครูนะครับแผนกวิชาอาวุธกองการศึกษาโรงเรียนรักษาดินแดนศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารนะครับวันนี้รับหน้าที่ในการสอนในวิชาปืนกล38นะครับหรือที่ทราบกันดีโดยทั่วไปนะครับในระดับสากลว่าปืนกลแม็ก58นะครับ

ครับปืนกล38นะครับหรือ M240 นะขนาด 7.26 มิลลิเมตรนะครับเป็นปืนกลที่นำมาใช้ในกองทัพบกนะครับนำเข้าเมื่อปี2538นะครับเพื่อทดแทนปืนกล M60 นะครับรูปลักษณะนะครับเป็นลักษณะที่เราเห็นในจอภาพตรงนี้นะครับนี่เป็นลักษณะการตั้งยิงนะครับของหมู่ปืนกลนะครับจะมีพลยิงและพลยิงผู้ช่วยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นวีดิทัศน์

ครับก็บิณฑัตได้จบไปนะครับเป็นไงบ้างครับอานุภาพการทำลายนะครับเป็นไงบ้างรุนแรงไหมครับอัตราการยิงนะครับอัตราการยิงก็การยิงต่อเนื่องที่รวดเร็วรุนแรงนะครับปืนกล38นะครับเขาบอกว่าอนุภาพของอาวุธเนี่ยเหมือนเมื่อกี้ที่บอกนะตอนท้ายคลิปนะครับบอกว่าอนุภาพของปืนนั้นนะครับจะมีอนุภาพร้ายแรงแค่ไหนนั้นนะครับขึ้นอยู่กับผู้ใช้เป็นสำคัญวันนี้นะครับเราจึงจำเป็นที่ต้องมาเรียนวิชาปืนกลนะครับเพราะว่าเราต้องรู้วิธีใช้นะการบำรุงรักษาการบำรุงนะครับการเก็บรักษานะครับการถอดประกอบนะครับกรณีที่ชิ้นส่วนหรือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่มันชำรุดเสียหายไปเราก็สามารถทำการแก้ไขในขั้นต้นได้นะครับวันนี้เราจะสอนในเทคนิคขั้นต้นในการถอดประกอบและการดูแลอาวุธขั้นต้นนะครับก็ในเมื่อเราไม่รู้นะครับก็อย่างบอกนะจากที่บอกนะครับอาวุธจะไม่มีอนุภาพอะไรเลยนะครับถึงจะมีความอนุภาพที่ร้ายแรงแต่ว่าเราใช้ไม่เป็นมันก็ไม่เป็นประโยชน์นะครับความมุ่งหมายนะครับในการศึกษานะครับที่บอกนะครับเพื่อนะครับให้ทราบถึงคุณลักษณะและขีดความสามารถนะครับและส่วนประกอบต่างๆของอาวุธชนิดนี้นะครับต่อไปนะครับเพื่อพัฒนานะครับความทักษะความชำนาญนะครับเพื่อเกิดสามารถทำการยิงนะครับแก้ไขเหตุติดขัดนะครับของอาวุธได้นะครับอย่างถูกต้องรวดเร็วและปลอดภัยนะครับครับต่อไปครับเมื่อนะครับเรามีโอกาสนะครับก็คือสามารถสนับสนุนภารกิจทางยุทธวิธีนะครับเพื่อให้รู้ถึงอำนาจการยิงของปืนกลนะครับและการจัดกำลังคนประจำปืนนะครับเพื่อนำไปใช้ในสนับสนุนในภารกิจในการดำเนินกลยุทธ์นะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับถ้าหากใครมีมือถือนะครับเราสามารถนำขึ้นมาสแกนนะครับทำแบบทดสอบก่อนเรียนได้นะครับเพราะว่าจะมีคำถามประมาณ10ข้อนะครับให้เราทำนะครับเป็นคำถามพื้นๆง่ายๆนะครับเรามาทำความรู้จักก่อนว่าเรารู้จักปืนกลมากน้อยแค่ไหนนะครับนักเรียนทางบ้านก็สามารถนำโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนได้นะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วกันนะครับก็ระหว่างที่ครูกำลังทำการเรียนการสอนนักเรียนก็อาจจะทำไปด้วยฟังครูไปด้วยนะครับมีเวลาทำไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นหน้าตานะครับส่วนประกอบของปืนกล38นะครับ M24 สูงขนาด76มิลลิเมตรนะครับส่วนประกอบนะครับจะมีชุดลำกล้องสำรองนะครับหีบกระสุนนะครับสายกระสุนนะครับแล้วก็ชุดอุปกรณ์ในการทำความสะอาดและการซ่อมบำรุงนะครับต่อมาเราเดินมาทำความรู้จักกับปืนกล38นะครับปืนกล38นะครับเป็นปืนกลอเนกประสงค์ชนิดหนึ่งนะครับในปัจจุบันนะครับนำเข้ามาเมื่อปีพ.ศ. 2538นะครับในกองทัพบกไทยนะครับมีการอนุมัติหลักการเปลี่ยนแปลงครับโดยนำปืน8เนี่ยมาทดแทนนะครับปืนกล M60 นะครับซึ่งใช้มาก่อนนะครับมีความเก่าแล้วก็อนุภาพการยิงเนี่ยของปืนกล38เนี่ยจะมีอนุภาพการยิงอัตราการยิงเนี่ยจะมากกว่าของปืนกล60

นะครับเห็นนักเรียนหลายคนนะครับตั้งใจเรียนนะครับมีจดด้วยนะครับครับต่อไปนะครับการเข้าประจำการในกองทัพไทยนะครับโดยใช้ชื่อว่าเป็นปืนกลแบบ38นะครับจะมีน้ำหนักมากกว่าปืนกล M60 เดิมนะครับแต่นะครับเป็นปืนกลนะครับที่มีความแม่นยำและมีความน่าเชื่อถือสูงนะครับสามารถทำการยิงประกอบได้ทั้งแบบขาทรายนะครับที่อยู่กับติดกับตัวปืนนะครับแล้วก็แบบขาหยั่งนะครับที่ออกแบบมานะครับดัดแปลงมาเพื่อใช้กับปืนกล38ซึ่งไม่มีติดตัวมากับปืนนะครับสามารถนำไปใช้กับยานพาหนะก็ได้นะครับอาจจะเป็นรถฮัมวี่นะครับอาจจะเป็นติดบนรถยานยนต์นะครับหรือนะครับติดบนอากาศยานอย่างเช่นเฮลิคอปเตอร์ได้นะครับปืนกลนะครับ38หรือที่เราทราบกันดีว่าชื่อแม็ก58เนี่ยที่ทราบกันดีในสากลนะครับว่าแม็ก58เป็นปืนที่ผลิตจากประเทศเบลเยียมนะครับตัวปืนเนี่ยที่จัดหามาเนี่ยไม่มีขาหยั่งนะครับขาหยั่งมีเฉพาะชุดขาทรายที่ติดบริเวณด้านหน้านะครับซึ่งมีขีดจำกัดในการใช้งานน้อยกว่าขาหยั่งนะครับจากทางสัมพุทธกองทัพบกเนี่ยก็เลยทำการออกแบบนะครับชุดขาหยั่งนะครับมาใช้กับปืนกล38นะครับก็คือทำการออกแบบชุดทดลองนะครับชุดประกอบ M2 ของปืนกลเบานะครับ88นะครับแล้วก็ขาหยั่ง M112 นะครับของปืนกล M60 นะครับเพื่อมาใช้กับปืนกล38นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของมันนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นภาพนะครับในการตั้งยิงฝั่งด้านซ้ายนะครับเป็นการตั้งยิงบนขาซ้ายนะครับฝั่งด้านขวาการตั้งยิงบนขาหยั่งนะครับตรงนี้เป็นพื้นเหล็กมีการใช้โซ่ยึดนิดนึงนะครับเพื่อไม่การเคลื่อนที่ของอาวุธปืนนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับการตั้งยิงบนขาซ้ายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยปืนกล38นี่นะครับมันก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องว่ามันเป็นปืนที่ใช้นะครับในหน่วยระดับหน่วยระดับหมวดนะครับหมวดทหารราบนะครับเป็นปืนอาวุธยิงสนับสนุนนะครับให้กับทหารราบหมู่ปืนเล็กในการเข้าตีหรือตั้งรับนะครับเป็นปืนกลเนี่ยมันมีอนุภาพทำลายสูงนะครับ1หมวดเนี่ยมีปืนแค่2ปืนครับคือ1หมู่ปืนกลนะครับมีกำลังพลหมด9นายนะครับใน1ปืนเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดกำลังพลอยู่4นายนะครับประกอบด้วยพลยิงนะครับผู้ช่วยพลยิงนะครับแล้วก็พลกระสุนอีก2นายนะครับซึ่งเป็นส่วนระวังป้องกันด้วยนะครับในส่วนของพลกระสุนนะครับภารกิจของปืนกล38เนี่ยนะครับในการทำของมันในการทำภารกิจเนี่ยก็คือภารกิจหลักๆในการยิงสนับสนุนนะครับโดยอนุภาพการยิงที่ร้ายแรงของมันเนี่ยสามารถยับยั้งนะครับหรือทำลายข้าศึกหรือนะครับใช้ในการทำลายยานพาหนะนะครับที่ไม่มีเกราะหรือเป็นยานพาหนะที่เป็นเกราะเบานะครับสามารถใช้ปืนกลนะครับเพื่อการยับยั้งนะครับแล้วก็ทำลายได้นะครับขออนุญาตผ่านไปเร็วๆนะครับช่วงนี้ก็ในลักษณะการติดบนรถฮัมวี่นะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการติดบนอากาศยานนะครับโดยนะครับจะถอดพันท้ายนะครับส่วนพันท้ายปืนเนี่ยออกนะครับแล้วก็เป็นชุดเครื่องมือพิเศษนะครับสามารถลั่นไกลจากทางด้านท้ายของปืนได้ครับในลักษณะอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนที่เรามองเห็นภายนอกนะครับของปืนกลนะครับ38มีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับด้านหน้าสุดเลยนะครับคือตรงนี้นะครับเป็นปลอกลดแสงนะครับเป็นปลอกลดแสงนะครับช่วยนะครับป้องกันแสงกระจายในเวลากลางคืนนะครับก็คือบอกอยู่แล้วเขาเป็นปลอกลดแสงนะครับแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งนะครับกรณีที่ว่ามันเป็นการบังคับเวลายิงเนี่ยแก๊สนะครับที่มาจะโดนดันกันไปกับกระบอกสูบนะครับทำให้การทำงานมันได้ต่อเนื่องของปืนนะครับต่อไปศูนย์หน้านะครับศูนย์หน้าของปืนนะอยู่บริเวณด้านหน้าสุดนะครับเป็นศูนย์ที่ติดอยู่กับลำกล้องปืนนะครับสามารถปรับได้ทั้งทางระยะนะครับแล้วก็ทางทิศนะครับอยู่บนด้านบนนะครับที่เราเห็นนะครับ
ต่อไปนะครับหูกับวินบนนะครับหูกับวินบนเราอยู่ด้านนอกจะมองไม่เห็นนะครับจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายของปืนนะครับจะมีอยู่ด้านนี้นะครับจะอาจจะตรงนี้อาจจะชัดนิดนึงนะครับอาจจะมีหูกับวินอยู่แถวนี้นะครับต่อไปนะครับคือกลอนด้ามหิ้วนะครับกลอนด้ามหิ้วถัดขึ้นมานะครับคือด้ามหิ้วนะครับใช้สำหรับในการเคลื่อนย้ายอาวุธปืนนะครับด้ามหิ้วใช้ในการเคลื่อนย้ายนะแล้วก็ช่วยในเวลาในการถอดลำกล้องนะครับก็เพื่อความสะดวกสบายและง่ายนะครับต่อไปนะครับคือกลอนฝาปิดห้องลูกเลื่อนนะครับกลอนฝาปิดห้องลูกเลื่อนอยู่ตรงไหนนะครับบริเวณด้านท้ายถ้าจะเป็นปุ่มกดนะครับกดยุบขึ้นไปได้ยกนะครับฝาห้องลูกเลื่อนครับศูนย์หลังนะครับต่อมานะครับศูนย์หลังศูนย์หลังจะมีอยู่2ลักษณะนะครับก็คือเป็นศูนย์รูนะครับและศูนย์บากนะครับเมื่อระยะนะครับเกิน800เมตรขึ้นไปเนี่ยเราจะใช้ศูนย์บากนะครับจับยกขึ้นมาตั้งจะเป็นศูนย์ตั้งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนในชั่วโมงที่2นะครับในเรื่องการทำการยิงนะครับต่อไปนะครับหูกวินล่างนะครับหูกวินล่างนะครับหูกวินบนหูกวินล่างเนี่ยใช้ในการเกี่ยวสายสะพายปืนนะครับเพื่อลดภาระของเรานะครับในการเคลื่อนย้ายต่อมานะครับในส่วนเป็นลูกไม้ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่านะครับเรียกว่าพันท้ายปืนนะครับพันท้ายปืนไม่สับสนนะครับบางคนจะสับสนคำว่าพันท้ายปืนกับด้ามปืนนะครับด้ามปืนจริงๆแล้วคือตรงปุ่มห้ามไกลตรงนี้นะครับไอ้ตรงสีดำๆทั้งหมดเนี่ยข้างล่างเนี่ยเขาเรียกว่าด้ามปืนนะครับด้ามจับปืนนะครับโดยปุ่มห้ามไกลเนี่ยอยู่บริเวณด้านบนนะครับด้านบนจะมีปุ่มสามารถกดไปนะเป็นการบังคับการยิงนะครับเซฟแล้วก็ยิงแบบอัตโนมัตินะครับต่อมาถัดมาด้านหน้าตรงนี้นะครูไม่ได้ทำเป็นลูกศรชี้ไว้นะครับจะเป็นตรงนี้นะครับจะเป็นไกลปืนนะครับไกลปืนนะครับโทษทีนะครับต่อไปนะครับขยับมานะครับคือรูสลักเดยปืนนะครับรูสลักเดยปืนนะครับเราใช้ในการติดตั้งกับขาทรายขายางนะครับโทษทีนะครับต่อไปนะครับคือแผ่นขัดกรขาทรายนะครับคือกรณีเราพับขาทรายขึ้นมาเก็บเนี่ยจะมีที่ยึดนะครับแผ่นกรยึดขาทรายไว้นะครับต่อมานะครับใต้ลำกล้องนะครับใต้ลำกล้องตรงนี้นะครับก็คือกระบอกนะครับกระบอกสูบต่ำลงมานิดนึงนะครับก็จะเป็นขาทรายนะครับขาทรายที่ใช้ในการตั้งยิงเพื่อความมั่นคงนะครับเพราะว่าปืนกลเนี่ยมีแรงเวลาเรายิงเนี่ยแรงถอยมันเนี่ยมันรุนแรงมากนะครับมันก็เพื่อความมั่นคงก็ต้องใช้ขาทรายในการตั้งนะครับพั่วทรายนะครับก็คือใช้การยึดจับกับพื้นดินครับกรณีเราตั้งกับพื้นดินเนี่ยเวลายิงอนุภาพการสั่นสะเทือนมันก็จะปักนะครับทำให้ขาทรายมันจมลงไปแล้วความมั่นคงจะเพิ่มขึ้นนะครับต่อมาก็คือหัวขาทรายนะครับถัดไปครับเป็นปอกเกลียวกลวยจัดแก๊สนะครับปอกกลวยเกลียวจัดแก๊สโดยที่ปอกกลวยเนี่ยจะมีดัชนีเกลียวนะครับของกลวยจัดแก๊สอยู่นะครับมีตำแหน่งหมายเลขนะครับ1 2 3อยู่นะครับปกติจะอยู่ที่หมายเลข1นะครับถ้าไม่เปลี่ยนล็อตกระสุนนะครับหรือหมายเลขงานเราคงจะรู้กันคร่าวๆแล้วนะครับในส่วนของอาวุธปืนภายนอกที่เรามองเห็นนะครับจริงๆแล้วของปืนกลเนี่ยมันมีชิ้นส่วนเยอะมากนะครับของปืนกล38นะครับชิ้นส่วนภายในเนี่ยมีอีกเยอะนะครับที่ต้องถอดต่อไปนะครับเรามาดูหลักการทำงานของมันนะครับมันทำงานยังไงนะครับของปืนกล38นะครับหลักการทำงานนะครับทำงานด้วยแก๊สนะครับทำงานด้วยแก๊สดันต่อลูกสูบแบบช่วงชักยาวนะครับก็ลูกเลื่อนนะครับขัดกรกับบ่านะครับในโครงปืนรับแรงถอยหลังของปืนด้วยสปริงนะครับด้วยสปริงร่วมกับนะครับหน่วงการถอยของปืนด้วยการไหลเวียนของอากาศในกระบอกสูบนะครับส่งปืนเข้าสู่ตำแหน่งยิงด้วยแรงดันของสปริงนะครับก็คือการทำงานเขาบอกว่าทำงานด้วย
สปริงนะครับแดงถอยหลังสปริงร่วมกับการไหลเวียนคือแก๊ส

นะครับที่กระบอกสูบนะครับก็จะมีผลต่อในการทำงานนะครับต่อไปนะครับปืนกล38เนี่ยใช้กระสุนนะครับกระสุนที่ใช้นะครับเป็นกระสุนขนาด 7.62 นะครับคูณนะครับ51มิลลิเมตรนะครับนาโต้นะครับเกลียวลำกล้องนะครับมีทั้งหมด4เกลียวนะครับภายในนะครับ4เกลียวนะครับเวียนขวานครบรอบที่นะครับระยะ12นิ้วนะครับระยะ12นิ้วนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องคุณลักษณะทั่วไปของปืนกลนะครับมีอะไรนะครับโดยทั่วไปนะครับมองเผยก็เป็นอาวุธยิงแบบอัตโนมัตินะครับเป็นอาวุธยิงแบบอัตโนมัติทำงานด้วยแก๊สนะครับทำงานด้วยแก๊สนะเหมือนแพ้ปืนเล็กยาว F16 นะครับที่เราเรียนมาตอนปี1ปี2นะครับก็บอกว่าทำงานนะครับก็ทำงานด้วยแก๊สระบายความร้อนด้วยอากาศคล้ายๆกันนะครับการป้อนกระสุนนะครับป้อนกระสุนด้วยสายกระสุนนะครับสายกระสุนแบบยึดครึ่งนัดแบบตัว C นะครับเมื่อทำการยิงนะครับไอ้ข้อกระสุนพวกนี้ก็จะหลุดตามออกไปในการคัดปลอกกระสุนนะครับก็จะเลื่อนผ่านไปเรื่อยๆนะครับจดทันไหมครับคนที่จดอยู่ต่อไปนะครับคุณลักษณะและขีปนาวิธีครับก็เมื่อกี้นะครับบอกว่าทำงานด้วยแก๊สนะครับทำงานด้วยแก๊สที่นะครับผ่านรูใต้ลำกล้องนะครับมีกลวยจัดแก๊สนะครับติดตั้งเพื่อระบายแก๊สออกนะครับสามารถนะครับเปลี่ยนลำกล้องได้รวดเร็วนะครับในลำกล้องนะครับเคลือบด้วยโครเมียมนะครับซึ่งทนต่อการเป็นสนิมนะครับต่อไปนะครับกลวยจัดแก๊สนะครับสามารถปรับนะครับเพื่อให้กลไกของปืนเนี่ยทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับใช้ปรับจังหวะการยิงได้หลายจังหวะนะครับตั้งแต่650นัดนะครับถึง 1,000 นัดต่อนาทีนะครับถึง 1,000 นัดต่อนาทีเลยนะครับปรับอัตรายิงสูงสุดได้ลักษณะการยิงนะครับของปืนกล38นะครับทำการยิงด้วยนะครับท่าลูกเลื่อนเปิดนะครับระยะหน้าลูกเลื่อนแบบตายตัวนะครับซึ่งนี่ก็เป็นความปลอดภัยอย่างหนึ่งนะครับของปืนกล38นะครับปรับการยิงนะครับได้3ตำแหน่งก็คือบริเวณกลวยจัดแก๊สนะครับที่บอกมีหมายเลข123นะครับอัตราความเร็วนะครับขีดความสามารถนะครับทำการยิงนะครับทำการยิงด้วยปริมาณที่หนาแน่นนะครับด้วยอัตราการยิงสูงสุดและต่อเนื่องนะครับสูงสุดและต่อเนื่องนะครับมี2อย่างนะสูงสุดก็คือที่เมื่อกี้บอกว่าไงนะครับสามารถยิง 1,000 นัดต่อนาทีนะครับและสามารถยิงต่อเนื่องได้นะครับเราจะยิงไปได้เรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าสายกระสุนนั้นน่ะจะหมดนะครับสามารถทำงานต่อเนื่องได้เลยนะครับหรือนะครับจนกว่าเราจะละมือออกจากไกปืนนะครับปืนนี้สามารถทำงานได้ต่อเนื่องเลยนะครับสามารถปรับการยิงนะครับสามารถปรับการยิงได้มีน้ำหนักอยู่ในค่อนข้างเบานะครับเบานะครับอยู่ประมาณแค่11กิโลนะครับถอดชิ้นส่วนนะครับและประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้เวลาน้อยนะครับในระดับของผู้ใช้นะครับถือว่าเป็นการประหยัดเวลามากนะถอดง่ายนะครับประกอบง่ายทำการยิงจากการตั้งบนขาทรายนะครับตั้งบนขาทรายการตั้งยิงบนขาอย่างนะครับการตั้งยิงบนยานพาหนะและบนอากาศยานนะครับรายการหลักฐานของปืนนะครับเรามาดูนะครับน้ำหนักนะครับน้ำหนักของปืนนะครับอยู่ประมาณ11กิโลกรัมนะครับอยู่ประมาณ11กิโลกรัมนะครับ
ต่อมานะครับกว้างปากลำกล้องนะครับคือ 7.62 นะครับมิลลิเมตรนะครับ 7.62 มิลลิเมตรกระสุนนะครับกระสุนนะครับเป็นกระสุนขนาด 7.62 คูณนะครับ 51 มิลลิเมตรนะครับนาโต้นะครับความยาวของปืนนะครับตั้งแต่ปอกลดแสงนะครับตั้งแต่ปอกลดแสงจนถึงบรรท้ายปืนนะครับ อยู่ที่ 49.4 นิ้วนะครับ 49.4 นิ้วเกลียวลำกล้องนะครับเกลียวลำกล้องนะครับมีอยู่4เกลียวนะครับเกลียวลำกล้องมีอยู่4เกลียวนะครับปกติเราคงจะคุ้นเคยครับว่ามีเกลียว6เกลียวใช่ไหม6เกลียวได้เป็นปืนเล็กยาว M16 นะครับ M16อันนี้เป็นปืนกลนะครับมีเกลียว4เกลียวนะเวียนขวาเหมือนกันนะครับ1รอบนะครับการทำงาน1รอบจะเท่ากับ12นิ้วนะครับปืนทั้งกระบอกนะครับปืนทั้งกระบอกหนัก11กิโลกรัมประมาณ 24.2 ปอนด์นะครับชุดลำกล้องนะเฉพาะชุดลำกล้องนะครับชุดลำกล้องมีน้ำหนัก3กิโลกรัมนะครับเฉพาะชุดลำกล้องนะครับข้างบนเราเนี่ยครับ3กิโลกรัมอัตราการยิงนะครับอัตราการยิงสูงสุดนะครับปรับการยิงได้ตั้งแต่650นัดนะครับถึงเท่าไหร่ครับครับ 1,000 นัดนะครับระยะยิงไกลสุดนะครับเท่าไหร่ครับ 3,500 เมตรนะครับระยะยิงหวังผลระยะยิงหวังผล 1,800 เมตรลงมานะครับต้องมีคำว่าลงมาด้วยนะครับระยะยิงหวังผลนะครับถึงจะยิงไกลได้ 3,500 เมตรนะแต่ความแม่นยำมันก็จะลดน้อยลงตามขีปนาวิธีนะครับหรือการทำงานของเครื่องกลไกนะครับการยิงกวาดในภูมิประเทศนะครับพื้นที่ราบเสมอนะครับการยิงกวาดในภูมิประเทศพื้นระดับราบเสมอนะครับอยู่ที่ระยะ100ขอแก้ไขครับ600เมตรนะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการถอดและการประกอบนะครับปืนกล38เดี๋ยวเราดูนะลักษณะการถอดประกอบนะครับขั้นตอนแรกนะครับก่อนทำการถอดประกอบนะครับหรือทำการใดๆกับอาวุธปืนนะครับเราต้องทำอะไรครับต้องตรวจความปลอดภัยนะครับให้แน่ใจว่าอาวุธปืนนั้นนะปลอดภัยก่อนนะครับกฎนิรภัยของการยิงปืนนะครับเป็นปืนทุกชนิดทุกกระบอกนะครับไม่ว่าเฉพาะปืนกลนะครับความปลอดภัยเนี่ยต้องมาเป็นระดับหนึ่งนะครับเราต้องคิดพึงระลึกเสมอนะครับว่าในรังเพลิงนั้นนะครับมีกระสุนอยู่1นัดเสมอนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่แปลกนะครับปืน1นัดนั้นนะครับส่วนมากมันเป็นปืนที่แม่นยำเหลือเกินนะครับจะมีคนอาจจะได้รับอันตรายจากสิ่งที่เรากระทำนะครับเราก็ต้องพึงระลึกนะครับต่อไปจะทำไงครับตรวจสอบความปลอดภัยปืนโดยนะครับขั้นแรกหันปากลำกล้องปืนนะครับไปในทิศทางที่ปลอดภัยก่อนนะครับจากนั้นนะครับเปิดฝาห้องลูกเลื่อนนะครับตรวจเหล็กรองสายกระสุนนะครับจากนั้นนะครับดึงลูกเลื่อนนะครับมาด้านหลังเพื่อขึ้นนกนะครับแล้วดังครั้งกลับไปหน้าสุดนะครับการห้ามไกลนะครับจากนั้นก็กดปุ่มห้ามไกลนะกรณีห้ามไกลเนี่ยถ้าเราไม่ขึ้นนกปืนเราจะห้ามไกลไม่ได้นะครับของปืนกลนะครับด้านปุ่นไปทางด้านขวานะครับกดเข้าไปนะครับปุ่มอยู่บริเวณด้ามปืนนะครับด้านบนนะใช้นิ้วหัวแม่มือดันเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับใช้แส้แยงจากปากลำกล้องนะครับว่ารังเพลิงปลอดภัยจากนั้นดึงคันลังมาหลังสุดนะครับเพื่อเปิดห้ามไกลนะครับจากนั้นนะครับคือลั่นไกประคองนะครับก็คือมือซ้ายลั่นไกนะครับมือขวาค่อยผ่อนคันลังเลื่อมข้างหน้านะครับไม่ให้มีเสียงกระแทกนะครับปิดฝาข้อม้องลูกเลื่อนนะครับปิดฝากันฝุ่นของช่องคัดปอกให้เรียบร้อยนะครับการถอดประกอบนะครับการถอดเนี่ยปกติแล้วจะมีอยู่2ขั้นนะคือขั้นถอด

กติกับถอดแบบพิเศษนะครับการถอดแบบกะปินะที่วันนี้เราจะมาสอนนะครับก็จะมีการถอดแบบระดับผู้ใช้นะครับมีทั้งหมดอยู่5ชิ้นส่วนนะครับมีถอดอะไรบ้างนะครับ1นะครับชุดลำกล้องนะครับชุดลำกล้อง2ครับชุดพันท้าย3ครับชุดเคลื่อนที่ชุดเคลื่อนที่นะครับ4นะครับชุดเครื่องลั่นไกและด้ามปืนนะครับ5นะครับชุดโครงปืนนะครับพร้อมขาทรายและฝาปิดห้องลูกเลื่อนนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด5ชิ้นส่วนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะให้เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีครูนะครับเราผู้ช่วยครูผู้ช่วยมาสาธิตในการถอดประกอบแล้วก็จะให้นักเรียนเรานะครับถอดประกอบด้วยนะครับอาจจะขอตัวอย่างอาสาสมัครของเราสัก 3-4 นายนะครับนักเรียนนะครับเป็นนักเรียนหญิงนักเรียนชายนะครับขออนุญาตครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญครูผู้ช่วยนะครับเดี๋ยวเชิญครูทวีสิทธิ์นะครับสิทธิคงเกียรตินะครับเป็นครูผู้ช่วยนะครับแผนกอาวุธนักเรียนตบมือให้ครูนิดนึงนะครับต้อนรับครูนิดนึงนะครับครูชื่อครูทวีสิทธิคงเกียรตินะครับเป็นครูผู้ช่วยแผนกวิชาอาวุธนะครับกองการศึกษาโรงเรียนรักษาดินแดนศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารนะครับเราจะมาดูนะการถอดนะครับขั้นการถอดปกตินะครับจะมีอยู่5ชิ้นส่วนนะครับ1นะครับ1ชุดลำกล้องนะครับเดี๋ยวย้อนไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ครูก่อนจะทำนะครับเราบอกว่าต้องทำตามขั้นตอนนะครับการกดนิรภัยนะครับทำการตรวจความปลอดภัยของปืนก่อนครับครูขั้นตอนแรกนะครับหันไปกระบอกปืนไปทิศทางที่ปลอดภัยตอนนี้ปลอดภัยหรือยังครับหันหาใครหรือยังไม่มีใครนะครับถือว่าเป็นทิศทางที่ปลอดภัยนะครับต่อไปนะครับเปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อนนะครับตรวจสายตรวจเหล็กรอสายกระสุนนะครับดูเหมือนครูเขาทำนะครับต่อไปนะครับดึงคันลังลูกเลื่อนมาข้างหลังนะครับแล้วดันคันลังกลับไปข้างหน้าให้สุดนะครับในลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับทำการห้ามไกลนะครับทำการห้ามไกลพยายามปุ่มด้านซ้ายนะครับกดเข้าไปทางด้านขวานะครับจากนั้นนะครับกรณีนี้นะครับเราไม่ได้ใช้แส้นะกระสุนเราไม่มีนะครับจริงๆแล้วต้องใช้แส้แย่จากปลายลำกล้องเข้าไปด้วยนะครับเพื่อตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับดึงคันลังมาด้านหลังสุดแล้วเปิดห้ามไกลตอนนี้ทำการเปิดห้ามไกลนะครับเราดันกลับมานะครับจากนั้นนะครับลั่นไกลประคองนะครับก็คือลั่นไกลแล้วค่อยๆปล่อยคันลังเลื่อนมานะครับจากนั้นนะครับปิดฝาห้องลูกเลื่อนนะครับปิดฝาห้องลูกเลื่อนปิดฝากันฝุ่นช่องคัดปลอกครับปิดฝากันฝุ่นครับครูอันนี้เราตรวจสอบแล้วนะครับปลอดภัยแล้วนะครับตอนนี้อาวุธปืนปลอดภัยแล้วพร้อมที่จะทำการถอดประกอบนะครับถอดประกอบชิ้นแรกนะครับชิ้นแรกนะครับเป็นชุดลำกล้องปืนครับชุดลำกล้องนะครับดูนะครับทำการกดสลักนะครับแล้วก็พลิกด้านหิ้วนะครับมาด้านซ้ายนะครับแล้วก็ดันออกไปตรงๆนะครับแล้วทำการยกขึ้นมาครับนี่คือชุดลำกล้องนะครับครูครับวางครับเดี๋ยวเราทำการวางนะเพื่อไม่สับสนนะครับเดี๋ยวเราวางจากซ้ายมาขวานะครับจากซ้ายเพราะว่าการประกอบเนี่ยมันต้องประกอบย้อนกลับนะครับคือจากขวามาซ้ายนะครับเพื่อความสับสนป้องกันความสับสนเราจะวางให้เป็นระเบียบอย่างนี้นะครับต่อไปครับคือชุดพันท้ายปืนนะครับชุดพันท้ายปืนนะครับจะมีปุ่มกดอยู่ครับใต้ที่พันท้ายนะครับเรากดให้จมนะครับแล้วทำการดึงขึ้นมาตรงๆนะครับดึงขึ้นมาตรงๆครับตรงนี้คือพันท้ายปืนนะครับพันท้ายปืนต่อไปนะครับจะเป็นชุดเคลื่อนที่นะครับชุดเคลื่อนที่นะครับลูกเลื่อนทำการกดสลักด้านหลังนะครับให้หลุดแล้วทำการดึงนะครับก็ขั้นตอนนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับพอดึงแรงเดี๋ยวเผื่อชุดลูกเลื่อนล่วงนะครับต่อไปนะครับ
ชุดเครื่องลั่นไกและด้ามปืนนะครับชุดเครื่องลั่นไกและด้ามปืนนะครับมันจะมีสลักยึดอยู่บริเวณด้านหลังนะครับฝั่งทางด้านขวาฝั่งทางด้านขวาเรากดนะครับเราดึงออกมานะครับมีสลักอยู่แค่ตัวเดียวแค่นี้นะครับจากนั้นทำการถอดออกมาตรงๆเลยนะครับตรงนี้นะครับคือชุดเครื่องลั่นไกและด้ามปืนนะครับต่อไปครับก็คือชุดโครงปืนนะครับทั้งหมดจะเป็นทั้งหมด5ชิ้นนะครับชุดโครงปืนพร้อมขาทรายและฝาปิดห้องลูกเลื่อนครูครับโชว์นิดนึงครับชุดโครงปืนเผื่อนักชิ้นเล็กเผื่อนักเรียนไม่เห็นนะครับเห็นนะครับตรงนี้นะเขาเรียกว่าชุดโครงปืนนะครับเพื่อยึดทุกส่วนอุปกรณ์ของปืนกลเข้าด้วยกันนะครับการถอดนะครับในขั้นที่2เนี่ยที่จริงอ่ะมันสามารถถอดเพิ่มได้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเวลาจะน้อยอาจจะไม่ให้นักเรียนถอดเพราะมันมีขั้นตอนยุ่งยากนิดนึงนะครับจริงๆจะเล่าให้นักเรียนฟังครับชุดเคลื่อนที่เนี่ยจะมีทั้งหมด3ชิ้นนะครับก็คือชุดลูกเลื่อนและข้อต่อนะครับก้านสูบและโครงต่อท้ายก้านสูบนะครับแหนบแกนและแหนบส่งก้านสูบนะครับชุดลำกล้องนะครับก็มีอยู่3ชิ้นเหมือนกันนะครับคือปลอกเกียวลดแสงนะครับปลอกเกียวลดแสงก็คือด้านหน้าตรงนี้นะครับสามารถถอดได้นะครับต่อไปก็คือลิ่มกลวยจัดแก๊สนะครับมี2อันนะครับสามารถถอดได้นะครับแล้วก็กลวยจัดแก๊สอันนี้จะเป็นภาพนะเมื่อเราถอดออกมาแล้วนะครับอย่างที่เราวางไว้นะครับก็จะมีชุดลำกล้องชุดกลวยจัดแก๊สนะครับและด้ามหิ้วนะครับ2ชุดพันท้ายปืนนะครับทางด้านขวากึ่งกลางเนี่ยเป็นชุดโครงปืนนะครับในข้อ5นะครับด้านซ้ายมือด้านล่างนะครับก็จะเป็นชุดเครื่องลั่นไกและด้ามปืนนะครับแล้วก็ด้านขวาล่างนะครับก็คือชุดเคลื่อนที่นะครับต่อไปนะครับจะให้ครูประกอบให้ดูนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับจะให้นักเรียนนะครับออกมาปฏิบัตินะครับปฏิบัติเพื่อคือให้เกิดความชำนาญนะครับการเรียนอาวุธถ้าไม่ได้จับปืนเลยนะครับไม่ได้แตะไม่ได้ถอดประกอบเนี่ยเราก็อาจจะไม่คุ้นเคยหรืออาจจะไม่ได้จำนะครับเขาบอก10มือว่าไม่เท่า10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับ10ตาเห็นไม่เท่ามือคำนะครับยังไงนะครับเราต้องได้จับได้สัมผัสปืนนะครับเราถึงจะมีความคุ้นชินนะครับต่อไปนะครับครูครับเดี๋ยวประกอบนะครับประกอบนะครับเราก็เริ่มจากด้านขวานะครับเริ่มจากด้านขวาเหมือนเดิมนะครับด้ามปืนนะครับชุดเครื่องลั่นไกนะครับเข้าไปนะครับทำการยึดสลักนะครับจากทางด้านขวามาด้านซ้ายนะครับจากนั้นนะครับประกอบชุดเคลื่อนที่นะครับโดยนำแหนบเข้าไปนะครับลักษณะการจับนักเรียนดูนะครับต่อไปที่นักเรียนต้องปฏิบัตินะครับลักษณะการจับนะครับครูครับปล่อยมาด้านนี้นิดนึงนะครับตรงนี้นะครับมันจะยุบลงนะครับเวลาเราจะยัดเข้าไปเนี่ยเขาเข้าไปในตัวปืนไม่สามารถเข้าไปได้ลักษณะการจับนะให้จับให้ถูกต้องเหมือนครูเขานะครับจับบริเวณช่องว่างระหว่างนะครับบริเวณท้ายๆตรงนี้นะครับทำการประกอบเข้าไปครับครูครับใช้มือซ้ายนะครับจับที่ด้ามปืนนะครับยกปืนขึ้นให้สูงนิดนึงนะครับปล่อยให้ไหลลงไปนะครับจากนั้นนะครับใช้มือกดนะครับที่ยึดด้านหลังนะครับครับต่อไปนะครับชิ้นต่อไปเป็นอะไรครับพันท้ายปืนนะครับมันจะมีร่องของมันอยู่นะครับเราเสียบลงไปตรงๆนะครับให้เกิดเสียงนะครับกดลงไปต่อไปครับสุดท้ายเป็นอะไรครับชุดลำกล้องนะครับและกลวยจัดแก๊สนะครับเราก็นำมานะครับตั้งปืนให้ตรงก่อนนะครับข้อระวังนะเราดูนะครับกลวยจัดแก๊สเนี่ยมันจะมีช่องลับอยู่ตรงนี้นะครับดึงให้ตรงนะครับจากนั้นทำการผลักไปด้านขวานะครับให้เกิดเสียงแค่นี้ยากไหมครับยากไหมครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะยากหรือไม่ยากนะครับเรามาดูนะครับการปฏิบัติของนักเรียนเรานะครับจะมีความเข้าใจไหมในการเรียนนะครับ
ต่อไปครับขอตัวแทนนักเรียนชาย1คนครับเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวนักเรียนยืนตรงกลางเลยครับยืนตรงกลางเลยนะครับเดี๋ยวนะครับเราทำตามขั้นตอนนะครับตามที่ครูเขาบอกนะครับทีละขั้นตอนนะครับเริ่มนะครับเริ่มจากนะครับชุดลำกล้องปืนนะครับเปิดเสียงกดเข้าไปนะครับชิ้นส่วนต่อไปครับบรรทายปืนครับจัดเรียงให้เป็นระเบียบครับต่อไปนะครับเป็นขั้นของการประกอบนะครับเมื่อถอดได้นะครับต้องประกอบได้อะไรไม่เกินนะครับเริ่มจากทางด้านไหนก่อนครับนักเรียนครับขวาสุดนะครับคือด้ามปืนและชุดเครื่องลั่นไกนะครับสลักใส่จากทางด้านขวานะครับดันเข้ามาครับดันเข้าตรงๆครับต่อไปครับประกอบแหนบเข้ากับเคลื่อนที่ครับลักษณะการจับยังไงครับเมื่อกี้ครูบอกแล้วนะลักษณะการจับนะครับมือซ้ายเหนี่ยวไกช่วยไว้นะครับมือซ้ายเหนี่ยวไกช่วยไว้ยกปืนให้สูงครับยกปืนให้สูงให้ไหลเข้าไปครับจากนั้นนะครับทำการยึดให้เรียบร้อยเรียบร้อยไหมครับต่อไปนะครับประกอบอะไรเข้าไปครับนักเรียนประกอบพันท้ายปืนนะครับเข้าไปต่อไปเป็นชุดลำกล้องนะครับดูนะครับดูกลวยจัดแก๊สนะครับช่องรับตรงหรือยังครับผักไปด้านขวาครับเรียบร้อยยังครับเรียบร้อยนะครับตบมือเพื่อนหน่อยครับจากนี้ขอนักเรียนหญิงสักหนึ่งคนนะครับเพื่อนผู้ชายนะครับนักเรียนชายเนี่ยดูแล้วมีความเข้าใจในการปฏิบัติในการถอดและประกอบปืนกลนะครับต่อไปขอตัวแทนนักเรียนหญิงสักหนึ่งคนครับยกมือลุกครับผมเชิญครับดูนะครับผู้หญิงนะครับก็ทําได้หรือเปล่านะครับแต่ปกติเนี่ยเวลาเรียนที่โรงเรียนเนี่ยนักเรียนหญิงเนี่ยปฏิบัติได้เร็วนักเรียนชายนะครับระวังนะครับมีน้ําหนักนิดนึงนะครับมือประคองไว้ให้ตั้งตรงครับต่อไปครับถอดปิดนะครับถอดด้ามปืนนะครับแข็งนิดนึงนะครับค่อยๆนะครับระวังนิดนึงครับระวังนิดนึงครั้งแรกนะครับครั้งแรกต่อไปนะครับเป็นการประกอบครับประกอบเริ่มจากชิ้นสุดท้ายคืออะไรเอ่ยประกอบเข้าไปครับตั้งไว้ให้ตรงนะครับดู

ดันสลักเข้าไปครับกดเข้าไปให้สุดนะครับจับตรงกึ่งกลางเลยครับครับใช้มือซ้ายนะครับจับที่ด้ามปืนยกปืนขึ้นครับทำการใช้มือซ้ายนิ้วชี้ซ้ายเนี่ยเหนี่ยวไกลไว้ด้วยนะครับ

ครูช่วยได้นะครับครูนักเรียนหญิงก็จะแรงโอเคครับต่อไปชุดพันท้ายปืนนะครับพันท้ายปืนเอาสลักไว้ด้านล่างนะมีร่องอยู่นะครับเสียบลงไปตรงๆเลยครับเสียบลงไปตรงๆครับสุดท้ายนะครับชุดลำกล้องนะครับชุดลำกล้องปืนนะครับชุดลำกล้องปืนวางไว้มีบนรางครับไหลเข้าไปตรงๆดึงไปตรงๆครับชุดจากนั้นดันไปด้านหน้าตบมือครับก็นักเรียนหญิงก็ปฏิบัติได้นะครับไม่ต่างจากนักเรียนชายเลยนะครับมีทุกคนมีความรู้ความเข้าใจนะครับก็ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับที่ว่าเราสามารถปฏิบัติได้นะครับก็ในชั่วโมงแรกเนี่ยเราก็จะเรียนอยู่ถึงแค่ขั้นการถอดประกอบนะครับอันนี้ครับภาพที่การปฏิบัติของเพื่อนนะครับเมื่อกี้นะครับเนี่ยชุดลูกเลื่อนนะครับที่ถอดออกมาครับชุดเครื่องลั่นไกนะครับนะการประกอบนะครับก็อย่างที่บอกนะเมื่อกี้เพราะว่าดำเนินย้อนกลับนะครับจากขวามาซ้ายนะครับทำไมถึงเราให้เราต้องวางจากซ้ายมาขวาหรือจากขวามาซ้ายก็ได้นะครับเพื่อความป้องกันการสับสนของเรานะครับก็คือให้วางเป็นชิ้นส่วนให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับมีใครสงสัยไหมครับในการเรียนในชั่วโมงแรกนี้นะครับมีไหมครับไม่มีเลยมีคำถามไหมนักเรียนชายมีไหมครับไม่มีข้อสงสัยเลยเกี่ยวกับอุปกรณ์ชิ้นส่วนเลยนะครับมีใครอยากถอดประกอบเพิ่มไหมมีไหมครับไม่มีเลยไม่สนุกหรอครับหรือว่าไงโอ้สนุกก็ในชั่วโมงที่2นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องการปฏิบัติบำรุงนะครับอาวุธปืนนะครับการเก็บรักษานะครับการจัดหมู่ปืนกลนะครับลักษณะการยิงนะครับเดี๋ยวมาเรียนรู้ในชั่วโมงที่2นะครับถ้าไม่มีอะไรที่จะถามแล้วเนี่ยงั้นครูถามได้ไหมฮะครูถามได้ไหมไม่ได้บอกกลัวคำถามแล้วนะครับกลัวถามแล้วก็คำถามแล้วเราไว้ท้ายชั่วโมงดีกว่านะครับในชั่วโมงที่2เราถามคำถามมาดีกว่าเพราะว่าในห้วงแรกนะครับเราได้ทำการให้สแกน QR code ไปแล้วนะบางคนอาจจะทำเสร็จแล้วนะครับอาจจะส่งไปแล้วก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในชั่วโมงท้ายนะครับเป็นชุดคำถามเดียวกันว่าเราจะสามารถทำการตอบคำถามได้ไหมนะครับตอบคำถามได้ไหมเรามีความรู้ความใจในการเรียนเกี่ยวกับวิชาอาวุธปืนกล38นะครับก็ในชั่วโมงแรกนั้นครูขอพักประจำชั่วโมงก่อนนะครับสัก10นาทีนะครับแล้วเรามาพบกันในชั่วโมงที่2นะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติบำรุงรักษานะครับแล้วการจัดหมู่ปืนกลนะครับโอเคครับ

ผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับเพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับเพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับเพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์กับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับเพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหาร

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหาร

ผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับเพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

ครับสวัสดีครับในกลับมาพบกันอีกในชั่วโมงที่2นะครับว่าเราจะทำการเรียนในเรื่องนะครับการขั้นตอนการทำงานของปืนนะครับของเครื่องกลไกนะครับภายในปืนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการปฏิบัติบำรุงนะครับแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องในการจัดหมู่ปืนกลนะครับลักษณะการจัดหมู่ปืนกลจะเป็นรูปแบบไหนนะครับเดี๋ยวมีสไลด์ให้ดูลักษณะการจัดนะครับขั้นตอนการทำงานนะครับของปืนเนี่ยนะมีอะไรบ้างนะครับการขั้นตอนและระบบนะครับขั้นตอนทำงานเนี่ยมีอยู่นะครับ1นะครับคือการบรรจุนะครับการบรรจุกระสุนครับการเลิกบรรจุนะครับและการตรวจปืนต่อไปนะครับการปฏิบัติในลักษณะลูกเลื่อนนะครับอยู่ในตำแหน่งเปิดนะครับเปิดลูกเลื่อนไม่ขึ้นนกจะห้ามไกลไม่ได้นะครับเหมือนในชั่วโมงแรกที่เราพูดมาแล้วนะครับปืนนะครับปืนจะปลอดภัยเมื่อลูกเลื่อนอยู่หน้าสุดนะครับลูกเลื่อนอยู่หน้าสุดการบรรจุนะครับเรามาดูนะครับขั้นตอนการบรรจุขั้นแรกนะครับดึงลูกเลื่อนนะครับดึงลูกเลื่อนมาข้างหลังให้สุดนะครับและดันคันลังลูกเลื่อนไปด้านหน้าให้สุดนะครับจากนั้นนะครับทำการห้ามไกลทำการห้ามไกลต่อไปครับยกฝาปิดห้องลูกเลื่อนขึ้นนะครับยกฝาปิดห้องลูกเลื่อนขึ้นเพื่อนะครับวางกระสุนนัดแรกนะครับลงบนร่องแผ่นเหล็กรองกระสุนนะครับจากนั้นนะครับปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อนนะครับปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อนครบแล้วครับการบรรจุนะครับต่อไปนะครับการเลิกบรรจุนะครับกรณีที่กระสุนยังไม่หมดนะครับกรณีที่กระสุนยังไม่หมดทำยังไงนะครับ1นะครับห้ามไกลก่อนเลยนะครับขั้นแรกนะครับเพื่อป้องกันการลั่นนะครับ2นะครับยกฝาปิดห้องลูกเลื่อนขึ้นนะครับเพื่อนะครับเพื่อถอดสายกระสุนออกนะครับถอดสายกระสุนออกจากนั้นนะครับใช้แส้แยงจากปากลำกล้องนะครับแล้วก็ตรวจดูลำเพลิงให้แน่ใจว่าปลอดภัยไม่มีกระสุนติดค้างอยู่นะครับจากนั้นนะครับปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อนแล้วก็ทำการเปิดห้ามไกลนะครับแค่นี้นะครับการเลิกบรรจุนะครับปล่อยชุดกันที่เพียงหน้านะท้ายสุดและปิดฝากันฝุ่นนะครับปิดฝากันฝุ่นด้วยนะป้องกันฝุ่นนะครับวงรอบนะครับวงรอบการทำงานเนี่ยของเครื่องกลไกเนี่ยมีทั้งหมดอยู่8ข้อนะครับมันจะเป็นการทำอยู่อย่างนี้นะครับเป็นอัตโนมัติอยู่นี้ประมาณแค่8ขั้นตอนนี้นะครับการยิงอัตโนมัติเนี่ยเมื่อเรากดแช่เนี่ยมันก็จะเริ่มจากการป้อนกระสุนการขัดกรอนนะครับการปลดกรอนการคัดปอกนะครับการเข้าสู่ลังเพลิงการยิงการลังปอกแล้วก็การขึ้นนกนะครับมันจะเป็นวงรอบนี้ทำซ้ำๆนะครับในระยะเวลาที่รวดเร็วนะครับการป้อนกระสุนเนี่ยเมื่อกี้เราก็บอกเป็นเรื่องการบรรจุไปแล้วใช่ไหมการป้องกระสุนการขัดกรอนเรามาดูนะครับเป็นยังไงการป้องกระสุนนะครับทำอย่างไรนะครับวางสายกระสุนนะครับวางสายคว่ำลงนะครับหัวกระสุนชี้ไปทางลำกล้องปืนนะครับโดยที่หัวกระสุนไปด้านหน้านั่นเองนะครับสองนะครับคือการเข้าสู่ลังเพลิงนะครับการเข้าสู่ลังเพลิงจะมีอยู่นะครับคือปลดห้ามไกลนะครับอยู่ตำแหน่งยิงนะครับตำแหน่งยิงเหนี่ยวไกลนะครับหัวลูกเลื่อนจะแตะยันท้ายปลอกกระสุนนะครับจากนั้นนะครับก็หัวกระสุนเนี่ยไปชนกับลาดบังคับนะครับเข้าสู่ลังเพลิงเข้าสู่ลังเพลิงก็คือพร้อมที่จะลั่นไกลนะครับต่อไปนะครับการขัดกรนะครับลูกเลื่อนเคลื่อนไปจนสุดนะครับทำการขัดกรนะครับเพื่อล็อกกระสุนเนี่ยนะครับล็อกกระสุน

ก่อนที่จะทำการลั่นไกลในการยิงเนี่ยเมื่อลูกเลื่อนนะครับปิดสนิทนะครับชุดเคลื่อนที่เนี่ยยังเคลื่อนที่ต่อไปนะครับเล็กน้อยนะครับเพื่อลั่นไกลนะครับจากนั้นนะครับก็คือเป็นการปลดกรในขั้นที่5นะครับก็คือแรงดันของแก๊สเนี่ยเมื่อทำการลั่นไกลเนี่ยแรงดันของแก๊สเนี่ยจะส่งผลต่อจะดันต่อก้านลูกสูบนะครับทำให้ชุดลูกเลื่อนเนี่ยเคลื่อนถอยหลังมานะครับเคลื่อนถอยหลังมาจากนั้นนะครับเมื่อทำการยิงนะครับแก๊สทำงานไปแล้วใช่ไหมต่อไปเป็นการรั้งปอกครับการรั้งปอกจะไม่เป็นการคัดปอกนะครับการรั้งปอกขอนะครับขอรั้งปอกเนี่ยที่พันเถบริเวณท้ายกระสุนเนี่ยจานท้ายจะมีเป็นอะไรเขาเรียกอะไรนะมันจะมีบากอยู่นะครับในการเกี่ยวนะครับเพื่อรั้งปอกออกมานะครับจากนั้นก็จะเป็นการคัดปอกกระสุนนะครับเมื่อลูกเลื่อนเคลื่อนมาข้างหลังเนี่ยมันก็จะขอรั้งปอกก็จะรั้งครับดึงออกมานะครับที่ช่องคัดปอกนะครับบริเวณด้านล่างนะครับคัดปอกกระสุนออกนะครับที่ฝาปิดนะครับต่อไปนะครับห้องลูกเลื่อนนะครับก็จะกดปอกกระสุนเนี่ยลงตรงช่องคัดปอกนะครับกดกระสุนนะครับที่ยิงแล้วลงในช่องคัดปอกนะครับวงรอบสุดท้ายคือการขึ้นนกนะครับเมื่อครบวงรอบปุ๊บมันก็จะขึ้นนกใหม่แล้วก็บรรจุกระสุนนัดต่อไปเข้าไปสู่ในรังเพลิงนะครับก็เกิดขั้นตอนที่ผ่านมาอีก7ขั้นตอนนะครับลูกเลื่อนถอยหลังจนสุดนะเกิดการขึ้นนกนะครับจากนั้นก็เปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อนนะครับดึงคันลังมาด้านหลังนะครับห้ามไกลอยู่ในตำแหน่ง S นะครับมีอยู่แค่นี้ในขั้นตอนการทำงานของปืนนะครับแต่การปฏิบัติของมันเนี่ยมันจะเร็วนะครับในหนึ่งวงรอบในการขั้นตอนในการทำงานของเครื่องกลไกนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นคลิปนะครับเป็นวิดีทัศน์ในการปฏิบัติของปืนนะครับของปืนกลนะครับคลิปนี้ครูไม่ได้บันทึกทำเสียงลงไปนะครับมีขั้นตอนการทำงานของมันเนี่ยเป็นตั้งแต่ขั้นตอนที่1ขั้นที่ตอนที่8เดี๋ยวมันก็จะเริ่มนะครับเป็นการบรรจุเข้าไปนะครับต่อไปเห็นไหมครับวงรอบการทำงานของมันมันก็จะดูรวดเร็วดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับมันมีอยู่ใน8ขั้นตอนนี้แป๊บเดียวนะครับทำการยิงการคัดปอกนะครับมีอยู่ค่อยๆนะครับช้าเข้าสู่รังเพลิงนะครับจากนั้นจะขอล้างตรงนี้ครับจะดึงนะครับปอกกระสุนออกไปเห็นไหมครับดึงออกไปปุ๊บคัดปอกแล้วก็ทำการขึ้นนำกระสุนเข้าสู่รังเพลิงนะครับทำการลั่นไกลการคัดปอกนะครับก็เนี่ยเป็นวงรอบมันอยู่เงี้ยนะครับมันก็เกิดระหว่างนั้นก็เกิดการขัดกรเกิดการปฏิบัติในวงรอบอยู่อย่างนี้นะครับก็ขออนุญาตเลื่อนผ่านเลยแล้วกันนะครับขออนุญาตเลื่อนผ่านเลยแล้วกันนะครับต่อไปนะครับกระสุนนะครับกระสุนที่ใช้นะครับปืนกล38นะครับเป็นสายกระสุนนะครับสายกระสุนบรรจุในกล่องนะครับขนาด50นัดนะครับบรรจุในหีบโลหะขนาด250นัดนะครับ250นัดสายกระสุนชนิด100นัดแบบ M13 นะครับของปืนกล60นะครับกระสุนนะครับเมื่อกี้นะครับบอกว่ากระสุนเนี่ย50นัดเนี่ยจริงๆนะครับมันสามารถต่อได้นะครับต่อได้เพิ่มอีกครับตามเท่าที่เราต้องการนะครับอาจจะต่อเป็น100นัด150นัดได้นะสายกระสุนสามารถต่อกันได้นะครับขนาดกระสุนนะครับเราอาจจะรู้ในชั่วโมงแรกแล้วนะครับว่าเป็นกระสุนขนาด 7.62 นะครับคูณ51มิลลิเมตรนะครับนาโต้นะครับเป็นสายกระสุนโลหะนะครับตัวนี้นะครับครูไม่ได้เอากระสุนมาให้ดูนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปตัว C นะครับมันจะประกบกันนะครับเพื่อประกบกับกระสุนนัดถัดไปนะครับนี่ลักษณะที่ปอกมันคัดไปแล้วนะครับสายกระสุนต่อมาครับเรามาดูชนิดกระสุนนะครับกระสุนมีอยู่6ชนิดนะครับที่เรามีอย่างที่นับกระสุนธรรมดานะครับเรียกว่า M80 นะครับ NATO นะครับ M80 NATO อยู่ตรงไหนครับ M80 NATO

จริงแล้วคือตัวนี้นะครับด้านบนนะครับกระสุนธรรมดาตรงนี้นะครับต่อไปนะครับกระสุน2วิถีนะครับ M62 นะครับโดยบริเวณปลายกระสุนปืนนะครับปลายกระสุนปืนจะทาสีสีส้มไว้บริเวณปลายหัวกระสุนนะครับสังเกตนะครับอยู่บริเวณปลายหัวกระสุนนะครับจะเป็นกระสุน2วิถีนะครับใช้ในเวลากลางคืนนะครับเพื่อเห็นการทำงานและการทิศทางของกระสุนนะครับในการพุ่งไปนะครับจะมองเห็นได้จะทำงานนะครับพ้นจากระยะกระบอกปืนไปประมาณ25เมตรนะครับกระสุนนะครับจะเริ่มนะครับมีปฏิกิริยาทางเคมีนะครับจะเริ่มส่องแสงออกไปนะครับในระยะประมาณ25เมตรนะครับต่อไปนะครับกระสุนเจาะเกาะนะครับกระสุนเจาะเกาะ M61 นะครับบริเวณปลายหัวกระสุนเหมือนกันนะครับจะทำการทาสีนะครับสีดำไว้นะครับนะครับเป็นการแบ่งแยกกระสุนนะครับต่อไปนะครับกระสุนซ้อมรบนะครับกระสุนเพลิงก่อนนะครับกระสุนเพลิงกระเจาะเกาะเพลิงนะครับ M993 นะครับจะเป็นสีอลูมิเนียมนะครับติดไว้บริเวณปลายหัวกระสุนนะครับต่อไปกระสุนเจาะเกาะเพลิงเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีส่วนผสมของพวกฟอสฟอรัสของแล้วก็เหล็กที่มันมีความแข็งแรงนะครับสามารถใช้เจาะเกาะหรือว่าเป็นเพลิงไปด้วยในตัวนะครับต่อไปกระสุนซ้อมรบนะครับ M82 นะครับกระสุนซ้อมรบคืออะไรนะเราจะรู้กันง่ายๆก็คือลูกแบงค์นะครับเคยได้ยินทั่วไปว่าลูกแบงค์หรือกระสุนหัวจีบนะครับกระสุนหัวจีบนะครับจะมีเฉพาะดินปืนนะครับจะไม่มีหัวกระสุนนะครับไม่มีหัวกระสุนมีเฉพาะปลอกกระสุนแล้วก็ดินนะครับดินขับแล้วก็มีจอกกระทบแตกเหมือนกันนะครับทุกอย่างลักษณะเหมือนกันหมดนะครับต่างกันแค่บริเวณหัวไม่มีกระสุนนะครับไม่มีหัวกระสุนต่อไปครับกระสุนฝึกหัดบรรจุนะครับ M172 นะครับ จะมีรูปลักษณ์คล้ายๆกระสุนธรรมดานะครับแต่ต่างที่นะครับบริเวณปลอกกระสุนเนี่ยมันจะมีร่องนะครับแล้วก็ไม่มีดินปืนนะครับไม่มีดินปืนภายในกระสุนนะครับ เป็นแค่กระสุนฝึกหัดบรรจุนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกลวยจัดแก๊สนะครับการปรับกลวยจัดแก๊สขออนุญาตนะครับ จังหวะการยิงนะครับบอกจังหวะการยิงนะครับสูงสุดนะครับอยู่ที่ 1,000 นัดต่อนาทีนะครับให้หมุนปลอกเกลียวกลวยจัดแก๊สเนี่ยตามเข็มนาฬิกานะครับจนสุดนะครับการปรับกลวยจัดแก๊สนะครับ โดยปกติแล้วนะครับจะตั้งจังหวะการยิงไว้ที่หมายเลข1นะครับตำแหน่งที่2ที่3เนี่ยหมายเลข2เลข3เนี่ยจะใช้เมื่อมีการเปลี่ยนหมายเลขงานกระสุนนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนหมายเลขงานกระสุนนะครับเพื่อปรับให้เหมาะสมกับการยิงนะครับแล้วปริมาณของแก๊สนะครับเครื่องเล็งนะครับเครื่องเล็ง1นะครับศูนย์หน้านะครับศูนย์หน้าสามารถปรับได้ทั้งทางระยะทางทิศนะครับทั้งทางระยะและทางทิศศูนย์หลังนะครับปรับทางระยะได้นะครับทางระยะคือสูงต่ำนะครับสูงต่ำทางทิศนี่คือซ้ายขวานะครับไม่สามารถปรับทางทิศได้นะครับศูนย์หน้านะครับทางระยะนะครับใช้เครื่องมือนะครับปลดกริปล็อกนะครับบริเวณใบศูนย์ก่อนหมุนปรับนะครับหมุน1ใน2รอบระยะนะครับครึ่งรอบเนี่ยอยู่ประมาณ50เมตรนะครับระยะจะเปลี่ยนไป50เมตรครับเปลี่ยนตำบลกระสุนไป 2.7 เซนติเมตรนะครับหมุนอีกครึ่งรอบนะครับเพิ่มระยะไปอีก100เมตรนะครับเปลี่ยนตำบลกระสุนนี้ไปอีก 5.4 เซนติเมตรนะครับ ศูนย์หน้านะครับศูนย์หน้าต่ำนะครับทำการปรับตามนะครับทำให้รอยกระสุนเนี่ยสูงขึ้นนะครับรอยกระสุนสูงขึ้นกรณีที่ก็ต่ำนะครับศูนย์หน้าสูงนะครับปรับทวนเข็มนาฬิกานะครับปรับให้สูงขึ้นเนี่ยคือปรับทวนเข็มนาฬิกาจะทำให้รอยกระสุนเนี่ยต่ำลงนะครับต่ำลง

ศูนย์หน้านะครับทางทิศนะครับใช้กุญแจ6เหลี่ยมนะครับคลายสกรูนะครับด้านตรงข้ามไปตามจำนวนที่ต้องการปรับนะครับอย่างที่บอกนะครับปรับไปนะครับครึ่งหนึ่งนะครับก็50เมตรนะครับอีกปรับไปอีกครึ่งรอบก็อยู่ไปอีกระยะ100เมตรนะครับเปลี่ยนอุปกรณ์กระสุนสูงต่ำ1เซนติเมตรนะครับถ้าคลายสกรูทางด้านซ้ายออกนะครับหันทางขวาเข้านะครับจะย้ายกระสุนทางขวานะครับคลายสกรูทางขวาออกนะครับหันทางซ้ายเข้านะครับกระสุนนะครับจะย้ายกระสุนมาทางด้านซ้ายนะครับจะอาจจะดูสับสนนิดนึงนะครับดูสับสนนิดนึงต้องให้เกิดการปฏิบัติถึงจะจำกันได้นะครับโดยส่วนมากก็จะสับสนต่อไปมาดูศูนย์หลังครับในชั่วโมงแรกเราบอกว่าศูนย์หลังเนี่ยมีศูนย์รูและศูนย์บ่างครับศูนย์รูนะครับอยู่บริเวณวงกลมสีเหลืองด้านบนนะครับเห็นด้านล่างไหมครับจะมีรูอยู่นะครับจะมีรูอยู่ตรงนั้นนะครับศูนย์รูเนี่ยจะยิงที่ระยะ200เมตรนะครับ200เมตรถึง800เมตรนะครับก็คือกรณีพับศูนย์ลงนะครับพับศูนย์ลงเนี่ยจะเห็นศูนย์รูเป็นศูนย์ด้านบนนะครับต่อไปศูนย์บากเนี่ยนะครับศูนย์บากก็คือเมื่อเราตั้งขึ้นนะครับจะเห็นระยะอยู่ใช่ไหมครับจะมีเลขกำกับอยู่จะยิงที่ระยะ800เมตรนะครับ800เมตรถึง 1,800 เมตรนะครับเมื่อตั้งศูนย์ขึ้นนะครับเห็นวงเล็บอยู่นะครับจะมีเลขกำกับอยู่ทุก100เมตรจะมีเลขกำกับอยู่ทุก100เมตรเห็นไหมครับเริ่มจาก200เมตรนะครับเริ่มจาก200เมตรยอดกระสุนวิถีระยะ700เมตรเนี่ยสูงขึ้นจากพื้นนะครับสูงขึ้นจากพื้น 1.76 เมตรนะครับในระยะ700เมตรนะครับการตั้งศูนย์ปืนเนี่ยฝึกพ้นประจำปืนนะครับจะตั้งระยะที่500เมตรนะครับจะตั้งระยะที่500เมตรนะครับกระสุนพ้นประจำปืนนะครับประจำคนละ300นัดนะครับคนละ300นัดนะครับจะอยู่ที่พลยิง100นัดนะครับกระสุนอัตรามูลฐานนะครับอยู่ที่ 3,100 นัดนะครับอยู่กับพลประจำปืนนะครับอยู่พลประจำปืนนะครับคือในหมู่ปืนกลเนี่ยนะครับอยู่ใน1ปืนเนี่ยจะมี 1,000 นัดนะครับมีใครสงสัยไหมครับไม่มีนะฮะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูเรื่องการปฏิบัติบำรุงรักษาและทำความสะอาดปืนนะครับปืนกล38เนี่ยจะต้องได้รับการทำความสะอาดทุกชิ้นส่วนตามหลักการนะครับหลักๆเนี่ยเราจะทำตอนไหนครับทำความสะอาดปืนตอนไหนนะครับก่อนยิงหลังยิงอะไรนะครับเมื่อเก็บในคลังอ๋อแสดงว่านักเรียนมีความตั้งใจมากนะครับก็ตอนปี2เรียนแล้วใช่ไหมเรื่องการปฏิบัติบำรุงปืนปรย.11ใช่ไหมครับลักษณะเหมือนกันคล้ายกันเลยครับเมื่อทุกครั้งที่เราทำการยิงเนี่ยหรือก่อนทำการยิงก็ช่างนะครับก่อนทำการยิงเราต้องตรวจพร้อมๆนะครับว่าอุปกรณ์ชิ้นส่วนเนี่ยพร้อมใช้งานไหมนะครับเมื่อหลังการยิงเนี่ยมันเกิดการเสียดสีการเผาไหม้นะครับเรื่องการดินปืนนะครับเราก็ต้องทำความสะอาดนะครับถ้าเราปล่อยไว้นานดินปืนที่เรายิงไปเนี่ยอาจจะแข็งตัวและจับตัวภายในลำกล้องนะครับในการใช้งานก็อาจจะมีปัญหาในการใช้งานได้นะครับการทำความสะอาดก่อนยิงหลังยิงทำความสะอาดเมื่อเก็บในคลังอย่างไรนะครับมาดูกันต่อครับการทำความสะอาดนะครับก่อนทำการยิงทำความสะอาดตรงไหนบ้างนะครับ1 นะครับลำกล้องปืนนะครับโดยใช้เครื่องมือทำความสะอาดนะครับลำกล้องให้แห้งทั้ง2ลำกล้องนะครับคือลำกล้องหลักที่เราใช้ติดปืนเนี่ยและลำกล้องสำรองนะครับเตรียมไว้นะครับ2ครับชุดกลวยจัดแก๊สนะครับเช็ดให้แห้งนะครับเช็ดแห้งอันนี้ก่อนยิงนะครับต่อไปนะครับการปฏิบัติบำรุงนะครับการทำความสะอาดก่อนทำการยิงส่วนที่3คือส่วนเคลื่อนที่นะส่วนเคลื่อนที่ต่างๆที่เราถอดทำมันท้ายเมื่อกี้ใช่ไหมครับทำการชโลมน้ำมันหล่อลื่นเล็กน้อยนะครับแหนบแกนก้านสูบนะครับข้อต่อคันขึ้นนกนะครับก่อนลูกเลื่อนคงนำลูกเลื่อนนะครับตัวลูกเลื่อนเองนะครับเว้นนะครับหน้าลูกเลื่อนเข็มทั้งชนวนและแหนบนะครับร่องต่างๆของโครงปืนลูกเลื่อนนะครับแท่งขัดกรชิ้นส่วนเคลื่อนที่นะครับของโครงเครื่องลั่นไกและด้ามปืนนะครับร่องคันลังลูกเลื่อนชิ้นส่วนเคลื่อนที่ของฝาปิดห้องลูกเลื่อนนะครับลูกเลื่อนลูกเบี้ยวนะครับ

อย่าชะลมน้ำมันให้มากนะครับเพราะจะทำให้ฝุ่นจับนะครับแล้วก็ทรายนะครับอาจจะมีปัญหาในการติดขัดได้นะครับหลังยิงนะครับหลังยิงนะครับทำการยิงนะครับหลังทำการยิงเนี่ยกระสุนต้องทำความสะอาดติดต่อกันอย่างน้อย3วัน3วันนะครับมีใช้แท่ทำความสะอาดนะครับชุดลำกล้องเนี่ยมีชุดทำความสะอาดและเครื่องมือนะครับตามที่สไลด์เราเห็นนะครับชุดกวนจัดแก๊สก็มีเครื่องมือที่ต้องใช้ของมันนะครับครูไม่ได้นำมานะครับไอชุดเครื่องมือที่ใช้ให้เราดูนะครับกระทำสะอาดนะครับนำขม่าออกนะครับให้สะอาดกระบอกสูบก็ใช้เครื่องมือที่มีมานะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยทำความสะอาดหลังการยิงเหมือนเดิมนะครับลูกสูบนะครับแล้วก็เน้นที่ลูกสูบนะครับลูกเลื่อนนะครับโดยชุดเครื่องมือทำความสะอาดที่ได้รับนะครับการเสียดสีหลังจากทำความสะอาดแล้วนะครับต้องชะโลมหล่อลื่นไว้นะครับแล้วก็ทำการปิดฝาห้องลูกเลื่อนนะครับเพื่อกันฝุ่นเข้าไปนะครับชุดเครื่องลั่นไกลและด้ามปืนนะครับให้มีการหล่อลื่นชิ้นส่วนที่ต้องหล่อลื่นนะครับก็คือชุดเคลื่อนที่นะครับของแหนบและแกนแหนบก้านสูบนะครับชุดคงลูกเลื่อนนะครับชุดก้านสูบชุดเครื่องป้องกันกระสุนนะครับชุดเครื่องลั่นไกลนะครับชุดรับแรงถอยหลังที่พันท้ายนะครับแล้วก็ผีกอยด้านนอกที่เสียดสีนะครับแม้แต่ตัวปืนด้านนอกเราก็เมื่อจะเก็บก็ทำการชะโลมไว้นะครับเพื่อป้องกันสนิมนะครับส่วนที่ต้องเช็ดแห้งนะครับก็ภายในลำกล้องนะครับหน้าลูกเลื่อนลูกสูบนะครับกระบอกสูบผิวกายนอกตัวปืนนะครับศูนย์หน้านะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังแล้วก็ชุดกลวยจากแก๊สนะครับคงไม่มีใครสงสัยนะเพราะชิ้นส่วนเราเรียนไปหมดแล้วนะครับในชั่วโมงแรกนะครับการทำความสะอาดนะครับเมื่ออยู่ในคลังนะครับทำอย่างไรนะครับภายหลังที่ความสะอาดจากการยิงปืนมาแล้วเนี่ยครับเราก็ต้องทำความสะอาดทุกๆสัปดาห์นะครับถ้าเป็นไปได้ก็ทุกๆสัปดาห์นะครับอย่างน้อยโดยเช็ดแห้งและชะโลมน้ำมันใหม่นะครับไม่ใช่ไปถึงก็ชะโลมน้ำมันเลยนะครับฝุ่นเดิมมันยังไม่ออกนะเราก็ต้องเช็ดทำความสะอาดก่อนนะครับมีเครื่องโป่งเครื่องเป่าก็เป่าเช็ดให้แห้งแล้วก็ชะโลมใหม่อีกครั้งนะครับเขาบอกเอาหมายเหตุนะครับข้อควรระวังนะครับภายหลังจากปืนทำการยิงด้วยกระสุนซ้อมรบมาแล้วเนี่ยต้องทำความสะอาดอาวุธนะครับเป็นพิเศษทุกชิ้นส่วนที่สัมผัสกับการเผาไหม้ของดินปืนนะครับกรณีกระสุนซ้อมรบนะครับโดยใช้น้ำมันทำความสะอาดชะลมทิ้งไว้นะครับแล้วทำความสะอาดภายในเวลา12ชั่วโมงทำไมนะครับทำไมมันต่างอะไรกับกระสุนทั่วไปนะครับเพราะกระสุนลูกแบงค์หรือกระสุนซ้อมรบเนี่ยเวลาเราทำการยิงไปเนี่ยมันมีแต่เขม่าดินปืนใช่ไหมครับมันไม่มีการหมุนหรือเสียดสีของกระสุนนะครับมันก็จะมีเขม่าดินปืนที่ติดอยู่ภายในลำกล้องเนี่ยเป็นปริมาณมากนะครับ ขอโทษนะครับต่อไปนะครับการแก้เหตุติดขัดขณะทำการยิงและการแก้ไขเนี่ยเหตุติดขัดเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากมากนะครับสำหรับปืนกล38นะครับหากคนยิงเขาสะอาดและปฏิบัติบำรุงปืนอย่างถูกวิธีนะครับเหตุติดขัดนะอาจเกิดจากอะไรนะครับอาจเกิดจากการชำรุดแตกหักของชิ้นส่วนบางชิ้นนะครับเนื่องจากการใช้งานมายาวนานหรือนำกระสุนผิดปกติมาใช้งานอย่างกรณีกระสุนอาจจะบุบนะครับอะไรอย่างนี้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการคัดปอกเรื่องอะไรนะครับหรือแม้แต่สายกระสุนนะครับที่ผิดปกติหรือผิดรูปนะครับก็อาจจะทำเกิดการติดขัดขึ้นมานะครับการแก้ไขเหตุติดขัดเมื่อปืนไม่ลั่นนะครับนะครับถือปืนนะครับในท่าพร้อมยิงนะครับคอยไว้5วินะครับบางทีอาจจะเป็นการลั่นช้านะครับจากนั้นนะครับทำการขึ้นนกนะครับสังเกตว่าปืนเนี่ยคัดกระสุนออกจากลังเพลิงหรือไม่นะครับคัดกระสุนจากลังเพลิงหรือไม่นะครับจากนั้นนะครับถ้าไม่คัดกระสุนเนี่ยเปิดฝาห้องลูกเลื่อนนะครับนำสายกระสุนออกและปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อนนะครับต่อไปนะครับทำการลั่นไกลใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าปืนไม่ลั่นนะครับขึ้นนกแล้ว

ห้ามไกลเปิดฝาห้องลูกเลื่อนนะครับใช้แส้นะครับแยงจากปลายลำกล้องให้กระสุนหลุดออกมานะครับกรณีกระสุนติดขัดนะจากนั้นนะครับบรรจุกระสุนใหม่นะครับบรรจุกระสุนใหม่ปิดฝาห้องลูกเลื่อนนะครับเปิดห้ามไกลและทำการยิงต่อไปนะครับเราอาจจะทำอย่างนี้วนๆไปถ้ายังมีการติดขัดอยู่นะครับการปฏิบัติต่อปืนให้ถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยนะครับก่อนนำอาวุธปืนไปใช้เนี่ยให้จัดลูกเลื่อนอยู่ตำแหน่งหน้าสุดนะครับจัดตำแหน่งลูกเลื่อนอยู่หน้าสุดนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับชิ้นส่วนนะครับที่ต้องเคลื่อนที่นะครับที่ต้องเคลื่อนที่ให้ชะลมน้ำมันบางๆนะครับอย่าใช้มือจับกระสุนใส่ลำกล้องที่ร้อนจัดนะครับอย่าใช้มือจับกระสุนใส่ลำกล้องที่ร้อนจัดนะครับเพราะว่าอัตราการยิงในการเสียดสีเนี่ยมันมีมากนะครับปืนเนี่ยเมื่อเรายิงต่อเนื่องนานๆเนี่ยมันเกิดความร้อนนะครับถ้าเรากดไว้ต่อเนื่องเนี่ยลำกล้องนะครับบางทีเนี่ยถึงขั้นนำแรงได้เลยนะเหมือนเรานำเหล็กไปเผาไฟอ่ะนะครับกรณีกระสุนด้านนะครับให้รออย่างน้อย5วินะครับเมื่อไม่มีการใช้อาวุธนะให้เปิดช่องคัดปลอกกระสุนไว้นะครับให้ปิดช่องคัดปลอกกระสุนไว้นะครับเพื่อกันฝุ่นเข้าไปนะครับสายกระสุนนะครับสายกระสุนและกระสุนนะต้องไม่มีสิ่งสกปรกอยู่นะครับก่อนทำการบรรจุนะครับทำการตรวจสอบโดยพลยิงผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยพลยิงทำการตรวจสอบเรื่องการบรรจุนะครับปืนกลนะครับถือเป็นฝันร้ายของทหารราบนะครับของข้าศึกเพราะว่าอัตราการยิงที่ต่อเนื่องและรุนแรงนะครับเมื่อเราจำเป็นต้องละฐานหรือต้องทิ้งปืนเนี่ยเราต้องทำลายนะครับเราต้องทำลายอาวุธนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าศึกเนี่ยนำอาวุธชนิดนี้นะครับมาใช้กับฝ่ายเราได้นะครับแล้วเราทำยังไงนะครับการปฏิบัตินะปฏิบัติเฉพาะเมื่อจะถูกยึดหรือต้องละทิ้งนะครับจะถูกยึดหรือต้องละทิ้งไม่ใช่ว่าหนักแล้วไม่เอาครับปืนผมไม่เอาโยนทิ้งเลยไม่ใช่นะครับเมื่อมีเหตุจำเป็นนะครับถอดเครื่องกลไกออกแล้วทำให้ชำรุดผิดรูปเหมือนเมื่อกี้นะเราถอดพันท้ายปุ๊บถอดชุดเคลื่อนที่นะครับอาจจะโยนทิ้งกระจัดกระจายไปนะครับหรือทำให้ผิดรูปแยกชิ้นส่วนนะครับฝังนะครับหรือเผาหรือตีควงมุมสูงมุมสายของเรือปืนเนี่ยขาอย่างให้คดงอนะครับเอาง่ายๆว่าการทำลายอ่ะอย่าให้ใช้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างครับอาจจะถอดพันท้ายทิ้งไปก็ได้ชุดลำกล้องปืนก็โยนทิ้งกลัวจัดแก๊สก็ทุบมันซะอะไรนะครับขาทรงขาทรายก็ตีให้บิดเบี้ยวก็สามารถตั้งได้นะครับเพราะว่าการจะใช้ปืนกลเนี่ยในการประทับบ่ายิงเหมือนปืนเล็กเนี่ยเป็นไปได้ยากมากนะครับเพราะว่าแรงถีบมันแรงมากนะครับทำได้นอกจากแรมโบ้แล้วคงไม่มีใครนะครับสองกระบอกเลยใช่ไหมซ้ายขวาใครเคยดูมั้ง อัตราการจัดนะครับอัตราการจัดของพลประจำปืนนะครับของหมู่อาวุธนะครับประกอบด้วยกำลังพล9นายนะครับ ขออนุญาต นะครับ1หมวดปืนเล็กนะครับจะมีอยู่ปืนกลอยู่1หมู่นะครับ1หมู่ปืนกลนะครับจะมีอยู่9นาย1หมู่ปืนกลจะมีอยู่2ปืนนะครับมีอยู่2ปืนตำแหน่งที่1นะครับก็คือผอ.ผู้บังคับหมู่นะครับผู้บังคับหมู่คืออัตราจ่านะครับจ่า10เอกนะครับ1นายนะครับพลยิงนะครับจะมีอยู่2นายคือปืน1และปืน2นะครับปืน1และปืน2พลยิงผู้ช่วยก็2นายเช่นกันนะครับก็คือปืน1และปืน2นะครับพลกระสุนนะครับพลกระสุนมีอยู่4นายนะครับ4นาย4นายก็รวมทั้งหมด9นายนะครับเป็นภาพลักษณะการจัดนะครับหมายเลข1ข้างบนนะครับมีอยู่4นายนะครับประกอบด้วยพลยิงผู้ช่วยนะครับพลกระสุน1พลกระสุน2นะครับปืน2ก็เช่นกันนะครับพลยิงนะครับพลยิงผู้ช่วยพลกระสุน1พลกระสุน2เหมือนกันนะครับการฝึกผลประจำปืนนะครับคือการปฏิบัติต่อตัวปืนเบื้องต้นนะครับในรูปแบบของหมู่ปืนกลนะครับหมวดปืนเล็กนะครับเครื่องมือเครื่องใช้ของพลประจำปืนนะครับเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเครื่องมือเครื่องใ
เริ่มจากผู้บังคับ

0: หมู่นะครับอาวุธประจำกายนะครับก็คืออาวุธประจำกายปืนเล็กยาวนะครับกล้องส่องแผนที่และเข็มทิศนะครับพ่นยิงนะครับปืนกลนะครับจะเป็นปืนกลนะครับกระเป๋ากระสุนนะ 1-3 ใบนะครับอาวุธประจำกายคือปืนพกนะครับปืนพกเป็นอาวุธประจำกายนะครับพ่นยิงผู้ช่วยนะครับพ่นยิงผู้ช่วยอาวุธประจำกายก็คือปืนเล็กยาวนะครับปืนเล็กยาวอาจจะเป็นปืนเล็กยาว F16 หรือปืนเล็กยาวปรย11ปืนเล็กยาวทาวโวแล้วก็นั่นคือปืนประจำกายนะครับถุงลำกล้องอะไรนะครับถุงลำกล้องอะไรพร้อมอุปกรณ์กระเป๋ากระสุน3ใบนะครับของพลยิงผู้ช่วยอาวุธประจำกายนะครับพลกระสุน1ก็มีประกอบด้วยอาวุธประจำกายนะครับก็คือปืนเล็กยาวนะครับพร้อมกับขายัง M112 ขายังนะครับขายังไม่ใช่ขาทรายตรงนี้นะขายังนะครับแล้วกระเป๋ากระสุนอีก3ใบนะครับพลกระสุน2นะครับก็จะประกอบด้วยอาวุธประจำกายเช่นเดียวกันนะครับเหมือนพลกระสุน1นะครับแล้วก็กระเป๋ากระสุนอีก3ใบนะครับลักษณะนะครับการวางนะครับพลกระสุนนะครับพลกระสุน2พลกระสุน1นะพลยิงนะพลยิงผู้ช่วยลักษณะการวางอาวุธนะครับการวางเครื่องมือเครื่องใช้ในการเข้าประจำที่นะครับภาพจะไม่ชัดเป็นภาพวาด นะครับถ้ามีโอกาสมาปีหน้าเดี๋ยวเราคุยจะทำใหม่เป็นภาพให้สวยนะครับให้เราได้เห็นชัดๆนะครับการฝึกพลประจำปืนนะครับแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะครับคือการตั้งยิงด้วยขาทรายนะครับแล้วการตั้งยิงด้วยขาหยั่งแต่โรงเรียนรักษาดินแดนนะครับตอนนี้ทำการเรียนการสอนอยู่ส่วนมากจะเป็นการฝึกการตั้งยิงด้วยขาทรายนะครับให้เหมาะกับพื้นที่ของเรานะครับต่อไปก็คือขั้นตอนการฝึกตั้งยิงนะครับการฝึกตั้งยิงแบ่งการฝึกเป็น6ขั้นนะครับมีอะไรบ้างนะครับ1การเข้าแถวการเข้าแถวนะครับการเข้าประจำที่การตรวจเครื่องมือเครื่องใช้นะครับการรายงานการเตรียมการยิงการตั้งยิงและการเลิกยิงครับมีอยู่แค่นี้นะครับการเข้าประจำแถวเนี่ยก็จะมีการขานตำแหน่งเพื่อให้รู้หน้าที่ของตัวเองนะครับให้รู้หน้าที่ตัวเองว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรนะครับการเข้าประจำที่นะครับการเข้าประจำที่คือเข้าประจำปืนนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเข้าประจำปืนเสียบเรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้บังคับหมู่เขาจะสั่งนะครับว่าตรวจเครื่องมือเครื่องใช้นะครับในแต่ละตำแหน่งแต่ละหน้าที่จะทำการตรวจอุปกรณ์เครื่องมือของตัวเองนะครับไล่มาเลยนะครับแล้วก็เป็นการรายงานนะครับเมื่อตรวจเสร็จปุ๊บก็เป็นการรายงานปืน1พร้อมปืน2พร้อมอะไรเงี้ยนะครับจากนั้นนะครับผู้บังคับหมู่จะสั่งตั้งยิงนะครับจะสั่งตั้งยิงตรงไหนนะครับปีกซ้ายปีกขวาตรงกลางนะครับหรือจะไปในจุดไหนนะครับจะเป็นการสั่งตั้งยิงของผู้บังคับหมู่ปืนกลนะครับที่ได้รับคำสั่งมาจากผู้บังคับหมวดนะครับจากนั้นก็เป็นการเลิกยิงครับมีอยู่ประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นการเข้าประจำแถวทำการขานตำแหน่งนะครับขานตำแหน่งทำการยกมือนะครับยกมือขวาขึ้นมานะครับพร้อมขานนะครับ1พ่นยิงพ่นยิงผู้ช่วยพ่นกระสุน1พ่นกระสุน2นะครับในลักษณะการใช้ชุดฝึกเราจะใช้การขานตำแหน่งไม่ใช้การยกมือขึ้นนะครับใช้การพับข้อมือนะครับบริเวณข้างเอวเราเนี่ยขึ้นมานะครับเป็นฉากการเข้าประจำที่นะครับก็คือการนอนไปพร้อมเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ของเรานะครับลักษณะการวางขาเนี่ยเป็นปืนนะครับฝั่งขวาเป็นปืนนะครับฝั่งขวาเป็นปืนตรงนี้ให้เป็นขาหยั่งนะครับในชุดตรงนี้นะครับก็จะมีซองกระสุนนะครับอยู่บริเวณทางด้านขวานะครับวางต่อไปนะครับเป็นการตรวจเครื่องมือเครื่องใช้นะครับตรวจเครื่องมือเครื่องใช้ผู้บังคับหมู่ปืนกลก็จะสั่งนะครับทำการตรวจนะครับเหมือนพ่นยิงนะครับทำการตรวจห้องลูกเลื่อนนะครับตรวจศูนย์หน้าตรวจพันท้ายตรวจเครื่องลั่นไกนะครับตรวจความพร้อมนะครับของป่าลำกล้องปืนนะครับตรวจความปลอดภัยทั้งหมดเลยนะครับพร้อมที่ปฏิบัติภารกิจนะครับต่อไปการรายงานเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับเมื่อตรวจเสร็จแล้วนะครับแต่ละปืนนะครับไปทำการรายงาน ให้ผู้บังคับหมู่ปืนกลได้ทราบนะครับว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีอยู่เนี่ยพร้อมที่ใช้งานและปฏิบัติภารกิจนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับจะขานตำแหน่งขานนะครับว่าปืนหนึ่งนะครับพร้อมนะครับปืนสองพร้อมนะครับการตั้งยิงนะลักษณะการตั้งยิงเนี่ยครับก็มีภาพแรกนะครับก็คือการประทับข้างนะประทับยิงด้านข้างนะครับกรณีเร่งด่วนหรือก็ต้องเดินเคลื่อนที่นะครับใช้การประทับข้างนะครับกดนะครับแล้วก็ทำการยิงต่อมานะครับภาพด้านบนนะครับเป็นการตั้งยิงในลักษณะใช้ขาทรายนะครับใช้ขาทรายที่ว่าติดกับตัวปืนตัวนี้นะครับลักษณะการตั้งยิงขาทรายภาพด้านล่างนะครับจะเป็นการนอนนะครับเป็นการนอนโดยใช้ขาหยั่งนะครับใช้ขาหยั่งในการยิงประสิทธิภาพระหว่างขาหยั่งกับขาทรายนะครับก็คือเมื่อใช้ขาหยั่งเนี่ยประสิทธิภาพในการยิงเนี่ยจะมีมากกว่านะครับมุมที่การยิงก็จะได้มากกว่าระยะยิงก็ไกลขึ้นนะครับส่วนการใช้ขาทรายนี่คือการใช้กรณีเร่งด่วนนะครับคือตั้งยิงได้สะดวกรวดเร็วนะครับการควงสายซ้ายขวาของขาทรายเนี่ยก็อยู่ได้ประมาณมาทางซ้ายได้ประมาณ45องศานะครับก็สามารถเคลื่อนนะครับประมาณ45องศานะครับทางซ้ายและขวาการเลิกยิงการเลิกยิงก็คือเราต้องถอนและนำอาวุธยุทโธปกรณ์กลับมานะครับเข้าประจำแถวนะครับลักษณะการตั้งยิงด้วยขาหยั่งนะครับเห็นไหมจะมีการตั้งนะครับมันจะมีแต่ว่ามุมมันจะสูงขึ้นนะครับมุมมันจะสูงขึ้นการนอนนะครับเห็นมีการนอนในภาพฝั่งด้านซ้ายตรงนี้เห็นการนอนนะครับพลยิงเนี่ยเมื่อทำการยิงจะทำการยิงเนี่ยพลยิงผู้ช่วยจะนอนแนบชิดไปเลยนะครับขาข้างหนึ่งจะพาดขึ้นไปเลยคอยกำกับในการยิงเป็นพลยิงผู้ช่วยนะครับจะแตะหลังนะครับยิงเป็นชุดนะครับเวลาสั่งยิงเป็นชุดเมื่อเพราะว่าพลยิงเนี่ยเวลายิงเนี่ยเสียงมันดังนะครับหูอาจจะไม่ได้ยินหูอาจจะดับไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าอัตราการยิงที่รวดเร็วแล้วก็เสียงที่ดังนะครับพลยิงผู้ช่วยก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วยในการจัดการยิงของพลยิงนะครับอาจจะใช้การแตะนะครับแตะที่หมวกหรือแตะที่บ่านะครับเพื่อเป็นสัญญาณนะผู้บังคับหมู่ปืนกลสั่งว่ายิงเป็นชุดนะครับยิงกวาดยิงเป็นพื้นที่นะครับพลยิงผู้ช่วยไปคอยสื่อสารคำสั่งแล้วก็คอยดูการปฏิบัติของพลยิงนะครับการเลิกยิงขายางนะครับทำการปลดขายางออกนะครับปลดขายางออกเก็บขายางนะครับแล้วก็เคลื่อนที่หรือกลับไปรวมในพื้นที่ของเรานะครับน่ามากเลยนะครับชั่วโมงที่2นะครับมีใครสงสัยในการเรียนการสอนในไม่มีเลยเหรอไม่มีกันเลยการทำงานก็ไม่มีก็ของปืนกลเนี่ยนะครับก็การทำงานเนี่ยเป็นการทำงานที่การปฏิบัติแบบออโต้นะครับมันการเคลื่อนที่ของชุดเคลื่อนที่มันเนี่ยมันจะทำงานได้รวดเร็วนะครับยังไงก็ดีนะครับสิ่งสำคัญก็คือการปฏิบัติบำรุงนะครับของปืนกลเราเนี่ยเราต้องทำความสะอาดอยู่ต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับให้ปืนของเรานะพร้อมใช้งานนะครับงั้นนะครับเวลาเหลือเราทำอะไรดีเดี๋ยวเรามาลองตอบคำถามก่อนดีไหมลองตอบคำถามก่อนดีไหมว่าสัก10ข้อที่เราทำในชั่วโมงแรกเนี่ยมันมีอะไรบ้างฮะดีไหมครับแบบทดสอบหลังเรียนนะครับสำหรับคนที่อยู่ทางบ้านนะครับสำหรับคนที่อยู่ทางบ้านนะครับอาจจะสแกน QR code นะครับตอบดูนะครับลองดูเราจะได้คะแนนเท่าไหร่นะครับนี่คือคำถามปืนกล38นะครับมีการปรับการยิงนะครับมีการปรับการยิงนะครับ 3แบบนะครับ3แบบนะครับอยากทราบว่านะครับอยากทราบว่าตำแหน่งการยิงสูงสุดเนี่ยยิงได้นะครับกี่นัดนะครับต่อ1นาทีตั้งแต่1,000นัดต่อนาทีนะครับ 1,000 นัดต่อนาทีเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับการปรับการยิงเนี่ยมันก็ข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปนะครับปืนกล38นะครับปืนกล38เป็นอาวุธยิงอัตโนมัตินะครับบรรจุในหน่วยระดับหมวดปืนเล็กมีระยะนะครับมีระยะยิงไกลครับสุดยิงไกลสุดนะครับยิงไกลสุดนะเท่าไหร่เป็นไปได้ไงนักเรียนที่นี่ตอบได้ทุกคนเลยนะครับเก่งมากครับตบมือตัวเองนะครับ3,500เมตรนะครับอัตรายิงสูงสุดนะครับแก้ไขนะครับอัตรายิงไกลสุดนะครับปืนกล38นะครับข้อที่3นะครับปืนกล38เนี่ยมีอัตราการยิงเร็วนะครับอัตรายิงเร็วในการยิงนะครับกี่นัดนะครับตั้งนี่คำถามมันไม่จบเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเป็นสิ่งอัศจรรย์มากนะครับแสดงว่าก่อนหน้านี้เราเคยทำเคยเรียนมาก่อนไหมครับเคยไหมครับโอ้โอเคนะครับทำการปรับการยิงนะครับตั้งแต่650นัดนะครับถึง 1,000 นัดต่อนาทีนะครับข้อที่เท่าไหร่แล้วต่อไปข้อที่4ถามอะไรดีข้อที่4ถามว่าอะไรดีข้อที่4ปืนกล38นะครับระบายความร้อนนะครับทำงานด้วยแก๊สระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับทำการป้อนกระสุนด้วยอะไร1กอไก่ซองกระสุนขอไข่สายกระสุนเริ่มมีเสียงมาแล้วนะคอควายป้อนกระสุนด้วยมือคิดนะครับคิดดีๆนะครับงองูงองูถูกทุกข้อถูกทุกข้อสามารถบรรจุได้ซองกระสุนได้ไหมครับปืน
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ทำไมไม่ได้ครับทำไมเพราะอะไรไม่มีช่องใส่ซองกระสุนถูกต้องไหมครับแสดงว่าข้อนี้ต้องตัดไปแล้วข้อ2ครับขอไข่สายกระสุนถูกไหมครับไม่ใช่มือใช่ไหม
1: ไม่ใช
0: ่แต่เราต้องใช้มือไหม
1: ใช่
0: ไม่ได้บรรจุด้วยมือใช่ไหมครับบรรจุด้วยสายกระสุนนะครับสายกระสุน1สายนะครับก่อนหน้านี้มีสายละกี่นัดสายละกี่นัดอันนี้ไม่มีในข้อสอบตรงนี้นะครับกี่นัดนะครับคนนี้บอกกี่นัดนะสายเท่าไหร่นะสายละ50นัดนะครับสายละ50นัดในกล่องนะครับในกล่องกระสุนมีทั้งหมดเท่าไหร่นะคนหลังเมื่อกี้ตอบว่า200เท่าไหร่นะครับ250นัดนะครับสามารถนะครับสายกระสุนเนี่ยที่มี50นัดเนี่ยสามารถนะครับต่อให้ยาวกว่านั้นได้ไหมครับ
1: ได้
0: สามารถต่อให้ยาวกว่านั้นก็ได้นะครับตามความต้องการของพลยิงนะครับหรือผู้ใช้งานนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องศูนย์

ดีกว่าศูนย์หน้าของปืนกล38นะครับเป็นศูนย์แท่นนะครับติดอยู่ที่ลำกล้องนะครับแบบคมมีดนะครับปรับทางทิศทางระยะนะครับลักษณะศูนย์หลังของปืนกล38เป็นอย่างไรกอไก่กอไก่ตั้งตรงคงที่ปรับไม่ได้ปรับได้ไหมครับจริงๆแล้ว

0: ใช่ไหมข้อขอไข่ครับศูนย์พับได้นะครับทั้งข้างหน้าและข้างหลังศูนย์พับได้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังถูกหรือไม่ถูกครับ
1: ไม
0: ่ถูกเหรอไม่ถูกใช่ไหมโอเคครูเชื่อนะครับครูเชื่อคอควายนะครับศูนย์กระดกนะครับพับเก็บไปด้านหน้านะครับปรับได้ทั้งทางทิศและทางระยะยังไม่ถูกอีกเหรอมันจะหมดแล้วนะ
2: เก
0: ็
2: บไว
0: ้
2: ก
0: ่
2: อน
0: เก็บไว้ก่อนแสดงว่าเป็นข้อไหนรู้สึกว่าตอบงองูหมดเลยนี่ครูทำข้อสอบมานักเรียนจับได้ป่ะเนี่ยว่าต้องตอบงองูนะครับเป็นแบบศูนย์รูศูนย์บากปรับได้ทั้งทางระยะปรับได้ทางระยะข้องงูใช่ไหมครับปรับทางระยะปรับทางทิศได้ไหม
1: ได
0: ้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้นะครับสูงหลังปรับได้เฉพาะทางระยะนะครับศูนย์หน้านะครับปรับได้ทั้งทางระยะเนี่ยบอกนะครับทั้งทางระยะและทางทิศนะครับศูนย์หลังเราไม่สามารถปรับได้นะครับต่อไปนะครับปืนกล38นะครับจัดเป็นอาวุธประจำหน่วยเอานอกเรื่องก่อนมีขนาดปากลำกล้องเท่าไหร
1: ่
0: 7นี่ยังไม่อ่านช้อยเนี่ยรู้สุดยอดอ่ะตบมือตัวเองก่อนนะโอ้โหสุดยอดจริงๆนักเรียนโรงเรียนนี้นะครับหมดหรือยังเรามาดูอีกนะครับโอ้โหนี่ยังไม่ถามเลยนะรู้แล้วเหรอปืนกล38นะครับเป็นอาวุธยิงสนุนให้กับพลปืนเล็กหรือหมู่ปืนเล็กในปืนแต่ละกระบอกอย่างพลปืนกี่นายเขาใช้ถามว่าอะไรเขาถามว่าอะไรปืนแต่ละกระบอกเป็นพลประจำปืนใช่ไหมครับ4นายนะครับ4นายนะครับถ้า1หมู่มีกี่นายโอ้โหไม่ต้องถามนะมั้งข้อต่อไปเนี่ยทุกคนเก่งมากนะครับปืนกล38นะครับเป็นอาวุธประจำหน่วยในระดับใดนะครับถูกต้องครับอยู่ในระดับหมวดปืนเล็กนะครับทำการยิงสนับสนุนนะครับตามคำสั่งของผู้บังคับหมวดนะครับจะทำการตั้งยิงตรงไหนนะอาจจะทำการยิงเป็นพื้นที่นะครับหรือยิงในพื้นที่ที่เราอับกระสุนนะครับที่ต้องการความหนาแน่นในการใช้กระสุนหรือการระวังป้องกันหรือการบุกโจมตีนะครับเพื่อยับยั้งนะครับข้าศึก1หมู่ปืนกลนะครับมีพลประจำปืนกี่นายโอ้โหตอบได้ทุกคนมี9นายนะครับปืนกล38นะครับทำการยิงนะครับลูกเลื่อนจะอยู่ในสนาใดกอไก่หน้าลูกเลื่อนเปิดไม่เอางองูแล้วเหรอไม่เอานะครับโอเคก็ผมนะครับก็คำถามทั้งหมดนะครับที่มาถามมาก็เพื่อซักซ้อมนะครับความเข้าใจนะครับหรือเป็นการสรุปไปในตัวนั่นเองนะครับว่าเรามีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหรือการใช้ปืนกลมากน้อยเพียงใดนะครับก็อย่างที่บอกนะครับการใช้อาวุธทุกครั้งนะครับก็ฝากนักเรียนไว้นะครับว่าก่อนจะทำการใช้อาวุธเนี่ยให้พึงระลึกอยู่เสมอนะครับว่าในปืนกระบอกนั้นนะครับมีอาวุธอยู่1นัดเสมอนะครับเราต้องตรวจความปลอดภัยก่อนทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะก่อนใช้และหลังใช้นะครับเพราะว่าความประมาทนะครับจะนำมาซึ่งความเสียหายนะครับก็ให้เราพึงระลึกตรงนี้ไว้นะครับเขาบอกว่าของแผนกอาวุธนะครับเขามีว่าอาวุธเนี่ยจะมีอาวุธจะมีอานุภาพมากน้อยเพียงใดนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ใช้เป็นสำคัญนะครับปืนมีอานุภาพร้ายแรงนะครับเราใช้มีประโยชน์ไหมครับ ไม่ต่างอะไรเลยกับไม้ท่อนหนึ่งนะครับ

0: แต่ในทางกลับกันไม้ท่อนหนึ่งที่อยู่ในมือเรานะครับถ้าเรารู้จักวิธีการใช้มันก็มีอานุภาพอาจจะร้ายแรงกว่าปืนกระบอกนี้ก็ได้นะครับอยู่ที่ผู้ใช้นะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับนักเรียนจากโรงเรียนไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนักเรียนนะครับที่กำลังรับชมอยู่ผ่านทางจอทีวีนะขนาดนี้นะครับก็มาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอจบนะครับการเรียนการสอนในวิชาปืนกล38นะครับหรือแม็ก58ที่รู้ในระดับสากล นะครับไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
1: สมุดต้มสะแดงสรุปครูผู้สอนย่องอกอึ๊บ
0: ขอบคุณครับที่ให้ความร่วมมือครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศ 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครูได้มอบหมายให้นักเรียนกลับไปทำงานเนาะในขั้นที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะรวบรวมข้อมูลนะคะทีนี้เนี่ยนะคะในกิจกรรมนั้นมีการดำเนินกิจกรรมอะไรไปบ้างเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์กันเลยค่ะทบทวนกิจกรรมนะคะนักเรียนตอนนี้นักเรียนได้นำกิจกรรมนะคะที่2ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะกิจกรรมที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องมาออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลกันเถอะนะคะหน้าตาใบกิจกรรมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาทบทวนกิจกรรมนะคะเป็นคำตอบเพิ่มเติมนะคะจากกิจกรรมที่2เรื่องมาออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลกันเถอะนะคะคำชี้แจงก็คือการนิยามปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาจากกิจกรรมที่1ให้นักเรียนเนี่ยตอบคำถามต่อไปนี้นะคะในข้อที่1เนี่ยให้นักเรียนออกแบบการเก็บข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ข้างต้นนะคะนักเรียนจะได้สถานการณ์ไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะทีนี้นักเรียนมาดูในตารางนะคะการออกแบบการเก็บข้อมูลนะคะนักเรียนดูอันดับแรกนะคะลำดับที่1นะคะข้อมูลที่จะเก็บก็คือรหัสประจำตัวนักเรียนนะคะชนิดข้อมูลเป็นตัวเลขนะคะต่อมาลำดับที่2นะคะข้อมูลที่จะเก็บก็คือชื่อนามสกุลนะคะชนิดของข้อมูลก็จะเป็นข้อความนะคะต่อมาลำดับที่3นะคะกิจกรรมส่งเสริมอาชีพที่สนใจมากที่สุดอันนี้ก็คือข้อมูลที่เราจะเก็บใช่ไหมครั้งที่แล้วเนี่ยจากโจทย์สถานการณ์ก็จะเป็นกิจกรรมส่งเสริมอาชีพที่เราเคยคุยกันไว้ว่ามีทั้งหมด7กิจกรรมแต่เราจะต้องเลือกแค่3กิจกรรมเท่านั้นนะคะชนิดของข้อมูลก็จะเป็นข้อความนะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าข้อมูลที่จะต้องเก็บนะคะจะต้องสอดคล้องกับชนิดของข้อมูลต้องระบุชนิดของข้อมูลให้ถูกต้องนั่นเองทีนี้เรามาดูนะคะขอบเขตในการเก็บข้อมูลนะคะปริมาณข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บนะคะนั่นก็คืออะไรคะนักเรียนระดับม.3ทุกคนในสถานการณ์เป็นนักเรียนระดับชั้นอะไรม.อะไรคะตอบดังๆเลยม.3เพราะฉะนั้นอะไรคะปริมาณข้อมูลที่ต้องจัดเก็บก็คือต้องเป็นของม.3นะคะถามว่าเด็กนักเรียนทุกคนต้องเลือกกิจกรรมมั้ยในวันศุกร์เราต้องเลือกกิจกรรมมั้ยคะต้องเลือกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทำไมคะต้องสำรวจทุกคนนะคะทีนี้เรามาดูระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลกี่วันคะ
3: 7
2: วันนะหรืออาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่อะไรคะบริบทของห้องเรียนที่นักเรียนได้ทำการอภิปรายร่วมกันเลยนะคะน้อยกว่า7วันก็ได้อาจจะเป็นสัก2วัน3วันนะเดี๋ยวนี้เก็บข้อมูลง่ายไหมง่ายไหมคะเวลาเก็บข้อมูลง่ายไหมก่อนแล้วใช่ไหมนะทีนี้เรามาดูช่วงเวลาที่จัดเก็บข้อมูลควรจะเป็นสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนนะคะเพราะว่าอะไรคะกิจกรรมเราต้องเริ่มเรียนแล้วถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องเป็นอะไรคะสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนหรือนะคะถ้าเป็นในระดับชั้นม.3 สำรวจก่อนเปิดได้ไหมได้ไหมคะสัก1สัปดาห์ก่อนเปิดเรียนได้ไหม
3: ได
2: ้ใช่ไหมคะเราเดี๋ยวนี้เรามีอะไรมีช่องทางการติดต่อสื่อสารกันหลายช่องทางถูกต้องไหมคะอาจจะทำไมคะมีอีกเป็นช่วงเวลาหนึ่งก็ได้นะคะแล้วแต่บริบทที่นักเรียนทำไมคะได้อภิปรายร่วมกันเลยทีนี้ผู้ให้ข้อมูลคือใครล่ะผู้ให้ข้อมูลคือใครคะก็ต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นม.3ถูกต้องไหมคะข้อที่1กับข้อที่4ต้องสัมพันธ์กันถูกต้องไหมคะต้องสัมพันธ์กันข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บก็ต้องเป็นอะไรคะข้อมูลของนักเรียนชั้นม.3ทุกคนนะคะผู้ให้ข้อมูลก็ควรจะต้องเป็นใครคะนักเรียนระดับชั้นม.3นะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะในบริบทของแต่ละกลุ่มเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันบางกลุ่มก็อาจจะสะดวกอะไรคะถ้าในกรณีที่นะในกรณีที่สมมติโรงเรียนปลายทางนะไม่ได้มีนักเรียนในระดับชั้นนั้นมากสักเท่าไหร่ก็อาจจะเก็บข้อมูลที่เป็นอะไรคะ การเก็บใช้เขาเรียกว่าเครื่องมือที่สำรวจด้วยมือได้ถูกต้องไหมคะหรือจะเป็นกระดาษก็ได้แบบนี้เป็นต้นถูกต้องไหมอาจจะเป็นการโหวตในระดับชั้นก็ได้นะคะแล้วก็ทำไมคะเขียนคะแนนบนกระดานหน้าห้องแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้กรณีที่ทำไมนักเรียนในระดับชั้นไม่ได้มีจำนวนเยอะถูกต้องไหมคะแต่ถ้าทำไมในระดับชั้นนั้นมีผู้ให้ข้อมูลเยอะถูกต้องไหมคะนักเรียนก็ต้องทำไมคะหาเครื่องมือมาช่วยผ่อนแรงถูกต้องไหมผ่อนแรงประหยัดเวลาอาจจะเป็นอะไรคะแบบสำรวจที่เป็นลักษณะออนไลน์หรือใช้โปรแกรมหรือใช้เทคโนโลยีทางเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยเหลือถูกต้องไหมคะปัจจุบันนี้นักเรียนไม่จำเป็นว่าจะต้องเข้าไปที่ทำใน Google Form อย่างเดียวนะเดี๋ยวนี้อะไรคะที่เป็นอะไรคะ Canva AI เหมือนที่เราสร้างแอปกันก็ได้ไหมได้เดี๋ยวนี้ทำได้หมดเลยนะคะทำเป็นฟอร์มแบบสำรวจต่างๆแล้วแต่อะไรคะนักเรียนจะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมาได้นะพอนึกภาพออกไหมเนาะนะคะโอเคนักเรียนก็อาจจะได้ทำไมคะวิธีที่แตกต่างกันนะแล้วแต่บริบทของกลุ่มนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของวันนี้นะคะนักเรียนคะเรื่องของวันนี้นะจะมีด้วยกันทั้งหมด2เรื่องนะคะนั่นก็คือ 1. การเตรียมข้อมูลนะคะ 2. การประมวลผลข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้นนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องทำกิจกรรมได้1กิจกรรมอีก1กิจกรรมน่าจะเป็นการมอบหมายให้นักเรียนกลับไปทำที่บ้านโอเคไหมคะหรือนอกเวลาเรียนนะคะทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้เนี่ยมีทั้งหมด4ข้อนะคะข้อแรกเลยคืออธิบายลักษณะของความผิดปกติของข้อมูลและระบุประเภทความผิดปกติของข้อมูลนะคะข้อที่2เตรียมข้อมูลและเลือกใช้สถิติในการประมวลผลได้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลนะคะข้อที่3ประมวลผลข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์นะคะข้อที่4เห็นความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องแม่นยำลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นซึ่งจุดประสงค์ในวันนี้เราก็จะได้ทำกิจกรรมนะคะที่เป็นกิจกรรมกลุ่มร่วมกันนะคะเดี๋ยวกิจกรรมมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาศึกษาก่อนว่าการจัดเตรียมข้อมูลเนี่ยนะคะคืออะไรแล้วมีแนวการปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนสามารถเอาใบความรู้ที่3นะคะขึ้นมาประกอบได้นะคะอาจจะมีเนื้อหาบางส่วนที่ทำไมคะไม่ได้อยู่ในใบความรู้นักเรียนจดเพิ่มเติมลงไปนะคะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงครูจะขอดูด้วยนะว่านักเรียนมีร่องรอยการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมลงไปไหมนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะอันไหนใครยังไม่ได้ใบความรู้มีไหมคะชื่อใบความรู้ว่าอะไรใบความรู้ที่3เรื่องอะไรคะเรื่องอะไรนะการจัดเตรียมข้อมูลนะคะกลุ่มที่5ได้ใบกิจกรรมกับใบงานครบหรือยังคะครบแล้วนะต้องครบนะเพราะว่าครูให้นักเรียนนะคะแจกเมื่อต้นชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะสำหรับปลายทางก็ครูได้บอกเมื่อท้ายชั่วโมงที่แล้วเรียบร้อยแล้วว่าทำไมคะให้จัดเตรียมใบกิจกรรมใบความรู้มาให้เรียบร้อยนะคะก็รบกวนคุณครูปลายทางนะคะช่วยดำเนินกิจกรรมตามต้นทางด้วยนะคะทีนี้เรามาดูก่อนนะคะเรามาดูก่อนนะเดี๋ยวสไลด์ไหนที่ครูบอกให้นักเรียนจดเพิ่มเติมนักเรียนก็จดโอเคไหมคะเพราะว่าอาจจะมีเนื้อหาบางส่วนที่นักเรียนจะต้องใช้ดำเนินกิจกรรมด้วยนะคะก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะคะเรามาดูที่สไลด์กันก่อนนะคะการเตรียมข้อมูลหมายถึงอะไรหมายถึงการดำเนินการกับข้อมูลที่รวบรวมมาเพื่อให้ข้อมูลที่มีคุณภาพพร้อมนำไปประมวลผลนะคะเราตอนนี้เราได้สมมุติว่าเราได้ชุดข้อมูลมา1ชุดแล้วถูกต้องไหมคะจากการที่เราไปเก็บรวบรวมข้อมูลมานะได้มา1ชุด1ก้อนแล้วนะนะคะทีนี้เรามาดูจากการรวบรวมอาจจะยังไม่สามารถนำไปประมวลผลได้ในทันทีนะคะจึงจำเป็นต้องทำความสะอาดข้อมูลก่อนนะคะเช่นข้อมูลอาจจะมีความซ้ำซ้อนหรือลักษณะที่ผิดปกติจากข้อมูลอื่นหรือมีรายการข้อมูลที่ขาดหายไปนะนักเรียนในสไลด์นี้นะคะข้อมูลมีความซ้ำซ้อนหรือลักษณะที่ผิดปกติจากข้อมูลอื่นนะคะเคยเห็นเวลาที่นักเรียนได้ฟอร์มการกรอกข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนเคยกรอกผิดบ้างไหมเอาตัวเราก่อนเคยไหมคะ
4: เคย
2: เคยไหมบางทีเราจะกดเด็กหญิงเราไปกดเด็กชายแบบนี้เป็นต้นเคยไหมเออใช่ไหมคะแต่พอเราก้อนข้อมูลออกมาแล้วเราข้อมูลปริ้นออกมาพอเราเอามาดูซิทำไมคะมันมีการกรอกข้อมูลผิดหลายส่วนเลยก็เกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้บางทีทำไมคะครูสำรวจนะนี่ยกตัวอย่างนะครูอาจจะสำรวจเลยคะอายุเราไปใส่อะไรน้ำหนักเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ใช่ไหมหรืออะไรคะบางทีครูสำรวจส่วนสูงใช่ไหมนักเรียนอาจจะกดอะไรแล้วแป้นพิมพ์เบิ้ลไปบางคนสูง160อย่างเงี้ยนะนักเรียนทำไมเขาเรียกว่าอะไรนะแป้นพิมพ์ที่โทรศัพท์ค้างอย่างเงี้ยนักเรียนอาจจะกดเพิ่มเลข0ไป1ตัวจริงไหมเป็นเท่าไหร่สูงเท่าไหร่คะ 1,600 เมตรใช่ไหมเออนะ1,600 ลายเซนติเมตรใช่ไหมคะเออเป็นไปได้ไหมหมายถึงสูงขนาดนั้นเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมผิดไหมข้อมูลอย่างนั้น
4: ผิ
2: ดเราก็ต้องมีความอะไรคะมีความสงสัยในข้อมูลที่เราทำไมที่เราได้มาถูกต้องไหมเนาะทีนี้เรามาดูอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะการทำความสะอาดข้อมูลเป็นกระบวนการปรับปรุงนะคะแก้ไขข้อมูลโดยคำนึงถึงลักษณะของข้อมูลและวิธีการประมวลผลนะคะทีนี้ก็จะมีแนวการตรวจสอบอยู่นะสไลด์นี้นักเรียนจดลงไปนะนะคะแนวทางการตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลเพื่อทำความสะอาดข้อมูลมีดังนี้1คือฟังให้ดีนะคะ1คือความสมบูรณ์นะคะข้อมูลที่รวบรวมมีความถูกต้องตามข้อกำหนดนะคะนักเรียนจดเพิ่มเติมลงไปในสมุดนะคะหรือจดลงไปในใบความรู้เพิ่มเติมก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องเอาข้อมูลเหล่านี้มาทำกิจกรรมในวันนี้นะคะมีความสมบูรณ์นะคะเช่นอะไรบ้างล่ะข้อชนิดของอะไรคะข้อมูลชนิดของข้อมูลมีความสอดคล้องกันเช่นอะไรคะอายุเป็นข้อมูลชนิดอะไรคะอายุตัวเลขหรือข้อความตัวเลขนะคะชื่อเป็นข้อมูลชนิดของข้อความนะพอนึกออกไหมพอนึกออกไหมคะอายุเนี่ยต้องเป็นตัวเลขอยู่แล้วถูกต้องไหมคะเออแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เราทำไมคะเรากรอกข้อมูลนะเรียนถ้าสมมุติเราไปรวบรวมข้อมูลเราควรจะต้องอธิบายด้วยนะว่าทำไมคะเขาควรจะกรอกเป็นลักษณะแบบไหนถูกต้องไหมคะเช่นอะไรบางครั้งเรากรอกข้อมูลด้านบนน่ะนักเรียนนะคะด้านบนแท็บบาร์ที่เรากรอกข้อมูลน่ะบางทีเขาเขียนไว้เลยว่าทำไมคะไม่ต้องใส่ชื่อนำหน้าถูกต้องไหมหรืออะไรคะให้กรอกเป็นตัวเลขเท่านั้นเนาะเคยเจอไหมนะคะเพราะฉะนั้นทำไมคะตอนที่เราเก็บข้อมูลเราควรจะต้องทำไมระบุในฟอร์มการเก็บข้อมูลของเราให้ทำไมชัดเจนนะมันจะได้ลดความผิดพลาดเนาะเรียบร้อยหรือยังคะทั้งต้นทางและปลายทางเรียบร้อยแล้วนะข้อแรกเลยคือความสมบูรณ์นะคะ เอาต่อมาข้อมูลมีความสอดคล้องกับความเป็นจริงนี่เห็นไหมวันที่ครูยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะที่สูงเท่าไหร่1,600 เมตรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมเป็นความจริงไหมไม่เป็นความจริงเราก็ต้องเอ๊ะใจแล้วถูกต้องไหมไม่ใช่โอ้ยเพื่อนก็อาจจะสูงจริงก็ได้1,600เมตรอย่างเงี้ยมันไม่มีจริงๆใช่ไหมคนเราไม่มีสูงขนาดนั้นนะคะน้ำหนักต้องไม่อะไรคะไม่เป็นจำนวนลบอยู่ดีๆทำไมกลุ่มที่3กรอกข้อมูลมาเลยน้ำหนักลบ50ใช่ไหมน้ำหนักเป็นไปได้ไหมตัวจะต้องผอมเรียวขนาดไหนใช่ไหมขนาดผอมเรียวขนาดไหนก็ยังไม่ติดลบใช่ไหมเราก็ต้องทำไมนึกแล้วว่าข้อมูลมันถูกต้องไหมนะคะอะไรอีกวันเกิดต้องเป็นวันที่ในอดีตอันนี้เคยมีกรณีที่ทำไมคะใส่ปีปัจจุบัน2568มาเลยกลายเป็นว่าทำไมคะอายุปัจจุบันแค่3เดือนแบบนี้เป็นไปได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมในขณะเดียวกันทำไมคนที่กรอกข้อมูลนั้นคือเป็นนักเรียนระดับชั้นม.อะไรม.3แต่อายุทำไมคะ3เดือนแบบนี้ได้ไหมก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องสังเกตให้ดีนะ เดี๋ยวครูมีแบบทดสอบให้ทำมีแบบทดสอบในกิจกรรมให้ทำดูซิว่าเราจะทำความสะอาดข้อมูลได้เยอะมากแค่ไหนนะคะต่อมานะคะคะแนนต้องมีค่าอยู่ช่วงอะไรคะ0ถึง100นะคะจากคะแนนเต็มเท่าไหร่คะ100คะแนนแบบนี้เป็นต้นนะวันที่อะไรคะ
4: ว
2: ัน
4: ที่
2: 30วันที่30ต้องไม่ใช่อะไรคะต้องไม่ใช่วันเดือนกุมภาพันธ์ใช่มั้ยบางทีใครเกิดวันอะไรอ่ะกรอกมาเลยวันที่30กุมภาพันธ์มีปฏิทินเนี่ยมีมั้ยคะมีมั้ยที่ว่ามี44ปีมีครั้งนึงคือวันที่เท่าไหร่29อันนั้นเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะคะแต่ก็ต้องดูช่วงเวลาที่เกิดด้วยถูกต้องมั้ยเนาะต้องดูให้ดีนะคะเอาต่อมาข้อมูลบางอย่างมีอะไรคะบางอย่างจะมีค่าไม่ซ้ำกันเช่นอะไรรหัสประจำตัวนักเรียนในโรงเรียนเดียวกันเนี่ยซ้ำกันได้ไหมได้ไหมไม่ได้เลขทะเบียนรถยนต์ได้ไหมไม่ได้เลขแบบประชาชนอันนี
4: ้ไม
2: ่ได้ถ้ามีแสดงว่าทำไมแบบประชาชนปลอมใช่ไหมหรือมีคนสวมเลขบัตรใช่ไหมต้องทำการตรวจสอบไหมคะตรวจสอบนะอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญไหมคะเป็นข้อมูลสำคัญไหมคะสำคัญนะรหัสประจำตัวนักเรียนอะไรอีกทะเบียนรถเลขบัตรประชาชนใช่ไหมคะหรือว่าเลขบัญชีต่างๆอย่างเงี้ยนักเรียนต้องระวังให้ดีนะคะข้อมูลบางอย่างต้องไม่เป็นค่าว่างเช่นชื่อนักเรียนใช่ไหมคะวันเดือนปีเกิดแบบนี้เป็นต้นข้อมูลมีค่าผิดปกติจากข้อมูลนั้นเช่นอะไรคะเก็บรวบรวมอายุของนักเรียนแต่มีข้อมูลอายุเป็น150ปีใช่ไหมขึ้นเป็นอะไรวัตถุโบราณเลยใช่ป่ะ150ปีมีไหมเนี่ยในห้องนี้มีใครอายุ150ปีมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นข้อมูลมันทำไมมันต้องมีผิดพลาดตรงไหนสักที่หนึ่งนะคะทำไมคะแป้นพิมพ์มันอาจจะทำไมอยู่ดีๆมันขึ้นเลขศูนย์มาให้นะโดยเฉพาะแป้นพิมพ์ที่อยู่ในสมาร์ทโฟนชอบทำไมคะบางทีเราจะตั้งพิมพ์อัตโนมัติใช่ไหมคิดคำมันทำไมคะเหมือนบางทีเขาสะกดคำให้เราอย่างเงี้ยนะแต่ทีนี้ทำไมเราต้องการไหมไม่ต้องการเราอาจจะต้องไปปิดฟังก์ชันนั้นนะคะจดแค่ทำไมคะเอาเฉพาะใจความสำคัญนะคะนักเรียนทีนี้เรามาดูข้อที่2นะคะข้อที่2คือรูปแบบเดียวกันนะคะข้อมูลเรื่องเดียวกันต้องเก็บอยู่ในรูปแบบเดียวกันเช่นอะไรข้อมูลน้ำหนักมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเหมือนกันนะคะวันที่นะคะในรูปแบบอะไรคะอาจจะเป็นวันเดือนปีหรือเดือนวันปีให้นักเรียนไปเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะอย่างที่ครูบอกว่าทำไมคะถ้าเราต้องการทำไมไม่ให้ข้อมูลเนี่ยมันผิดพลาดน้อยที่สุดเราควรจะต้องเขียนคำอธิบายใช่ไหมบนอะไรคะบนไตเติลบาร์ที่เรากรอกข้อมูลนะคะเป็นตัวอย่างให้เขานะคะหรืออะไรรูปแบบอะไรคะพศนะหรือคศนะคะอันนี้เป็นเนื้อหาที่ไม่ได้อยู่ในใบความรู้นะนักเรียนจดเพิ่มเติมลงไปนะคะเอาต่อมาข้อที่3นะคะความครบถ้วนนะคะข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะถูกต้องรวบรวมอย่างครบถ้วนต้องดูด้วยนะเขากรอกนะตามข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยครบไหมนะคะต่อมาข้อที่4นะข้อที่4ความทันสมัยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอะไรคะเวลาสถานการณ์นะคะเป็นต้นนะโอเคไหมคะเนาะเช่นอะไรอีกนักเรียนกรอกข้อมูลณวันที่เท่าไหร่แบบนี้เขาถามเรื่องปัจจุบันไหมเรื่องปัจจุบันไหมคะเรื่องปัจจุบันแต่ถ้าถามวันเกิดล่ะทันสมัยไหมเนี่ยไม่นะต้องอะไรคะเป็นข้อมูลในอดีตถูกต้องไหมถ้าเป็นวันเกิดเนาะนะคะโอเคไหมคะมีใครสงสัยอะไรตรงไหนไหมใครมีคำถามไหมคะมีไหมถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะในใบกิจกรรมเจอไหมคะตัวอย่างที่ 3.1 นะคะตัวอย่างที่ 3.1 นะคะเขาบอกว่าหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วได้ข้อมูลดังนี้นะอันนี้เป็นข้อมูลจำลอง อ่ะฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจำลองนะคะให้นักเรียนฝึกสังเกตดีไหมคะจับคู่ก็ได้หรือนักเรียนจะสังเกตเดี่ยวๆก็ได้นะคะในอะไรใบความรู้ที่เท่าไหร่คะเอาตอบดังๆอาที่3เรื่องการจัดเตรียมข้อมูลนะคะนักเรียนศึกษาตัวอย่างที่ 3.1 ได้เลยค่ะลองสังเกตดูซินะคะลองสังเกตดูซิว่ามีความผิดปกติอย่างไรบ้างนะคะเริ่มได้เลยค่ะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทาง

0: นักเรียนคะตอนนี้เราก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะในกิจกรรมที่3เรื่องเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนนำไปประมวลผลนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่3นะนำเสนอผลการทำกิจกรรมในวันนี้เลยค่ะ
1: ครับจากใบกิจกรรมที่3เรื่องเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนนำไปประมวลผลกลุ่มที่3นะครับศึกษาข้อมูลในตารางที่1และเขียนข้อมูลที่ผิดปกติที่อาจส่งผลต่อการนำข้อมูลไปประมวลผลครับตารางที่1นะครับอาชีพที่นักเรียนสนใจสามารถพิจารณาตามตารางและบันทึกได้ดังนี้ครับจากข้อมูลข้างต้นนะครับจะพบว่ามีตัวอย่างของข้อมูลผิดปกติที่อาจส่งผลต่อการนำข้อมูลไปประมวลผลดังนี้ครับตำแหน่งที่4นะครับนางสาวณรมน

0: ูปแบบเดียวกันครับตำแหน่งที่6นะครับเด็กชายณกฤตชะทารูปแบบเดียวกันครับตำแหน่งที่7นะครับนางสาวเจษดารูปแบบเดียวกันครับตำแหน่งที่8นะครับนางสาวสุวิชาดารูปแบบเดียวกันครับตำแหน่งที่10นะครับ401100นะครับเป็นเลขรหัสประจำตัวนะครับคือความสมบูรณ์ครับ13
1: ชี้ให้ตรงบรรทัดนะชี้ให้ตรงบรรทัด
0: 13นะครับ401114ความสมบูรณ์ครับตำแหน่งที่23นะครับเด็กหญิงมนทิชารูปแบบเดียวกันครับ30นะครับนางสาวชะทาพรรูปแบบเดียวกันนะครับตำแหน่งที่50นะครับนายพิพัฒน์ไม่มีนามสกุลนะครับครบถ้วนครับจากข้อมูลผิดปกติสามารถแก้ไขให้ถูกต้องก่อนนำข้อมูลไปประมวลผลดังนี้ครับตำแหน่งที่4นะครับแก้ไขข้อมูล
1: ชี้ให้ตรงชี้ให้ตรงนะ
0: แก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องก็คือนางสาวณรมนตำแหน่งที่6นะครับแก้ได้เป็นเด็กชายณธกิจชดาตำแหน่งที่7นะครับนางสาวเจษดาตำแหน่งที่8นะครับนางสาวสุวิชาดาตำแหน่งที่10นะครับตัดทิ้งนะครับตำแหน่งที่14นะครับตัดทิ้งเหมือนกันครับตำแหน่งที่23นะครับเด็กหญิงมนทิชาตำแหน่งที่30นางสาวชทาพรตำแหน่งที่50ครับตัดทิ้งเหมือนกันครับ
1: ค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวค้างสไลด์ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค้างสไลด์ไว้ก่อนนะอ่ะก่อนอื่นปรบมือเพื่อนก่อนเร็วจากการทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ครูมีจุดหนึ่งที่สังเกตเห็นนะเดี๋ยวเราพิจารณาไปพร้อมๆกันนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนได้ทำกิจกรรมจะมีอยู่ข้อหนึ่งใช่ไหมสังเกตไหมคะอ้าขึ้นว่าอะไรคะประทัดที่เท่าไหร่นะตำแหน่งที่เท่าไหร่คะตำแหน่งที่เท่าไหร่คะ13ใช่ไหมใช่ไหมคะที่เป็นอะไรนะนางสาวเจษดาใช่ไหมบรรทัดที่เท่าไหร่คะ
2: 7
1: ใช่มั้ยอันเนี้ยเจษดาเนี่ยเป็นชื่อส่วนใหญ่จะเป็นชื่อของใครผู้ชายแต่คำนำหน้าเป็นอะไรคะ
2: นางสาว
1: แต่ก็มีโอกาสที่ทำไมเป็นผู้หญิงได้มั้ยได้เพราะฉะนั้นทำไมคะเราอาจจะย้อนกลับไปดูอะไรข้อมูลเบื้องต้นตั้งแต่แรกนักเรียนอาจจะทำไมคะกลับไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งได้มั้ยได้ไม่ผิดนะนักเรียนไม่ผิดนะคะอันนี้คือข้อสงสัยเพิ่มเติมที่ครูให้นะคะกลุ่มอื่นๆก็เหมือนกันนะคะเวลาที่เราทำไมคะเห็นชื่อไม่สอดคล้องกับคำนำหน้าใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะทำไมตั้งข้อสงสัยไว้ได้ก่อนแล้วก็ทำไมคะย้อนกลับไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะให้แนวทางปฏิบัติดังนี้นะอย่าเพิ่งตัดทิ้งเราไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมอีกรอบหนึ่งโอเคไหมคะเดี๋ยวกลุ่มที่3หรือกลุ่มอื่นๆมีประเด็นอะไรตามที่ครูแนะนำไปเมื่อสักครู่นี้นักเรียนก็กลับไปเพิ่มเติมได้นะคะโอเคทีนี้สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะ หลังจากการเก็บรวบรวมนะคะข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก่อนนำไปประมวลผลนะคะจำเป็นต้องมีการจัดเตรียมข้อมูลหรือการทำความสะอาดข้อมูลนะคะเหมือนกิจกรรมที่เราได้ทำในวันนี้นี่แหละนะคะการเตรียมข้อมูลหรือการทำความสะอาดข้อมูลก็คืออะไรคะก็พวกเราช่วยระดมความคิดแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลใช่ไหมนะคะว่าจุดไหนตำแหน่งไหนมีความผิดปกติแล้วก็แก้ไขให้เรียบร้อยนะคะเพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนว่ามีความถูกต้องครบถ้วนนะคะพร้อมที่จะนำไปประมวลผลนะคะถ้ามี

0: ่นข้อมูลไม่สมบูรณ์ที่เราได้ทำไมติ๊กลงไปในตารางใช่ไหมคะข้อมูลไม่เป็นรูปแบบเดียวกันข้อมูลไม่ครบถ้วนข้อมูลไม่ทันสมัยนะคะทีนี้ในสัปดาห์นี้นะคะครูจะมอบหมายงานให้นักเรียนกลับไปทำนอกเวลานะคะเรื่องการประมวลผลข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนักเรียนรับใบกิจกรรมไปนะคะคนละ1ชุดแล้วทำไมคะให้นักเรียนไปแบ่งกลุ่มย่อยเหมือนวันนี้นะนะคะแล้วก็บันทึกผลมานะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะนักเรียนจะได้ใบความรู้ที่4นะคะใบความรู้ที่4เรื่องการประมวลผลข้อมูลนะคะ1ใบนะและได้ใบกิจกรรมที่4นะคะใบกิจกรรมที่4เรื่องการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาผลการทำกิจกรรมนะคะที่ครูมอบหมายนะคะในวันนี้นะกิจกรรมที่4แล้วก็ใบความรู้นะคะเอามาพูดคุยกันในต้นชั่วโมงหน้าโอเคไหมคะเนาะนะคะถ้านักเรียนมีเวลาว่านักเรียนไปปรึกษาครูได้ที่ห้องพักครูโอเคไหมคะนะโอเคอวันนี้มีใครมีคำถามไหมคะมีไหมไม่มีนะถ้าไม่มีเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะกลับมาทบทวนกิจกรรมที่ครูมอบหมายและเราจะมาพบกันในเรื่องการนำเสนอข้อมูลนะคะการนำเสนอข้อมูลใกล้จะเป็นเรื่องท้ายๆของการจัดการข้อมูลแล้วนะคะอ่ะทีนี้สิ่งที่ต้องเตรียมคืออะไรปลายทางนะคะปลายทางนักเรียนจะต้องเตรียมใบความรู้ที่5เรื่องการนำเสนอข้อมูลและใบกิจกรรมที่5เรื่องการนำเสนอข้อมูลสู่ความเข้าใจง่ายนะคะ2ใบนี้นะคะโอเคไหมคะใครถ้าไม่มีคำถามแล้วนะอย่าลืมนะท้ายชั่วโมงเดี๋ยวนักเรียนรับใบกิจกรรมกลับไปทำนอกเวลาเรียนนะคะโอเคค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้ววันนี้ก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พี่อยากรู้จังเลยว่าในชายหาดแสนสนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอสระเอสระแอแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊อว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือทะเลทะเลทะเล
1: เพื่อนๆจ๋าทะเลมีสระเอหรือสระแอกันนะทะเลมีสระเอ
3: เก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือแมวแมวแมว
1: เพื่อนๆจ๋าแมวมีสระเอหรือสระแอกันนะแมวมีสระแอ
3: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือเปลเปลเปล
1: เพื่อนๆจ๋าเปลมีสระเอหรือสระแอกันนะเปลมีสระเอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือแตงโมแตงโมแตงโม
1: เพื่อนๆจ๋าแตงโมมีสระเอหรือสระแอกันนะแตงโมมีสระแอ
3: ไปหาคำต่อไปกันเลยนี่คือแก้วแก้วแก้ว
1: เพื่อนๆจ๋าแก้วมีสระเอหรือสระแอกันนะแก้วมีสระแอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนี่คือเป้เป้เป้
1: เพื่อนๆจ๋าเป้มีสระเอหรือสระแอกันนะเป้มีสระเอ
3: เก่งมากเลยต่อไปเป็นคำสุดท้ายแล้วนี่คือเลข8เลข8เลข8
1: เพื่อนๆจ๋าเลข8มีสระเอหรือสระแอกันนะโหเลข8เนี่ยมีทั้งสระเอและสระแอเลยว้าวเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้พวกเราทำได
0: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระเอทะเลเปลเป้คำศัพท์ที่มีเสียงสระแอแมวแตงโมแก้วและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระเอและเสียงสระแอในคำเดียวกันเลยก็คือเลข8นั่นเองขอบคุณแทนไทยไม้โทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

ตอนสระเอสระแอในชายหาดแสนสุขขอต้อนรับแพนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ชายหาดแสนสุขชายหาดแสนสุขแห่งนี้เป็นสถานพักผ่อนที่หลายๆคนใฝ่ฝันแสงแดดสายลมและเสียงคลื่นช่วยทำให้พวกเราสนุกสนานและสดชื่น

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สงสารพระสุริโยไทยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยไทยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คือเป็นยังไงเหรอครับ
1: หลานหลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
0: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดู
2: นี่ไปดูของจริงเลยดีกว่า
0: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
2: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
0: ้โอ๊ยฟังกันบ้างสิ
2: โอ๊ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย

0: โอ้ยไอ้หนูเองมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
1: อย่าลงเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
2: เมืองแครงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
3: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
1: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
4: พระนเรศวรพระนเรศวร
1: นี่คือชนะสงครามแล้วหรอจะบ้าหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะเมฆๆนั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้วว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะอยู่ต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
5: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
1: เมฆนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่ฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากนี่แล้วฉันกลัวฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราเรียนในวันนี้จะเป็นเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องความคล้ายและเนื้อหาที่เราจะพิจารณาในวันนี้นะครับก็คือเรื่องรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับครูต้องการจะให้นักเรียนระบุเงื่อนไขที่ทำให้รูปหลายเหลี่ยม2รูปคล้ายกันได้นะครับข้อที่2ก็คือใช้บทนิยามของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครับสำหรับชั่วโมงที่แล้วนะครับเราแนะนำความคล้ายให้นักเรียนรู้จักกันนะครับสำหรับรูปหลายเหลี่ยม2รูปนะครับจะคล้ายกันจะต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างครับเงื่อนไขที่ทำให้รูปหลายเหลี่ยม2รูปคล้ายกันนะครับมี2ข้อคืออะไรบ้างครับมีคนตอบว่าขนาดของมุมเท่ากันนะครับขนาดของมุมเท่ากันยังไงเอ่ยขนาดของมุมเท่ากันทุกคู่นะครับเงื่อนไขแรกก็คือขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ทุกคู่และเงื่อนไขที่2ล่ะครับนอกจากขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ทุกคู่แล้วมีเงื่อนไขอะไรอีกไหมครับนอกจากมุมเท่ากันทุกคู่จะต้องมี2เงื่อนไขเงื่อนไขที่2ก็คือนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้นะครับสำหรับเงื่อนไขข้อที่2ที่เพื่อนตอบเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คืออัตราส่วนของความยาวของด้านที่สมในการทุกคู่นะครับจะต้องเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับณตอนนี้นะครับเรามีบทนิยามที่ทำให้รูปหลายเหลี่ยม2รูปคล้ายกันแล้วนะครับก็คือขนาดของมุมเท่าคู่ทุกคู่และอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับต่อไปนะครับสำหรับรูปหลายเหลี่ยมนะครับในการเขียนสัญลักษณ์แสดงการคล้ายเนี่ยจะต้องมีความระมัดระวังเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อสื่อสารให้เข้าใจสัญลักษณ์ได้ตรงกันนะครับจากรูปของครูนะครับจะเห็นว่ารูปสี่เหลี่ยม2รูปนี้เป็นไงครับคล้ายกันไหมครับคล้ายกันนะครับสัญลักษณ์แทนความคล้ายจะใช้สัญลักษณ์อะไรนะครับจะใช้ตัวหนอนก็คือสัญลักษณ์นี้ครับจะอ่านว่าทิลดานะครับก็คือสัญลักษณ์ที่แสดงว่ารูปหลายเหลี่ยม2รูปคล้ายกันนะครับจากรูปนะครับรูป ABCD คล้ายกับรูป PQRS นะครับซึ่งการที่2รูปคล้ายกันนี่ครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้า2รูปนี้คล้ายกันนะครับ1คือมุมคู่ที่สมในการจะต้องมีขนาดเท่ากันทุกคู่และอัตราส่วนของความยาวด้านคู่สมในการทุกคู่จะต้องเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับถามว่ามีมุมคู่ใดบ้างเท่ากันจากรูปมุมทางรูปที่1มุมอะไรควรคู่กับมุมอะไรของรูปที่2ครับรูปที่1มุม A คู่กับมุม P มุม B คู่กับมุม Q มุม C คู่กับมุมและก็มุมดีคู่กับมุม S นะครับจากรูปนะครับเราจะเห็นว่ามุมคู่ที่สมในกันนะครับมีขนาดเท่ากันเป็นคู่ทุกคู่ตามลำดับก็คือมุม A คู่กับมุม P นะครับเท่ากับมุม P มุม B เท่ากับมุม Q มุม C เท่ากับมุม R และมุม D เท่ากับมุม S นะครับแต่เงื่อนไขแค่นี้เพียงพอไหมครับสำหรับการแสดงว่าคล้ายกันไม่พอนะครับจะต้องมีอีกเงื่อนไขก็คืออัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในการทุกคู่จะต้องเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับดังนั้นเริ่มต้นนะครับเราเริ่มต้นจากด้าน AB ก่อนด้าน AB ด้านคู่สมในของด้าน AB คือด้านอะไรครับด้าน PQ ใช่ไหมครับแล้วด้าน BC ล่ะด้านคู่สมในของด้าน BC คือด้าน QR ด้าน DC ล่ะครับด้านคู่สมในคือ RSและด้าน DA ด้านคู่สมในก็คือด้าน SP นะครับอัตราส่วนของด้านคู่ที่สมในกันนะครับอาจจะต้องเท่ากันดังนี้นะครับ ดังนั้นสังเกตการเขียนแล้วก็การจับคู่มุมกับด้านของครูนะครับถ้ารูป A B C D คล้ายกับ P Q R S หมายความว่าดูจากเงื่อนไขตรงนี้นะดูการโยงนะ A B C D คล้ายกับ P Q R S ลำดับการเขียนนะครับถ้า2รูปนี้คล้ายกันในการเขียนหมายความว่ามุม A ต้องเท่ากับมุม P นะครับอยู่ลำดับเดียวกัน A ขึ้นก่อนดังนั้น A ต้องสมในกับ P B สมในกับ Q C สมในกับ R และ D สมในกับ S นะครับก็เลยเขียนเป็น A B C ได้นะครับจะต้องเรียงลำดับตามนี้นะครับเพื่อให้สื่อสารได้ตรงกันนะครับทำนองเดียวกันนะครับถ้าจับด้านคู่สมในด้าน AB นะครับก็ต้องคู่กับด้าน PQ นะครับด้าน BC คู่กับด้าน QR ด้าน CD สมในกับด้าน RS และด้าน DA สมในกับด้าน

ีนะครับดังนั้นนะครับถ้ารูป2รูปคล้ายกันลำดับการเขียนนะครับให้เขียนตามมุมและด้านคู่ที่สมในกันนะครับต่อไปนะครับนักเรียนลองพิจารณารูปที่1กับรูปที่2นะครับจากรูปที่1กับรูปที่2นะครับคือรูปที่1เนี่ยคงเดิมเอาไว้แต่รูปที่2นะครับครูจะทำการหมุนครูหมุนรูปที่2นะดูใหม่นะครับรูปที่1นะครับครูคงเดิมไว้แต่รูปที่2ครูหมุนมาแบบนี้นะครับและครูตั้งชื่อใหม่ตามนี้นะครับโอเคนะนักเรียนคิดว่าการที่ครูหมุนรูปที่2เนี่ยจะทำให้รูปที่1กับรูปที่2ยังคล้ายกันอยู่ไหมครับก็ยังคงคล้ายกันอยู่ใช่ไหมครับก็ต้องคล้ายกันนะครับต่อไปถามว่าถ้ามันคล้ายกันหมายความว่าจะต้องมี2เงื่อนไขใช่ไหมครับก็คือมุมนะครับจะต้องจับคู่กันคู่ๆให้ได้นะครับและข้อที่2คืออัตราส่วนของด้านคู่ที่สมในกันเนี่ยจะต้องเป็นอัตราส่วนเดียวกันทุกคู่ดังนั้นถ้าเกิดว่าครูอยากจะจับคู่มุม E นักเรียนคิดว่ามุม E ควรจะจับคู่กับมุมอะไรในรูปที่2ครับE ควรคู่กับมุมอะไรเอ่ยมุม R นะครับเพราะว่าสังเกตมุม E นะครับลักษณะของมุม E เนี่ยเป็นมุมป้านนะครับซึ่งรูปที่2เนี่ยมีมุมป้านอยู่กี่มุมเอ่ยคือมุม R กับ A ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยดูแล้วว่าเอ๊ะมุม E เนี่ยมีขนาดเท่าๆกับมุม R นะครับดังนั้นมุม E จะจับคู่กับมุม R นะครับต่อไปนะครับมุม F ล่ะมุม F ควรคู่กับมุมอะไรครับมุม F ก็ควรคู่กับมุมA นะครับมุม G ล่ะครับคู่กับมุม I นะครับและก็มุมสุดท้ายนะครับมุม H นะครับคู่กับมุมอะไรครับมุม H ก็ต้องคู่กับมุม N นะครับเนี่ยสังเกตว่าเวลาครูเริ่มจับคู่นะครับเริ่มจากหาคู่ใดคู่หนึ่งให้ได้ก่อนนะครับจากนั้นคู่ที่เหลือก็คือครูจะใช้การหมุนตามลำดับที่ใกล้กันนะครับดังนั้นถามว่าจะเขียนสัญลักษณ์เพื่อแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันได้อย่างไรครับก็คือรูปที่1ก็คือ EFGH ใช่ไหมครับรูปที่1คล้ายกับรูป RAIN นะครับจะได้ว่ารูปEFGH คล้ายกับรูป RAIN นะครับหมายความว่ามุม E คู่กับมุม R มุม F คู่กับมุม A มุม G คู่กับมุม I และมุม H คู่กับมุม N นะครับโอเคนะเนี่ยสังเกตลำดับการเขียนนะครับมุมคู่ที่สมในกันนะครับก็จะต้องอยู่ลำดับเดียวกันนะครับในการเขียนสัญลักษณ์ความคล้ายนะครับต่อไปนะครับจากรูปเดิมนะครับแต่ครูทำการพลิกรูปที่2นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับและตั้งชื่อนะครับโอเคนะมองใหม่นะครับจากรูปเดิมนะครับรูปเดิมแบบนี้นะครูทำการพลิกรูปที่2นะครับและตั้งชื่อใหม่ตามนี้นะครับ2รูปนี้นะครับยังคงคล้ายกันไหมครับก็ยังคงคล้ายกันอยู่ครูแค่พลิกด้านนะครับดังนั้นถ้า2รูปนี้คล้ายกันจะต้องจับมุมคู่ที่สมในกันได้นะครับดังนั้นนะครับ2รูปนี้คล้ายกันนะครับถ้าเราจะจับคู่ที่สมในกันนะครับเขียนสัญลักษณ์เพื่อแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันหลักการเขียนเราจะต้องจับมุมคู่ที่คล้ายกันให้ได้ก่อนนะครับครูอยากจะเริ่มที่มุม L นักเรียนคิดว่ามุม L สมในกับมุมอะไรในรูปที่2ครับ T มุม L จะสมในกับมุม T แล้วมุม I ล่ะ I ก็จะสมในกับมุม J นะครับมุม K ล่ะ K ก็สมในกับ G และมุม E ในกับ P นะครับดังนั้นถ้าเราจะเขียนเพื่อแสดงว่า2รูปนี้คล้ายกันควรเขียนเป็นอะไรครับก็คือรูป LIKE นะครับแล้วก็เครื่องหมายตัวหนอนหรือว่าสัญลักษณ์ทิลด้านะครับคล้ายกับ ถูกต้องนะครับรูป LIKE คล้ายกับรูป TJGP นะครับแต่จากที่เราลองดูจากหลายๆตัวอย่างนะครับเราจะ

เจอแต่มุมคู่ที่สมในกันนะครับต่อไปเรามาลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับนักเรียนพิจารณาว่ารูปสี่เหลี่ยม LONG คล้ายกับรูปสี่เหลี่ยม BACK หรือไม่เพราะเหตุใดครับมองจากภาพนะครับถามว่ารูปสี่เหลี่ยมทั้งสองรูปนี้มีมุมคู่กันเป็นคู่ๆทุกคู่ไหมครับมุม L เท่ากับมุม B ไหมครับเท่าไหมเท่าเพราะว่ามีขนาด90องศาหรือ1มุมฉากนะครับแล้วมุม O ล่ะคู่กับ A ไหมครับก็เท่ากันมุม C เท่ากับมุม N ไหมครับเท่าไหมก็เท่าและมุม K เท่ากับมุม G ไหมครับก็เท่าเนี่ยมุมนะครับเท่ากันคู่ๆทุกคู่ใช่ไหมครับแต่คล้ายกันไหมเนี่ยดูจากหน้าตาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกันแต่คล้ายกันไหมครับดูจากไม่คล้ายไม่คล้ายสาเหตุที่ไม่คล้ายเพราะว่าอะไรครับมีคนว่าอัตราส่วนของด้านคู่ที่สมในกันนะครับดูเท่ากันไหมเนี่ยมาเนื่องจากเราลองดูด้าน LO กับ BA ก่อนหาอัตราส่วนของด้าน LO กับด้าน BA เพราะว่า2ด้านนี้เป็นด้านคู่สมในกันใช่ไหมครับLO นะครับส่วนด้วย BA นะครับลองจับคู่กับด้านON ใช่ไหมครับON กับเดี๋ยวขอลบคูณเท่ากับก่อนอาจจะไม่เท่ากันนะครับON ต้องจับคู่กับ AC นะครับLO ยาวเท่าไหร่เอ่ย LO ยาว7และ BA ยาว8นะครับกลายเป็นเศษ7ส่วน8นะครับแล้ว ON ยาวเท่าไหร่ครับ ON ยาว5แต่ AC ยาว6นะครับถามว่าเศษ7ส่วน8กับเศษ5ส่วน6 2ค่านี้เท่ากันไหมครับเท่ากันไหมเศษ7ส่วน8กับเศษ5ส่วน6เท่าไหมเท่าไหม7ส่วน8ฝั่ง1เป็น7ส่วน6เท่ากันไหมครับ7ส่วน8กับ7เท่ากันไหมก็ไม่เท่ากันเนี่ยอัตราส่วนคู่ที่สมในกันนะครับเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันนะครับดังนั้นก็เลยสรุปได้ว่า2รูปนี้ไม่คล้ายกันนะครับสาเหตุเพราะว่าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันบางคู่เนี่ยไม่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันก็คืออัตราส่วนของด้าน LO นะครับต่อด้าน BA เท่ากับเศษ7ส่วน8แต่อัตราส่วนของด้าน LG ต่อด้าน BK เท่ากับเศษ5ส่วน6นะครับอันนี้ครูขอพิจารณาเป็น BK นะครับนะก็เลยไม่เท่ากันนะครับต่อไปนะครับครูลองเปลี่ยนรูปบ้างนะครับเปลี่ยนเป็นรูปสี่เหลี่ยม ABCD นะครับคล้ายกับรูปสี่เหลี่ยม WXYZ หรือไม่เพราะเหตุใดครับการที่จะคล้ายกันหมายความว่าอัตราส่วนของขออภัยครับเริ่มแรกคือมุมนะครับจะต้องมีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆทุกคู่ซึ่งเป็นคู่ทุกคู่ไหมครับเท่ากันนะครับเงื่อนไขแรกก็คือมีมุมที่ขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆทุกคู่นะครับก็คือตามนี้แล้วเงื่อนไขที่สองครับอัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันไหมครับเท่ากันไหมเนี่ยด้าน AB ต่อด้าน WX ก็เป็นเศษ6ส่วน4ใช่ไหมครับด้าน BC ต่อด้าน XY ก็เป็นเศษ6ส่วน4เราพบว่านะครับอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เนี่ยเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันก็คือเศษ6ส่วน4สามารถทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้คือเศษ3ส่วน2นะครับเนี่ยสอดคล้องกับทั้ง2เงื่อนไขก็เลยสรุปได้ว่ารูปสี่เหลี่ยม ABCD นี้คล้ายกับรูปสี่เหลี่ยม WXYZ นะครับโอเคนะครับณตอนนี้นะครับเราได้ทบทวนเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับ

ทีนี้นะครับเราจะเอาสมบัติที่เราเรียนมานะครับลองไปใช้ในการแก้สถานการณ์กันบ้างนะครับอ่ะนักเรียนปลายทางลองพิจารณาร่วมกันนะครับตัวอย่างที่1ครูกำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมขออภัยนะครับครูกำหนดให้รูป ABCD เนี่ยคล้ายกับรูป PQRS นะครับซึ่งมีลักษณะดังรูปนะครับโจทย์ของครูต้องการให้หาอะไรนะครับข้อนี้หาขนาดของมุม B มุม D มุม P มุม R และมุม S นะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับนักเรียนลองพิจารณาพร้อมกันนะครับโจทย์ของครูเนี่ยกำหนดให้สี่เหลี่ยม ABCD คล้ายกับรูปสี่เหลี่ยม PQRS ใช่ไหมครับถ้าโจทย์บอกว่าคล้ายกันนะครับดังนั้นจะต้องมีอะไรนะที่เท่ากันบ้างก็คือจะต้องมุมเท่ากันเป็นคู่ทุกคู่ใช่ไหมครับจากโจทย์นะครับมุม A คู่กับมุมอะไรครับ A คู่กับมุม P นะครับเนี่ยโจทย์บอกเลยเนี่ยถ้าโจทย์บอกคล้ายกันนะครับนักเรียนพิจารณาได้เลยว่ามุม A นะครับต้องคล้ายกับมุมขออภัยครับมุม A ต้องสมในกับมุม P นะครับแล้วมุม B ล่ะสมในกับมุม Q นะครับมุม C ล่ะสมในกับมุม R นะครับแล้วก็มุม D สมในกับมุม S นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะขึ้นในสไลด์จะขึ้นนะครับอ่ะเราลองพิจารณาร่วมกันก่อนนะครับถ้ามุมเท่ากันเป็นคู่นะครับนักเรียนคิดว่ามุม B เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับเนี่ย B เท่ากับมุม Q มุม Q คือ120องศาแสดงว่ามุม B ก็ต้องเป็น120องศาเช่นกันนะครับนะต่อไปอะไรต่อเราอยากได้มุมไหนต่อครับนักเรียนเนี่ยมุม C คือ80องศาดังนั้นมุม R ก็ต้อง80องศาเช่นกันนะครับนี่แป๊บเดียวเราได้มา2มุมและต่อไปมุมไหนต่อที่สามารถหาได้มุม P ใช่ครับมุม P หายังไงอ่ะก็คือเท่ากับมุม A ก็คือ100องศานะครับดังนั้นมุมที่เหลือสามารถหาได้ไหมครับหายังไงดีครับเราเหลือแค่มุม S ใช่ไหมครับเราจะหามุม S ยังไงดีครับนักเรียนมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมรวมกันได้360องศาดังนั้นเราอยากได้มุม S เราก็นำ360ลบขนาดของมุมที่เรารู้ใช่ไหมครับได้เท่าไหร่เอ่ยแอบทดนะครับ360ลบอะไรบ้างครับลบ80ลบ100นะครับแล้วก็ลบ120มีค่าเท่ากับเท่ากับ60นะครับใช่ไหมครับโอเคนะครับ60องศานะครับก็อันนี้คือแนวคิดนะครับมุมเท่ากันเป็นคู่จะได้ลักษณะดังนี้นะครับณตอนนี้เราได้นี้เป็น60องศาก็เลยสรุปได้ว่ามุมดีก็ต้องมีขนาดก็คือ60องศาเช่นเดียวกันนะครับ

สำหรับโจทย์ข้อที่1 นะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยหามุมของทุกมุมนะครับที่ขาดไปนะครับแต่โจทย์เราไม่พอแค่นี้นะครับครูอยากได้ด้านบ้างนะครับอ่ะนักเรียนลองพิจารณาโจทย์ข้อที่2นะครับโจทย์ข้อที่2กำหนดให้สี่เหลี่ยม COLD นะครับคล้ายกับสี่เหลี่ยม WARM นะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับเป็นโจทย์ที่มาจากข้อที่11ในแบบฝึกหัดข้อที่1 นะครับครูอยากได้ขนาดของมุม W และขนาดของมุม O นะครับข้อที่2ครูอยากได้ความยาวของด้าน LD นะครับและความยาวของด้าน MW และข้อที่3นะครับครูอยากได้อัตราส่วนของความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง2รูปนะครับโจทย์ของครูนะครับต้องการอะไรบ้างนะครับ3ข้อนี้นะครับข้อที่1ก็คือขนาดของมุม W และมุม O นะครับข้อที่2ก็คือความยาวด้าน2ด้านที่ครูอยากได้และอันที่3ก็คืออัตราส่วนของความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง2รูปนะครับจากโจทย์กำหนดอะไรมาให้ครับข้อนี้โจทย์กำหนดว่าสี่เหลี่ยมทั้ง2รูปนี้เป็นไงครับคล้ายกันก่อนจากการที่รูปสี่เหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันหมายความว่าอะไรครับนักเรียนหมายความว่ามุมจะต้องเท่ากันเป็นคู่ใช่ไหมครับทุกคู่นะครับและข้อที่2คืออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่จะต้องเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับโจทย์ให้ด้านมากี่ด้านครับเนี่ยรูป COLD ให้ด้านมา2ด้านนะครับและรูป WARM ให้ด้านมา2ด้านแต่มุมนะครับรูป COLD ให้มุมมากี่มุมครับให้มุมมา1มุมก็คือมุม C นะครับแต่ WARM ให้มุมมา1มุมคือมุม A นะครับมาเราต้องการดูข้อสุดท้ายก่อนนะสุดท้ายปลายทางของเราอะเราต้องการความยาวรอบรูปใช่ไหมครับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมหาอย่างไรครับหาจากเอาหาผลรวมของ

ด้านทุกด้านใช่ไหมครับสุดท้ายปลายทางของเราเราจะต้องการความยาวของด้านทุกด้านมาให้นะครับแต่ข้อนี้จะมีอะไรพิเศษนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะพิจารณาไปร่วมกันนะครับมาเราเริ่มต้นจากหาขนาดของมุมที่เราอยากทราบก่อนนะครับเราต้องการหาขนาดของมุม W และมุม O นะครับถามว่าเราอยากได้ขนาดของมุม W ใช่ไหมครับมุม W จับคู่กับมุมอะไรครับในรูปนี้รูปคล้ายกัน W จะต้องจับคู่กับ C ใช่ไหมครับถามว่าเรารู้ขนาดของมุม C ไหมครับรู้ไหมครับรู้ใช่ไหมครับมุม C เรามีขนาด90องศานะครับเป็นมุมฉากนะครับเนี่ยก็มุมคู่ที่สมในการจะต้องจับคู่ดังนี้นะครับดังนั้นเราจะได้มุม W เท่ากับ90องศาและมุม O ล่ะครับเท่ากับ70องศาเพราะมุม O คู่กับมุม A นะครับต่อไปนะครับเราได้2มุมแล้วนะครับข้อ1เรียบร้อยยังครับเรียบร้อยแล้วนะครับข้อที่2นะครับเราอยากได้ความยาวของด้าน LD และความยาวของด้าน MW นะครับเราจะใช้หลักการใดในการหาความยาวของด้านที่เราอยากรู้ครับก็คือใช้หลักการของอัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันจะต้องเป็นอัตราส่วนเดียวกันนะครับเนื่องจากรูปสี่เหลี่ยม COLD คล้ายกับรูปสี่เหลี่ยม WARM นะครับหมายความว่าอัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันนะครับด้าน CO ส่วนด้วยด้าน WA นะครับจะต้องเท่ากับอัตราส่วนของด้าน OL ต่อด้าน ARเท่ากับอัตราส่วนของด้าน LD ต่อด้าน RM และจะต้องเท่ากับอัตราส่วนของด้าน DC นะครับต่อด้าน MW นะครับดังนั้นจะได้อัตราส่วนก็คือเป็นอัตราส่วนดังนี้นะครับเริ่มต้นนะครับถ้าเราอยากได้ด้าน LD อัตราส่วนใดอัตราส่วนใดนะครับมีด้าน LD อยู่ครับก็คืออัตราส่วนคู่ที่3นะครับมีด้าน LD อยู่ถามว่าเราจะจับอัตราส่วนด้านนี้คู่กับอัตราส่วนคู่ไหนดีอัตราส่วนคู่ไหนที่มีจำนวนบอกทั้งหมดอยู่ด้านไหนที่มีจำนวนบอกอยู่ทั้งหมดครับด้านไหนเอ่ยเนี่ย CO กับ WA ใช่ไหมครับ CO เนี่ยเราด้าน CO ยาว12หน่วยและด้าน WA ยาว8หน่วยใช่ไหมครับอันนี้แอบทดนะเนี่ยด้านนี้นะครับต่อไปด้านมีด้านไหนอีกที่เรารู้ที่เรารู้ค่าของด้านนั้นบ้างด้าน DC แล้วก็รู้ค่าว่า DC นี้ก็คือเท่าไหร่นะ DC คือ15มีด้านไหนอีกที่เรารู้ด้านแล้วก็คือด้าน RM คือ6ใช่ไหมครับนี่เราอยากได้ LD สามารถหาได้ไหมครับหาได้แล้วก็อยากได้ MW ก็หาได้นะครับโดยถ้าเราอยากได้ด้าน LD เราก็จับอัตราส่วนก็คือของ CO ส่วน WA นะครับจับเท่ากับด้าน LD ส่วนด้วยด้าน RM นะครับแต่ทำนองเดียวกันถ้าเราอยากได้ด้าน MW เราก็จับอัตราส่วนคู่นี้นะครับโอเคนะอันนี้คือแนวคิดของเรานะครับดังนั้นเรามาทำร่วมกันนะครับจากด้าน CO ส่วนด้วยด้าน WA นะครับเท่ากับด้าน LD ส่วนด้วยด้าน RM นะครับด้าน CO เท่ากับ12ด้าน WA เท่ากับ8และด้าน RM เท่ากับ6นะครับเราอยากได้ด้าน LD ด้าน LD มีวิธีการหาอย่างไรครับใช้การอะไรนะการคูณไขว้ขึ้นไปได้เลยนะครับดังนั้นด้าน LD ของเรานะครับครูขอสลับฝั่งนิดหน่อยนะครับด้าน LD จะเท่ากับเศษ12ส่วน8คูณ6นะครับจากหารนะครับคูณไขว้กลายเป็นคูณนะครับโอเคนะคูณไขว้6ขึ้นไปกลายเป็นคูณดังนั้น LD เท่าไหร่เอ่ย
ทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำก่อนนะครับแนะนำว่าก่อนคูณนะครับถ้าทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำหรือเศษส่วนอย่างต่ำได้ทำก่อนนะครับเราหารด้วยอะไรดีข้อนี้ครูเห็น8กับ12นะครับทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับ12กับ8ตัวประกอบร่วมก็คือ4นะครับครูก็เลยนำ4นะครับหารทั้งบนและข้างล่างนะครับ12หารด้วย4กลายเป็น3และ12หารด้วย4ขออภัยครับ8หารด้วย4กลายเป็น2นะครับมีอะไรสามารถตัดทอนได้อีกครับ2กับ6เป็น3อุ๊ยแสดงว่าด้าน LD ของเรายาวเท่าไหร่ครับ3คูณ3เท่ากับ9นะครับโอเคนะหลักการหาก็ประมาณนี้นะครับใช้ความรู้ที่เราเรียนมาตอนม.1 นะครับได้ด้าน LD นะครับเท่ากับ9หน่วยนะครับโอเคนะเราได้ด้าน LD เท่ากับ9หน่วยแล้วนะครับครูก็เลยเขียนเติมลงไปในรูปของเรานะครับด้าน LD ก็คือ9หน่วยต่อไปครูอยากได้ด้าน MW บ้างนะครับจากอัตราส่วน CO ส่วนด้วย WA เท่ากับ DC ส่วน MW นะครับด้านไหนที่เรารู้ค่าบ้างนะครับก็คือด้าน CO WA และ DC นะครับก็แทนค่าเข้าไปทํานองเดียวกันนะครับครูอยากได้ด้านอะไรนะอยากได้ด้าน MW ใช่มั้ยครับใช้การคูณไขว้นะครับคูณไขว้แบบนี้นะครับนี่นะสลับกันแบบนี้นะครับกลายเป็นอะไรครับ MW เท่ากับ MW เท่ากับ15คูณ8นะครับส่วนด้วยหารด้วย12นะครับทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับเอาอะไรมาตัดทอนดีครับ3ตัดทอนกับ15กลายเป็น3 55 3อะไรที่12ครับ3 42ตัดทอนอะไรได้ต่อครับ4กับ84 1 4 4 2 8และก็4 1 4ตัวส่วนของเราเป็น1ดังนั้นเหลือตัวเศษก็คือ5คูณ2เท่ากับ4เท่ากับ10นะครับนี่โอเคนะตรงนี้ทันไหมครับนักเรียนปลายทางสามารถลองคิดเลขตามที่ครูนำเสนอได้นะครับได้ด้าน MW เท่ากับ10หน่วยนะครับครูก็เลยเติมด้าน MW เข้าไปในรูปของเรานะครับข้อสุดท้ายนะครับครูอยากได้อัตราส่วนของความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมทั้ง2รูปอัตราส่วนของความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมทั้ง2รูปหายังไงดีครับนักเรียนใช่ไหมเราต้องเอาความยาวของด้านทั้ง4เนี่ยมารวมกันถามว่ามีด้านไหนที่เรายังไม่รู้ความยาวบ้างครับนี่ไง OL กับด้าน AR ใช่ไหมครับเราไม่รู้เลยว่ามีความยาวเท่าไหร่ซึ่งเป็นด้านปริศนานะครับโอเคนะอันนี้ทีนี้นะครับจากอัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เนี่ยจะต้องเป็นอัตราส่วนเดียวกันใช่ไหมครับครูขอจับด้านปริศนาที่เราไม่รู้นะครับก็คือด้าน OL นะครับส่วนโดยด้าน AR นะครับเนาะอัตราส่วนทุกคู่เนี่ยเราพบว่ามีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2นะครับนำมาเท่ากับเศษ3ส่วน2ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สมในกันจากทางด้าน CO กับด้าน WA นะครับด้าน OLหารด้วยด้าน AR เท่ากับเศษ3ส่วน2นะครับด้าน OL คือด้านนี้นะครับและด้าน AR คือด้านนี้นะครับครูใช้การคูณไขว้นะครับจะได้ว่าด้าน OL เท่ากับเศษ3ส่วน2 AR ตรงนี้นักเรียนตามทันไหมครับโอเคนะครับดังนั้นด้าน AR ของครูเป็นด้านปริศนาครูจะทำการแทนค่านะครับให้ด้าน AR เนี่ยมีความยาว x หน่วยดังนั้นด้าน OL ก็ต้องมีความยาวเป็น

เศษ3ส่วน2 x นะครับโอเคนะอ่ะครูอยากได้ครูอยากได้อะไรนะความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับโอเคนะณตอนนี้เรามีความยาวของทุกด้านและก็ติดตัวแปรไว้ด้วยนะซึ่งมีค่าเท่ากับ36บวกเศษ3ส่วน2 x หน่วยนะครับโอเคนะความยาวรอบรูปของรูป COLD ครูขอติดค่านี้เอาไว้นะครับทำนองเดียวกันนะครับครูจะหาความยาวรอบรูปของรูป WARM นะครับอ่ะหาความยาวรอบรูปของรูป WARM นะครับก็คือนำ8บวก10บวก6และก็บวก x นะครับจะได้ว่าความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม WARM นะครับจะมีค่าเท่ากับ24บวก x หน่วยนะครับนี่เราได้ความยาวรอบรูปของ2รูปและครูอยากได้อะไรนะอัตราส่วนของความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม COLD ต่อ WARM นะครับต่อสี่เหลี่ยม WARM ดังนั้นนะครับเราจะได้ว่าเนี่ยเราได้มาแล้ว36บวกเศษ3ส่วน2 x ส่วนด้วย24ส่วน x นะครับจะได้เป็นอัตราส่วนดังนี้นะครับต่อไปครูอยากจะทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำนะครับข้างบนมีอะไรเป็นตัวประกอบร่วมบ้างขอพิจารณาข้างบนก่อนนะ36บวกเศษ3ส่วน 2x ตัวประกอบร่วมคืออะไรเอ่ยเราดู6กับ36กับ3ก่อนตัวประกอบร่วมของ36กับ3คืออะไรครับก็คือ3นะครับครูใช้สมบัติแจกแจงดึง3ออกมานะครับดังนั้นจะกลายเป็น3อะไรได้36ครับ12ใช่ไหมครับบวกเศษ1ส่วน 2x นะครับโอเคนะส่วนด้วย24บวก x ต่อไปสังเกตว่าตัวส่วนของเราเนี่ยเป็นอะไรครับ24บวก x แต่ตัวเศษของเรามี12บวกเศษ1ส่วน 2x อยู่ใช่ไหมครับครูอยากทำให้12บวกเศษ1ส่วน 2x เนี่ยจะได้24บวก x มีวิธีการทำยังไงบ้างครับก็คือต้องคูณ2ทั้งเศษและส่วนนะครับดังนั้นครูขอคูณ2เข้าไปทั้งเศษและส่วนด้วยนะครับโอเคนะดังนั้นเราจะได้ว่าเท่ากับ6นะครับเว้ยขออภัยขออภัยครูเผลอคูณเข้านะครับเราจะได้2นี้นะครับเราจะคูณแจกแจงเข้าไปในวงเล็บนะครับ3คงที่เอาไว้นะครับกลายเป็น3คูณ2คูณ12กลายเป็น24บวก x นะครับ2คูณเศษ1ส่วน2ได้1นะครับก็เลยเหลือแค่ x และข้างล่างนะครับกลายเป็นเศษ2ส่วน24บวก x นะครับอุ๊ยพบว่าเท่ากันตัดกันเลยก็จะเหลือเท่ากับเศษ3ส่วน2นะครับดังนั้นนะครับนี่ถึงแม้ว่าเราไม่รู้ความยาวของด้านทุกด้านใช่ไหมครับแต่สามารถใช้เรื่องของความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนนะครับจัดรูปให้ได้ว่าอัตราส่วนของความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม COLD ต่อความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม WARM เท่ากับเศษ3ส่วน2นะครับ

การนำความคล้ายไปใช้ในการแก้สถานการณ์ปัญหาแล้วนะครับต่อไปนะครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองทำแบบฝึกหัดของครูนะครับซึ่งในวันนี้นะครับจะมีแบบฝึกหัดอยู่2ชุดด้วยกันนะครับแบบฝึกหัดที่1นะครับเรื่องรูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน1และแบบฝึกหัดที่2นะครับเรื่องรูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน2นะครับโดยแบบฝึกหัดของครูนะครับแบบฝึกหัดที่1นะครับจะให้นักเรียนเนี่ยลองตรวจสอบว่ารูปต่อไปนี้นะครับเป็นรูปที่คล้ายกันหรือไม่นะครับมีอยู่หลายข้อเลยนะครับนี่นะประมาณ9ข้อนะครับจากนั้นข้อ10นะครับจะให้นักเรียนลองหาขนาดของมุมทุกมุมที่ไม่ได้ระบุไว้ในรูปนะครับและข้อ11นะครับที่เราทำไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนสามารถทำข้อ11ได้เลยนะครับและต่อไปนะครับแบบฝึกหัดที่2นะครับเรื่องรูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน2นะครับสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะครับจะมีอยู่2ข้อใหญ่ด้วยกันนะครับข้อที่1นะครับครูมีรูปสี่เหลี่ยม2รูปเนี่ยคล้ายกันมาให้นะครับให้หาอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันหาค่า x y z หาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง2รูปและหาอัตราส่วนของความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง2รูปนะครับซึ่งใช้หลักการเดียวกับข้อตัวอย่างที่2ที่ครูนำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและแบบฝึกหัดที่2นะครับจากรูปนะครับรูปสี่เหลี่ยมคางหมูทุกรูปเนี่ยเป็นรูปที่คล้ายกันนะครับเนี่ยครูมีรูปสี่เหลี่ยมนักเรียนลองดูว่ารูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่ครูให้มาเนี่ยมีอยู่กี่รูปนะครับให้นักเรียนหาขนาดของมุมแต่ละมุมของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู A B C D และถ้าเกิดว่าด้าน A B เนี่ยยาว x หน่วยนะครับหรือส่วนของเส้นตรง AB ยาว x หน่วยนะครับแล้วส่วนของเส้นตรง CD เนี่ยจะยาวกี่หน่วยนะครับครูอยากจะให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศนะครับลองทำแบบฝึกหัดทั้ง2แบบฝึกหัดนี้นะครับสำหรับนักเรียนที่ทำไม่ทันนะครับสามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะครับและให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องนะครับและให้คำแนะนำในครั้งถัดไปครับ

ครับหลังจากที่นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดแล้วนะครับต่อไปครูอยากจะให้นักเรียนลองร่วมกันสรุปความรู้ที่เราได้รับในวันนี้นะครับมาสรุปความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะครับเริ่มต้นนะครับครูได้สอนเกี่ยวกับการเขียนนะครับการเขียนสัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์ของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับเราจะต้องเขียนจุดยอดที่สมในกันให้อยู่ในลำดับเดียวกันนะครับโดยจะต้องให้ความสำคัญกับลำดับของตัวอักษรที่กำกับอยู่นะครับซึ่งลำดับของตัวอักษรที่กำกับอยู่นะครับจะต้องแสดงการจับคู่ระหว่างมุมและด้านของคู่ที่สมในกันนะครับโอเคนะต่อไปนะครับถ้ารูปหลายเหลี่ยม2รูปคล้ายกันแล้วนะครับรูปหลายเหลี่ยม2รูปคล้ายกันจะต้องมีกี่เงื่อนไขนะครับมีอยู่2เงื่อนไข

0: เงื่อนไขแรกคือขนาดของมุมนะครับจะต้องเท่ากันเป็นคู่ทุกคู่นะครับและอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่จะต้องเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับอันนี้ขอเน้นย้ำนะครับสำหรับรูปหลายเหลี่ยมนะครับรูปสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมนะครับเป็นต้นไปนะครับจะต้องมี2เงื่อนไขนะครับและข้อที่3นะครับสำหรับการพิจารณารูปหลายเหลี่ยม2รูปใดๆนะครับว่าจะเป็นรูปที่คล้ายกันหรือไม่นะครับจะต้องพิจารณาให้ครบกี่เงื่อนไขนะ2เงื่อนไขนะครับสำหรับรูปหลายเหลี่ยมอันนี้เน้นย้ำจริงๆว่าต้องพิจารณาให้ครบ2เงื่อนไขนะครับก็คือมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ทุกคู่และอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่จะต้องเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับต้องพิจารณา2เงื่อนไขนี้นะครับสำหรับการที่เราจะนำไปใช้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันเนี่ยนะครับเราสามารถนำความรู้เกี่ยวกับรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับมาช่วยในการหาขนาดของมุมหรือหาความยาวของด้านของรูปหลายเหลี่ยมที่ขาดหายไปได้นะครับโดยอาศัยเรื่องความคล้ายนะครับต่อไปนะครับสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปเนี่ยเราจะพิจารณาเรื่องของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันบ้างแล้วนะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนในครั้งถัดไปจะเป็นเรื่องรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน1นะครับสำหรับรูปสามเหลี่ยมนะครับก็เป็น1ในรูปหลายเหลี่ยมเหมือนกันซึ่งรูปสามเหลี่ยมมีด้านกี่ด้านนะมีด้านอยู่3ด้านมีมุมอยู่กี่มุมมีมุมอยู่3มุมนะครับเราจะพิจารณากันว่ารูปสามเหลี่ยมเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องพิจารณาครบทั้ง2เงื่อนไขหรือไม่นะครับสำหรับเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับจะเป็นใบกิจกรรมที่2เรื่องสำรวจรูปสามเหลี่ยมนะครับเหมือนเดิมนะครับครูอยากให้นักเรียนนำไม้โปรแทคเตอร์หรือครึ่งวงกลมและไม้บรรทัดมาด้วยนะครับแบบฝึกหัดที่4เรื่องรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน2แบบฝึกหัดที่5รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน3และบัตรภาพรูปสามเหลี่ยมแบบต่างๆนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับก่อนที่เราจะจบในคาบนี้นะครับครูอยากจะให้นักเรียนทบทวนเรื่องรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันก่อนนะครับว่าจะต้องมีทั้งหมด2เงื่อนไขก็คือมีขนาดของมุมเท่ากันคู่เป็นคู่ทุกคู่และอัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันนะครับจะต้องเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบสาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9

0: บกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูผู้ควบคุมอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูกวางค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์ซึ่งในครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสะท้อนกลับหมดนะคะไปแล้วแล้ววันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้ออะไรกันนั้นมาดูกันเลยค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการหักเหของแสงค่ะผ่านเลนส์นะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะหลังจากที่เรียนจบแล้วนักเรียนจะต้องอธิบายการหักเหของแสงเนี่ยผ่านเลนส์ได้ก่อนหน้านี้เราเรียนเกี่ยวกับการหักเหของแสงมาแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะลองดูว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวกลางนะคะเลนส์นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือการหักเหอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้ได้เรียนรู้กันนะคะเอาละค่ะจากภาพนี้นะคะนักเรียนครูเนี่ยนำมาจากในข่าวค่ะที่ฮือฮานะคะในโซเชียลอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะคะเป็นข่าวเตือนภัยนะคะวางขวดน้ำไว้ในรถเสี่ยงทำให้ไฟไหม้ทั้งคันนะคะภาพนี้คือเป็นภาพจากสถานการณ์จริงเลยนะคะขวดน้ำที่วางอยู่ในรถนะคะนักเรียนเอาล่ะข่าวนี้นะคะเป็นข่าวเตือนภัยซึ่งผู้ที่ให้ข้อมูลนะคะก็เป็นช่างค่ะที่อยู่ในอู่ซ่อมรถนะคะโดยเขาได้เล่าว่าลูกค้าได้นำรถมาซ่อมนะคะซึ่งคิวในอู่ซ่อมรถเนี่ยมันมีคิวลูกค้าท่านอื่นอยู่ช่างท่านนี้ก็เลยได้ให้ลูกค้านำรถไปจอดนะคะที่ฝั่งตรงข้ามกับร้านนะคะเวลาผ่านไปประมาณ 5-10 นาทีค่ะช่างคนนั้นก็พบว่าขณะที่เขากำลังจะไปย้ายที่จอดรถนะคะของรถลูกค้าเขาพบว่าสังเกตเห็นเนี่ยมีควันค่ะออกมาจากตัวรถคันนั้นนะคะมีควันพวยพุ่งออกมานะคะจากรถคันที่จอดอยู่นะคะซึ่งจอดไว้เพียงแค่ 5-10 นาทีเองนะคะนักเรียนตอนแรกนะคะช่างก็ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวนะคะว่า

คิดว่าเป็นควันบุหรี่ที่ลูกค้าเนี่ยอาจจะลืมตัวบุหรี่ไว้ในรถแล้วก็เลยเห็นเป็นควันแต่พอเปิดประตูเข้าไปในรถค่ะเขาพบว่าควันนะคะแล้วก็รอยไหม้มันมีรอยไหม้เกิดขึ้นด้วยไม่ได้เกิดจากบุหรี่ค่ะนักเรียนในภาพนะคะช่างก็ได้ชี้ให้เห็นจุดนะคะบริเวณเบาะนะคะของรถว่ามีรอยนะคะที่เป็นรอยไหม้ในลักษณะแบบนี้นักเรียนเห็นไหมคะเห็นภาพไหมคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะนักเรียนลองดูเห็นไหมเขาวางขวดน้ำไว้ในรถด้วยนะคะองค์ประกอบในภาพนี้แล้วก็เห็นรอยไหม้แต่ไม่ได้เกิดจากบุหรี่นะคะคำถามชวนคิดค่ะจากสถานการณ์ที่เล่ามาทั้งหมดนี้อะไรคือต้นเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้เพราะเหตุใดคะนักเรียนคิดว่าอะไรทำให้เกิดรอยไหม้แล้วก็ควันเกิดขึ้นบนรถนักเรียนคิดว่าเป็นอะไรทางนี้นะคะห้องนักเรียนห้องต้นทางบอกว่าน่าจะเป็นแสงกับขวดน้ำแล้วทีนี้ห้องปลายทางล่ะเป็นอย่างไรบ้างคิดว่ายังไงนะคะแล้วถามต่อนะคะนักเรียนคิดว่าเพราะอะไรการที่เราวางขวดน้ำไว้ในรถเนี่ยมันถึงทำให้เกิดไฟไหม้บริเวณเบาะรถได้นี่คิดว่าเพราะอะไรคะบนรถก็มีแค่ขวดน้ำนะที่บรรจุน้ำอยู่แล้วก็จอดรถวางไว้กลางแจ้งนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะอะไรอันนี้นะคะเราให้นักเรียนลองคบคิดไปพร้อมกันนะคะทั้งนักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ต้นทางนะว่าเพราะอะไรนะการที่เราแค่วางขวดน้ำที่บรรจุน้ำไว้ในรถเนี่ยมันถึงเกิดไฟไหม้เลยนะคะแล้วทีนี้นักเรียนคิดต่อสิว่าถ้าเราวางขวดน้ำไว้ในรถที่จอดอยู่กลางแดดจะทำให้เกิดไฟไหม้ทุกครั้งหรือไม่เพราะเหตุใดนักเรียนคิดว่าทุกครั้งไหมไม่ทุกครั้งนักเรียนเคยวางขวดน้ำไว้ในรถไหมคะเคยแล้วเกิดไฟไหม้ไหมไม่แสดงว่าคำถามข้อนี้เนี่ยเราเปรียบเทียบกับตัวเองกับสถานการณ์เอาแสดงว่ามันอาจจะไม่ใช่ทุกครั้งหรือเปล่าเอาละนะคะในวันนี้นะคะนักเรียนครูเนี่ยจะให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการหักเหของแสงนะคะผ่านเลนเพื่อที่จะไปอธิบายตัวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะคะเกี่ยวกับการวางขวดน้ำไว้ในรถแล้วมีรอยไหม้นะคะแต่ต้องศึกษากิจกรรมนี้ก่อนนะคะการหักเหผ่านการหักเหของแสงผ่านเลนค่ะซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมได้จาก www.dltv.ac.th นะคะก่อนที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมกันนั้นนะคะครูมีคำถามอยู่3ข้อด้วยกันคำถามข้อแรกนะคะถามว่ากิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรข้อที่2เลนที่ใช้ในกิจกรรมที่1มีกี่ประเภทอะไรบ้างและนักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะศึกษาตัวใบกิจกรรมนะคะที่1นี่นะคะเรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนและตัวใบความรู้ค่ะเรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนเช่นเดียวกันเพื่อที่จะตอบคำถามครูให้ได้ว่าเลนที่เราใช้ในกิจกรรมนี้เนี่ยมีกี่แบบแล้วอะไรบ้างนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางศึกษาตัวใบกิจกรรมและใบความรู้ได้เลยค่ะลงมือเลยค่ะ

0: าละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะศึกษาตัวใบกิจกรรมแล้วก็รวมถึงใบความรู้เพื่อจะตอบคำถามทั้ง3ข้อที่ครูได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะมาดูคำถามข้อแรกกันก่อนนะคะสำหรับคำถามข้อแรกถามว่ากิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรตัวแทนห้องต้นทางคนไหนจะตอบครูกวางดีคะยกมือเลยค่ะยกแล้วนะคะจากกลุ่มที่3เรามาดูกันดีกว่าว่าเพื่อนเราศึกษาแล้วเข้าใจว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรมาฟังกันเลยค่ะ
1: การหักเหของแสงผ่านเลนครับ
0: การหักเหของแสงผ่านเลนอัปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3ก็สำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนนั่นเองนะคะมาดูกันที่คำถามข้อที่2ค่ะเลนที่ใช้ในกิจกรรมมีกี่ประเภทอะไรบ้างนะคะเราได้ศึกษาทั้งตัวใบกิจกรรมรวมถึงตัวใบความรู้แล้วนะคะเราตอบได้ไหมว่าเลนที่ใช้ในกิจกรรมนี้เนี่ยมีกี่ประเภทอะไรบ้างอ่ะห้องต้นทางคนไหนจะเป็นคนตอบยกมือเลยค่ะยกแล้วนะคะจากกลุ่มที่5นะคะมาฟังคำตอบของเพื่อนกันค่ะ
2: มี2ประเภทค่ะเป็นเลนนูนกับเลนเว้าค่ะ
0: มี2ประเภทคือเลนนูนกับเลนเว้านะคะอ่ะปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่5เอาละค่ะสำหรับเลนที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้นะคะก็มี2ประเภทค่ะก็คือเลนนูนและเลนเว้านะคะตรวจสอบความเข้าใจกันหน่อยนะคะเลนนูนหรือเลนเว้าครูมีภาพเลนมาทั้งหมด6ภาพด้วยกันนะคะตอนนี้เราได้ศึกษาแล้วนะคะว่ากิจกรรมนี้จะใช้เลนนูนแล้วก็เลนเว้าแต่เราสามารถจำแนกได้หรือเปล่าว่าหมายเลขใดคือเลนนูนหมายเลขใดคือเลนเว้าได้ไหมคะถ้าเป็นเอาเลนนูนก่อนหมายเลขอะไรบ้างคะนักเรียน2 5แล้วก็6นะคะแล้วถ้าเป็นเลนเว้าล่ะคะ1 3 4นะคะมาดูกันนะคะสำหรับเลนนูน2 5 6ถูกต้องค่ะเอาปรบมือให้ตัวเองนะคะเลนนูนนะคะจะมีลักษณะเป็นยังไงคะจะมีลักษณะที่ตรงกลางเนี่ยจะหนาถูกต้องไหมคะแล้วขอบจะเป็นบางกว่านะส่วนเลนเว้าล่ะคะเป็นยังไงเลนเว้าก็คือหมายเลข1 3แล้วก็4นะคะตัวเลนเว้าตรงกลางจะเป็นยังไงคะจะบางแล้วตรงขอบจะหนานะคะเอาล่ะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับตัวเลนเว้าแล้วก็เลนนูนเนาะแล้วกิจกรรมนี้เราจะต้องทํากิจกรรมอย่างไรคะนักเรียนกิจกรรมนี้ต้องทำกิจกรรมอย่างไรตัวแทนจากกลุ่มที่4ยกมือแล้วนะคะเรามาฟังเพื่อนดีกว่าค่ะว่าเพื่อนเข้าใจว่ากิจกรรมนี้ต้องทำอะไรบ้างมาฟังกันค่ะ
3: สำหรับขั้นตอนแรกนะครับให้เราลากเส้นตรง2เส้นครับตั้งฉากกับกระดาษครับผมแล้วหลังจากนั้นวางเลนนูนตามแนวเส้นตรงครับซึ่งจะเป็นเส้นกึ่งกลางเลนครับผมโดยให้จุดกึ่งกลางของเลนเนี่ยทับจุดตัดของเส้นตรงนั้นพอดีครับขั้นตอนที่2นะครับให้จัดกองแสงโดยใช้แผ่นช่องแสง3ช่องครับเพื่อที่จะได้แสงขนาด3เส้นครับตกกระทบนูนโดยลำแสงขนาด3เส้นนะครับตกกระทบกับเลนนูนโดยให้ลำแสงขนาดกับเส้นตรงเส้นที่2ดังภาพครับหลังจากนั้นก็สังเกตแนวรังสีของแสงที่เข้าและออกจากเลนนูนแล้วก็ปฏิบัตินี้เช่นเดียวกับข้อที่3ครับปฏิบัติข้อนี้เหมือนกับข้อที่2ครับแต่ว่าเปลี่ยนจากเลนนูนเป็นเลนเว้าครับผม
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนจากกลุ่มที่4ค่ะถ้าเกิดว่าอย่างที่เพื่อนของเราตอบเรามาสรุปว่าเราต้องทำกิจกรรมนี้อย่างไรหลักการก็คือเราจะต้องฉายแสงนะคะให้ขนานนะคะสายแสงขนานเนี่ยให้ตกกระทบเลนนูนและเลนเว้าสังเกตการหักเหของแสงที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อแสงเนี่ยผ่านตัวเลนทั้งสองแบบก็คือเลนนูนกับเลนเว้านะคะแล้วจากนั้นมาที่คำถามข้อที่4นะคะสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรสำหรับสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลนะคะเน้นย้ำว่าในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะต้องสังเกตแนวของรังสีตกกระทบนะคะและรังสีหักเหนะคะว่ามันเป็นอย่างไรเปรียบเทียบกันนะคะเมื่อใช้ตัวเลนนูนและเลนเว้านั่นเองค่ะ นักเรียนอันนี้คือแนวทางว่าเราเนี่ยจะต้องทำกิจกรรมนี้รวมถึงสังเกตอย่างไรให้ได้ผลที่ถูกต้องนะคะในภาพนี้นะคะครูมีคำถามว่าแสงเนี่ยเกิดการหักเหกี่ครั้งบริเวณใดบ้างเราดูไปพร้อมกันเลยนะคะในภาพแรกนะคะจะเป็นการหักเหผ่านตัวเลนอะไรคะภาพแรกภาพทางซ้ายมือของนักเรียนเลนอะไรคะเลนนูนถูกต้องไหมคะส่วนภาพที่สองเป็นเลนอะไรคะเลนเว้าถูกต้องค่ะนักเรียนสำหรับเลนนูนและเลนเว้านะคะเราถามก่อนว่านักเรียนคิดว่าแสงเนี่ยมันหักเหกี่ครั้งแสงมันหักเหเมื่อมีการเปลี่ยนตัวกลางใช่ไหมคะทำให้แสงเนี่ยมันมีอัตราเร็วเนี่ยที่เคลื่อนที่อัตราเร็วที่มากขึ้นหรือว่าน้อยลงทีนี้ถ้าเราสังเกตดีๆเราจะพบว่าแสงเนี่ยมันออกมาจากกล่องแสงมันจะต้องผ่านตัวกลางที่เป็นอากาศก่อนใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะทุกคนดูบนหน้าจอมันผ่านอากาศแล้วมันก็มากระทบตัวเลนนี่คือจุดแรกจุดที่หนึ่งที่ครูใส่หมายเลขเอาไว้ถูกต้องไหมคะจุดแรกส่วนจุดที่สองคือเมื่อแสงเนี่ยมีการออกจากตัวเลนนูนแล้วก็เลนเว้าออกมาสู่อากาศแสดงว่ามันมีการหักเหทั้งหมดเนี่ยสองครั้งถูกต้องไหมแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากเลนของเราบางมากเพื่อความสะดวกเราจะสมมุติว่าแนวกลางแนวกึ่งกลางเลนจะเป็นแนวหักเหนะคะเพราะว่าเราจะถือว่าเลนเราเนี่ยมันบางมากเพื่อความสะดวกเราจะใช้เราจะสมมุติว่าแนวกึ่งกลางเลนเนี่ยเป็นแนวหักเหแบบนี้ดังนั้นเนี่ยแนวทางในการบันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะนักเรียนเราจะให้นักเรียนเนี่ยวาดแนวการเคลื่อนที่ของแสงโดยให้แสงหักเหบริเวณแนวกึ่งกลางเลนดังภาพเห็นไหมจากเมื่อกี้ภาพเมื่อกี้ที่ครูกวางเนี่ยให้ดูว่ามันมีการหักเหสองครั้งแต่เราจะถือว่าเลนของเราบางมากเลยสมมุติว่าให้ตัวเราให้ตัวแนวการเคลื่อนที่ของแสงค่ะแล้วก็ให้นักเรียนวาดตรงนี้ค่ะเป็นการหักเหแค่ครั้งเดียวก็พอนะคะเป็นภาพแบบนี้โอเคไหมคะเอาล่ะตอนนี้นักเรียนพอเข้าใจไหมคะแนวทางในการทำกิจกรรมของเราเราจะใช้แนวนะคะตรงแนวตรงกลางเนี่ยนะคะกึ่งกลางเลนเป็นจุดที่มีการหักเหของแสงหรือมีการเปลี่ยนนะคะทิศทางของการเคลื่อนที่ของแสงดังนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะกิจกรรมนี้นักเรียนจะต้องบันทึกผลการทำกิจกรรมลงในใบงานที่1เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์ค่ะสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้จาก www.dltv.ac.th เลยนะคะตอนนี้นักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วตื่นเต้น
0: ตอนนี้ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะน่าจะทำกิจกรรมแล้วก็เก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมกันดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรอ่ะตัวแทนห้องต้นทางกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนตอบแล้วก็นำเสนอดีคะกลุ่มที่หนึ่งนะคะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนของเราก่อนนะคะ
1: เรนูนะคะรังสีหักเหจะหักเหเข้ามารวมกันอยู่ที่จุดๆหนึ่งค่ะส่วนเลนเว้านะคะรังสีหักเหจะเบนออกจากกันค่ะ
0: โอเคค่ะปรบมือให้กับผลการสังเกตของกลุ่มที่หนึ่งหน่อยนะคะดีมากเลยนะคะให้รายละเอียดได้ชัดเจนดีนะคะเอาละค่ะสำหรับคำถามท้ายกิจกรรมนะคะคำถามแรกครูถามว่าเมื่อเราฉายแสงขนานให้ตกกระทบเลนูนแสงจะเกิดการหักเหอย่างไรเรานำผลการทำกิจกรรมของเรามาตอบคำถามข้อนี้นะคะรวมถึงอาจจะใช้ที่เพื่อนนำเสนอเมื่อกี้นะคะข้อมูลของเพื่อนเนี่ยมาลองตอบคำถามข้อนี้ดูซิว่ามันหักเหยังไงมันหักเหยังไงคะนักเรียนหักเหยังไงคะเลนูนก่อนนะคะเลนูนเป็นยังไงคะจากที่เราทำอะคะแสงมันเป็นยังไงคะเมื่อมันกระทบเลนูนแล้วก็ทะลุผ่านออกมาสู่อากาศลำแสงรังสีหักเหเนี่ยมันเป็นยังไงคะมันหักเหมารวมกันใช่ไหมคะที่จุดเดียวในลักษณะเหมือนภาพที่ครูได้โชว์ไว้นะคะคือเมื่อเรานะคะฉายแสงขนานกับเส้นตรงเส้นที่สองให้ตกกระทบเลนูนแสงที่หักเหผ่านเลนูนนะคะจะหักเหไปรวมกันที่จุดหนึ่งบนเส้นตรงเส้นที่สองหลังเลนถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ปิดไฟนะคะหรือแสงของเราเนี่ยไม่ได้ชัดเจนมากมันอาจจะยังไม่ได้เห็นจุดที่มันมาตัดกันหรือมารวมกันชัดเจนนะคะเราก็ลองต่อแนวรังสีหักเหออกมาได้เราจะพบว่ามันจะมารวมกันที่จุดหนึ่งค่ะโอเคค่ะต่อไปคำถามข้อต่อไปนะคะเมื่อฉายแสงขนานให้ตกกระทบเลนเว้าแสงจะเกิดการหักเหยังไงคะเป็นยังไงคะในการทดลองของเรามันรวมกันที่จุดหนึ่งไหมคะไม่แต่มันมีลักษณะที่แตกต่างออกไปเป็นยังไงคะกระจายออกนะคะเป็นเหมือนภาพที่ครูได้นำมาให้ดูบนนี้ไหมเป็นอย่างนี้นะคะเมื่อแสงขนานกับเส้นตรงเส้นที่สองค่ะตกกระทบเลนเว้าแสงที่หักเหผ่านเลนเว้าจะหักเหในลักษณะการกระจายออกค่ะนักเรียนทีนี้ครูมีคำถามเพิ่มเติมให้นะคะเมื่อเราต่อแนวรังสีหักเหนะคะจากเลนเว้าแนวรังสีที่ต่อออกไปจะตัดกันหรือไม่อย่างไรแนวรังสีหักเหจากเลนเว้าภาพนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราต่อแนวรังสีหักเหออกไปอีกต่อไปเรื่อยๆทั้ง3เส้นเลยนะคะมันจะตัดกันไหมนี่คือคำถามของเขาค่ะว่าแนวรังสีมันจะตัดกันไหมคะตัดกันไหมนักเรียนไม่ตัดกันถูกต้องเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราต่อออกไปเนี่ยมันก็ไม่ตัดกันถูกต้องไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราต่อแนวรังสีหักเหไปในลักษณะตรงกันข้ามคือต่อออกไปนะคะบริเวณด้าน

0: ่หน้าเลนหน้าเลนนะคะครูใช้เส้นประเพราะมันเป็นเส้นสมมุติถูกไหมเพราะถ้าเกิดว่าแสงจริงไม่ตัดใช่ไหมคะด้านหลังเลนนี่ไม่ตัดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราต่อแนวรังสีไปด้านหน้าเลนเราจะพบลักษณะเป็นแบบนี้มันจะมีการตัดกันที่ตำแหน่งหนึ่งบนเส้นตรงเส้นที่สองหน้าเลนค่ะอันนี้สำหรับเลนเว้านะคะต่อไปเมื่อเราฉายแสงขนานให้ตกกระทบเลนนูนและเลนเว้าแสงหักเหที่เกิดขึ้นเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะขอตัวแทนตอบ1คนค่ะจากผลการทำกิจกรรมของเราเนี่ยลักษณะของแสงหักเหนะคะจากเลนนูนแล้วก็เลนเว้ามันเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันคะแสงหักเหแตกต่างหรือเหมือนกันแตกต่างกันแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวให้กลุ่มที่1ยกมือใช่ไหมคะเมื่อกี้ลองบอกเหตุผลหรือเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันต่างกันยังไงเอามาฟังกันค่ะ
1: แตกต่างกันครับเพราะว่าเลนูนนะครับรังสีหักเหจะมารวมกันครับส่วนเลนเว้าครับรังสีจะหักเหเบนออกครับ
0: โอเคค่ะปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่1นะคะเมื่อแสงนะคะขนานกับเส้นตรงเส้นที่2เราดูภาพเปรียบเทียบนะคะให้กระทบเลนนูนและเลนเว้านะคะแสงที่เกิดขึ้นมันจะหักเหในลักษณะที่แตกต่างกันนะคะนักเรียนซึ่งถ้าเกิดว่าเราเห็นภาพเนาะเราจะพบว่าเลนนูนมันจะทำให้แสงเนี่ยมันมารวมกันที่จุดๆนึงส่วนเลนเว้าเนี่ยจะกระจายออกเรามาดูส่วนประกอบของเลนนูนกันดีกว่านะคะจริงๆนักเรียนก็ได้ศึกษาในใบความรู้แล้วเบื้องต้นนักเรียนลองดูนะคะเลนนูนเนี่ยมันจะมีจุดกึ่งกลางเลนนะคะก็คือจุดโอค่ะที่อยู่กึ่งกลางระหว่างผิวโค้งนะคะของวงกลมเนี่ยทั้งสองวงนะคะและมีจุด C จุด C เนี่ยจะเป็นศูนย์กลางความโค้งนะคะของผิวทั้งสองของเลนเน้นย้ำนะคะนักเรียนสังเกตมันจะมีเส้นตรงนะคะที่ผ่านจุด C แล้วก็จุด O เห็นไหมคะมันจะมีเส้นตรงเส้นหนึ่งที่ผ่านจุด C แล้วก็จุด O เราจะเรียกมันว่าแกนมุกสำคัญค่ะเราจะเรียกมันว่าแกนมุกสำคัญนะคะและเมื่อแสงเนี่ยนะคะขนานกับเส้นแกนมุกสำคัญนะคะตกกระทบเลนนูนที่ตำแหน่งอื่นๆรังสีของแสงเนี่ยจะไปตัดกันที่จุดๆนึงนักเรียนเห็นไหมคะมันจะไปตัดกันที่จุดๆนึงนะคะอีกด้านนึงของเลนบนเส้นแกนมุกสำคัญนี่จุดสีแดงนี้เราจะเรียกมันว่าจุดโฟกัสของเลนนูนจุดสีแดงนี้นะคะก็จะเรียกว่าจุดโฟกัสของเลนนูนนี่นะคะที่แสงมันมาตัดกันเหมือนที่นักเรียนเห็นในกิจกรรมนะคะมาดูที่เลนเว้ากันบ้างนะคะสำหรับส่วนประกอบของเลนเว้านะคะตรงนี้นะคะเลนเว้านะคะก็จะมีลักษณะที่มันก็เป็นนะคะเลนที่เมื่อเราเนี่ยฉายแสงขนานกับแกนมุกสำคัญตกกระทบเลนเว้ารังสีของแสงจะกระจายออกกระจายออกนะคะไปอีกด้านหนึ่งของเลนหรือว่าด้านหลังเลนนะคะทำให้รังสีเนี่ยมันไม่ตัดกันเลยไม่ว่าเราจะต่อไปเรื่อยๆก็ไม่ตัดกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราต่อแนวรังสีหักเหของแสงไปด้านหน้าของเลนเราจะพบว่ามันจะมีการไปตัดกันนะคะที่จุดหนึ่งค่ะบนแกนมุกสำคัญซึ่งเราเรียกว่าจุดโฟกัสของเลนเว้าค่ะทีนี้เราลองมาดูเชื่อมโยงกับเรื่องราวที่เราได้คุยไว้ในต้นชั่วโมงเกี่ยวกับข่าวเตือนภัยการวางขวดน้ำไว้ในรถเสี่ยงทำให้ไฟไหม้ทั้งคันนักเรียนลองเชื่อมโยงดูซิกับข่าวนี้นะคะว่าเราตอบได้หรือยังจากสถานการณ์นี้เนี่ยอะไรคือต้นเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้เพราะเหตุใดนักเรียนพอจะรู้สาเหตุหรือยังคะรู้แล้วนะคะน่าจะเป็นที่อะไรคะขวดน้ำใช่ไหมคะแล้วขวดน้ำเนี่ยมันทำให้เกิดรอยไหม้ตรงเบาะได้ยังไงคะ
2: เพราะว่า
0: ขวดน้ำมันมีลักษณะเป็นยังไงมันมีลักษณะเหมือนตัวเลนที่เราได้ทำกิจกรรมในวันนี้แต่เป็นเลนประเภทไหนคะเลนนูนนะคะขอตัวแทนตอบสักหนึ่งคนในห้องต้นทางว่าเพราะอะไรเราถึงคิดว่าเลนนูนเนี่ยมันทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะคะทำไมขวดน้ำถึงทำให้เกิดไฟไหม้ได้ ขอตัวแทนห้องทาง1คนใครก็ได้ค่ะยกมือเลยค่ะยกแล้วจากกลุ่มที่2เรามาฟังกันนะคะ
2: เนื่องจากขวดน้ำเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับเลนส์นูนค่ะจึงทำให้แสงที่ไปกระทบเนี่ยหักเหไปรวมกันที่จุดๆนึงเลยทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นได้ค่ะ
0: ขอบคุณมากปรบมือดังๆให้กลุ่มที่2ค่ะนะคะขวดน้ำพลาสติกนะคะนักเรียนมันเปรียบเสมือนตัวเลนนูนอย่างที่เพื่อนเราบอกเลยนะคะเมื่อถูกแสงจากดวงอาทิตย์นะคะเคลื่อนที่ผ่านมันจะเกิดการรวมแสงไปที่จุดๆนึงซึ่งก็คือจุดโฟกัสทำให้วัสดุในรถนะคะที่อยู่ตรงโดนตรงจุดโฟกัสเนี่ยมันร้อนถ้าเกิดว่าเราจอดไว้กลางแจ้งนานๆก็จะทำให้ร้อนจัดจนเกิดการละลายหรือเผาไหม้ได้คำถามถัดไปคือนักเรียนคิดว่าเราสามารถวางขวดน้ำในรถได้หรือไม่อย่างไรอย่างปลอดภัยยังวางขวดน้ำได้อยู่ไหมอ่ะได้แล้วเราจะวางยังไงดีคะวางยังไงดีนักเรียนให้ไม่เกิดเหตุเหมือนในข่าวเตือนภัยอันนี้ขอตัวแทนจากกลุ่มที่4ไหนลองตอบคุณกวางหน่อยสิคะว่าเราจะวางขวดน้ำในรถได้หรือไม่แล้วเราจะวางยังไงลองดูค่ะเรามาดูไอเดียหรือความเห็นจากเพื่อนกลุ่มที่4กันนะคะ
3: วางไว้ตรงจุดที่ไม่มีแดด
0: วางไว้ตรงจุดที่ไม่มีแดดแล้วถ้าเกิดจำเป็นจริงๆเราจะทำยังไงดีคะจิ๊กซอ
3: เอาผ้าคลุม
0: เอาผ้าคลุมอันนี้จิ๊กซอก็ป้องกันอย่างดีเลยนะคะเอาปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะอันนี้นะคะเราก็วางได้ค่ะนักเรียนแต่เราไม่ควรจะวางในบริเวณที่โดนแสงใช่ไหมคะเหมือนที่เพื่อนเราบอกว่าจอดรถไว้ในร่มนะคะแต่ถ้าจำเป็นจริงๆนะคะเราอาจจะต้องแบบไม่วางขวดน้ำเนี่ยไว้ใกล้วัสดุที่ติดไฟง่ายเช่นผ้าหนังเทียมหรือว่ากระดาษนะคะดังนั้นเมื่อกี้ที่เพื่อนเราตอบว่าเอาผ้าคลุมไว้เนี่ยก็อาจจะยังป้องกันได้ไม่เต็มร้อยเพราะว่าจุดโฟกัสก็จะไปอยู่ที่ผ้าแล้วก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาที่สะดวกหรือและปลอดภัยจริงๆก็อาจจะต้องวางให้ห่างจากพวกวัสดุที่ติดไฟง่ายหน่อยนะคะเอาละค่ะต่อไปนอกจากขวดน้ำแล้วเนี่ยมันมีวัสดุอื่นๆในชีวิตประจำวันอะไรอีกบ้างที่มีสมบัติคล้ายเลนมีอะไรอีกบ้างขอตัวแทนตอบสักหนึ่งคนใครดีคะกลุ่มที่4นะคะยกมือแล้วนะคะนอกจากขวดน้ำแล้วมันมีวัสดุอื่นในชีวิตประจำวันอีกไหมที่มีสมบัติคล้ายเลนมาฟังกันค่ะ
4: ก็จะเป็นแว่นขยายครับหรือว่าจะเป็นแว่นหลอดไฟเปล่าๆครับอะไรอย่างนี้ที่ขยายได
0: ้โอเคค่ะปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4ด้วยค่ะนะคะนอกจากขวดน้ำแล้วมันก็มีวัสดุอื่นๆอีกนะคะเหมือนที่เพื่อนเราตอบก็อย่างเช่นแว่นขยายอย่างนี้นะคะหรืออาจจะเป็นแว่นสายตานะคะแบบนี้นั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับหลักการทำงานของมันในชั่วโมงถัดๆไปค่ะดังนั้นวันนี้นะคะเราจึงสรุปบทเรียนนะคะได้ว่าเลนนะคะคือตัวกลางโปร่งใสที่ทำหน้าที่รวมแสงหรือกระจายแสงโดยแบ่งเป็นเลนนูนและเลนวาล์วค่ะเลนนูนเนี่ยจะทำหน้าที่รวมแสงนะคะนักเรียนถ้าแสงขนานที่แกนถ้าแสงขนานกับแกนมุกสำคัญตกกระทบเลนนูนแสงขนานจะหักเหและไปตัดกันที่จุดๆหนึ่งนะคะด้านหนึ่งของเลนบนแกนมุกสำคัญเรียกว่าจุดโฟกัสของเลนนูนนะคะส่วนนี่ก็คือภาพนะคะเพิ่มเติมนะคะนักเรียนเรารู้จักจุดโฟกัสของเลนนูนแล้วเห็นไหมคะคือจุดสีแดงเราดูระยะทางจากจุดโฟกัสของเลนนูนนะคะถึงจุดโอเห็นไหมคะจุดโอจุดโอเราเรียกว่าจุดกึ่งกลางเลนระยะจากจุดโอถึงจุดโฟกัสเราจะเรียกมันว่าความยาวโฟกัสอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ประโยชน์ของความยาวโฟกัสในชั่วโมงต่อๆไปนะคะนักเรียนและสำหรับเลนส์เวลนะคะมันจะทำหน้าที่กระจายแสงค่ะ ถ้าแสงขนานนะคะที่ขนานกับแกนมุกสำคัญตกกระทบเลนส์เว้าเราจะพบว่าแสงจะหักเหออกจากกันทำให้

ให้มันไม่ตัดกันนะคะแต่ถ้าเราต่อแนวรังสีนะคะของแสงที่หักเหออกมาด้านหน้าเลนเราจะพบว่าแนวเหล่านี้จะไปตัดกันที่จุดหนึ่งบนแกนมุกสำคัญเราเรียกมันว่าจุดโฟกัสเสมือนของเลนเว้าค่ะดังภาพนี้เลยนะคะเห็นไหมคะว่าแสงเส้นสีแดงคือรังสีที่หักเหออกไปใช่ไหมคะดูจากลูกศรแต่ถ้าเกิดว่าเราต่อแนว

0: านะคะซึ่งถ้าเราดูระยะระหว่างจุดโฟกัสคือจุดสีแดงมายังจุดโอหรือจุดกึ่งกลางเลนเราจะเรียกระยะตรงนี้ว่าความยาวโฟกัสค่ะนี่นะคะดังนั้นนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะได้นำความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้มาเรียนเกี่ยวกับเรื่องภาพจากเลนส์ค่ะสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมที่1เรื่องภาพจากเลนส์และใบงานที่1เรื่องภาพจากเลนส์ค่ะสามารถดาวน์โหลดเอกสารเหล่านี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะครูก็ได้ฟังเนื้อหาเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์นะคะก่อนหมดชั่วโมงอย่าลืมเก็บของเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราพบว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหูแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อยางอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้2ครั้งต่อวันก็ดีนะครับ

ส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์นึงเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่กรงนึงนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อให้ปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักนึงแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจนะว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกิดกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดนึงที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอเมื่อเขาเกาะคอนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะ

รวมๆของนกที่ป่วยครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะว่าถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รีณฐาอัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
1: 泰拳是一种历史悠久的格斗与自卫术历史证据证实泰拳在各个时代都与泰国人民相伴相随这种自卫术训练能够优秀地将身体的各个部位用作武器具体包括双手双脚双膝双肘和头部总共九个部位这门武术被称为九种武器泰拳一直广受欢迎并代代相传最终成为泰国的国家运动和一项国际性运动泰拳吸引了来自世界各地的观众和习练者使得泰拳得以广泛传播在国际上享有盛誉并为泰国引得了极大的声誉2010年7月30日泰国文化部下属的文化促进厅宣布将泰拳登记为国家文化智慧遗产此举旨在促进人们对其价值的认识并弘扬泰国祖先的知识与智慧2011年5月3日泰国内阁通过决议批准将每年的2月6日定为泰拳日宋德帕山佩巴士极广为人知的胡王是一位泰拳造诣得到过人的泰国君主他喜爱微服私访与普通民众进行拳击比赛他创造了泰拳的基本招式被称为虎王泰拳秘籍并利用泰拳艺术来保卫王国使其免于沦为外国殖民地从乡村的船台和寺庙的集市走向光芒照耀自四面八方的世界舞台泰拳传达了强大的泰式魅力它不仅能创造激动人心的刺激更通过每一个姿势和动作讲述着泰国的故事在本期节目中我们将带您回溯原点揭开历史的序幕各种格斗仪术从未被遗忘即使岁月变迁因为这就是泰拳一份泰国的荣耀遗产他仍在优雅地成长从未抛弃其根基曼谷还有一处地方它犹如一条大动脉滋养着泰国的格斗界那就是拉萨达木农拳击馆这个神奇的擂台诞生过世界冠军并传承泰拳仪术已逾70年这里不只是一个格斗擂台更是一所人生学校每一位拳手都带着荣誉和尊严踏上擂台他们的每一拳每一肘每一膝都是刻苦训练所凝结的决心和技艺在开始比赛的铃声敲响之前每一位拳手都会进行拜师舞这是一项充满精神与魔力的仪式旨在表达对师父和长辈的敬意并传承泰拳的精神在这个拳击场的每一个夜晚不仅有震耳欲聋的欢呼声和令人振奋的乐趣更是将泰国文化传播给了全世界的观众
2: Here is looking amazing yeah this feeling and this area and this like, atmosphere is like so cool yeah
1: 从过去到未来拉萨达木农拳击馆仍然屹立不倒作为一座光荣的拳击场它虽然古老却从未冷清因为它始终在不断发展进步从未忘记泰国自卫术的根基
3: 生命ของ Muay Thai Muay Thai ไม่ใช่แค่เป็นกีฬา Muay Thai คือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้มันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่า

0: ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูผู้ควบคุมอยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูกวางค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์ซึ่งในวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนั้นมาดูกันเลยค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้ในหัวข้อภาพจากเลนส์ค่ะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนจะต้องอธิบายภาพที่เกิดจากเลนส์ได้นะคะและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนจะต้องใช้ในวันนี้ก็คือการสังเกตภาพที่เกิดจากเลนส์เมื่อเราวางวัตถุไว้หน้าเลนส์ที่ตำแหน่งต่างๆค่ะซึ่งภาพที่วันนี้นักเรียนจะต้องสังเกตนะคะเราจะต้องสังเกตว่าภาพมีลักษณะแตกต่างจากตัววัตถุอย่างไรนะคะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กลงหรือว่าเท่าเดิมหรือมีภาพที่เป็นหัวตั้งหรือหัวกลับนะคะรวมถึงระยะภาพและระยะวัตถุด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องสังเกตแล้วก็รวบรวมในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนั้นนะคะเราเนี่ยต้องทบทวนกันก่อนว่าเรามองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราได้อย่างไรนักเรียนจำได้ไหมเราเรียนกันมาแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องคลื่นและแสงดังนั้นเนี่ยต้องตอบได้ว่าเรามองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวได้ยังไงมีแสงใช่ไหมคะแล้วมันเป็นอย่างไรคะแสงทำให้เรามองเห็นวัตถุต่างๆไหนขอตัวแทนห้องต้นทางตอบสักหนึ่งคนค่ะกลุ่มไหนดีคะกลุ่มที่1 นะคะคิวยกมือแล้วเพื่อนปลายทางมาฟังกันนะคะว่าเพื่อนจะตอบว่าอย่างไร
3: แสงตกกระทบกับวัตถุครับ
2: แสงตกกระทบกับวัตถุแล้วจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคะ
3: เกิดแสงที่เข้าแสงที่ดวงตาครับ
2: เมื่อแสงตกกระทบวัตถุแสงมันทะลุผ่านวัตถุมั้ยถ้าวัตถุนั้นเป็นวัตถุทึบแสง
3: ไม่
2: แต่มันจะเกิดอะไรขึ้นคะ
3: มันจะสะท้อนกลับ
2: สะท้อนแล้วสะท้อนมาที่
3: ดวงตา
2: ของเรานั่นเองปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่1 นะคะนี่นะคะก็เป็นหลักการนะคะการที่เราเนี่ยมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวได้เอาละเมื่อกี้เพื่อนเราพูดถึงการที่แสงไปตกกระทบวัตถุทึบแสงมาที่คำถามต่อไปนะคะคือเมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านเลนส์แสงจะมีการเคลื่อนที่อย่างไรเลนส์เนี่ยเป็นวัตถุทึบแสงไหมคะนักเรียนเป็นวัตถุทึบแสงไหมคะเลนที่เราทำกิจกรรมกันเมื่อครั้งที่แล้วมีเลนเว้าเลนนูนมันทึบแสงไหมคะการที่เราจะสังเกตว่ามันทึบแสงไหมมันเป็นวัตถุทึบแสงไหมคือแสงสามารถทะลุผ่านมา

0: ได้ดังนั้นมันเป็นวัตถุโปร่งใสค่ะนักเรียนเอาล่ะแล้วเมื่อแสงเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านเลนนักเรียนจำได้ไหมว่าแสงมันมีการเคลื่อนที่ยังไงหลังจากที่มันผ่านเข้าไปในเลนแล้วมันจะเป็นยังไงคะเพื่อนๆปลายทางว่ามันจะหักเหนะคะคำว่าหักเหก็คือแสงเนี่ยมันมีการเปลี่ยนทิศทางไปจากแนวเดิมใช่ไหมคะเอาละจากภาพนะคะก็คือผลการทดลองที่เราได้ในชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะเมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านเลนนะคะแสงเนี่ยจะเกิดการหักเหหรือเปลี่ยนแนวการเคลื่อนที่ภาพที่อยู่ทางขวามือของนักเรียนนะคะคือเมื่อแสงขนานเคลื่อนที่ผ่านเลนเว้าแสงนะคะจะเกิดการหักเหกระจายออกส่วนภาพทางซ้ายมือคือเมื่อแสงขนานเคลื่อนที่ผ่านเลนนูนนะคะแสงจะเกิดการหักเหมารวมกันที่จุดโฟกัสตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครได้ทำการทดลองในชั่วโมงที่แล้วก็น่าจะจำกันได้นะคะคุณครูมาทบทวนให้นะคะถามต่อค่ะนักเรียนถ้าแสงจากวัตถุเคลื่อนที่ผ่านเลนนูนหรือเลนเว้าแล้วเกิดการหักเหก่อนเข้าสู่ตาเราภาพที่เรามองเห็นจะมีลักษณะเปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไรนักเรียนคิดว่าภาพที่เราเห็นจากเลนเนี่ยจะเปลี่ยนไปจากตัววัตถุเดิมไหมแล้วจะเปลี่ยนไปยังไงนะคะคิดว่าจะเปลี่ยนไหมคะนักเรียนเปลี่ยนแล้วมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรเราเคยใช้อุปกรณ์ที่มันทำจากเลนเว้าหรือเลนนูนไหมคะเคยใช้ประโยชน์จากมันไหมคะนักเรียนเคยใช้ใช่ไหมคะแล้วเราใช้ทำอะไรคะตอนนั้นตอนนั้นเราใช้ใช้ประโยชน์ในการทำอะไรคะใช้เลนอะไรก่อนใช้เลนอะไรตอนนั้นหนูใช้เลนอะไรคะในการในการคือเราเนี่ยเคยใช้ประโยชน์เลนนั่นแหละนะคะคือใช้ประโยชน์จากเลนนะคะครั้งที่แล้วเราก็ได้ให้ความรู้ไปแล้วว่ามันก็อยู่ในแว่นขยายซึ่งทำจากเลนอะไรคะเลนนูนนะคะซึ่งเลนนูนที่เอามาใช้แว่นขยายเนี่ยนะคะนักเรียนเคยเอาไปส่องวัตถุต่างๆไหมเพื่อนปลายทางเคยเอาไปใช้ส่องวัตถุต่างๆไหมคะภาพที่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงล่ะไหนตัวแทนจากห้องต้นทางตอบให้ครูฟังให้ชื่นใจหน่อยนะคะว่าการที่เราเคยทดลองใช้แว่นขยายแล้วภาพที่ได้มันเป็นยังไงใครดีคะยกมือแล้วจากกลุ่มที่1 นะคะเรามาฟังกันดีกว่าว่าลักษณะของภาพที่ได้จากแว่นขยายซึ่งทำจากเลนนูนเนี่ยมันเป็นอย่างไร
1: ภาพใหญ่ขึ้นครับ
0: รู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะถ้าเทียบกับตัววัตถุเนาะปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่1แล้วล่ะค่ะอันนี้ก็เป็นคำตอบจากเพื่อนต้นทางนะคะแล้วทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเลนนูนใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเลนเว้าล่ะนักเรียนคิดว่าภาพจากเลนเว้าและเลนนูนเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันน่าจะแตกต่างกันแน่เลยแต่เราจะต้องพิสูจน์ค่ะผ่านตัวกิจกรรมที่1เรื่องภาพจากเลนนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารเหล่านี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทำกิจกรรมนะคะสังเกตตัวภาพจากเลนทั้งเลนเว้าแล้วก็เลนนูนเลยค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปศึกษาใบกิจกรรมกันนั้นเราต้องมีจุดหมายนะคะในการศึกษาเพื่อให้ทำกิจกรรมได้อย่างถูกต้องเก็บข้อมูลครบถ้วนนะคะคำถามครูมีอยู่3ข้อนะคะนักเรียนต้องตอบได้กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไรนักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรและสุดท้ายคือสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรนะคะคำถาม3ข้อนี้เดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนศึกษาตัวใบกิจกรรมเพื่อตอบคำถามทั้ง3ข้อนี้ให้ได้เอาล่ะถ้านักเรียนพร้อมเดี๋ยวลงมือศึกษาตัวใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

เอาล่ะค่ะตอนนี้นักเรียนน่าจะศึกษาตัวใบกิจกรรมแล้วก็สามารถตอบคำถามของคุณครูได้แล้วนะคะคำถามแรกที่ครูให้ไว้นะคะก็คือข้อแรกกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่ออะไรกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่ออะไรตัวแทนห้องต้นทางคนไหนจะตอบผู้กวางยกมือสำหรับจุดประสงค์

0: ยกแล้วจากกลุ่มที่1เรามาฟังคำตอบจากเพื่อนกันค่ะ
1: สังเกตและบรรยายลักษณะภาพที่เกิดจากเลนส์ค่ะ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่1นะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือสังเกตและบรรยายลักษณะภาพที่เกิดจากเลนส์ค่ะซึ่งก็คือเลนส์เว้าแล้วก็เลนส์นูนนะคะต่อไปคำถามข้อที่2นักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรคำถามข้อนี้นะคะถามว่านักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรเราอ่านแล้วลองสรุปเป็นภาษาของเราให้เพื่อนๆต้นทางกลุ่มอื่นเข้าใจแล้วก็เพื่อนๆปลายทางเข้าใจด้วยว่าต้องทำอย่างไรกลุ่มไหนหรือคนไหนห้องต้นทางจะเป็นคนตอบกวางในคำถามข้อนี้ดีคะโอ้โหเพื่อนบอกว่าต้องสุ่มเลขที่นะคะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นขอเป็นเลขที่18ค่ะใครคะเลขที่18อยู่ที่กลุ่มที่3นะคะเรามาฟังกันดีกว่าว่าเพื่อนเราเนี่ยจะสรุปขั้นตอนการทำกิจกรรมเนี่ยว่าอย่างไรลองดูค่ะ
1: หาความยาวโฟกัสของเลนส์นูนโดยนำเลนส์นูนไปรับแสงขนานโดยใช้กระดาษขาวเป็นฉากรับแสงให้เกิดภาพเป็นจุดสว่างที่เล็กและชัดเจนที่สุดค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะอันนี้คือการหาความยาวโฟกัสของเลนส์นูนนะคะทีนี้พอหาความยาวโฟกัสแล้วเราต้องใช้ข้อมูลนี้นะคะมาใช้ในการหาภาพจากเลนส์ทำยังไงต่อคะ
1: วางเทียนไขและเลนส์นูนให้อยู่ในแนวเดียวกันดังภาพค่ะ
0: ค่ะแล้วยังไงต่อคะ
1: โดยวางเทียนไขที่ระยะห่างจากเลนส์นูนเป็นระยะมากกว่า 2F จากนั้นจุดเทียนไขสังเกตลักษณะของภาพเหมือนมองเมื่อมองผ่านเลนส์จากด้านหลังเลนส์บันทึกแล้วก็บันทึกผล
0: อันนี้คือสำหรับเลนส์นูนใช่ไหมคะแล้วเลนส์เว้าล่ะคะเลนส์เว้ากับเลนส์นูนทำเหมือนกันไหมคะ
1: ทำเหมือนกันค
0: ่
1: ะ
0: ทำเหมือนกันนะคะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะเอาละค่ะนักเรียนการที่คุณครูเนี่ยให้นักเรียนอ่านนะคะตัวใบกิจกรรมเนี่ยเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถทํากิจกรรมเนี่ยได้นะคะแล้วก็รู้ว่ากระบวนการในการทำเนี่ยต้องทําอย่างไรนักเรียนข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญมากนะคะสําหรับสิ่งที่คุณครูเนี่ยให้เราศึกษาเนาะดังนั้นเนี่ยเราต้องให้ความสําคัญกับมันนะคะการที่เราจะทํากิจกรรมอย่างไรนั้นเนี่ยเราสามารถสรุปนะคะเป็นข้อๆได้ดังนี้1คือเราต้องหาความยาวโฟกัสของเลนส์นูนก่อนนะคะซึ่งเราจะใช้แสงแดดในการหานะคะแล้วข้อที่2คือเราจะต้องวางเทียนไขและเลนส์นูนให้อยู่ในแนวเดียวกันโดยวางเทียนไขที่หน้าเลนในตำแหน่งต่างๆค่ะซึ่งในข้อที่2นะคะเราจะต้องใช้ข้อมูลนะคะความยาวโฟกัสของเลนส์นูนมาใช้ประโยชน์ด้วยนะคะเพื่อที่จะวางเทียนไขในระยะที่กำหนดให้ได้นะคะนักเรียนเอาละค่ะต่อไปข้อที่3เราจะต้องนำฉากนะคะมาวางด้านหลังเลนและเลื่อนฉากจนเห็นภาพเน้นย้ำนะคะว่าฉากของเรานะคะจะต้องวางด้านหลังเลนนะคะส่วนวัตถุจะวางที่ด้านหน้าเลนเพราะอะไรเพราะว่าแสงเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ผ่านตัวเลนแล้วมาหักเหด้านหลังเลนได้นะคะส่วนข้อ4เปลี่ยนจากเลนนูนเป็นเลนเว้าค่ะแล้วก็ทำกิจกรรมเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็จดบันทึกข้อมูลค่ะสำหรับข้อที่3นะคะที่ครูได้ถามเอาไว้คือสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรนะคะคำถามนี้นะคะก็เป็นคำถามที่สำคัญเหมือนกันเพราะเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราต้องเน้นหรือต้องสังเกตและบันทึกข้อมูลลงในใบงานเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะจะได้ไม่เก็บข้อมูลแบบสเปะสปะเนาะต้องมีจุดมุ่งหมายนะคะเอาล่ะตัวแทนห้องต้นทางกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนตอบครูกวางดีคะยกมือแล้วจากกลุ่มที่4มาฟังคำตอบของเพื่อนกันค่ะ
2: สังเกตลักษณะของภาพเมื่อมองผ่านเลนส์จากด้านหลังเลนส์ครับแล้วก็สังเกตลักษณะภาพบนฉากครับ
0: เก่งมากค่ะเอาปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะสำหรับสิ่งที่เราจะต้องสังเกตแล้วก็เก็บข้อมูลในวันนี้นะ

0: คะก็คือเราจะต้องสังเกตลักษณะของภาพเมื่อมองผ่านเลนนะคะจากด้านหลังเลนแล้วก็สังเกตภาพบนฉากจากนั้นเพิ่มเติมนะคะจากที่เพื่อนตอบมาก็คือเราจะต้องวัดระยะวัตถุและวัดระยะภาพด้วยนะคะต้องวัดระยะวัตถุแล้วก็ระยะภาพด้วยค่ะซึ่งระยะวัตถุคือระยะที่วัดจากเลนใช่ไหมคะมาถึงวัตถุส่วนระยะภาพก็วัดจากตัวเลนมาถึงภาพนะคะโอเคค่ะจริงๆเราได้เรียนรู้มาแล้วเกี่ยวกับการวัดระยะภาพและระยะวัตถุนะคะคุณครูย้ำเพิ่มเติมทบทวนเฉยๆนะคะต่อมาเมื่อเราทราบแล้วว่าต้องสังเกตแล้วก็บันทึกข้อมูลอะไรบ้างนะคะนี่ก็คือใบงานนะคะที่เราจะต้องบันทึกข้อมูลค่ะเรื่องภาพจากเลนนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาล่ะตอนนี้นะคะนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะคะก็น่าจะมีตัวใบงานอันนี้แล้วนะคะส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็น่าจะมีเอกสารนี้แล้วเหมือนกันนะเดี๋ยวคุณครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาความยาวโฟกัสของเลนส์ก่อนนะนักเรียนดูนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะนักเรียนบางวันเนี่ยมันก็อาจจะมีแสงแดดหรือบางวันนะคะฟ้าก็มืดครึ้มดังนั้นเนี่ยคุณครูก็เลยได้ให้ตัวแทนเพื่อนที่อยู่ต้นทางนะคะออกไปหาความยาวโฟกัสของเลนส์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็คือตัวเลนส์นูนนะคะโดยการใช้แสงขนานจากแสงอาทิตย์นะคะวัดตัวระยะความยาวโฟกัสนะคะได้ที่10เซนติเมตรค่ะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะครูรู้ได้อย่างไรว่าตรงนี้คือความยาวโฟกัสเราจะต้องดูระยะนะคะที่ตัวเลนส์นูนนะคะวางบนไม้เมตรแล้วแสงเนี่ยจากดวงอาทิตย์มาตกกระทบแล้วมีการหักเหออกมาแล้วได้ภาพที่ปรากฏบนฉากเนี่ยเล็กแล้วก็ชัดเจนมากที่สุดเราก็จะรู้ว่าอันเนี้ยระยะนี้คือความยาวโฟกัสนะคะซึ่งครูได้แล้วเท่ากับ10นะคะส่วนระยะที่อยู่ห่างจากเลนเป็น2เท่าของความยาวโฟกัสก็คือ20เซนติเมตรนั่นเองนะคะดังนั้นอันนี้นักเรียนสามารถเอาข้อมูลไปบันทึกนะคะลงในใบงานของนักเรียนได้เลยนะคะในส่วนของความยาวโฟกัสนะคะนี่นะคะส่วนในตารางนะคะแสดงระยะภาพและลักษณะของภาพที่เกิดจากเลนส์นูนเมื่อวางเทียนไขที่ตำแหน่งต่างๆหน้าเลนส์นูนและตัวเลนส์ว้าวนะคะอันนี้ตารางก็จะเป็นลักษณะดังนี้นะคะนักเรียนจะต้องวางวัตถุที่ระยะมากกว่า 2F นะคะหรือมากกว่า20เซนติเมตรหรือระยะต่อมานะคะวางวัตถุที่ระยะระหว่าง F กับ 2F นะคะก็คือระหว่าง10กับ20และสุดท้ายก็คือเมื่อวางวัตถุที่ระยะน้อยกว่า F ก็คือน้อยกว่า10เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นอย่าลืมวัดระยะวัตถุนะคะแล้วก็บันทึกลักษณะของภาพที่มองเห็นจากเลนส์นะคะจากด้านหลังเลนแล้วก็ลักษณะของภาพบนฉากแล้วก็อย่าลืมวัดระยะภาพด้วยถ้าหากว่ามันไม่สามารถเกิดภาพบนฉากได้นักเรียนก็แดดเอาไว้นะคะว่าไม่มีระยะภาพอย่างนี้ได้นะคะเอาล่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะในการบันทึกผลนะคะการทำกิจกรรมในวันนี้เอาล่ะตอนนี้นะคะครูจะให้ตัวแทนห้องต้นทางนะคะเตรียมอุปกรณ์นะคะซึ่งอุปกรณ์ของเราสำคัญวันนี้นะคะห้ามสับสนเลยนะก็เป็นตรงนี้นะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางดูด้วยไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนต้นทางด้วยนะคะวันนี้เราจะใช้เลนส์2ประเภทก็คือเลนส์นูนแล้วก็เลนส์เว้านะคะดังนั้นเนี่ยตอนทำกิจกรรมห้ามสลับสับสนกันนะคะนี่นะคะเอาละค่ะมีความแตกต่างกันอยู่นะคะเลนส์นูนก็จะมีตรงกลางที่หนาส่วนเลนส์เว้านะคะตรงกลางจะบางนะคะเอาละค่ะตอนนี้นักเรียนพร้อมที่ทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: เอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังผลการทำกิจกรรมเนี่ยนะจากเพื่อนห้องต้นทางกันดีกว่านะคะว่าหลังจากที่สังเกตภาพจากเลนส์เว้าและเลนส์นูนแล้วเนี่ยภาพที่ได้มันมีลักษณะเป็นอย่างไรแตกต่างกันไหมอ่ะตัวแทนจากกลุ่มที่1กลุ่มไหนขออภัยค่ะจากห้องต้นทางกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนนำเสนอดีคะยกมือเลยยกมือแล้วจากกลุ่มที่4นะคะปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4หน่อยค่ะ
1: สำหรับกลุ่มผมนะครับเลนส์นูนเนี่ยจะมีความยาวโฟกัสคือ10ซมครับ2 f เนี่ยก็คือ20ซมครับที่ระยะมากกว่า2 f นะครับผมจะใช้เป็น25ซมครับลักษณะของภาพที่มองผ่านเลนส์จากด้านหลังเลนส์นะครับก็จะเป็นหัวกลับแล้วก็มีขนาดเล็กกว่าวัตถุครับลักษณะของภาพบนฉากนะครับก็จะเป็นหัวกลับขนาดเล็กกว่าวัตถุครับระยะภาพที่ผมใช้นะครับก็จะเป็น32ซมครับที่ระหว่าง f กับ 2f นะครับผมจะใช้เป็น15ซมครับลักษณะภาพที่มองจากหันเลนนะครับก็จะเป็นหัวกลับขนาดใหญ่กว่าวัตถุครับลักษณะของภาพบนฉากนะครับก็จะเป็นหัวกลับครับขนาดใหญ่กว่าวัตถุครับระยะภาพที่ผมใช้ครับจะเป็น40ซมครับที่ระยะน้อยกว่า f นะครับผมจะใช้เป็น5ซมครับลักษณะของภาพที่มองผ่านเลนนะครับก็จะเป็นหัวตั้งครับขนาดใหญ่กว่าวัตถุลักษณะของภาพบนฉากนะครับก็จะเป็นไม่มีภาพบนฉากครับระยะภาพที่ผมใช้นะครับก็จะเป็น25ซมครับในส่วนของเลนส์เว้าเนี่ยจะมีความยาวโฟกัสก็คือ10ซมครับ2 f เนี่ยก็คือ20เช่นกันครับที่ระยะมากกว่า2 f นะครับผมใช้ระยะเป็น25ซมครับลักษณะของภาพที่มองผ่านเลนส์จากด้านหลังเลนส์นะครับก็จะเป็นหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุส่วนภาพบนฉากเนี่ยไม่ปรากฏครับที่ระหว่าง f กับ 2f นะครับจะผมจะใช้เป็น15ซมครับลักษณะของภาพลักษณะของภาพที่มองผ่านเลนส์นะครับก็จะเป็นหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุส่วนภาพบนฉากไม่ปรากฏเช่นกันครับที่ระยะน้อยกว่า f นะครับผมจะใช้เป็น5ซมครับลักษณะของภาพที่ผมลักษณะของภาพที่มองผ่านเลนส์นะครับก็จะเป็นหัวตั้งแล้วก็ขนาดเล็กกว่าวัตถุครับส่วนลักษณะของภาพบนฉากครับก็จะไม่ปรากฏเหมือนเช่นกันครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะอันนี้นะคะก็คือผลการทำกิจกรรมนะคะจากตัวแทนเพื่อนต้นทางนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมาดูสิ่งที่เพื่อนบันทึกลงไปนะคะก็จะได้เห็นนะคะลักษณะของภาพนะคะจากเลนส์นูนนะคะและภาพจากเลนส์เว้านะคะซึ่งสำหรับคำถามท้ายกิจกรรมนะคะคำถามข้อแรกก็ได้ถามเอาไว้ว่าเมื่อวางเทียนไขตำแหน่งต่างๆหน้าเลนส์นูนภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรจากที่เราฟังเพื่อนนำเสนอแล้วก็ผลการทำกิจกรรมของเราเนี่ยภาพที่เกิดจากเลนส์นูนมีลักษณะเป็นยังไงคะนักเรียนเอาที่ขนาดก่อนละกันถ้าเทียบกับวัตถุวางที่ตำแหน่งต่างๆแล้วขนาดเป็นยังไงคะมีทั้งขนาดที่เล็ก

0: แล้วก็ใหญ่กว่าวัตถุใช่ไหมคะแล้วภาพที่ปรากฏบนฉากล่ะคะเป็นยังไงเป็นภาพที่เกิดบนฉากแล้วมีไม่เกิดบนฉากมีไหมคะก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วหัวตั้งหรือหัวกลับคะเมื่อเทียบกับวัตถุหรือมีทั้งสองแบบมีทั้งสองแบบเลยดังนั้นเนี่ยเมื่อระวังเทียนไขที่ตำแหน่งต่างๆนะคะหน้าเลนนูนภาพที่เกิดขึ้นจะมีทั้งภาพหัวตั้งและหัวกลับมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่กว่าเทียนไขจริงแล้วก็มีทั้งภาพที่ปรากฏบนฉากแล้วก็ไม่ปรากฏบนฉากนะคะสำหรับภาพที่ไม่ปรากฏบนฉากนะคะก็จะเกิดขึ้นเมื่อนะคะเราวางตัวเทียนไขในระยะที่น้อยกว่าความยาวโฟกัสเราจะได้ภาพจากเลนเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้นะคะต่อไปค่ะเมื่อกี้นะคะต่อจากคำถามข้อแรกนะคะเมื่อระวางเทียนไขที่ตำแหน่งใดบ้างที่ทำให้เกิดภาพบนฉากได้ตำแหน่งไหนบ้างคะที่ทำให้เกิดภาพบนฉากสำหรับเลนนูนตัวแทนจากกลุ่มที่2ไหนลองตอบให้เพื่อนปลายทางได้ยินเสียงเราด้วยเชิญเลยค่ะตำแหน่งไหนบ้างคะที่ทำให้เกิดภาพบนฉากได้เอาจากผลการทำกิจกรรมของเรา
1: ระยะที่มากกว่า 2F ค่ะแล้วก็ระยะระหว่าง F และ 2F ค่ะ
0: โอเคค่ะปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะนี่นะคะตำแหน่งที่จะเกิดภาพบนฉากนะคะก็คือเมื่อระวางเทียนไขให้อยู่ห่างจากเลนนูนนะคะมากกว่าความยาวโฟกัสถูกไหมคะมากกว่าความยาวโฟกัสคือมากกว่า10เนี่ยเป็นต้นไปเราจะเห็นภาพบนฉากนะคะหรืออาจจะเรียกว่าระยะวัตถุเนี่ยมากกว่าความยาวโฟกัสนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเมื่อระวางเทียนไขในตำแหน่งต่างๆหน้าเลนเว้าเปลี่ยนจากเลนนูนเป็นเลนเว้าบ้างภาพที่เกิดขึ้นมีลักษณะยังไงคะภาพที่เกิดขึ้นมีลักษณะอย่างไรมีภาพที่ปรากฏบนฉากไหมถามอย่างนี้ก่อนมีภาพปรากฏบนฉากไหมคะสำหรับเลนเว้าไม่มีนะคะเพื่อนห้องต้นทางของเราสายหน้าอย่างพร้อมเพรียงกันเลยนะคะแล้วภาพที่เราเห็นด้านหลังเลนล่ะคะเป็นภาพอย่างไรดูที่ขนาดก่อนก็ได้ค่ะเมื่อเทียบกับวัตถุแล้วขนาดของภาพเป็นยังไงคะขนาดของภาพเป็นอย่างไรนะคะเมื่อเราวางเทียนไขในตำแหน่งต่างๆหน้าเลนเว้าเนี่ยนะคะภาพของวัตถุที่มองเห็นนะคะจะมีขนาดเล็กกว่าวัตถุค่ะแล้วก็เป็นภาพหัวตั้งและที่สำคัญคือไม่ปรากฏบนฉากนะคะแล้วเราจะสามารถสรุปผลการทำกิจกรรมเรื่องภาพจากเลนได้ว่าอย่างไรคะนักเรียนสรุปได้ไหมคะว่าภาพที่เกิดจากเลนเว้าแล้วก็เลนนูนเป็นอย่างไรลองสรุปเป็นภาษาของเราก่อนนะคะแล้วลองพูดถ่ายทอดให้เพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่

0: ได้ว่าอย่างไรคะนักเรียนสรุปได้ไหมคะว่าภาพที่เกิดจากเลนเว้าแล้วก็เลนนูนเป็นอย่างไรลองสรุปเป็นภาษาของเราก่อนนะคะแล้วลองพูดถ่ายทอดให้เพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางได้ฟังเพื่อนๆต้นทางสามารถทำได้ไหมคะลองดูไหมคะใครจะสรุปผลจากกิจเลขที่ดีเอาเป็นเลขที่24ค่ะใครคะนักเรียนกลุ่มที่2นะคะเอามาฟังกันค่ะว่าสรุปได้ว่าอย่างไร
1: ค่ะภาพที่ได้จากเลนนูนนะคะก็จะมีลักษณะที่ถ้ามองผ่านจากเลนนะคะจะมีทั้งลักษณะทั้งหัวกลับแล้วก็หัวตั้งค่ะมีทั้งขนาดเล็กกว่าแล้วก็ใหญ่กว่าค่ะแล้วก็เมื่อมองบนฉากนะคะจะมี2ภาพค่ะที่ปรากฏบนฉากก็คือระยะมากกว่า 2F แล้วก็ระยะระหว่าง F กับ2ค่ะส่วนระยะที่น้อยกว่า F นะคะจะไม่ปรากฏภาพบนฉากค่ะ
0: ค่ะ
1: ในส่วนของเลนส์เว้าส์นะคะจะไม่ปรากฏภาพบนฉากเลยค่ะแล้วก็ถ้ามองผ่านเลนส์นะคะจะมีขนาดเล็กกว่าวัตถุทั้งหมดค่ะ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะนะคะจากที่เพื่อนสรุปนะคะคุณครูก็จะสรุปให้อีกหนึ่งครั้งว่าเมื่อเราวางวัตถุในตำแหน่งต่างๆค่ะหน้าเลนนูนภาพของวัตถุที่มองเห็นอาจเป็นภาพหัวกลับหรือหัวตั้งก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวัตถุนะคะโดยภาพจากเลนนูนก็จะเป็นได้ทั้งภาพจริงที่มีขนาดเล็กขนาดเท่าหรือขนาดใหญ่กว่าวัตถุนะคะและภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุด้วยนะคะขึ้นอยู่กับระยะวัตถุส่วนเลนส์เว้าจะเป็นภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุเสมอนะคะเราจะต้องดูด้วยนะว่ามันหัวตั้งหรือว่าหัวกลับนะคะถ้าเกิดว่าใครยังสรุปผลการทำกิจกรรมเนี่ยยังไม่ละเอียดครบถ้วนก็เขียนเพิ่มเติมไปจากที่คุณครูได้โชว์บนสไลด์ได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยคำถามครูถามว่าแว่นขยายเนี่ยเป็นเลนส์ชนิดใดทราบได้อย่างไรจริงๆเนี่ยนักเรียนน่าจะได้ทราบจากชั่วโมงที่แล้วแล้วว่ามันเป็นเลนส์ชนิดใดคะนักเรียนเลนส์นูนแต่คราวนี้เราได้เรียนรู้แล้วว่าภาพนะที่ได้จากเลนส์ต่างๆรวมถึงเลนส์นูนเนี่ยมันเป็นอย่างไรดังนั้นเรามาอธิบายเหตุผลได้ไหมว่าเพราะอะไรเราถึงทราบเลยว่าแว่นขยายเนี่ยมันเป็นเลนส์นูนภาพที่ได้จากแว่นขยายเวลาเราจะส่องแว่นขยายเราจะต้องวางวัตถุตรงไหนคะนักเรียนวางวัตถุตรงไหนนักเรียนบอกว่าวางไว้บนโต๊ะค่ะหรือวางไว้บนมือแล้วท่าทางในการส่องเราต้องส่องยังไงนักเรียนไหนแต่ละคนลองทำท่าสิหยิบเลนส์นูนของเรามาแล้วส่องดูสิส่องถ้าเกิดว่าเนี่ยลองดูเนี่ยเพื่อนจากกลุ่มที่3เนี่ยเขากำลังส่องอยู่นักเรียนลองดูดูท่าทางของเขาตอนที่กำลังส่องเขาจะต้องขยับวัตถุไหนลองยืนขึ้นได้ไหมคะลองยืนขึ้นเราส่องแบบที่เราจะสามารถมองเห็นตัวพยัญชนะที่อยู่ในใบงานได้ไหนลองดูซิว่าเป็นยังไงถ้าลองดูท่าทางของเขานะคะว่าเขาจะต้องส่องยังไงถึงจะมองเห็นตัวหนังสือชัดๆเห็นหรือยังยังไม่ชัดทำยังไงต้องทำยังไงถึงจะชัดขยับเห็นชัดหรือยังจนเห็นภาพขนาดใหญ่ใช่ไหมคะหัวตั้งหรือหัวกลับคะหัวตั้งโอเคนะคะนี่ก็เป็นท่าทางของเพื่อนเรานะคะขอเสียงปรบมือให้กับชุดสาธิตของเราหน่อยนะคะโอเคนะคะทีนี้เมื่อกี้จากที่เพื่อนของเราเนี่ยนะคะใช้แว่นขยายเนี่ยหรือตัวเลนส์นูนเนี่ยส่องพยัญชนะที่อยู่ในใบงานนักเรียนสังเกตไหมว่าเพื่อนมีการขยับตัวเอกสารใช่ไหมคะขยับตัวเอกสารให้ทำไมคะใกล้อะไรมากขึ้นใกล้กับแว่นขยายหรือใกล้กับเลนส์นูนมากขึ้นทำให้ระยะอะไรมันน้อยคะนักเรียนระยะระหว่างตัวเลนส์นูนกับตัววัตถุน้อยลงน้อยลงนะคะก็คือระยะวัตถุเนี่ยมันน้อยลงแล้วน้อยแค่ไหนล่ะต้องน้อยกว่าอะไรคะเราถึงจะได้ภาพที่เมื่อกี้เพื่อนเราตอบว่าได้ภาพหัวตั้งขนาดใหญ่ต้องเป็นระยะที่น้อยกว่ากี่เซน

0: มตรคะน้อยกว่า10เซนติเมตรใช่ไหมคะเอาล่ะทีนี้นะคะเมื่อกี้เราก็ได้ขยายข้อมูลไปมากมายเลยนะคะเลนส์นูนนะแว่นขยายนะทำจากเลนส์นูนเราอาจจะทราบได้จากบริเวณกึ่งกลางของเลนส์ก็ได้สังเกตจับดูมันจะมีลักษณะหนากว่าบริเวณขอบใช่ไหมคะแล้วภาพที่เกิดจากแว่นขยายเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรเมื่อกี้เพื่อนเราทำท่าให้ดูแล้วใช่ไหมแล้วมันมีภาพเป็นยังไงนะคะเพื่อนบอกว่ามันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็หัวตั้งเมื่อเราวางวัตถุเนี่ยใกล้ๆใช่ไหมคะใกล้ๆกับตัวเลนแต่จริงๆแล้วถ้าเราวางห่างเราก็จะได้ภาพแบบอื่นถูกไหมดังนั้นเนี่ยภาพที่เกิดจากแว่นขยายเนี่ยจะมีภาพหลายแบบขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างวัตถุนะคะแล้วเครื่องฉายภาพหรือเครื่องโปรเจคเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เลนในการฉายภาพไปยังฉากรับภาพนิยมใช้เพื่อนำเสนองานในห้องประชุมห้องเรียนหรือแม้แต่ใช้เป็นโรงภาพยนตร์ในบ้านนักเรียนคิดว่าเลนที่ใช้น่าจะเป็นเลนประเภทใดเพราะเหตุใดคะภาพที่เราจะเห็นในเครื่องฉายภาพหรือจากโปรเจคเตอร์เวลาเราเรียนหรือเราดูภาพยนตร์ในบ้านภาพที่ได้มันจะเป็นภาพแบบไหนมันจะได้ภาพแบบไหนเราอยากดูภาพแบบไหนคะเวลาเราดูหนังอยากดูภาพเล็กหรือภาพใหญ่อยากได้ภาพหัวตั้งหรือว่าหัวกลับดังนั้นเนี่ยเราวิเคราะห์ซิว่านักเรียนคิดว่าเขาใช้เลนอะไรในการผลิตเครื่องฉายหรือโปรเจคเตอร์ตัวแทนจากกลุ่มที่3เหมือนจะได้คำตอบแล้วนะคะไหนลองตอบให้ครูฟังซิว่าเราคิดว่าน่าจะเป็นเลนประเภทไหนเอาฟังกันค่ะ
1: เป็นภาพเลนนูนครับเพราะว่าภาพในโปรเจคเตอร์มันจะเป็นภาพขนาดเล็กครับแล้วก็ขยายให้มันใหญ่ขึ้นครับ
0: โอเคค่ะดังนั้นบนจอก็

0: นะคะที่ระยะที่เป็นยังไงคะนักเรียนถ้าเกิดว่าเราอยากได้ภาพที่คมชัดใช่ไหมคะแล้วก็เป็นยังไงคมชัดหัวตั้งแล้วปรากฏบนฉากด้วยเราจะเลือกระยะไหนได้บ้างถ้าเกิดว่าจากผลการทดลองเราเลือกระยะ5ได้ไหมคะวางวัตถุที่5เซนติเมตรได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่ามันไม่ปรากฏบนฉากแต่ถ้าเราอยากได้ภาพที่คมชัดเราจะต้องวางที่ระยะระหว่าง F กับ 2F ซึ่งก็คือระยะมากกว่า10เซนติเมตรแต่ไม่เกิน20เซนติเมตรแต่ทีนี้เนี่ยภาพที่ปรากฏในโปรเจคเตอร์เนี่ยมันจะต้องมีการกลับอีกทีนึงนะคะแล้วใช้เลนส์เว้าได้ไหมคะนักเรียนไม่ได้เลยเพราะไม่ปรากฏภาพบนฉากเลยนะคะฉากรับภาพไม่ได้เลยดังนั้นสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะเราก็สรุปได้ว่าภาพจากเลนส์นูนเป็นได้ทั้งภาพจริงที่มีขนาดเล็กขนาดเท่าหรือขนาดใหญ่กว่าวัตถุและภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุขึ้นอยู่กับระยะวัตถุนะคะส่วนเลนส์เว้าจะได้ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุเสมอค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแผนภาพการเกิดภาพจากเลนส์ค่ะและสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้ที่1และใบงานที่1เรื่องการเขียนแผนภาพการเกิดภาพจากเลนส์สามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดนี้ได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะครูก็ฝากเนื้อหาไว้เท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะ
3: บ๊ายบาย

0: เปเป้เก็บ
1: เพื่อนๆครับเปเป้กำลังเก็บมะเขือเทศมาช่วยเปเป้นับมะเขือเทศกันหน่อยครับว่ามีกี่ลูกเฉลย1 2 3 4 5มะเขือเทศของเปเป้มี5ลูกครับ

ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหา

เรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปลับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราก็มาพบกันค่ะกับครูกุ้งกฤษณาแก้วพิพัฒน์กับเรื่องที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้นะคะนั่นก็คือหัวข้อเรื่องของการอนามัยแม่และเด็กค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูก็มีจุดประสงค์การเรียนรู้ของชั่วโมงนี้ค่ะมาให้นักเรียนนะคะได้ทราบกันนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายความหมายของการอนามัยแม่และเด็กได้ข้อ2ค่ะนักเรียนจะต้องเลือกวิธีการปฏิบัติตนในการดูแลคุณแม่และเด็กหลังคลอดได้ถูกต้องเหมาะสมและข้อที่3ค่ะนักเรียนจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของการอนามัยแม่และเด็กและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนคะเมื่อเราทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้กันแล้วนะคะเราก็จะมาเข้าสู่ช่วงคำถามชวนคิดค่ะกับคำถามที่ว่าหากมีการตั้งครรภ์แล้วไม่ได้รับการดูแลสุขภาพร่างกายที่ดีจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะนักเรียนสามารถร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดนะคะคุณครูให้เวลาค่ะกับคำถามชวนคิดนี้ค่ะ1 นาทีค่ะ

0: ค่ะและขณะนี้นะคะก็มีนักเรียนพร้อมตอบคำถามนี้แล้วค่ะเราก็ยังเข้าสู่กติกาเดิมนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะถ้านักเรียนสามารถหาคำตอบได้แล้วค่ะอย่าลืมค่ะยกมือแล้วตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: อาจจะทำให้เด็กในครรภ์เนี่ยครับมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือว่าตอนที่คลอดออกมาแล้วเนี่ยอาจจะทำให้ลูกเนี่ย เกิดโรคประจำตัวได้ครับ
0: ขอบคุณค่ะนักเรียนได้นำเสนอในหัวข้อเรื่องของสุขภาพของเด็กนะคะที่อยู่ในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์อาจจะมีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์หรืออาจจะมีภาวะหลังจากที่ตั้งครรภ์แล้วคลอดออกมานะคะนำเสนอว่าอาจจะมีในเรื่องของผลกระทบนะคะอาจจะก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมานะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าจะมีผลกระทบอะไรบ้างมีตัวแทนนักเรียนอยากจะเสริมเพิ่มเติมใช่ไหมคะมีไหมเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: แล้วก็เหมือนที่เพื่อนนำเสนอไปนะคะว่าสุขภาพร่างกายถ้าสมมติว่าเราไม่ได้รับการดูแลก็อาจจะเกิดผลกระทบต่อเด็กในครรภ์ใช่ไหมคะแต่ว่าการที่สุขภาพร่างกายไม่ดีเนี่ยตัวคุณแม่เองเนี่ยก็จะเครียดค่ะว่าลูกในครรภ์จะเป็นยังไงบ้างอาจจะส่งผลเสียไปถึงสุขภาพจิตของทั้งตัวแม่ค่ะแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นผลดีกับเด็กค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะนักเรียนได้ยกตัวอย่างว่าในกรณีที่หากมีการตั้งครรภ์หรือว่าในขณะที่ท้องแล้วไม่ได้รับการดูแลนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจได้ค่ะมีนักเรียนอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางราคานักเรียนปลายทางอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนคะกับวันนี้ค่ะคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้ค่ะนักเรียนคะในวันนี้ค่ะคุณครูมีคลิปสาระดีน่ารู้มาให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างที่นักเรียนชมคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้แล้วนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะลองพิจารณาสิคะว่าจากคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้ค่ะนักเรียนได้เรียนรู้อะไรถ้าพร้อมแล้วเราจะไปรับชมคลิปกันเลยค่ะ
2: กาลครั้งหนึ่งในอาณาจักรซ่อนเร้นที่เห็ดน้อยอาศัยอยู่ร่วมกับหอยสังซึ่งบางครั้งเห็ดกับหอยสังเกิดชอบพอกันทั้งสองจึงค่อยๆขยับเข้าใกล้กันและหอยสังก็ยินยอมให้เห็ดเข้าไปอยู่ในตัวมันจากนั้นเจ้าเห็ดน้อยก็จะมีการปล่อยน้ำออกมาซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าบางครั้งถ้าเห็ดมีการปล่อยน้ำออกมาหลังจากนั้นไม่นานทั้งเห็ดและหอยก็เกิดตุ่มขึ้นตามตัวแล้วยังมีอาการแสบตามาอีกด้วยบางตัวก็มีโรคร้ายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตไปและหอยสังบางตัวก็มีเห็ดและหอยตัวเล็กๆเกิดขึ้นภายในอีกด้วยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความวุ่นวายในอาณาจักรนี้เป็นอย่างมากและหากเป็นแบบนี้ต่อไปในอนาคตอาณาจักรนี้จะต้องเต็มไปด้วยเห็ดและหอยที่ป่วยและถึงคราวล่มสลายเห็ดและหอยคู่หนึ่งจึงได้ช่วยกันคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ชื่อว่าถุงยางอนามัยขึ้นมาซึ่งจะช่วยป้องกันโรคติดต่อและการมีลูกได้แต่เอ๊ะเจ้าเห็ดแต่ละตัวใช้ถุงยางนี้ยังไงและจะใช้ขนาดเดียวกันหรือไม่เห็ดเจ้าของไอเดียจึงอธิบายว่าเริ่มแรกจะต้องทำการวัดขนาดเส้นรอบวงของเห็ดแต่ละตัวก่อนเพื่อให้ได้ขนาดถุงยางอนามัยที่พอดีกับเห็ดตัวนั้นๆซึ่งจะคำนวณจากเส้นรอบวงเมื่อน้องเห็ดแข็งตัวเต็มที่และนำความยาวหน่วยมิลลิเมตรนั้นมาหารด้วย 2.3 เพื่อให้ได้ขนาดถุงยางอนามัยที่พอดีเพราะหากใช้ถุงยางอนามัยที่ขนาดใหญ่เกินไปก็ไม่ดีเพราะอาจเกิดการหลุดได้ง่ายหลังจากนั้นเมื่อได้ถุงยางอนามัยขนาดที่เหมาะสมแล้วเห็ดจะนำถุงยางอนามัยมาครอบตัวไว้ก่อนจะเข้าไปอยู่ในหอยสังโดยขั้นตอนการใส่เริ่มแรกจะต้องบีบตัวกระเป๋าด้านบนไว้ก่อนจะค่อยๆรูดถุงยางอนามัยลงมาจนถุงยางนั้นปกคลุมตัวเห็ดอย่างมิดชิดเพื่อให้น้ำที่ออกมาจากเห็ดไม่สามารถทะลุไปโดนหอยสังได้และเมื่อมีการปล่อยน้ำออกมาแล้วเจ้าเห็ดจะต้องรีบออกจากหอยสังและถอดถุงยางที่คลุมตัวอยู่ออกมาแล้วทำการห่อด้วยกระดาษทิชชู่ให้มิดชิดก่อนจะนำไปทิ้งถังขยะซึ่งเมื่อเห็ดทั้งหลายสวมถุงยางขณะเข้าไปอยู่ในหอยสังแล้วก็ไม่มีเห็ดตัวไหนมีโรคภัยไข้เจ็บหรือมีทารกเห็ดและหอยเกิดขึ้นในตัวหอยสังอีกเลยอาณาจักรแห่งนี้จึงกลับมาสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง
1: ค่ะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้ค่ะเราก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของสื่อวิทัศน์ในวันนี้ด้วยค่ะขอเสียงปรบมือให้เจ้าของสื่อวิทัศน์ในครั้งนี้ด้วยค่ะค่ะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะเมื่อเรารับชมคลิปสาระดีน่ารู้กันไปแล้วนะคะคุณครูก็มีหัวข้อค่ะมาให้นักเรียนนะคะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนได้แง่คิดหรือข้อควรระวังอะไรจากคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้ค่ะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนได้ชมคลิปสาระดีน่ารู้กันไปแล้วนะคะระหว่างที่นักเรียนรับชมนักเรียนสังเกตหรือเปล่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในคลิปสาระดีน่ารู้นั้นเข้าได้แฝงแง่คิดและข้อควรระวังนะคะเพื่อให้เรานะคะมีการป้องกันตนเองนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการดูแลสุขภาพของตนเองและอาณาจักรของเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณครูอยากให้นักเรียนค่ะรวมด้วยช่วยคุณครูคิดและถ้านักเรียนสามารถหาคำตอบนี้ได้แล้วค่ะนักเรียนอย่าลืมค่ะยกมือด้วยค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ

0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: แง่คิดที่ได้หรือข้อควรระวังที่ได้นะครับก็คือเวลาเราจะสวมใส่ถุงยางอนามัยนะครับต้องสวมให้พอดีกับขนาดของอวัยวะเพศเราครับไม่ควรใส่หลวมเกินไปอาจจะทำให้อะไรครับ
0: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะนักเรียนคะการเรียนรู้ที่จะป้องกันตนเองนะคะยกตัวอย่างเช่นจากคลิปสาระดีน่ารู้ค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันตนเองนะคะในแง่คิดของการเลือกขนาดหรือเลือกไซส์ของถุงยางอนามัยค่ะเพื่อที่จะได้เป็นเรื่องของการดูแลและป้องกันตนเองนะคะเพื่อไม่ให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือการป้องกันการท้องไม่พร้อมหรือการท้องก่อนวัยอันควรค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะเรื่องที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราควรที่จะศึกษาค้นคว้าและไม่ควรที่มีการล้อเลียนหรือกลั่นแกล้งกันนะคะในขณะที่มีการตอบคำถามหรือแสดงความคิดเห็นนะคะอันนี้คุณครูก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนด้วยนะคะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: เขาให้แง่คิดในเรื่องการป้องกันครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดโรคทางเพศสัมพันธ์ครับแล้วก็ช่วยไม่ให้มีบุตรครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้ยกตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแง่คิดนะคะเรื่องของการป้องกันนะคะไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และในเรื่องต่างๆที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: เรื่องให้รู้ว่าก่อนที่เราจะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเราควรจะใส่ถุงยางอนามัยก่อนมีเพศสัมพันธ์ครับเพื่อป้องกันโรคติดต่อแล้วก็การท้องที่ไม่พร้อมหรือว่าก่อนวัยอันควรครับ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะจากคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้ค่ะนักเรียนก็ได้เรียนรู้หรือว่าได้แง่คิดแล้วว่าในช่วงวัยที่เรามีความไม่พร้อมหรือในช่วงวัยที่ไม่ควรที่จะเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเนี่ยค่ะการเรียนรู้ที่จะป้องกันการเรียนรู้ที่จะดูแลสุขภาพของตนเองนะคะเพื่อป้องกันตนเองไม่ให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างที่คลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้ได้นำเสนอนะคะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางได้แง่คิดหรือข้อควรระวังอะไรจากคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้อย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนคะกับกิจกรรมที่เรานะคะจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องของอนามัยแม่และเด็กเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะจากคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้ว่าการป้องกันการท้องก่อนวัยอันควรหรือการป้องกันการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะเราก็จะมาพูดถึงหัวข้ออนามัยแม่และเด็กค่ะเมื่อนะคะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นเราก็จะมาดูแลในเรื่องของอนามัยแม่และเด็กค่ะซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันวันนี้ค่ะ4หัวข้อค่ะหัวข้อแรกนะคะที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะนั่นก็คือเรื่องของการดูแลก่อนการตั้งครรภ์ค่ะหัวข้อที่2คือการดูแลระหว่างการตั้งครรภ์และหัวข้อที่3ค่ะคือการดูแลหลังการตั้งครรภ์และหัวข้อที่4คือเรื่องของสารอาหารที่จำเป็นต่อการตั้งครรภ์ค่ะและนี่ก็คือ4หัวข้อนะคะสำหรับกิจกรรมกลุ่มเรื่องอนามัยแม่และเด็กค่ะนักเรียนคะเมื่อเราทราบถึง4หัวข้อที่เราจะได้รับแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะมาเลือกหัวข้อว่าแต่ละกลุ่มนะคะเราจะได้รับหัวข้ออะไรโดยที่วันนี้ค่ะคุณครูขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางนะคะเลือกกิจกรรมนะคะเป็นสีนะคะที่แต่ละกลุ่มชอบนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ค่ะคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางค่ะคุณครูสามารถปรับรูปแบบของกิจกรรมได้เลยนะคะในวันนี้ค่ะคุณครูขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางค่ะกลุ่มที่ได้รับคะแนนสะสมสูงที่สุดในห้องเรียนค่ะกลุ่มไหนเอ่ยจะมีโอกาสเลือกเป็นกลุ่มแรกกลุ่มไหนคะยกมือเลยนักเรียนจะเลือกสีอะไรเอ่ยสีอะไรคะ
4: ส
0: ีเหลืองนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าสีเหลืองจะเป็นหัวข้อที่เท่าไหร่คิดว่านั่นก็คือหัวข้อที่

่อมาค่ะกลุ่มที่จะได้เป็นเลือกเป็นลำดับที่2คือกลุ่มที่มีคะแนนรองลงมาค่ะขอดูสมุดสะสมคะแนนหน่อยค่ะไหนเอ่ยเชิญค่ะนักเรียนเลือกสีไหนคะชมพูจะได้เป็นหัวข้อที่1ค่ะต่อมาค่ะกลุ่มไหนเอ่ยด้านนู้นค่ะเลือกเป็นสีอะไรคะสีม่วงนะคะสีม่วงจะเป็นหัวข้อที่4ค่ะ2กลุ่มกลุ่มไหนสีอะไรคะเขียวไหนคะนั่นก็คือหัวข้อที่2และผู้ถูกเลือกค่ะนั่นก็คือหัวข้อที่3ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะแต่ละกลุ่มจะได้รับหัวข้อที่กำหนดแล้วใช่ไหมคะว่าตัวเองได้หัวข้อที่เท่าไหร่จำไว้นะคะเราจะไปกันต่อค่ะกับกิจกรรมในวันนี้ค่ะเมื่อนักเรียนได้ทราบหัวข้อกันแล้วนะคะคุณครูก็จะมีค่ะใบความรู้เรื่องอนามัยแม่และเด็กนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะนอกจากใบความรู้นะคะครูก็จะมีตัวอย่างชิ้นงานให้เมื่อนักเรียนได้หัวข้อแล้วใช่ไหมคะคุณครูก็จะมีนะคะใบมอบหมายชิ้นงานยกตัวอย่างเช่นกลุ่มไหนได้หัวข้อที่1เอ่ยกลุ่มไหนคะขอดูมือหน่อยกลุ่มไหนคะหัวข้อที่1หัวข้อที่1ค่ะตัวอย่างนะคะครูยกตัวอย่างนะคะครูก็จะมีใบมอบหมายชิ้นงานให้นะคะแล้วให้นักเรียนค่ะทำอย่างไรเอ่ยให้นักเรียนค่ะช่วยกันระดมความคิดเห็นจากหัวข้อที่ตนเองได้รับนะคะให้นักเรียนค่ะเขียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของนะคะการสร้างเสริมสุขภาพในด้านต่างๆนั่นก็คือในด้านของการดูแลก่อนการตั้งครรภ์นักเรียนร่วมด้วยช่วยกันคิดแล้วลองคิดสิคะว่าในเรื่องของการดูแลก่อนการตั้งครรภ์เนี่ยค่ะเราจะต้องมีรูปแบบของการดูแลอะไรบ้างนักเรียนเขียนลงไปในรูปแบบของแผนผังความคิดนะคะเพราะฉะนั้นค่ะแต่ละหัวข้อก็จะได้หัวข้อที่แตกต่างกันไปแต่จะมี1กลุ่มนะคะที่ได้หัวข้อเหมือนกันก็คือหัวข้อที่2กลุ่มไหนคะได้หัวข้อที่2ยกมือหน่อยถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนก็จะต้องศึกษาข้อมูลในเรื่องของการดูแลระหว่างการตั้งครรภ์นะคะเพราะฉะนั้นรูปแบบที่นักเรียนจะนำเสนอนั้นก็คือรูปแบบของแผนผังความคิดนะคะแล้วก็เขียนนำเสนอออกมาว่ามีหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพในเรื่องอะไรบ้างตามหัวข้อที่ตนเองได้รับตอนนี้ค่ะคุณครูขออนุญาตแจกใบความรู้และใบมอบหมายชิ้นงานให้กับนักเรียนต้นทางนะคะแล้วก็ให้นักเรียนต้นทางลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

น้อยอาศัยอยู่ร่วมกับหอยสังซึ่งบางครั้งเห็ดกับหอยสังเกิดชอบพอกันทั้งสองจึงค่อยๆขยับเข้าใกล้กันและหอยสังก็ยินยอมให้เห็ดเข้าไปอยู่ในตัวมันจากนั้นเจ้าเห็ดน้อยก็จะมีการปล่อยน้ำออกมาซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าบางครั้งถ้าเห็ดมีการปล่อยน้ำออกมาหลังจากนั้นไม่นานทั้งเห็ดและหอยก็เกิดตุ่มขึ้นตามตัวแล้วยังมีอาการแสบตามาอีกด้วยบางตัวก็มีโรคร้ายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตไปและหอยสังบางตัวก็มีเห็ดและหอยตัวเล็กๆเกิดขึ้นภายในอีกด้วยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความวุ่นวายในอาณาจักรนี้เป็นอย่างมากและหากเป็นแบบนี้ต่อไปในอนาคตอาณาจักรนี้จะต้องเต็มไปด้วยเห็ดและหอยที่ป่วยและถึงคราวล่มสลายเห็ดและหอยคู่หนึ่งจึงได้ช่วยกันคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ชื่อว่าถุงยางอนามัยขึ้นมาซึ่งจะช่วยป้องกันโรคติดต่อและการมีลูกได้แต่เอ๊ะเจ้าเห็ดแต่ละตัวใช้ถุงยางนี้ยังไงและจะใช้ขนาดเดียวกันหรือไม่เห็ดเจ้าของไอเดียจึงอธิบายว่าเริ่มแรกจะต้องทำการวัดขนาดเส้นรอบวงของเห็ดแต่ละตัวก่อนเพื่อให้ได้ขนาดถุงยางอนามัยที่พอดีกับเห็ดตัวนั้นๆซึ่งจะคำนวณจากเส้นรอบวงเมื่อน้องเห็ดแข็งตัวเต็มที่และนำความยาวหน่วยมิลลิเมตรนั้นมาหารด้วย 2.3 เพื่อให้ได้ขนาดถุงยางอนามัยที่พอดีเพราะหากใช้ถุงยางอนามัยที่ขนาดใหญ่เกินไปก็ไม่ดีเพราะอาจเกิดการหลุดได้ง่ายหลังจากนั้นเมื่อได้ถุงยางอนามัยขนาดที่เหมาะสมแล้วเจ้าเห็ดจะนำถุงยางอนามัยมาครอบตัวไว้ก่อนจะเข้าไปอยู่ในหอยสังโดยขั้นตอนไต่เริ่มแรกจะต้องบีบตัวกระเป๋าด้านบนไว้ก่อนจะค่อยๆรูดถุงยางอนามัยลงมาจนถุงยางนั้นปกคลุมตัวเห็ดอย่างมิดชิดเพื่อให้น้ำที่ออกมาจากเห็ดไม่สามารถทะลุไปโดนหอยสังได้และเมื่อมีการปล่อยน้ำออกมาแล้วเจ้าเห็ดจะต้องรีบออกจากหอยสังและถอดถุงยางที่คลุมตัวอยู่ออกมาแล้วทำการห่อด้วยกระดาษทิชชู่ให้มิดชิดก่อนจะนำไปทิ้งถังขยะซึ่งเมื่อเห็ดทั้งหลายสวมถุงยางขณะเข้าไปอยู่ในหอยสังแล้วก็ไม่มีเห็ดตัวไหนมีโรคภัยไข้เจ็บหรือมีทารกเห็ดและหอยเกิดขึ้นในตัวหอยสังอีกเลยอาณาจักรแห่งนี้จึงกลับมาสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง

เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางก็ทำงานที่คุณครูมอบหมายให้สำเร็จแล้วนะคะส่วนนักเรียนปลายทางคะถ้านักเรียนยังทำงานที่คุณครูมอบหมายไม่สำเร็จนะคะนักเรียนสามารถตอบขอโทษค่ะนักเรียนสามารถปรับตามบริบทของสถานศึกษาได้เลยค่ะวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางจะมานำเสนอค่ะกับหัวข้อแรกค่ะนั่นก็คือเรื่องของการดูแลหลังการตั้งครรภ์ค่ะตัวแทนนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเชิญที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: ครับผมได้การดูแลหลังการตั้งครรภ์นะครับข้อ1 นะครับคอยดูแลเอาใจใส่สุขภาพของทารกครับก็คือในเรื่องของการให้อาหารครับแล้วก็การทำความสะอาดร่างกายทารกครับ2นะครับถ้าคลอดปกติแล้วให้ลุกเดินครับจากเตียงได้หลัง24ชั่วโมงครับจะช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูได้เร็วครับ
1: ข้อที่3นะคะคือบริหารร่างกายอย่างพอเหมาะและพักผ่อนได้เพียงพอข้อที่4รับประทานอาหารที่มีคุณค่าเพียงพอโดยเน้นอาหารที่จำพวกเนื้อสัตว์นมและไข่ค่ะ
2: ขอเสียงปรบมือให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนในการนำเสนอเลยค่ะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอหัวข้อแรกค่ะเพื่อนก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอกันไปแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะเข้าสู่หัวข้อที่2ค่ะหัวข้อที่จะนำเสนอหัวข้อที่2ในวันนี้ตัวแทนนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: แนวทางการดูแลสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์นะครับ 1. รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการในปริมาณที่เหมาะสมครับ 2. รักษาความสะอาดของร่างกาย 3. ออกกำลังกายเลือกท่าที่เหมาะสมกับการตั้งครรภ์เช่นโยคะครับ 4. นอนพักผ่อนให้เพียงพอวันละ8ชั่วโมง 5. ระมัดระวังตนเองจากอุบัติเหตุโรคต่างๆและอยู่ในความดูแลของแพทย์ครับ
1: ก็คือหัวข้อที่เพื่อนได้นำเสนอกันไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์ค่ะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนสำหรับหัวข้อที่3ตัวแทนนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: ค่ะในส่วนของหนูนะคะจะเป็นส่วนของการดูแลก่อนตั้งครรภ์นั่นเองค่ะก็คืออย่างแรกเลยนะคะเราต้องตกลงกับคู่ครองของเราก่อนค่ะต่อมาก็จะเป็นการตรวจร่างกายก่อนสมรสค่ะว่าเราเนี่ยมีโรคประจำตัวอะไรไหมต่อมาจะเป็นการเลือกคู่ครองที่เหมาะสมค่ะก็จะไปสอดคล้องกับการตรวจร่างกายเช่นกันค่ะต่อมาจะเป็นเรื่องของการวางแผนก่อนตั้งครรภ์ค่ะว่าเราจะดูแลเลี้ยงลูกยังไงถ้าตั้งครรภ์แล้วหรือว่าหลังจากที่เด็กคลอดออกมาแล้วจะเป็นยังไงค่ะและสุดท้ายก็จะเป็นการบำรุงดูแลร่างกายก่อนที่จะตั้งครรภ์ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอเรื่องของการดูแลก่อนการตั้งครรภ์ค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนอีกครั้งนึงค่ะค่ะและเราก็จะมาเข้าสู่หัวข้อสุดท้ายของวันนี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องของสารอาหารที่จำเป็นต่อการตั้งครรภ์ค่ะตัวแทนนักเรียนพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ

0: ครับสำหรับกลุ่มผมนะครับได้เป็นเกี่ยวกับสารอาหารที่จะเป็นต่อการตั้งครรภ์นะครับอย่างแรกครับก็จะเป็นแคลเซียมครับสตรีที่มีครรภ์เนี่ยก็ต้องการแคลเซียมวันละไม่ต่ำกว่า 1,000 มิลลิกรัมครับส่วนที่สองครับก็จะเป็นสารโฟลิกนะครับสารโฟลิกนะครับก็จะเป็นกรดโฟลิกหรือว่าโฟเลตนะครับเป็นสารอาหารที่สำคัญอันดับแรกที่คนแม่ที่กำลังตั้งครรภ์หรือว่าตั้งครรภ์แล้วเนี่ยขาดไม่ได้ครับเพราะว่าโฟเลตเนี่ยเป็นสารอาหารสำคัญนะครับอย่างที่สามนะครับก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตครับคาร์โบไฮเดรตก็จะเหมาะสำหรับ3เดือนแรกนะครับที่มีอาการแพ้ท้องเพราะว่าเป็นสารอาหารที่กินง่ายย่อยง่ายและพลังงานแก่ร่างกายครับอย่างที่4นะครับก็จะเป็นธาตุเหล็กครับธาตุเหล็กจะเป็นสำหรับการสร้างเม็ดเลือดที่เพิ่มจํานวนอย่างมากครับในช่วงตั้งครรภ์ปริมาณเลือดในร่างกายของคุณแม่นะครับที่ตั้งครรภ์จะเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ 70% ครับเพื่อที่จะเพียงพอต่อการนําสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงทารกในครรภ์ครับอย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นโปรตีนนะครับโปรตีนเนี่ยสำคัญครับในการนำไปเสริมสร้างอวัยวะและกล้ามเนื้อของมารดาและเด็กครับขอบคุณครับ
1: ค่ะและในวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้นำเสนอนะคะครบทั้ง4หัวข้อแล้วนะคะครูก็ต้องขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะและในวันนี้ค่ะเราก็จะมาเข้าช่วงหัวข้อค่ะบทเรียนสะท้อนคิดค่ะหลังจากที่เราได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปแล้วนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะเพื่อสะท้อนบทเรียนในวันนี้ค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างและจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรนักเรียนคะหัวข้อที่เราได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้นะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของอนาคตค่ะเพราะฉะนั้นค่ะอาจจะเป็นเรื่องที่นักเรียนบางท่านอาจจะคิดว่าไกลตัวบางคนก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราเพราะเราอาจจะมีนะคะในเรื่องของพ่อแม่พี่น้องหรือผู้ปกครองคนรู้จักของเรานะคะอยู่ในช่วงนะคะของการตั้งครรภ์นักเรียนคะกับคำถามข้อนี้ค่ะนักเรียนได้เรียนรู้อะไรหรือได้รับแง่คิดอะไรจากเรื่องที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปและนักเรียนจะนำอะไรกลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะเราก็ยังเข้าสู่กติกาเดิมค่ะนักเรียนคะถ้านักเรียนสามารถหาคำตอบพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้แล้วค่ะนักเรียนอย่าลืมค่ะยกมือแล้วตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ผมได้รับความรู้ในเรื่องตั้งแต่ก่อนที่จะตั้งครรภ์ครับจนถึงตั้งครรภ์แล้วก็คลอดเลยครับถ้านำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับก็อาจจะทำให้ถูกวิธีครับไม่แบบไม่ข้ามขั้นตอนแม่อะไรไปเพราะอาจจะทำให้บุตรของเราอาจจะมีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงได้ครับ
1: ขอบคุณค่ะนักเรียนได้พูดถึงนะคะสิ่งที่ได้และเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ค่ะเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนการตั้งครรภ์ระหว่างตั้งครรภ์และหลังการตั้งครรภ์ค่ะเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของบุตรและของบุคคลที่ตั้งครรภ์นะคะก็จะทำให้มีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็จะทำให้เรานะคะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อนี้เพื่อที่จะนำกลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
0: ผมได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองของแม่ครับไม่ว่าจะเป็นก่อนตั้งครรภ์หรือว่าระหว่างตั้งครรภ์ครับซึ่งผมจะนำไปปรับใช้ชีวิตในประจำวันก็จะเป็นดูแลตัวเองให้ดีครับเพื่อที่จะไม่ให้บุตรเนี่ยไม่แข็งแรงหรือว่าไม่สมบูรณ์ครับ
1: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะนักเรียนได้เรียนรู้เพื่อที่จะวางแผนในอนาคตค่ะนักเรียนได้ยกตัวอย่างว่าถ้าสมมติว่าในอนาคตค่ะนักเรียนพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่วัยนะคะมีครอบครัวนักเรียนก็จะนำความรู้ที่ได้ศึกษาและเรียนรู้ในวันนี้ค่ะไปปรับใช้ในชีวิตค่ะและถ้านักเรียนนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองนะคะวิธีการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พันธุ์นะคะนักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนหรือมาสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญหรือปรึกษาคุณครูหรือคนที่นักเรียนไว้ใจก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนทุกๆคนนะคะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็อยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้เราจะมาพบกันค่ะนักเรียนนะคะในบทเรียนครั้งต่อไปและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาค่ะนั่นก็คือเรื่องของใบความรู้ที่1ค่ะเรื่องการตั้งครรภ์และก็มีในเรื่องของกระดาษฟลิปชาร์ตนะคะสำหรับทำกิจกรรมแผนผังก้างปลาที่คุณครูจะมอบหมายให้นะคะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางเรียนปลายทางค่ะไม่ต้องตกใจนะคะถ้านักเรียนไม่สามารถที่จะหากระดาษฟลิปชาร์ตได้นักเรียนสามารถปรับรูปแบบของกระดาษขอโทษค่ะของกระดาษได้ตามความเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาหรือสิ่งที่นักเรียนมีได้เลยนะคะต่อมาค่ะคุณครูก็จะมีเรื่องของคลิปวิดีโอค่ะเรื่องคุณแม่ตั้งครรภ์กับแอลกอฮอล์ค่ะมาให้นักเรียนนะคะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั่วโมงต่อไปค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะคุณครูขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนและนักเรียนทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: โอ้ยโอ้ย
0: ลุงเต่าไม่สบายหรอครับทำไมถึงต้องร้องแบบนี
2: ้ลุงปวดท้องมากเลยสงสัยเผลอไปกินเจ้านั่นน่ะ
3: นั่นถุงพลาสติกนี่นะลุงเต่

0: เลยระหว่างที่ลุงหิวจนตาลายลุงหันไปเห็นตัวอะไรใสๆลอยอยู่ลุงนึกว่าแมงกระพุนก็เลยเผลอกินเข้าไปหลังจากนั้นลุงก็ปวดท้องแบบนี้แหละโอ้ยโอ้ย
1: ปี้ปอปี้ปอปี้ปอปี้ปอ
2: เคสด่วนเคสด่วนต้องรีบเอาถุงพลาสติกออก
1: 3 2 1เคลียร
2: ์ลุงเต่าเป็นอะไรมากไหมครับ
3: ลุงเต่าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะจ้ะ
0: ลุงหายดีแล้วขอบคุณมากนะวิตตี้ที่เป็นห่วงลุง
2: ว่าแต่ทำไมแถวนี้ถึงถุงพลาสติกเยอะจังเลยล่ะครับ
3: ก็หลายๆวันมานี้คนมาเที่ยวทะเลเยอะเลยจ้ะมาเที่ยวแล้วก็ชอบทิ้งขยะลงทะเลแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหลายๆชนิดก็ถูกทำลายหาอาหารไม่ได้ทำให้สัตว์ทะเลหลายตัวที่หิวเผลอไปกินถุงพลาสติกเข้าแล้วก็ไม่สบายเหมือนกับลุงเต่านี่แหละจ้ะ
2: ใจร้ายจังเลยนะครับมาเที่ยวทะเลไม่น่าทิ้งขยะไว้แบบนี้เลย
0: งั้นวันนี้วิตตี้กับพวกลุงมาช่วยเก็บขยะในทะเลกันไหมล่ะ
2: ว้าวดีเลยครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไป
1: พี่วิตตี้จะไม่ให้อาหารสัตว์ทะเลหรือจับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลเช่นปลาหรือปะการังเพราะจะเป็นการทำลายแหล่งอาหารธรรมชาติของเหล่าสัตว์น้ำและระบบนิเวศในทะเลครับ
0: พี่เว่นเองก็จะช่วยเก็บขยะบริเวณชายหาดไปทิ้งถังขยะทุกครั้งที่เห็นทะเลจะได้สะอาดสวยงามครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไปพี่เว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีน่าสนใจมากเลยถ้าไปแบ่งปันวิธีกับเพื่อนทะเลเราจะต้องใสสะอาดมากๆแน่ๆเลยครับวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ตอนที่7เพลงแม่กลมเพลงปิดเทอมเที่ยวทะเล

อยบนฟ้าช่าง

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเทอมลมดื่มนมขนมชมยิ้มไอศกรีมส้มตำต้มงามชิมที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลมเพราะมีตัวหมอม้าเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันค่ะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกัลกนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรนะคะนักเรียนวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องกระบวนการสร้างสรรค์งานไม้นะคะนักเรียนปลายทางนะสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้เรียนได้รู้จักไม้รู้จักวัสดุที่นำมาใช้ในงานไม้แล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในงานไม้แล้วนะคะค่ะนักเรียนคะวันนี้เรามาเล่นเกมเปิดป้ายคำถามกันวันนี้ข้อแรกใครจะตอบคะหัวหน้าห้องประเดิมก่อนนะคะข้อที่1เพื่อให้ได้เส้นหรือรอยตัดที่สมบูรณ์แบบมุมไม่เอียงเป็นวัสดุหรือเครื่องมือนะ
3: เป็นเครื่องมือครับ
2: เป็นเครื่องมือนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องมืออะไรคะ
3: ไม้ฉากครับ
2: ไม้ฉากนะคะเพื่อนๆคิดว่ายังไงใครเห็นด้วยยกมือค่ะเห็นด้วยไม้ฉากนะคะมาดูเฉลยกันไม้ฉากนะคะถูกต้องปรบมือเพื่อนค่ะต่อไปคำถามข้อที่2ใครจะตอบคะพี่คิวใครคะมีกลุ่มนุ้นด้วยงั้นให้สุภาพสตรีก่อนนะคะคำถามข้อที่2เก็บงานไม้ได้เรียบเนียนขึ้นน่าจะเป็นอะไรคะ
4: กระดาษทรายค่ะ
2: กระดาษทรายใช้สำหรับทำอะไรนะคะ
4: ขัดไม
2: ้ให้เป็นไงลูก
4: เรียบขึ้น
2: เรียบเนียนใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนเก่งมากข้อต่อไปใครจะเป็นผู้ตอบคะกลุ่มกลุ่มหนึ่งกระดาษทรายนะคะใช้สำหรับขัดไม้ให้เรียบเนียนเพิ่มความสวยงามให้ไม้ต่อไปข้อนี้ค่ะใครจะเป็นผู้ตอบคะกลุ่มหนึ่งนะคะตัวแทนข้อหนึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับงานช่างมีหลายอย่างใช่ไหมลูก2สามารถใช้ได้ทั้งตัดและงานปลูกไม้อะไรนะ3หลังจากใช้งานควรทำความสะอาดด้วยการใช้ผ้าแห้งเช็ดเบาๆแล้วก็เช็ดเพื่อเอาฝุ่นออกใช่ไหมคะแล้วก็ทาน้ำมันอเนกประสงค์เพื่อป้องกันสนิมข้อ4อะไรนะใช้ตัดหรือซอยชิ้นงานให้ได้ขนาดตามต้องการจะเป็นอะไรนะคะ
3: เลื่อยครับ
2: เลื่อยใครเห็นด้วยยกมือใครเห็นด้วยยกมือใครคิดว่าไม่ใช่มีไหมลูกใครคิดว่าไม่ใช่มีบางส่วนคิดว่าไม่ใช่มาดูคำตอบกันคือเลื่อยถูกไหมคะปรบมือให้เพื่อนค่ะอยากให้รางวัลอีกคนนึงใครจะตอบข้างหลังค่ะคุณครูจะถามว่าเลื่อยนี้มีชื่อว่าอะไรคะ
5: เลื่อยลันดาครับ
2: เลื่อยลันดาถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมใครเห็นด้วยยกมือปรบมือให้เพื่อนค่ะถูกต้องกลุ่มนี้ก็รับรางวัลทั้งกลุ่มนะคะรับรางวัลทั้งกลุ่มเลยเลื่อยลันดาใช้สำหรับเลื่อยไม้ใช่ไหมลูกมีอีกต่อไปใครจะตอบคะให้กลุ่มนี้บ้างยกหลายรอบแล้วกลุ่ม2ไม่มีคนตอบเลยเหรอเชิญกลุ่ม3นะครับกลุ่ม3ลองดูข้อ1เครื่องมือช่างพื้นฐานที่ใช้ในงานซ่อมแซมทำจากโลหะ ที่มีความแข็งแรงอะไรนะห้ามเหวี่ยงไปในทิศทางที่อาจจะถูกผู้อื่นได้ไม่ใช้ด้ามเป็นตัวกระแทกเพราะด้ามจะแตกเสียหายได
6: ้ค้อนครับ
2: ค้อนนะคะเดี๋ยวดูนะคำตอบถูกไหมนะคะถูกไหมคะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มไหนตอบได้ค้อนนี้ชื่อว่าค้อนอะไรลูก
5: ค้อนหงอนครับ
2: ค้อนหงอนนะคะอีกส่วนหนึ่งค้อนหงอนเนี่ยจะมีส่วนหน้าใช่ไหมลูกส่วนหน้าค้อนใช่ไหมคะส่วนข้างหลังใช้สำหรับทำอะไรลูก
5: สำหรับงัดตะปูครับ
2: สำหรับงัดตะปูที่งานที่เราไม่ต้องการแล้วใช่ไหมคะงัดตะปูขึ้นเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะจำได้ด้วยนะคะชื่อค้อนต่อไปยังมีอีกข้อที่1กลุ่ม4มีปุ่มล็อกข้อที่2ระวังรักษาตะขอเกี่ยวไม่ให้หักข้อที่3มีคุณสมบัติสามารถใช้บ่งบอกขนาดความกว้างยาวความสูงความกว้างความยาวความสูงอะไรนะเครื่องมือช่างใช้สำหรับวัดขนาดชิ้นงานอะไรคะกลุ่ม4เหมาเรียบเลย
5: ตลับเมตรครับ
2: ตลับเมตรถูกต้องไหมคะดูก่อนถูกต้องไหมเก่งมากปรบมือให้เพื่อนเดี๋ยวกลุ่ม 4คุณครูขออีกหน่อยตลับเมตรบอกหน่วยการวัดเป็นยังไงบ้าง
4: เซนติเมตรกับนิ้วค่ะ
2: เซนติเมตรกับนิ้วแล้วก็บอกฟุตไหมลูก
4: มิลลิบอกค่ะ
2: มีแบบเป็นฟุตด้วยเป็นนิ้วด้วยเป็นเซนติเมตรด้วยใช่ไหมคะ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนกลุ่มนี้ได้รางวัลแล้วต้องตอบเยอะๆหน่อยขออีกข้อหนึ่งค่ะกลุ่มสองไหมคะกลุ่มสองนะคะอีกข้อหนึ่งกลุ่มสองเป็นไม้ที่มีวงปีกว้างมากจำได้ไหมเรื่องไม้ต่อไปเป็นไม้โตเร็วเนื้อไม้มีสีจางหรือค่อนข้างซีดไม้สนไม้ยางไม้ฉ่ำฉาเป็นไม้ประเภทไหนคะลูก
7: เป็นไม้เนื้ออ่อนคร
2: ับ ไม้เนื้ออ่อนจำได้ไหมไม้เรามี3ประเภทใช่ไหมคะที่เรียนไปก็คือ1ไม้เนื้อแข็ง2ไม้เนื้ออ่อน3ไม้เนื้อแกร่งใช่ไหมลูกวงปีกว้างมากไม้โตเร็วสีจางสีซีดควรจะเป็นไม้มีคุณสมบัติน้ำหนักเบาไม้อะไรคะไม้เนื้ออ่อนเก่งมากปรบมือให้กลุ่ม2ค่ะยอดเยี่ยมนะคะเดี๋ยวกลุ่มไหนที่ตอบคุณครูได้ถูกต้องเดี๋ยวมีรางวัลให้หลังจากเรียนจบนะคะอย่าลืมมาทวงรางวัลด้วยเรื่องต่อไปกระบวนการสร้างสรรค์งานไม้สำหรับวันนี้นะคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนเรียนแล้วได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างอธิบายกระบวนการสร้างชิ้นงานจากไม้ได้นะคะข้อ1นะข้อ2ปฏิบัติการสร้างชิ้นงานจากไม้ตามขั้นตอนได้ข้อ3เห็นประโยชน์ของงานไม้รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่านะคะแสดงว่าวันนี้นักเรียนต้องบอกอะไรครูได้อธิบายให้ครูทราบได้ในเรื่องของอะไรคะกระบวนการสร้างชิ้นงานจากไม้ใช่ไหมคะนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีใบงานให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มด้วยและใบความรู้ด้วยนักเรียนก็ศึกษาไปพร้อมกันนะคะ นะการออกแบบชิ้นงานจากไม้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณครูให้นักเรียนเลือกใช่ไหมคะว่าเราจะออกแบบยังไงนะคะในการสร้างชิ้นงานจากไม้ก็มีตัวอย่างให้ดูไปแล้วมี3งาน3ชิ้นงานใช่ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วเนาะสำหรับวันนี้นะคะแบบงานที่เราจะสร้างกันก็คือสร้างอะไรคะสร้างอะไรคะชั้นวางของอเนกประสงค์นะคะมินิเชลกระบวนการสร้างมินิเชลนะคะมีหลักๆ ก็จะมี3ขั้นตอนใหญ่นะคะขั้นตอนที่1ก็คือการเตรียมแบบการเตรียมแบบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณครูจำได้ว่านักเรียนอยากทำกล่องนี้ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะแต่สำหรับวันนี้เนื่องด้วยไม้ของเราอ่ะคือมีอยู่แล้วก็คือเป็นไม้ประเภทนี้นะคะเป็นไม้สนนะแต่ว่ากล่องนี้ต้องใช้ไม้ที่มีขนาดบางกว่าใช่ไหมคะฉะนั้นวัตถุดิบหรือวัสดุที่เรามีอ่ะมีอยู่แล้วคุณครูก็เลยวันนี้ขอ ใช้ไม้สนนะคะใช่ไหมในการที่จะออกแบบให้นักเรียนได้ฝึกลงมือปฏิบัตินะซึ่งเราจะได้ไม่ต้องหาวัสดุใหม่นะคะใช้ของที่มีอยู่จะได้ไม่สิ้นเปลืองนะคะส่วนนักเรียนปลายทางสามารถออกแบบไหนก็ได้นะคะหรือจะแบบที่คุณครูให้ไปเป็นตัวอย่างหรือจะเป็นแบบที่นักเรียนออกแบบกันเองโดยที่มีวัสดุที่มีในท้องถิ่นอยู่แล้วก็ได้นะคะการสร้างสรรค์ชิ้นงานน่ะไม่จำเป็นว่าต้องเหมือนกันก็ได้นะคะอยู่ที่เราออกแบบใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองแต่ให้มีวัสดุในท้องถิ่นที่เรานำมาใช้โดยที่อาจจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากนะคะตัวอย่างที่ครูให้ไปก็คือแบบมินิเชลนี้นะคะซึ่งมินิเชลเนี่ยที่ครูเอาตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยก็จะมีหลายขนาดมีขนาดใหญ่มีขนาดกลางมีขนาดเล็กอยู่ที่เราออกแบบนะคะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนจะออกแบบแบบไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นรูปทรงอย่างนี้แบบเดียวนะคะนะเห็นแล้วว่ามีหลากหลายนะลูกเมื่อเรามีแบบแล้วเราได้แบบแล้วสำหรับวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำแบบตุ๊กปลานี้แบบที่เรามีก็จะเป็นแบบสามารถวางตุ๊กปลาโชว์ได้นะคะแบบนี้ที่จะให้นักเรียนต้นทางนะคะวันนี้ได้วัดตัดแล้วก็ขัดไม้นะคะแต่ว่ากระบวนการเราน่าจะได้ไม่เยอะสำหรับชั่วโมงนี้เราได้แบบนี้แล้วเราก็มาทำอะไรคะตัดแบบตามแบบที่เราต้องการที่จะสร้างใช่ไหมคะตัดแบบจะมีกี่ส่วนกี่ชิ้นส่วนมีทั้งหมด6ชิ้นนะคะอันนี้ชิ้นใหญ่สุดก็คือส่วนที่อยู่ข้างล่างส่วนชิ้นนี้ชิ้นที่2ก็จะเป็นส่วนนี้นะคะเป็นไม้แผ่นใหญ่ส่วนที่3ก็จะเป็นส่วนข้างหลังข้างล่างนี่นะคะเดี๋ยวนักเรียนค่อยดูเอาอีก2ส่วนก็จะเป็นส่วนนี้กว้างยาวเดี๋ยวนักเรียนลองไปวัดดูนะกว้างยาวเท่าไหร่นะคะที่เราต้องใช้ส่วนนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวนักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะมีแบบของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็นักเรียนไปลองวัดดูนะคะแล้วเราจะวัดลงในไม้จริงด้วยนะ ส่วนใครจะทำแบบนี้ถ้าเป็นนักเรียนปลายทางจะทำแบบนี้ก็ได้นะคะก็ใช้ไม้สนขนาด10คูณ10เซนติเมตรจำนวน5ชิ้นแล้วก็ขนาด10คูณ15จำนวน2ชิ้นแล้วก็ขนาด10คูณ 34.7 จำนวน1ชิ้นนะคะก็จะได้รูปทรงแบบนี้นะต่อไปขั้นตอนที่2เมื่อเราได้แบบแล้วแบบไหนที่เราคิดว่าเราต้องการเราก็เตรียมอะไรคะขั้นตอนที่2เตรียมอะไรลูกเตรียมอะไรวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่ต้องใช้มีอะไรคะวัสดุมีอะไรบ้างลูกถ้านักเรียนจะทำเชลค่ะมีไม้ใช่ไหมคะไม้ก็ตัดตามขนาดแบบที่เตรียมมานะคะต่อไปมีอะไรลูกมีกระดาษทรายสำหรับทำอะไรคะกระดาษทรายไว้ขัดไม้นะคะกาวสำหรับติดยึดใช่ไหมคะยึดไม้อะไรคะตะปูถ้าเราไม่มีกาวเราก็ใช้ตะปูในการตอกยึดได้นะคะฉากเหล็กสำหรับวัดขนาดกว้างยาวต่อไปตลับเมตรแคลมป์เลื่อยแล้วก็ค้อนนะคะเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเตรียมวัสดุพร้อมแล้วเตรียมเครื่องมือพร้อมแล้วต่อไปทำไงคะทำไงคะเตรียมวัดใช่ไหมลูกวัดไม้ตามขนาดตามแบบที่เราเตรียมมานะคะวัดไม้เสร็จแล้วให้ทำเครื่องหมายไว้ด้วยโดยใช้อะไรลูกใช้อะไรทำเครื่องหมายคะดินสอครับเก่งมากยอดเยี่ยมใช้ดินสอในการขีดทำเครื่องหมายทำเส้นนะคะอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ก็มีไม้ตลับเมตรฉากแล้วก็ดินสอสำหรับขีดเส้นมีภาพตัวอย่างนะคะนำไม้ที่ต้องการวัดวางบนโต๊ะแล้วก็ทำไงคะใช้อะไรวัดใช้อะไรวัดลูกตลับเมตรใช่ไหมใช้ตลับเมตรนะคะบางกลุ่มมีแต่ว่าบางกลุ่มไม่มีครูก็มีบรรทัดไว้ให้นะคะวัดตามขนาดที่เราต้องการเสร็จแล้วทำไงทำเครื่องหมายด้วยดินสอนะคะเสร็จแล้วก็นำฉากมาวัดให้ได้เป็นไงคะขนาดเส้นตรงหรือมุมที่ตรงไม่เอียงนะคะเพราะว่าถ้าเอียงหรือถ้าเบี้ยวเมื่อไหร่เนี่ยงานเราพอประกอบออกมาเนี่ยชิ้นงานเราจะไม่สวยนะคะทำเครื่องหมายเสร็จแล้วต่อไปวัดแล้วทำเครื่องหมายบนไม้แล้วทำไงต่อลูกนำไม้ไปเลื่อยตามเส้นที่เราขีดไว้หรือที่เราทำเครื่องหมายไว้ใช่ไหมลูกนะคะการเลื่อยก็จะมีวัสดุคือไม้เครื่องมือเลื่อยมือหรือแคลมป์ใช้ในการยึดไม่ให้ไม้เคลื่อนนะคะต่อไปวิธีการทำไงนำไม้ที่วัดความยาวตามที่ต้องการไว้แล้วเช่น10เซนมาวางบนโต๊ะนำแคลมป์มายึดเพื่อไม่ให้ไม้เคลื่อนก่อนที่จะตัดนะคะใช้อะไรตัดลูกใช้อะไรตัดคะเลื่อยนะคะดูตามภาพไประยะห่างจากขอบโต๊ะระยะห่างจากขอบโต๊ะให้ห่างออกมาประมาณ3นิ้วนะคะห่างออกมาประมาณ3นิ้วถึงจุดที่เรามาร์กเอาไว้หรือที่เราตัดนะคะเพื่อจะสะดวกในการจับเวลาเราเลื่อยไม้ต่อไปทำไงคะวิธีการเลื่อยก็วางเลื่อยลงไปตรงเส้นที่เราทำเครื่องหมายไว้แล้วก็ลากขึ้นเข้าหาตัวก่อน นะคะแล้วก็ใช้แรงกดลงไปนะสัปดาห์ที่แล้วคุณครูเห็นแล้วหลายคนทำได้ถูกต้องนะคะขั้นตอนที่3เมื่อเราตัดไม้เสร็จแล้วทำไงลูกตัดไม้เสร็จแล้วทำไงคะขาดนำไม้ไปขาดเพราะว่าเวลาเราเลื่อยรอยเลื่อยมันจะทำให้ผิวเป็นไงยังขรุขระอยู่ไม่เรียบนะคะนำไปขาดใช้อะไรขาดลูกกระดาษทรายนะคะตัดได้ตามขนาดเสร็จแล้วก็นำกระดาษทรายมาขัดนะคะบอกแล้วถ้าไม่มีที่จับก็ใช้วิธีการม้วนเอาก็ได้หรือจะใช้ม้วนกับดินสอก็ได้นะคะเป็นด้ามจับแก้ปัญหาไปเสร็จแล้วสามกระบวนการนักเรียนสรุปให้ครูหน่อยกระบวนการในการสร้างชิ้นงานนะคะมี3ขั้นตอนใหญ่ๆ1อะไรคะเตรียมอะไรก่อนเตรียมอะไรก่อนยังไม่ถูกเราอยากทำแบบไหนออกแบบเตรียมแบบแล้วก็ตัดแบบใช่ไหมคะเสร็จแล้วทำไงลูกแล้วก็เตรียมวัสดุอุปกรณ์นะคะเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมเสร็จแล้วทำไงคะทำไงคะวัดก่อนใช่ไหมวัดขนาดของไม้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วทำไงต่อเสร็จแล้วก็ตัดวัดแล้วก็ตัดแล้วก็ยังไม่ประกอบนำไปขัดให้เรียบร้อยสวยงามแล้วก็ถึงจะประกอบใช่ไหมลูกนะคะสำหรับวันนี้คุณครูคิดว่าเราจะได้แค่วัดไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดไม่ทันเวลาก็เรื่องของตัดแล้วก็เรื่องของขัดเดี๋ยวเราจะทำนอกเวลานะคะส่วนนักเรียนปลายทางก็ถ้ามีเวลาทำได้ต่อเนื่องก็สามารถทำให้เสร็จภายในชั่วโมงได้นะคะเมื่อนักเรียนปฏิบัติแล้วอย่าลืมตอบคำถามลงใบงานด้วยนะลูกนะกระบวนการนะคะในการปฏิบัติก็จะมีเรื่องของการวัดไม้ตัดไม้แล้วก็ขัดไม้นะคะอย่าลืมตอบคำถามลงใบงานที่คุณครูให้ไปด้วยนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนนะคะทุกกลุ่มเลยแบบของนักเรียนปลายทางเอ้ยขอโทษค่ะแบบของนักเรียนต้นทางก็จะเป็นแบบนี้นะคะของนักเรียนต้นทางคุณครูก็พยายามใช้ไม้ที่เรามีอยู่วัสดุที่เรามีอยู่ซึ่งเราก็ไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อที่มีราคาแพงนะคะอันนี้วัสดุมีอยู่แล้วฉะนั้นก็เลยเลือกใช้แบบนี้นะคะกล่องก็เอาไว้งานรอบหน้าแล้วกันนะไม่งั้นเราต้องไปหาซื้อวัสดุใหม่นะคะวันนี้เราจะทำแบบนี้ฉะนั้นนักเรียนลองดูว่าชิ้นงานของนักเรียนมีจำนวนกี่ชิ้นมีจำนวนกี่ชิ้นฝานี้นะคะหกชิ้นนักเรียนพร้อมไหมโจทย์ก็คือว่าคุณครูจะมีไม้แผ่นใหญ่นี้ให้กลุ่มละลูกขอไม้มาหน่อยค่ะข้างหลังน้องขอไม้ข้างหลังด้วยลูกลูกถือไว้เลยครับน้องวางถือไว้ลูกต่อได้ไหมน้องถือไว้ลูกชิ้นเล็กได้ไหมคุณครูจะมีไม้ชิ้นเล็กไม้ชิ้นเล็กนี้นะคะกลุ่มละหนึ่งกลุ่มละหนึ่งท่อนนะเบามากเลยเบามากเป็นไม้ประเภทไหนคะ ไม้เนื้ออ่อนสำหรับใช้ทำอะไรคะสร้างชิ้นงานของใช้ต่างๆภายในบ้านได้ใช่ไหมชิ้นเล็กต่อกลุ่มนะคะอ่ะชิ้นใหญ่อันนี้จะใหญ่กว่าหน่อยนึงชิ้นใหญ่นะคะแผ่นหน้ากว้างนิดนึงนะคะเราใช้2ขนาดสำหรับวันนี้ทุกกลุ่มพร้อมไหมลูกให้ตัวแทนกลุ่มออกมารับอุปกรณ์ได้เลยค่ะแล้วก็เริ่มปฏิบัติงานขั้นตอนแรกคือให้วัดขนาดตามที่ต้องการแล้วทำเครื่องหมายไว้ให้ครบทุกชิ้นก่อนนะลูก

0: นักเรียนเป็นไงกันบ้างคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: ครับได้ฝึกการวัดการตัดแล้วก็การขัดไม้นะคะทำความสะอาดไม้ให้เนื้อเรียบให้สวยงามนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ถึงกระบวนการไหนเสร็จทันเวลาไหมลูกไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวไว้ต่ออาทิตย์หน้าได้นะคะชั่วโมงหน้าได้สำหรับนักเรียนต้นทางวันนี้ก็ได้เรียนเรื่องของการวัดขนาดไม้ตามแบบที่ต้องการนะคะแล้วก็เรียนเรื่องของการตัดนะคะวัดแล้วก็ตัดเสร็จแล้วก็นำไปขัดทำความสะอาดไม้ให้เรียบเนียนสวยงามนะคะแต่ว่าก็ยังมีบางกลุ่มที่ยังไม่เรียบร้อยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำนอกเวลาได้นะแค่รู้กระบวนการก็เก่งแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนกลุ่มไหนก็ได้นะคะมาสรุปกระบวนการขั้นตอนในการที่จะสร้างชิ้นงานมินิเชลนี้นะคะดูซิว่ากระบวนการยากแค่ไหนหรือง่ายนะคะกลุ่มไหนที่จะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังได้มีไหมคะเชิญค่ะกลุ่ม2เก่งมากเชิญค่ะ
2: ค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราจะเริ่มจากการออกแบบชิ้นงานของเราก่อนค่ะ
0: ค่ะ
2: ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการเตรียมไม้ค่ะว่าจะเป็นขนาดลักษณะไหนตามที่เราออกแบบไว้ค่ะต่อมาจะเป็นการตัดค่ะตัดให้พอดี
0: เมื่อกี้เตรียมไม้ต้องเตรียมอะไรด้วยลูกเตรียมไม้
2: เตรียมไม้แล้วก็เตรียมอุปกรณ์อันนี
0: ้อุปกรณ์และเครื่องมือใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: พร้อมก่อนใช่ไหมลูกทำไงต่อคะ
2: เมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตัดไม้ค่ะหรือว่าเลื่อยไม้ค่ะ
0: ตามขนาดที่เรา
2: ออกแบบไว้ค่ะ
0: ออกแบบไว้วัดไว้นะคะ
2: แล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นของวันนี้นะคะจะเป็นในการขัดให้เรียบเนียนค่ะ
0: ใช่เพื่อให้ไม้เราเรียบเนียนสวยงามจะได้ไม่โดนอะไรนะคะเส้นไม้ใช่ไหมค่ะเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นอันตรายกับเราได้นะเก่งมากแล้วอาทิตย์หน้าเราจะมาทำอะไรกันคะ
2: ประกอบไม้
0: ประกอบเป็นชิ้นงานกันนะคะนักเรียนปลายทางสำหรับอาทิตย์นี้เรายังประกอบไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปทำไม้ของเราตัดขนาดรูปแบบให้สวยงามก่อนแล้วก็มาประกอบกันอาทิตย์หน้านะคะเก่งมากสำหรับกลุ่มนี้ปรบมือให้เพื่อนค่ะลูกเยี่ยมมากนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเพื่อนก็ได้มาสรุปให้เราฟังแล้วในเรื่องของกระบวนการขั้นตอนในการสร้างสรรค์ชิ้นงานนะคะเริ่มจากการเลือกแบบออกแบบที่เราต้องการแล้วก็เสร็จแล้วก็มาเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมค่ะแล้วก็วัดไม้ตัดไม้แล้วก็ขัดให้เรียบร้อยนะคะถึงจะเป็นกระบวนการขั้นตอนสุดท้ายก็คือการประกอบชิ้นงานนะคะมาดูบทเรียนต่อไปเราจะเรียนเรื่องอะไรกันคะลูกเรื่องของการสร้างสรรค์งานไม้เป็นมินิเชลอีกนะคะต่อเนื่องจากสัปดาห์นี้ก็คือสัปดาห์หน้าเราจะประกอบเป็นชิ้นงานนะคะนักเรียนจะได้เห็นความสำเร็จของงานตัวเองนะคะอาทิตย์หน้าสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะต้องเตรียมก็คือในเรื่องของใบความรู้เรื่องการสร้างสรรค์ชิ้นงานจากไม้และก็ใบงานเรื่องการสร้างชั้นวางของอเนกประสงค์ขนาดย่อมมินิเชลนะคะก็ที่เราทำกันวันนี้แหละนะคะหรือคุณครูจะดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนักเรียนปลายทางสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกทูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความ

0: ไม้และเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมาก
2: มาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: มันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
7: Nice.
2: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll right,
2: eating,
7: right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชีย

0: Greet the teacher.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, everyone. Good morning, students here on site and outside to our watching on the LTV 9 and the teachers around the country. Welcome to our English class today with me, teacher Game again. All right, everybody. Everybody shark.
3: Yeah.
2: Everybody shark.
3: Yeah.
2: Everybody shark shark.
3: Yeah, yeah.
2: Everybody shark shark shark.
3: Yeah.
2: Everybody shark shark shark shark.
3: Yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Shark shark. Wow, perfect. All right, everybody. Let's see if you can remember what you learned last time. All right. What you learned last time, can you remember? Yeah. We have talked about healthy.
3: Diet.
2: What does it mean, diets again? Diet. What does diet mean? Food, all right. Who love eating food? Who love cooking? Who love cooking? Who say, I don't like cooking, I love eating. Okay. Me too, I love eating. I don't cook, I eat. นะครับ I don't cook, I eat. นะครับ I'm not a good cooker, all right. See, everybody. And what do you like to eat? What do you like to eat in each day? What is your favorite dish?ส้มตำ papaya salad. What is your favorite? What is your favorite food? Q, can you answer? Can you use the microphone? Okay, Q.
4: ผัดกะเพราครับ
2: ผัดกะเพรา is your favorite food?
4: Yes.
2: Why? How often do you eat it? How often do you eat ผัดกะเพรา Like once a week, two times a week, three times a week?
4: Two
2: times a week. Okay. ผัดกะเพราหมูหรือผัดกะเพราไก่ Chicken, pork or beef?
4: Pork.
2: Okay, thank you very much. Q, 1 point. นะครับ Group 5. นะครับ 1 point. 1 point. อย่าลืมระบาย 4 คะแนนด้วยนะครับ All right, everybody. Let's check your current score. Group 1. What is your current score?
5: 25.
2: Group 2. What is your current score?
5: 24.
2: Group 3. 31. Group 4. 17. And group 5. 19. Okay.นักเรียนปลายทางนะครับคุณครูปลายทางอย่าลืมให้คะแนนนักเรียนที่ตอบคะแนนตอบคำถามได้ด้วยนะครับ Alright, let's see everybody what we're going to learn today. And the today lesson is food ingredients 1. Everybody repeat after me. Food ingredients. Okay. So the objectives of today lessons, you will be able to identify nutrients.In different foods, nutrients in different food. Can you still remember nutrients? Can you still remember what are nutrients? Nutrients. Can you give me some of them? We have how many? 1, 2, 3, 4, 5, or 6?
5: 5.
2: 5, not including. If you include water, it's 6. 6, okay. Any groups can tell me what are those 6 nutrients? Hit the bell.โอเคกลุ่ม1ครับกลุ่ม1นะฮะโอเคในเรียนปลายทางลองเช็คคำตอบตัวเองว่าตรงกับเพื่อนไหมนะครับ6 nutrients what are those
5: โปรตีน
2: คาร์บ carbs
5: fats
2: vitamin
5: mineral
2: and
5: water
2: give a big hand to group number 1ครับone point นะฮะ one point we have protein carbohydrate carbs or carbohydrate vitamins mineral fats and water นะฮะ all right see today we're going to start the lessons with this thing again what is this food can you guess นะฮะ what is this food นะครับ so I want the students back home and the student here on site offsite and on site to guess what the food eats นะครับต้องเป็นเมนูอาหารที่คุณครูไม่แน่ใจว่าเราอาจจะเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักแต่คิดว่าเราเดาได้นะ So I have fats, proteins, carbs, minerals, vitamin for you นะครับ If you know the answer you hit the bell already not yet right okay not yet okay calm down นะครับ take it easy นะครับจะมีสารอาหารให้ดูทีละอย่างนะครับแต่ทั้งหมดนี้คืออาหารเดียวกันนะครับ You have only two chances, 2โอกาสนะครับถ้าตอบผิด2ครั้งกลุ่มเราหมดสิทธิ์นะครับโอเคไหมโอเค the first one avocado for fats avocado can you think about it not really okay

0: โอเค no one right นักเรียนปลายทางมีใครรู้หรือเปล่ายังไม่มีใครรู้นะครับยังไม่มีใครรู้โอเค what about this one no cow is very important so I'm gonna put it in the last position okay and next oneproteins okay go five want to try okay let's try go five okay what is your answer any answer any food
1: salad
0: are you sure
1: no
0: not really sure it is almost and but incorrect no, not correct okay group one want to answer group one want to try
2: Sandwich.
0: Okay, one more time.
2: Sandwich.
0: Sandwich. Wow. How could you tell? Why do you think it's sandwich? Because
2: this have avocado.
0: Avocado. Okay, it is almost correct. Now, okay. So, any group want to try again? นักเรียนปลายทางมีใครตอบได้หรือยังครับ มีใครตอบได้หรือยังนะครับผม Oh, okay. Let's see the vitamin. Wow.Okay. Oh, group four first. นะครับผมนะครับผม group four first นะฮะ
2: Burger.
0: Normal burger or any kind of burger. Burger. It's burger, right?
2: It's normal burger.
0: Burger. Okay. It is almost correct. 90%. นะครับ 90%. นะครับ 90%. นะครับ 90%. Okay. Okay. Burger. นะครับWell, 90% นะครับ Let's see minerals นะครับ minerals นะครับ minerals โอเค group 3
2: Pork burger
0: how could you tell
2: มีเนื้อหมูครับ
0: This one is pork right
2: Yes
0: okay pork burger maybe it is the correct answer give a big hand to group number 3นะครับผม group number 3นะครับผมโอเคเบอร์เกอร์นะครับเบอร์เกอร์นั้นมีหลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นบีฟเบอร์เกอร์พอร์กเบอร์เกอร์ชิคเก้นเบอร์เกอร์หรือที่เราคุ้นเคยคือแฮมเบอร์เกอร์ก็ทำมาจากแฮมใช่ไหมชิคเก้นก็ทำมาจากไก่นะครับบีฟก็ทำมาจากเนื้อวัวนะครับผม All you get two points นะครับโอเค group 3 two points pork burger who love pork burger who love pork burger โอเค who love beef burger who love chicken burgerคุณเลิฟแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ from ham นะครับโอเคนะI cannot eat beef everyone so I eat pork and hamburgers and chicken burger sometimes นะครับนักเรียนปลายทางนะครับเราชอบเบอร์เกอร์อะไรกันบ้างนะครับลองแชร์กับคุณครูปลายทางดูนะครับผม Alright see can you guess what we're going to learn today can you guess นะครับ what we're going to learn today what is inside the burger what can you see what inside the burgerWe have pork, we have lettuce, we have tomatoes, we have bun. What do we call all of these things to make a burger? We call ingredients. So today we're going to talk about ingredients. Okay. But นะครับ when we cook นะครับ we have to measure the amount of the ingredients นะครับในเวลาที่เราทำอาหารนั้นแต่ใครชอบทำอาหารไหม Who love cooking? เวลาเราทำอาหารเรารู้วัตถุดิบแล้วเราอยากใส่อะไรก็ใส่เลยไหมเราต้องทำไงก่อนเราต้องมีอะไรที่เหมาะสมเราต้องมีขั้นตอนที่เหมาะสมแล้วมีสัดส่วนด้วยใช่ไหมนะครับมีสัดส่วนในการใส่วัตถุดิบทั้งหมดให้เหมาะสมนะครับวันนี้เราจะเรียนสิ่งที่เรียกว่า quantifier everybody repeat after me quantifier quantity แปลว่าปริมาณหรือสัดส่วนนะครับ quantifier คือสิ่งที่ใช้บอกปริมาณหรือสัดส่วนนั่นเองeverybody can you take bring up your notebooks and take some notes for the new vocabulary okayนักเรียนปลายทางนำสมุดขึ้นมาจดคำศัพท์ได้เลยนะครับผมวันนี้เราจะเรียนสิ่งที่เรียกว่า quantifier กัน What is quantifier we're gonna see it Okay let's see the first one นะครับ Are you with me เรียบร้อยไหมครับคำแรกนะครับคำเขียนคำนี้ไปก่อนโอเคนะนักเรียนปลายทางทันนะโอเค Everybody the first one นะครับ What can you see here What is this one Animal or food Food, of course, it's not animal. It's food. One food or many food? Many foods, many styles of food. Can you remember any

0: can remember the words for food, expensive food, what is it? What do you call it in English? Delicacies. Now, delicacy is an expensive food. And we have the style of food, Chinese style, Thai style, Chinese style, Korean style. If you know what the word is, ring the bell. Group three, have home. Okay. Thai style, the style of cooking, the style of food. What do we call it? You learn it.
1: Cuisine.
0: Cuisine. Thank you very much, Group three. 1 point. Cuisine. Nah. โอเคเรามีคุยซีนแปลว่าสไตล์การทำอาหารนะครับผม so here in the pictures here in the picture do you, can you see like only one cuisine or like many cuisines
2: many
0: cuisines when we you can see like many cuisine or styles of dishes or styles of food we call a variety of นะครับ a varieties of food นะครับ repeat after me
2: a variety
0: ofคำนี้ออกเสียงว่า variety okay a variety of food okay variety แปลว่า many cuisines many foods นะครับ many cuisines เรียนปลายทางน่าจะพอจำกันได้นะครับคำว่า cuisine คือสไตล์การทำอาหารนะครับผมถ้าอาหารไทยเรียกว่า Thai cuisine อาหารเกาหลีเราเรียกว่า Korean cuisine หรือที่ดังๆระดับโลกเลยคือ French cuisine คืออาหารฝรั่งเศสนะ French cuisine นะมีฟรัวกาต่างๆนะครับโอเคอ่ะ everybody repeat after me variety means many นะครับ a variety of food when we say a variety of food it means a lot of food many cuisines okay next one are you with meCan I go? Okay, this one. What is this food? What is this food, everybody? It's pancakes, right? So when you make it for one serve, for one person, you eat it only by yourself, right? But if you make it for many people in the classroom, like one serve, two serve, or five serves, we call a batch of, right? A batch of, right? A batch of mean one, right? Two batches of mean two serves, right?Three batches of and three serves นะครับ you make it one time นะ a batch of นะไม่มีปริมาณที่แน่นอนนะครับมันเป็นคำที่ใช้บอกว่าประมาณว่าทำสำหรับ1ครั้งมันอาจจะเราทำ1ครั้งอาจจะ5อันก็ได้10อันก็ได้แล้วแต่ว่าเรากินเท่าไหร่นะครับผมโอเคเนาะประมาณ1นะครับประมาณ a batch of นะครับ batch of แปลว่า1เสิร์ฟแล้วกันนะครับ1เสิร์ฟนะครับ a batch of นะครับ1เสิร์ฟนะครับซึ่ง1เสิร์ฟแต่ละคนไม่เท่ากันใช่มั้ยอย่างคิวถ้ากินแพนเค้กกินกี่อันดีครับแสดงว่าของคิวบอกว่า20อันแสดงว่า a batch of ของคิวอาจจะมี20 pancakes นะครับแต่เปาบอกว่า a batch of ของเปามีแค่1ชิ้นก็พอแล้วนะครับเพราะฉะนั้น a batch of ของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับก็ประมาณ1เสิร์ฟของแต่ละคนนะครับ Are you with me? Okay everybody repeat after me a batch of Okay next one What is this one everybody? The liquid What do we call it? It's only normal waterDrinking water? Yes or no? No. It, what do we call it? What do we call this one? The yellow one. Honey. So when you use honey to cook, นะครับ when you use honey to cook, นะครับ one drop, you put this one, the stick into the bowl, and then you use it. One drop. We call a drizzle of. Okay. Repeat after me. A drizzle. Everybody together. Drizzle.Drizzle used with liquid thing นะครับ Drizzle จะใช้กับของที่เป็นของเหลวนะครับในการหยดอย่างใส่สลัดนะครับ1หยด1ไม่ใช่1หยดแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะครับคุณครูก็อธิบายไม่ถูกแต่ว่า1หยดที่เหมือนกับใช้เข็มฉีดยาแบบนั้นไม่ใช่นะครับอันนี้จะหมายถึง1หยดที่มาจากช้อนหรือมาจากอุปกรณ์ที่ใช้เสิร์ฟนะครับ1หยดลงไปแบบนั้นนะครับผมมันจะไม่ได้น้อยขนาดนั้นนะครับไม่ได้น้อยเหมือนเข็มฉีดยานะครับผม a drizzle of นะครับแปลว่า1หยดในการใช้อุปกรณ์ของเขานะครับผมโอเค everybody repeat after me a drizzle of a drizzle of โอเคdrizzle 1หยดนะครับใช้กับของเหลวเช่นน้ำผึ้งน้ำสลัดนะครับต่างๆนะครับ a drizzle of next one this one นะครับ you can see the box of what is the box of the avocado who love avocados who love avocados ใครมีใครชอบทาน avocados ไหมครับเราเรียนไป2ครั้งแล้วเรารู้ว่า avocado ให้อะไรนะครับให้อะไรมากที่สุดเลยเป็นผลไม้ที่ให้

0: แฟตสูงมากแต่เป็นไขมันดีนะครับไม่ใช่ไขมันไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นใครขาดไขมันดีนะครับทานอะโวคาโดได้นะครับ and we can say a box of นะครับถ้าคำพื้นฐานเราจะใช้คำว่า a box of คือ1กล่องปริมาณ1กล่องแต่ว่าอันนั้นคำพื้นฐานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า1กล่องเราอาจจะไม่ใส่กล่องอาจใส่หลายๆอย่างได้เราเรียกว่า a container of นะครับ container แปลว่าภาชนะนะครับ everybody together container container a container of container is a thing that you use to keep the food นะครับIt can be a box, it can be a bowl, it can be a place, a plate, sorry. It can be a plastic box, นะครับ a Tupperware, นะครับ container, นะครับ Everybody together, container. เรียนปลายทางด้วยนะครับ container. A container of? A container of avocados. Okay.Next one. This one. What is this? What is this one? Wow! Everybody know it's in Thai. What is called in English? In English. Mint. Correct. Mint. Okay. So when you cook food, for example, your frappe. You know the frappe. น้ำปั่นเคยทานน้ำปั่นพวกน้ำผลไม้ไหมครับ แล้วสุดท้ายเขาจะ put the mint on top นะครับเขาจะเอาใบมิ้นท์ไปใส่ไว้ด้านบนเคยเห็นไหมหรือว่าอาหารบางอย่างให้เพื่อตกแต่งให้สวยงามเขาใส่เยอะไหมไม่ใส่ใส่แค่นิดเดียวนะครับเราจะเรียกว่า in English we call a hint of everybody together a hint of only a little or a few of นะครับ a little a hint of นะครับแค่นิดเดียวนะครับ a little or a few ofนิดเดียว on top นะครับ a hint of mint ในใครชอบทานมิ้นท์ who love mint นะครับผมมีกระแสช่วงหนึ่งมิ้นท์น้ำรสมิ้นท์เนี่ยดังมากทั้งน้ำปั่นรสมิ้นท์ดังมากแต่บางคนบอกว่ารสชาติเหมือนยาสีฟันนะครับเพราะว่ายาสีฟันเขาก็ใส่มิ้นท์ด้วยนะครับนะเพราะว่ามีสรรพคุณหลายอย่างนะครับ alright see this one everybody what can you see here What can you see here?
1: Cereals.
0: Yeah, cereals or granola. And what do they put? I don't know he or she, but this person put something at the side dish. Side dish mean at the sides of the dish of the granola. What is this one? Yogurt, right? Yogurt. So when we put like a spoon, what does it mean spoon? ช้อนอาจจะใช้ช้อนหรือใช้มีดหรือใช้อะไรก็ได้ไปวางไว้หนึ่งครั้งข้างๆจานนะครับเราเรียกว่าAside of, everybody together. ก็คือ side แล้วก็ off นะครับแต่คุณครูเชื่อมเสียง linking เป็น the เป็นจากคำว่า side เป็น off เป็น aside of yogurt. Correct นะครับภาษาแปลเป็นภาษาไทยอาจจะยากนิดนึงให้เราจำเป็นภาษาอังกฤษเลยเหมือนในรูปนะครับก็คือการวางไว้ข้างๆจานหนึ่งครั้งนะครับการไว้ข้างๆจานหนึ่งครั้งนะครับภาษาไทยอาจจะมีคำที่ตรงขนาดนั้นนะ aside of คือการวางไว้ข้างๆจานหนึ่งครั้งก็คือหนึ่งตักนั่นแหละหนึ่งตักแต่ว่าตักอาจจะใช้ช้อนตักหนึ่งครั้งก็เรียกอาศัยออฟเหมือนกันใช้มีดตักก็ใช้อาศัยออฟใช้ทัพพีตักก็เป็นอาศัยออฟได้เหมือนกันนะครับให้เราจำเป็นภาพจะช่วยเราได้ถ้าเราจำเป็นภาษาไทยอาจจะมีคำที่ไม่ค่อยตรงกับภาษาอังกฤษนะครับโอเค everybody shark everybody shark everybody shark shark โอเควันนี้นะครับคุณครูมีเรื่องราวนะครับของลิซ่านะครับซึ่งเขาทานอาหารเตรียมตัวอาหารเนี่ยเยอะมากสำหรับการไปปิกนิกนะครับแต่ว่าเมนูอาหารของลิซ่าเนี่ยจะมีอาหารหลายอย่างมากที่เราไม่รู้จักมากกว่า30อย่างซึ่งเราดูพร้อมกันไปทีเดียวคงไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณครูจะให้เราลองช่วยกันภายในกลุ่มนะครับคุณครูปลายทางสามารถจับกลุ่มให้นักเรียนได้เลยนะครับคุณครูจะมีรูปให้นะครับ first get into groups นะครับ and thenget cards from the teachers นะครับให้คุณครูปลายทางนะครับแจกใบcards ที่เป็นรูปภาพและข้อความให้กับนักเรียนได้เลยนะครับ and then match the pictures with the correct words นะครับ so you put the correct words with the correct pictures. Tomatoes, you put with tomatoes. This one, papayas, you put with papayas pictures, okay? And then, นะครับ, I will show you what the answer is. นะครับ. Everybody in the same groups, you have to help each other to match the picture with the correct words. นะครับ. คือคุณทำอะไรนะครับเมื่อกี้ จับกลุ่มแล้วทำไงนะครับ ช่วยกันจับคู่รูปภาพกับคำศัพท์นะครับช่วยกันนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันตอนนี้คุณครูแจกรูปภาพและคำศัพท์ให้ได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนต้นทางนะครับรูปภาพนะครับเรียงเอามาเรียงไว้บนโต๊ะเลยเป็นแถวนะครับ8คูณ4และคูณ4นะครับผมมีทั้งหมด32รูปนะครับ32รูปนะ8คูณ4นะครับ8คูณ4โอเคนะวางก่อนเลยเดี๋ยวเราค่อยเอาคำศัพท์มาเติมนะช่วยกันภายในกลุ่มนะตอนนี้นักเรียนปลายทางก็ลองวางรูปภาพให้กว้างๆนะครับจะช่วยกันดูได้ว่าอะไรน่าจะตรงกับอะไรนะครับ Alright everybody I give you some time to match the pictures with the correct words นะครับ and then we're gonna see the answer together give you some time let's go นะฮะเริ่มทำได้เลยครับผมจับคู่ได้เลยครับลองจับคู่ดูนะครับผมว่าคำไหนน่าจะตรงกับรูปไหนนะครับคำไหนน่าจะตรงกับรูปไหนช่วยกันครับช่วยกัน

All right, everybody, everybody shark. Everybody shark. Everybody shark shark. โอเคมาสติมานะครับเด็กๆนะนักเรียนปลายทางนะ Everybody shark shark shark. Everybody shark shark shark shark shark. Are you done? Are you done? โอเคนะครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้คำตอบครบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคำตอบของเรานะครับตรงกับของคุณครูไม้นะครับโอเค let's see my answers the first one นะครับได้รูปเหมือนครูไม้นี่นะครับ6อันแรกนะครับ whole grain pancakes นะ whole grain pancakes ใครถูกใครถูก whole grain pancakes salad fresh berries mixed greens honey and cherry tomatoes นะครับใครไม่ถูกลองสลับออกนะครับmixed green นะครับ greens แปลว่าผักนะครับ mix แปลว่ารวมนะครับหมายถึงว่าผักรวมมีรวมหลายๆผักนะครับผักสีเขียวนะครับผักรวมหลายๆผักนะผักสีเขียว mixed greens นะ6ภาพนี้ใครถูกทั้ง6ครับ raise your hand ใครถูกทั้ง6เลยเก่งมากนะครับ mixed greens นะ next one this one นะครับ this one นะครับ olive oil zucchini lemon juiceMushrooms, herbs, and quinoa salad. นะครับ quinoa salad. นะครับใครถูกอ่ะเช็คเช็คเช็คคำนี้นะครับออกเสียงว่า zucchini. นะครับ zucchini คือผักชนิดหนึ่งนะครับ zucchini. นะครับคล้ายๆกับมะเขือยาวนะครับคล้ายๆกับแตงกวายาวๆนะครับทุกคนออกเสียงตาม zucchini. อันนี้เราเรียกว่าสมุนไพรภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรสมุนไพรอ่านได้2แบบอ่านว่า herbs โอเค everybody herbs ถ้าเป็นอเมริกันจะไม่ออกเสียงตัว h เหมือนคำว่า hour ที่แปลว่าชั่วโมงอ่านว่า herbs herbs นะสุดท้ายอันนี้น่าจะเป็นคำศัพท์ใหม่สำหรับเด็กๆนะครับผมอันนี้ออกเสียงว่า quinoa แบบอังกฤษหรือ quinoa k i n o kin kin แล้วก็ wa w a wa quinoa quinoa เป็นธัญพืชชนิดหนึ่งนะครับเป็นเม็ดเล็กๆนะครับควินัวนะครับควินัวหรือควินัวนะครับสลัดนะครับเป็นเม็ดๆคล้ายๆเม็ดเม็ดถูกต้องทำในบ้านเราน่าจะเคยเห็นเม็ดเล็กๆแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าควินัวนะครับหรือควินัวนะครับใครถูกหมดเลยใครถูกหมดว้าวนักเรียนวัยไทยจะถูกว่าหรือเปล่านะครับ next one scrambled eggs spinach cucumber bell peppers Greek yogurt and grilled chicken breasts นะครับทุกคนออกเสียงตาม spinach อันนี้ออกเสียงสระอินะเป็น niche นะ spinach ใครเคยกิน spinach บ้างคุณครูชอบกินมากนะเขาเรียกผักโขมนะผักโขมนะผักโขม spinach นะครับนะผักโขมนะ spinach บางคนบอกว่าไม่เห็นคุ้นเลยครูแต่ว่าในวัฒนธรรมของชาวต่างชาติเนี่ย spinach เป็นสิ่งที่หาได้ง่ายเหมือนผักบุ้งผักคะน้าบ้านเราเลยนะเพราะฉะนั้นเขาจะกินทุกวันแทบทุกวันนะครับโอเค cucumber bell peppers นะครับ bell peppers เนี่ยถ้าเป็นออสเตรเลียจะเรียกว่าอะไรมีใครเคยได้ยินไหมเขาเรียกว่า capsicum นะครับ capsicum bell peppers capsicum นะ next one whole grain rolls นะครับนี่ rolls เคยเห็น rolls ไหม roll เหมือนขนม roll อะไรสักอย่างนะครับผมนี่ whole grain rolls apple slices grapes dice นะ dice แปลว่าอะไรครับทุกคน dice แปลว่าหั่นให้เป็นอะไร dice แปลว่าลูกเต๋าแสดงว่าหั่นให้เป็นลูกเต๋านะครับ diced vegetables นะครับ lemon dressing เราเรียนคำว่า dressing ไปแล้ว dressing แปลว่าอะไรนะครับน้ำที่ใส่อะไรน้ำใส่สลัด avocado slices นะครับก็คือหั่น avocado หั่นนะครับโอเคเช็คตามนะครับเรียนปลายทางถูกหรือเปล่านะครับ next one granola นะครับ granola นี่ที่เรากินนะครับ cereal นั่นเอง granola นะครับ feta cheese sliced almond and homemade vinaigrette นะครับ everybody togethervinaigrette vinaigrette vinaigrette มีลักษณะเดียวกับคำว่า vinegar ที่แปลว่าน้ำส้มสายชูนะครับ vinaigrette ก็คือน้ำที่ใส่สลัดเหมือนกันนะครับผสมน้ำส้มสายชูผสมเลมอนต่างๆนะครับเราเรียกว่า vinaigrette นะครับ homemade แปลว่าทำที่บ้านทำด้วยตัวเองนะ homemade and this one turkey burgers turkey what is turkey everybody turkey สัตว์ชนิดหนึ่งเป็นเนื้อสัตว์ชนิดหนึ่ง turkey เนื้อสัตว์อะไรไก่ง่วงนะครับ vegetable skewer everybody together vegetable skewer คือไม้เสียบบาร์บีคิวนี่แหละครับแต่ว่าย่างเฉพาะผักนะครับ skewers นะ mixed berry salad and mince นะครับโอเค who made it all correct ใครถูกหมดทุกข้อทั้ง32ข้อเลย raise your hand
บางโคนบางกลุ่มนะนักเรียนปลายทางนะครับมีใครถูกหมดเลยไหมนะแสดงว่าเรามีความรู้พื้นฐานด้านอาหารเยอะมากนะครับผมโอเคทุกคนจับคู่ไว้นะครับอย่าเพิ่งเก็บนะครับเราจะใช้สิ่งนี้ในการทำกิจกรรมต่อไปนะครับ Everybody shark Everybody shark Everybody shark shark shark Everybody shark shark shark shark So now นะครับ I want the teacher back home to give handout number 6นะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกบทอ่านที่6นะครับเรื่อง Lisa Special Day นะครับวันพิเศษของลิซ่าใบงานนี้นะครับให้กับใบความรู้นี้ให้กับนักเรียนได้เลยครับณตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวคุณครูจะแจกใบความรู้ที่6นี้ให้กับนักเรียนนะครับ

All right, everybody shark. Everybody shark. Everybody shark, shark, shark, shark. So now I want everybody to look at the Lisa special day story. อยากให้ดูใบความรู้ที่6นะครับ and underline foods you find in the passage. คำศัพท์ที่เราจับคู่กับรูปภาพไปเมื่อกี้32คำนะครับให้เราหาในเรื่องนี้ลิซ่าเขาจะเตรียมมื้ออาหารสำหรับไปปิกนิกนะครับให้เราหาแล้วก็ทำไงครับ underline underline underline คือขีดเส้นใต้คำที่เราเจอทั้ง32คำนะครับผมโอเคอ่ะขีดเส้นใต้เลยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับขีดเส้นใต้คำศัพท์ที่เราหาเจอนะครับทั้ง32คำเมื่อกี้นะครับผมโอเคขีดเส้นใต้เลยเจออาหารอะไรบ้างที่ลิซ่าจะเตรียมไปนะครับโอเค let's go I give you some times

0: Three of your nose, นะฮะ
1: Cherry tomato.
0: Cherry tomatoes. Only one. What else?
1: Cucumber.
0: Cucumbers.
1: And bell pepper.
0: And bell peppers. Okay. Colorful and fresh vegetable and fruits. Thank you very much. Good one. 1 point. Okay. And you can see feta cheese. นะฮะ Feta cheese. Cheese. นะฮะ And chicken breast and homemade vinaigrette. And apple slices and grapes. I think Lisa is preparing her lunch for many vitamins and minerals. And what about dinner? Dinner. So we have many things. Can you tell me what kind of nutrients can Lisa get from avocado slices? Okay, hurry up. Wait for a second. Touch your ear. 3, 2, 1. Go for it. ก็พอมาเลยนะครับ avocado slices นะครับ avocado slices
2: fats
0: okay fat from avocado thank you very much go for 1 point อันนี้น่าจะยากๆสักนิดหนึ่งนะครับผม can you tell me what kind of nutrients can Lisa get from mushroom นะครับ wait for a second mushroom3, 2, 1. Wait for a second. Hold on for a second. 3, 2, 2. 3, 2, 3. 3, 2, 1. I think go for again. Go for again.
1: Minerals.
0: Okay, minerals. Okay, mineral. Yeah, you can get mineral from mushroom. Mushroom. Okay, thank you very much. Go for it. Okay. All right, everybody, I want you to do this thing, nutrients classifications, นะครับเดี๋ยวอันนี้คุณครูจะให้เราไปทำเป็นการบ้านนะครับผมคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงาน teacher materials number 9นะครับ part B นะครับให้นักเรียนนะครับศึกษาบทอ่านนะครับอาหารทั้ง3มื้อที่ลิซ่าเตรียมทั้ง breakfast, lunch และ dinner เสร็จแล้วนะครับเราไปแยกว่าแต่ละมื้ออาหาร breakfast, lunch, dinnerลิซ่าเตรียมอาหารอะไรบ้างเมื่อกี้และแต่ละเมนูให้นิวทริเอนอะไรเราบ้างเช่นเทอร์กี้เบอร์เกอร์ให้อะไรครับเทอร์กี้เบอร์เกอร์โปรตีนแอนด์คาร์บส์ไรท์ for example คิวคัมเบอร์ให้อะไรคิวคัมเบอร์มินเนอรัลวิตามินถูกต้องให้เราทำรายงานนี้เป็นการบ้านนะครับแล้วนำมาส่งคุณครูนะครับผมโอเค make sense โอเค are you with me everybody ชักeverybody ชักคุณครูปลายทางสามารถให้งานนี้ไปเป็นการบ้านนักเรียนได้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็จะมีอาหารทั้ง3มื้อนะครับ breakfast lunch และ dinner นะครับเช่น breakfast whole grains pancakes นะครับให้อะไรครับ whole grain pancakes what can Lisa get from whole grain pancakes carbs or and vitamin and mineral lunch she is preparing cucumber what can she get from cucumberVitamins, mineral waters, and what about dinner? She preparing avocado. What can she get from avocado? Fats and vitamin and minerals. Okay. All right, everybody. Next time, let's review what you have learned today. นะครับเรามาจำดีว่าใครจำได้ว่าต่อไปนี้คืออะไรนะครับ Let's see. This one. What do we call it in English? Ring the bell. Okay, good one. ครับนะครับวันก่อนเลยนะผมเร็วมาก
3: Herbs,
0: one more time. Herbs.
3: Herb.
0: Herbs or herbs. Thank you very much. Group one, 1 point. นะครับผม Next one, ครับรอคุณครูเขานะครับ 3, 2, 1. Group three, ครับ Group three.
3: Granola.
0: Granola. One more time. Granola.
3: Granola.
0: Granola. 1 point. Thank you very much. Group three. Next one. 3, 2, 1. Group one again. Group one again. Group one again. นะครับ
1: Spinach.
0: One more time. Spinach.
1: Spinach.
0: Spinach. Thank you very much. Good one. 1 point. นะครับผมต่อไปนะครับต่อพร้อมกันอันนี้คืออะไรครับ Bells. Bell peppers. พร้อมกันพร้อมกัน This one. Zucchini. This one. Mixed green. This one. Dressing. Okay. This one. Vegetable. Skewer. And this one.Homemade vinaigrette. Okay. Irregular verb list for today. We have bite, beat, beaten. Everybody repeat after me. Bite, beat, beaten.

Height is hidden. Bit, bed, bidden. Forbid, forbade, forbidden.

0: ไบต์คืออะไรครับไบต์การไฮแปลว่าอะไรครับไฮซ่อนบิดนะครับเบสบิดเดนแปลว่าสั่งนะครับสั่งหรือขอร้องก็ได้นะครับสั่งหรือขอร้องนะครับนะหรือว่าเสนอก็ได้นะครับบิดเบสบิดเดนนะครับบิตคอยนะครับforbid forbid forbidden แปลว่าห้ามนะครับ forbid นะครับแปลว่าห้ามโอเค can I pass โอเค next time we will talk about food ingredients number 2 and you can download handout number 7 futures and future continuous tense and teacher material number 11นะครับ flashcards and word card sentence shuffle and you can download all of the materials from worldwideweb.dltv.ac.th all right everybody are you tired today are you tired
1: yes
0: are you hungry
1: yes
0: are you sleepy
1: yes
0: do you want to go home
1: yes
0: yes okay very loud all right I have a quote from Pat Buchanan ครับเป็นคนไทยเป็นคนอเมริกันนะครับ an American journalist politician and other she said the foods that enter the minds must be watched as closely as the foods that enters the body แปลว่าอาหารที่คุณใช้กินลงไปเพื่อทำให้ท้องอิ่มยิ่งคุณเลือกมันดีเท่าไหร่คุณก็ต้องเลือกอาหารที่บำรุงสมองและจิตใจของคุณดีเท่านั้นนะครับเลือกอาหารจิตใจเลือกอาหารสมองให้ดีเท่ากับอาหารที่เรากินลงไปในท้องโอเคไหมใครที่สุขภาพจิตไม่ดีคิดมากเครียดนะครับเป็นกังวลอย่าลืมหาอาหารที่ดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจของเราในการบำรุงเลี้ยงด้วยนะครับหาสังคมที่ดีหาเพื่อนที่ดีหาเรื่องราวดีๆให้กับชีวิตนะครับ everybody I wish you a happiness today นะครับ a good rest of the day see you again next time thank you very much
2: let's thank the teacher
1: thank you teacher
3: bye bye
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มารู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับยังคงมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือขอให้ประชาชนในภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ในส่วนของการคาดการณ์แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยประจำวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนบนในบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบน

รวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
0: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
2: น้องสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝากกองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
4: ไป

ช้างของสมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอนั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: นี่พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซิโนทกไง
1: ใช่ใช่กับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: ได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันได
3: ้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปีอยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้า

0: ตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบาเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนั่นเองนะคะนักเรียนขอทบทวนความรู้เดิมสักเล็กน้อยเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมคะเราได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญนั่นเองเราก็ได้มีการระดมความคิดแล้วก็แสดงความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางความคิดเห็นนั่นเองใช่ไหมคะในเรื่องของการแสดงออกตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะเราก็ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทำป้ายรณรงค์ใช่ไหมเอ่ยเราก็ได้มีทำกิจกรรมเกี่ยวกับป้ายรณรงค์ไปนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนซึ่งเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายค่ะนักเรียนกฎหมายที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่ากฎหมายอาญา1ค่ะนักเรียนค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1นะคะบอกว่า1บอกความหมายของกฎหมายอาญาและลักษณะการกระทําความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่กําหนดให้ได้ถูกต้องค่ะถัดมานะคะนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการกระทำความผิดทางอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ได้ถูกต้องค่ะถัดมานะคะในข้อที่3นะคะบอกว่านักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาเรื่องกฎหมายอาญาเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ที่เราจะได้เรียนรู้กันเลยนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเลยคุณครูนะคะมีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะมีภาพปริศนามาให้นักเรียนร่วมกันทายว่าภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรนั่นเองใครที่ตอบได้คุณครูมีคะแนนพิเศษให้นะคะพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อมค
2: ่ะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันตอบคำถามไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้เลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ภาพปริศนานะคะคุณครูมีหมายเลขให้นักเรียนเลือกหมายเลข1จนถึงหมายเลข9ด้วยกันเราจะเลือกหมายเลขใดดีคะ
1: 5
2: หมายเลข5เอาตรงกลางเลยใช่ไหมหมายเลข5นะคะคิดว่าจะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรหมายเลข5เรามาดูกันค่ะเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรเห็นอะไรคะเห็นเหมือนเป็นตู้เซฟใช่ไหมคะเห็นอะไรอีกไหมเอ่ยเห็นเงาคนใช่ไหมคะนักเรียนให้โอกาสเปิดอีกหมายเลขใดดีคะหมายเลข3นะคะหมายเลข3เป็นใครนักเรียนคิดว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะนักเรียนขโมยใช่ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าเพื่อนต้นทางบอกว่าเป็นภาพเกี่ยวกับการขโมยหรือการลักทรัพย์นั่นเองถูกต้องหรือไม่คิดว่าถูกไหม
1: ถ
2: ูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนักเรียนภาพปริศนานี้นะคะเรามาดูกันทั้งหมดเลยภาพทั้งหมดนี้นะคะนักเรียนเป็นภาพเกี่ยวกับการลักทรัพย์นั่นเองนะคะนักเรียนผู้ชายคนนี้กำลังจะทำท่าทางเหมือนกับกำลังปลดรหัสตู้เซฟอยู่นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะจากภาพนี้นะคะคุณครูมีคำถามมาถามกับทุกคนเลยใครตอบได้ให้ยกมือและหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามนะคะค่ะคำถามถามว่านักเรียนคิดว่าการกระทำในภาพเป็นความผิดหรือไม่เพราะเหตุใดต้องบอกสาเหตุได้ด้วยว่าคิดว่าเป็นความผิดหรือไม่ผิดเพราะเหตุใดใครอยากตอบหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยค่ะ
3: เป็นความผิดค่ะเพราะว่าเราได้ไปลักทรัพย์ของคนอื่นที่ไม่ใช่ของตนเองค่ะ
2: เพื่อนบอกว่าเป็นความผิดนั่นเองเพราะว่าได้ไปลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ของตนเองนั่นเองเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อย เก่งมากค่ะนักเรียนจากการกระทำเมื่อสักครู่ในภาพนี้นะคะก็เป็นการกระทำความผิดนั่นเองเป็นการไปลักทรัพย์หรือไปขโมยของในสิ่งที่ไม่ใช่ของของเรานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะคำถามต่อมาถามว่าหากนักเรียนเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ถูกขโมยจะรู้สึกอย่างไรนักเรียนจะรู้สึกอย่างไรคะใครอยากตอบตอบดังๆเลยค่ะคุณครูไม่ได้ยินรู้สึกอย่างไรรู้สึกเสียใจรู้สึกอะไรอีกรู้สึกโกรธรู้สึกอย่างไรคะเครียดมีความรู้สึกเครียดโกรธเสียดายของไหม
4: เสียดาย
2: เสียดายของที่เราทำการเก็บรักษาเอาไว้แต่กลับมีคนไปขโมยของของเราที่เราอุตส่าห์เก็บรักษาไว้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะจากคำถามทั้งสองคำถามนี้นะคะก็มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายนั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งเป็นการกระทำความผิดนะคะนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพเกี่ยวกับการกระทำความผิดถ้าเกิดว่าผู้ใดได้มีการไปลักทรัพย์ของผู้อื่นนั้นก็จะส่งผลทำให้ได้รับโทษตามกฎหมายนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นั่นเองค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นนะคะกฎหมายเนี่ยถือได้ว่ามีบทบาทที่สำคัญในการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมเลยค่ะเพื่อให้ทุกคนนั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะกฎหมายในที่นี้เราจะมาพูดถึงกฎหมายอาญากันก่อนนะคะกฎหมายอาญาเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่รัฐใช้ในการรักษาความปลอดภัยและความยุติธรรมโดยกำหนดบทลงโทษสำหรับการกระทำที่ถือว่าผิดกฎหมายไว้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันต่อค่ะเรามาดูกันที่กฎหมายค่ะนักเรียนนักเรียนทราบหรือไม่เอ่ยว่ากฎหมายอาญาในความคิดของนักเรียนนักเรียนคิดว่าหมายถึงอะไรกฎหมายอาญาคิดว่าหมายถึงอะไรเรายังไม่ได้ทำการเรียนรู้กันไปถูกไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นเป็นการตอบที่นักเรียนสามารถบอกได้เลยนักเรียนคิดว่ากฎหมายอาญาคืออะไรผิดถูกไม่เป็นไรค่ะเชิญค่ะ
5: เป็นคดีที่เป็นกฎหมายที่ไม่ร้ายแรงมากครับ
2: เพื่อนบอกว่าอาจจะเป็นกฎหมายที่ไม่ร้ายแรงมากใช่ไหมคะอันนี้เป็นความคิดของเพื่อนนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะมีคนอื่นคิดว่ากฎหมายอาญานั้นหมายถึงอะไรห้ามเปิดหนังสือดูก่อนเอาตามความคิดของเราเลยนักเรียนคิดว่ากฎหมายอาญาหมายถึงอะไรมีใครอยากตอบอีกไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามไปให้กับคุณครูปลายทางได้เช่นกันเลยนะคะนักเรียนคิดว่ากฎหมายอาญาคืออะไรคิดว่าคืออะไรเมื่อสักครู่นี้มีเพื่อนห้องต้นทางตอบไปแล้วห้องต้นทางคนอื่นมีใครอยากตอบอีกไหมเอ่ยคิดว่ากฎหมายอาญาคืออะไรไม่มีเพราะฉะนั้นขออนุญาตสุ่มนะคะค่ะนักเรียนต่อไปนี้นะคะคุณครูจะทำการสุ่มและคุณครูอยากทราบว่าทุกคนนั้นคิดว่ากฎหมายอาญาคืออะไรเลขที่ต่อไปนี้คือเลขที่15ค่ะทายเลขที่15เชิญได้เลยค่ะ
6: สำหรับผมนะครับกฎหมายอาญาคิดว่าเป็นกฎหมายที่เป็นกฎหมายที่เด็ดขาดครับแล้วก็ต้องมีความร้ายแรงระดับหนึ่งครับ
2: คิดว่ากฎหมายอาญามีความร้ายแรงแล้วก็มีความเด็ดขาดนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนเรามาดูความหมายของกฎหมายอาญากันนะคะว่ากฎหมายอาญานั้นคืออะไรนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนกฎหมายอาญานะคะก็คือกฎหมายที่บัญญัติว่าการกระทำหรือไม่กระทำการอย่างใดเป็นความผิดนั่นเองค่ะการกำหนดบทลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดเอาไว้นั่นเองนะคะกล่าวโดยสรุปก็คือกฎหมายอาญานั้นก็คือกฎหมายที่บัญญัติเอาไว้ว่าผู้ที่กระทำหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะถ้ามีความขัดต่อกฎหมายถือว่าจะมีบทลงโทษต่อผู้นั้นนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะกฎหมายอาญานะคะคือกฎหมายที่บัญญัติห้ามมิให้มีการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดหรือบังคับให้มีการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือความหมายของกฎหมายอาญานั่นเองนะคะสรุปแล้วกฎหมายอาญาคืออะไรคือ คืออะไรคะใครอยากตอบอ่ะยกมือได้เลยค่ะคืออะไรกฎหมายอาญาคืออะไรเชิญค่ะ
4: เป็นเหมือนหากเราทำอะไรผิดก็จะโดนบทลงโทษค่ะตามที่บัญญัติไว
2: ้โอเคถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะก็คือกฎหมายที่กำหนดบทลงโทษเอาไว้หรือว่ามีการบัญญัติเอาไว้ว่าผู้ที่กระทำการใดหรือไม่ได้กระทำการใดถ้าขัดต่อกฎหมายก็จะมีบทลงโทษนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะเรามาดูกันที่กิจกรรมต่อไปนี้ค่ะนักเรียนกิจกรรมต่อไปนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะกิจกรรมต่อไปนี้มีชื่อกิจกรรมว่าจับคู่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองนะคะนักเรียนอ่ะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในที่นี้เป็นความผิดในฐานของกฎหมายอาญาด้วยนะคะนักเรียนกฎหมายอาญานี้นะคะมีความผิดหลายประเภทด้วยกันนะคะมีความผิดทั้งในเรื่องของความผิดฐานที่เราไปกระทำความผิดในเรื่องของการทำร้ายร่างกายของผู้อื่นนะคะในเรื่องของเพศนะคะนักเรียนมีการภาคผู้เยาว์หรือว่าในเรื่องของเพศในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศนะคะนักเรียนและเรื่องของทรัพย์นะคะก็อยู่ในกระบวนกฎหมายอาญานั่นเองก็มีการคุ้มครองไว้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะทำการเรียนรู้กันนะคะก็คือการจับคู่เกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองนะคะทรัพย์เนี่ยก็เป็นการคุ้มครองเกี่ยวกับการกระทำความผิดของผู้ที่มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ถ้าเกิดยกตัวอย่างเช่นอย่างมีคนไปขโมยทรัพย์สินของเราเมื่อสักครู่นี้ก็อยู่ในประมวลกฎหมายอาญานั่นเองเราก็จะได้เรียนรู้กันนะคะว่ากฎหมายอาญานี้ได้บัญญัติเอาไว้อย่างไรบ้างที่มีความผู้ที่กระทำความผิดอย่างไรมีความผิดต่อทรัพย์ของเราอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะโดยกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคือกิจกรรมจับคู่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะคะนักเรียนเรามาดูกันที่คำอธิบายของกิจกรรมนะคะนักเรียนคำอธิบายของกิจกรรมนั้นคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะค่ะโดยคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันจับคู่ชื่อความผิดเกี่ยวกับทรัพย์และความหมายหรือลักษณะของการกระทำความผิดให้สอดคล้องกันนั่นเองค่ะโดยกลุ่มที่ทำการจับคู่ได้ถูกต้องและใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดนะคะจะได้รับคะแนนพิเศษไปนั่นเองค่ะนักเรียนปลายทางสามารถทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดบัตรคำได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันค่ะว่าคุณครูจะมีบัตรคำในลักษณะใดให้กับนักเรียนบ้างนั่นเองนะคะบัตรคำนะคะนี่เป็นลักษณะของบัตรคำชื่อความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ก่อนนั่นเองอ่ะตรงนี้ทุกคนตั้งใจดูนะความตรงนี้เป็นชื่อความผิดนะคะนักเรียนโดยนักเรียนจะต้องทำการจับคู่กับความหมายนะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นบัตรคำที่1 นะคะมีชื่อว่าปล้นทรัพย์นั่นเอง2ลักทรัพย์3วิ่งราวทรัพย์4ชิงทรัพย์ค่ะถัดมาค่ะนักเรียนกันโชคทรัพย์รีดเอาทรัพย์ยักยอกแล้วก็

0: ช่อโกงทรัพย์นั่นเองค่ะถัดมาค่ะรับของโจรทำให้เสียทรัพย์บุกรุกนั่นเองนะคะนักเรียนนี่นะคะคือชื่อความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองนะคะนักเรียนต้องทำการจับความหมายมาให้ตรงกันกับชื่อที่คุณครูได้กำหนดให้เมื่อสักครู่นี้นะคะมีทั้งหมด11คำด้วยกันนะคะนักเรียนนักเรียนจะต้องทำการจับคู่ให้ได้นะคะโดยนักเรียนสามารถนะคะค้นหาข้อมูลได้จากทางอินเทอร์เน็ตได้นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูบัตรคำเป็นความหมายหรือว่าเป็นลักษณะของการกระทำความผิดนั่นเองนะคะนักเรียนก็ทำการอ่านที่เป็นเกี่ยวกับการกระทำความผิดนั่นเองจะบอกกับความหมายไว้ว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั่นเองให้เราทำการอ่านบัตรคำนะคะแล้วก็ทำการจับคู่กับชื่อเมื่อสักครู่นี้เลยเข้าใจไหมเอ่ยจะมีทั้งหมด11คำด้วยกันนะคะนักเรียน11ใบเช่นกันนะคะค่ะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนทำการติดลงไปในฟิวเจอร์บอร์ดที่คุณครูได้ทำการกำหนดให้นะคะอ่ะพร้อมที่จะไปลงมือทำแล้วหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปลงมือกันได้เลยค่ะ

ค่ะนักเรียนทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนั่งตัวตรงค่ะอ่ะต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้เวลาสำหรับทุกกลุ่มนั้นทำการสืบค้นแล้วก็ทำการจับคู่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองพร้อมที่จะไปลงมือทำกันแล้วใช่ไหมเอ่ยอย่าลืมนะคะกลุ่มใดทำการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะติดเครื่องติดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำการจับคู่เรียบร้อยแล้วให้ยกมือบอกได้เลยและเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปดูว่าถูกต้องหรือไม่นะคะนักเรียนค่ะถ้าพร้อมแล้วให้ทุกกลุ่มลงมือทำได้เลยค่ะเร็วนะคะนักเรียนรวดเร็วนะคะกลุ่มใดทำการติดเรียบร้อยก่อนกลุ่มนั้นจะเป็นผู้ชนะและได้รับคะแนนพิเศษไปนั่นเองค่ะ

ว่าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั้นหมายถึงอะไรบ้างแต่ละหัวข้อแต่ละการกระทำนะคะนักเรียนมีทั้งง่ายและยากปะปนกันไปนะคะกลุ่มใดเรียบร้อยแล้วมีเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ยกมือค่ะยกมือวางมือนะคะตอนนี้ทุกกลุ่มวางค่ะวางมือได้เลยตอนนี้เราได้กลุ่มที่ชนะแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันค่ะว่ากลุ่มที่ทำการติดได้เป็นกลุ่มแรกนั้นจะถูกต้องหรือไม่นะคะนักเรียนค่ะกลุ่มที่ทำการติดได้เป็นกลุ่มที่1กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่3นั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนโดยนักเรียนจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้วก็ต่อคุณครูด้วยนะคะห้ามทำการสลับบัตรคำนั่นเองนะคะเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะนักเรียนเขาบอกว่าเป็นการจับคู่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองในความหมายนี้เป็นการกระทำเกี่ยวกับอะไรเป็นการกระทำเขาบอกว่าเป็นการกระทำคือการร่วมกันตั้งแต่3คนขึ้นไปเพื่อใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อเอาทรัพย์สินของผู้อื่นนั่นเองอ่ะกลุ่มการติดได้เป็นลำดับแรกหนูตอบว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับชื่ออะไรคะปล้นทรัพย์นั่นเองนะคะจะถูกหรือไม่

0: ถูกต้องค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลุ่มอื่นล่ะคะถูกไหมเอ่ยถูกไหมคะถูกไหมคะกลุ่มอื่นถูกไหมคะถูกนะคะนักเรียนค่ะเขาบอกว่าการกระทำความผิดในฐานนี้ก็คือการปล้นทรัพย์นั่นเองการปล้นทรัพย์นะคะคือการร่วมกันตั้งแต่3คนขึ้นไปเพื่อใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อเอาทรัพย์สินของผู้อื่นมานั่นเองดังในภาพเลย3คนขึ้นไปจำเอาไว้นะคะนักเรียนการปล้นทรัพย์ต้องเริ่มตั้งแต่3คนขึ้นไปเลยนะคะนักเรียนค่ะถัดมาเป็นการกระทำความผิดในบัตรคำนี้บอกว่าการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยเจ้าของไม่รู้เช่นขโมยของที่อยู่ในครอบครองของผู้อื่นนักเรียนคิดว่าเป็นการกระทำความผิดชื่อว่าอะไรอะไรนะคะ
1: ล
0: ักทรัพย์กลุ่มอื่นว่าไง
1: ล
0: ัก
1: ทร
0: ั
1: พย์ค
0: ่
1: ะ
0: ลักทรัพย์นะคะลักทรัพย์ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนรักทรัพย์ก็คือการที่เราเอาของผู้อื่นไปโดยที่เจ้าของไม่รู้นั่นเองยกตัวอย่างเช่นเพื่อนวางปากกาไว้เราหยิบปากกาของเพื่อนไปโดยที่ไม่บอกเพื่อนก่อนแบบนี้นะคะถือได้ว่าเป็นความผิดทางอาญาคือการลักทรัพย์นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมานะคะเรามาดูกันต่อบัตรคำนี้บอกว่าการฉกฉวยเอาทรัพย์ของผู้อื่นอย่างรวดเร็วซึ่งหน้าเป็นการกระทำความผิดวิ่งราวทรัพย์มีเพื่อนบอกว่าวิ่งราวทรัพย์กลุ่มอื่นว่าไงคะ
2: วิ่งราวทรัพย์
0: ค่ะวิ่งราวทรัพย์ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนการวิ่งราวทรัพย์นะคะก็คือมีการฉกฉวยเอาทรัพย์ของผู้อื่นอย่างรวดเร็วหรือได้มีการแย่งจากของผู้อื่นมาอย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะคือการวิ่งราวทรัพย์นั่นเองเราก็จะเห็นจากละครต่างๆใช่ไหมเคยเห็นไหมเอ่ยมีการวิ่งราวทรัพย์นะคะอันนี้คือการกระทำความผิดแบบฐานวิ่งราวทรัพย์นั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเป็นการกระทำความผิดโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อเอาทรัพย์สินของผู้อื่นอันนี้เขาบอกว่าใช้กำลังประทุษร้ายด้วยนักเรียนคิดว่าเป็นการทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในฐานอะไรชื่อว่าอะไรดีชิงทรัพย์ใช่ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าชิงทรัพย์กลุ่มลำดับที่ได้ลำดับที่หนึ่งหนูตอบว่าอะไรชิงทรัพย์นะคะชิงทรัพย์เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากถูกต้องค่ะคือการชิงทรัพย์นั่นเองจำเอาไว้ว่าการชิงทรัพย์เนี่ยคือการใช้กำลังประทุษร้ายนะคะนักเรียนหรือว่ามีการเข้าไปถึงตัวของผู้ที่เป็นเหยื่อเลยนั่นเองนะคะคือใช้กำลังและขู่เข็นว่าจะทำร้ายร่างกายนั่นเองค่ะเพื่อจะเอาทรัพย์สินมาเป็นของตนเองนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมาการกระทำต่อมาบอกว่าการขู่เข็นผู้อื่นว่าจะทำร้ายร่างกายหรือขู่เข็นว่าจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่นอันนี้เป็นการขู่เข็นนะคะนักเรียนว่าจะทำร้ายร่างกายนักเรียนคิดว่าเป็นผิดฐานอะไรมีชื่อว่าอะไรคิดว่าตอบว่าอะไรรีดเอาทรัพย์มีเพื่อนบอกว่ารีดเอาทรัพย์ใช่ไหมคะกลุ่มลำดับหนึ่งหนูตอบว่ารีดเอาทรัพย์นะคะนักเรียนเรามาดูคำตอบไม่ใช่รีดเอาทรัพย์นะคะนักเรียนมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะการโชคทรัพย์ก็คือการที่เราขู่เข็นว่าจะทำร้ายร่างกายนั่นเองโดยมีอาวุธด้วยนะคะนักเรียนค่ะทำให้ผู้ที่โดนขู่เข็นนั้นเกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายเสรีภาพหรือว่าชื่อเสียงนั่นเองนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์ของตนซึ่งได้มาด้วยทรัพย์ของผู้อื่นนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือการกระทำความผิดฐานกันโชคทรัพย์นั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาค่ะการกระทำความผิดต่อมาเป็นการกระทำที่บอกว่าการกระทำความผิดทางอาญาที่ผู้กระทำได้ข่มขู่หรือบังคับโดยทันที พื่อให้ผู้กระทำยอมมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้กับตนเองหรือผู้อื่นโดยการขู่เข็นนั้นจะต้องทำให้ผู้ถูกกระทำเกิดความกลัวหรือความตกใจจนยอมมอบทรัพย์สินให้นั่นเองอ่ะนักเรียนคิดว่าคืออะไรการกระทำความผิดนี้คือฐานอะไรรีดเอาทรัพย์ใช่ไหมคะรีดเอาทรัพย์ถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยรีดเอาทรัพย์กับกันโชคทรัพย์มีความแตกต่างกันอยู่เห็นไหมคะนักเรียนมีความคล้ายคลึงกันแต่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยคือการรีดเอาทรัพย์นั้นจำเอาไว้ว่าคือการขู่ว่าจะแฉนั่นเองจะแฉความลับของเราอาจจะแฉความลับของเราเช่นแฉว่าเนี่ยถ้าเธอไม่ให้เงินเรานะเราจะแฉว่าเธอเนี่ยเคยทำความผิดอะไรมาบ้างแบบนี้นั่นเองนะคะอันนี้คือการรีดเอาทรัพย์ส่วนการกันโชคทรัพย์คือการขู่นะคะขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายขู่ว่าถ้าไม่ให้เนี่ยจะแทงนะแบบนี้เลยนะคะนักเรียนอันนี้คือการกันโชคทรัพย์นะคะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันต่อเรามาดูกันที่การเอาทรัพย์สินของผู้อื่นที่ตนมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาหรือจัดการไว้เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นแต่กับนำทรัพย์นั้นไปเป็นเจ้าของโดยทำการทุจริตนั่นเองอ่ะคิดว่าเป็นความผิดฐานอะไรน้ำเงินตอบว่าอะไร
2: ย
0: ักยอกทรัพย์ใช่ไหมคะยักยอกเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยถูกต้องนะคะนักเรียนการยักยอกทรัพย์นั้นนะคะก็คือการที่เราควรที่จะแทนที่เราจะเก็บรักษาทรัพย์สินนั้นไว้หรือว่าผลประโยชน์นั้นไว้เพื่อให้กับส่วนรวมแต่เรากับยักยอกมาเป็นของตัวเราเองยกตัวอย่างเช่นมีการยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าเราไปทำงานในบริษัทแล้วเรายักยอกเงินของบริษัทมาแบบนี้นะคะอันนี้คือการยักยอกทรัพย์แทนที่เราจะทำการเก็บรักษาเงินตรงส่วนนี้ไว้ให้กับบริษัทแต่เรากับยักยอกมาเป็นของตนเราเองนั่นเองนะคะนักเรียนอันนี้คือความผิดทางอาญาฐานยักยอกทรัพย์นั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ความหมายในการกระทำนี้คือการหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงโดยทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อและยอมให้ทรัพย์สินของตนเองไปนักเรียนคิดว่าเป็นการกระทำความผิดที่มีชื่อว่าอะไร
2: ช
0: ่อโกงทรัพย์ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะคือการช่อโกงทรัพย์นั่นเองนะคะคือการหลอกลวงผู้อื่นว่าเป็นการคือมีการหลอกลวงผู้อื่นนั่นเองหรือมีการโกหกนั่นเองนะคะคือการช่อโกงทรัพย์มาเป็นของเองนั่นเองเนาะนี่นะคะก็คือความผิดทางอาญาฐานช่อโกงทรัพย์นะคะนักเรียนถัดมาความหมายต่อมาอันนี้เขาบอกว่าเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือครอบครองทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดทางอาญาเช่นการซื้อของที่รู้ว่ามาจากการขโมยอันนี้นักเรียนคิดว่าเป็นความผิดฐานอะไรมีชื่อว่าอะไร
2: ร
0: ับ ของโจรเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยคือการรับของโจรนั่นเองนะคะคือการที่เรารู้อยู่แล้วว่าทรัพย์สินนั้นได้มาโดยความไม่สุจริตยกตัวอย่างเช่นมีคนมาขายรถจักรยานยนต์มาให้เราเนาะมีคนขายรถจักรยานยนต์ให้เราแต่เรารู้ว่าเนี่ยเขาขโมยมาแต่เรากลับรับซื้อแบบนี้นะคะถือว่ามีความผิดนะคะนักเรียนมีความผิดฐานรับของโจร นั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูการกระทำความผิดต่อมาใกล้จะหมดหรือยังเหลืออีกกี่ข้อคะนักเรียนเหลืออีกเท่าไหร
2: ่
0: 2นะคะต่อมาบอกว่าการทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายสูญหายหรือทำให้ทรัพย์สินนั้นใช้งานไม่ได้เช่นทำลายทรัพย์สินหรือทำให้เสียหายโดยเจตนาอันนี้เป็นการกระทำความผิดฐานอะไรนักเรียนคิดว่าคืออะไรทำให้เสียทรัพย์เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะก็ความหมายตรงตัวเลยเนาะคือการทำให้เสียทรัพย์นั่นเองคือทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายนั่นเองนะคะนักเรียนนี่ก็คือมีความผิดทางอาญาด้วยเช่นกันนะคะถัดมาค่ะนักเรียน เรามาดูกันที่บัตรคำนี้เขาบอกว่าการเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดย

ีสิทธิ์หรือการเข้าไปในทรัพย์ที่ผู้อื่นนั้นครอบครองโดยที่ผู้อื่นนั้นไม่ได้มีความยินยอมนักเรียนคิดว่าจากข้อความเมื่อสักครู่นี้เป็นความผิดฐานอะไรบุกรุกใช่ไหมคะบุกรุกเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยหมดหรือยังครบแล้วใช่ไหมคะไหนกลุ่มใดถูกต้องทั้งหมดเลย11คำยกมือหน่อยมีไหมคะยกสูงๆเลยมีไหมเอ่ยไม่มีมีสลับบ้างเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรค่ะนักเรียนค่ะส่วนกลุ่มที่ทำการติดได้เป็นลำดับที่1นั้นคุณครูให้ผลประโยชน์ให้กับนักเรียนให้ไปคนละ1คะแนนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถือว่านักเรียนมีความซื่อสัตย์นะคะถือว่านักเรียนนั้นดีเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนอ่ะถัดมาค่ะเรามาดูกันต่อเรามาดูกันที่ขั้นปฏิบัตินะคะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรให้ทุกคนตั้งใจฟังนะคะอ่ะทุกคนปรบมือหนึ่งครั้งนั่งตัวตรงหันมามองที่จอนะคะค่ะคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีคุณครูนะคะจะให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มต่อไปนี้นะคะโดยคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มนั้นบอกความหมายของกฎหมายอาญาและลักษณะการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ลงไปในใบงานที่3นั่นเองค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้นักเรียนทำใบงานที่3ได้พร้อมๆกันเลยได้เลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างของใบงานกันค่ะนี่ก็คือตัวอย่างของใบงานนะคะนักเรียนค่ะคุณครูจะให้นักเรียนบอกความหมายของกฎหมายอาญาและลักษณะของการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองนะคะค่ะโดยในข้อที่1ให้บอกความหมายของกฎหมายอาญาก่อนว่ากฎหมายอาญาคืออะไรเราได้มีการเรียนรู้กันไปแล้วเนาะเมื่อสักครู่นี้ว่ากฎหมายอาญาถึงอะไรนะคะถัดมาคือในข้อที่2ให้นักเรียนยกตัวอย่างการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์มาเมื่อสักครู่นี้มีการกระทำความผิดทั้งหมดเท่าไหร่คะ11ฐานเลยด้วยกันเนาะค่ะนักเรียนก็ทำการยกตัวอย่างมานะคะค่ะถัดมาค่ะในข้อที่3คือให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ความสำคัญของการศึกษาเรื่องกฎหมายอาญานักเรียนคิดว่ากฎหมายอาญานั้นมีความสำคัญอย่างไรทำไมเราถึงต้องเรียนรู้ก็ช่วยกันวิเคราะห์มานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเข้าใจไม่เอ่ยค่ะให้ทุกคนในกลุ่มร่วมมือกันทำนะคะไม่แค่เพียงใครคนใดคนหนึ่งทำเท่านั้นนะคะนักเรียนให้ทุกคนร่วมกันทำเพราะทุกคนได้คะแนนเท่ากันนะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนหมดเวลาแล้วนะคะให้ทุกคนวางปากกาลงเรียบร้อยหรือยังเอ่ย
1: เรียบร
0: ้
1: อยค
0: ่
1: ะ
0: เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางนะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะค่ะนักเรียนคะต่อไปนี้นะคะคุณครูอยากจะถามค่ะว่านักเรียนเขียนอะไรลงไปบ้างนะคะในประเด็นในข้อที่1กันก่อนในข้อที่1บอกว่าให้เราเขียนเกี่ยวกับความหมายของกฎหมายอาญาใช่ไหมคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นเขียนไว้ว่าอะไรกันบ้างกฎหมายอาญาคืออะไรใครอยากตอบคุณครูดีคะเชิญค่ะ
2: เป็นบทลงโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้แก่ผู้ที่กระทำผิดครับเช่นการทำร้ายร่างกายผู้อื่นหรือลักทรัพย์ครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกฎหมายอาญาก็คือกฎหมายที่ได้บัญญัติเกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้นั่นเองคือผู้ที่กระทำความผิดใดหรือไม่กระทำความผิดใดนั้นถ้าเกิดว่าขัดต่อกฎหมายก็มีความผิดได้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนและซึ่งกฎหมายอาญาเนี่ยก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญที่ถือได้ว่ากฎหมายอาญานี้นะคะช่วยทำให้เรานั้นสามารถดำเนินชีวิตได้รู้ว่าเวลาที่เรากระทำความผิดเราจะได้รับไปเราจะได้ระมัดระวังตนเองนั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนในข้อที่2บอกว่าให้นักเรียนยกตัวอย่างการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ใช่ไหมคะกฎหมายอาญามีการกระทำความผิดหลายสถานด้วยกันหลายประเภทนะคะนักเรียนยกตัวอย่างเช่นในประเภทของทางด้านร่างกายเช่นการทำร้ายร่างกายผู้อื่นตรงนี้ก็มีความผิดทางอาญานะคะหรือในเรื่องของเพศการล่วงละเมิดทางเพศนะคะหรือเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะคะก็มีหลายประเภทด้วยกันแต่วันนี้เราได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองนะคะมีทั้งหมดกี่อย่างคะนักเรียน11แบบใช่ไหมคะมีทั้งหมด11นะคะมีอะไรบ้างมีการกระทำความผิดแบบใดบ้างคะกลุ่มใดอยากตอบมีแบบใดบ้างกลุ่มที่เท่าไหร่อยากตอบกลุ่มที่4ใช่ไหมคะเชิญค่ะ

0: ลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยเดี๋ยวคุณครูจะถามว่าการกระทำความผิดแต่ละอย่างที่เพื่อนได้พูดไปนี้หมายถึงอะไรบ้างกลุ่มอื่นฟัง
1: การลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์กันโชคทรัพย์รีดเอาทรัพย์ช่อโกงทรัพย์ยักยอกทรัพย์รับของโจรทำให้เสียทรัพย์และการบุกรุกครับ
0: มีทั้งหมด11ฐานด้วยกันใช่ไหมคะที่เป็นเกี่ยวกับการกระทำความผิดนั่นเองนะคะนักเรียนถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยแต่ละอย่างนั้นนะคะนักเรียนในแบบที่1คือการลักทรัพย์ลักทรัพย์หมายถึงการกระทำแบบใดคะนักเรียนคือการขโมยของของผู้อื่นโดยที่ผู้อื่นไม่รู้นั่นเองนะคะนี่คือการลักทรัพย์นะคะถัดมากันโชคทรัพย์คืออะไรกันโชคทรัพย์คือการขู่ทำร้ายร่างกายใช่ไหมคะถูกต้องค่ะถัดมารีดเอาทรัพย์คืออะไรคะตอบดังๆค่ะตอบดังๆใครจะตอบยกมือเชิญค่ะ
2: คือการขู่เอาทรัพย์ครับ
0: อย่างไรทำอย่างไร
2: ก็อย่างเช่น
0: คือการขู่ใช่ไหมคะขู่ว่าจะทำอะไร
2: จะรีดเอาทรัพย
0: ์ขู่ว่าจะแฉความลับของเราใช่ไหมคะคือการรีดเอาทรัพย์นั่นเองขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนในข้อที่3บอกว่าให้นักเรียนบอกความสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายอาญานั่นเองนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มก็สามารถเขียนความสำคัญได้เลยว่านักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรในการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนต่อมานะคะคุณครูมีคำถามค่ะอยากจะถามนักเรียนทุกคนค่ะว่านักเรียนคิดว่ากฎหมายอาญามีความสำคัญอย่างไรกฎหมายอาญามีความสำคัญอย่างไรใครอยากจะตอบยกมือตอบคำถามหน่อยค่ะใครอยากตอบดีนักเรียนเชิญค่ะ
3: สำหรับผมนะครับคิดว่า เวลากฎหมายอาญาเนี่ยมีความสำคัญก็คือช่วยให้สังคมเนี่ยสงบสุขครับผมแล้วก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยที่ปราศจากผู้ร้ายครับผม
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยถูกต้องนะคะนักเรียนกฎหมายอาญานะคะก็ช่วยบังคับเราในเรื่องของความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองแล้วก็ช่วยให้ผู้ที่กระทำความผิดนั้นได้รับโทษด้วยนั่นเองนะคะก็ส่งผลให้บ้านเมืองของเรานั้นน่าอยู่แล้วก็สงบมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะถัดมาค่ะนักเรียนคำถามถัดมาถามว่าการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายอาญามีประโยชน์หรือความสำคัญอย่างไรต่อตัวนักเรียนนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์อย่างไรใครอยากจะตอบดีเชิญค่ะ
4: ค่ะกฎหมายอาญานะคะก็จะสามารถกำหนดบทลงโทษแก่ผู้กระทำได้แล้วจะทำให้เรารู้จักเกี่ยวกับกฎหมายอาญามากขึ้นค
0: ่
4: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะการที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายอาญานั้นนะคะก็ทำให้เราทราบถึงสิทธิของเรานั่นเองว่าเรามีสิทธิในด้านใดบ้างและในเรื่องของการกระทำความผิดเราก็รู้ว่าถ้าเราทำสิ่งนี้ไปจะทำให้ส่งผลให้เราเกิดการกระทำความผิดแบบฐานอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นการลักทรัพย์คือการที่เราเอาของผู้อื่นไปโดยที่เราไม่ได้บอกผู้อื่นนั่นเองนะคะถือว่ามีความผิดทางอาญานะคะและเดี๋ยวจะมีบทลงโทษนั่นเองค่ะนักเรียนและเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปเราก็จะได้ทำการเรียนรู้กันเกี่ยวกับโทษของอาญานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนนะคะบทเรียนในวันนี้เป็นบทเรียนเกี่ยวกับกฎหมายอาญานั่นเองนะคะทุกคนตั้งใจฟังนะคะค่ะกฎหมายอาญาเมื่อสักครู่นี้เราได้เรียนรู้กันไปแล้วเนาะกฎหมายอาญาก็คือกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อกำหนดพฤติกรรมหรือการกระทำที่ถือว่าเป็นความผิดทางอาญาและกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำความผิดนั้นกฎหมายอาญามีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนรวมถึงป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดโดยการกำหนดบทลงโทษใ ไม่เหมาะสมกับความร้ายแรง

0: ของการกระทำนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้เราก็ได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองจะมีทั้งหมด11อย่างด้วยกันนะคะมีในเรื่องของการลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์กันโชคทรัพย์รีดเอาทรัพย์และยักยอกทรัพย์ฉ้อโกงทรัพย์รับของโจรทำให้เสียทรัพย์บุกรุกนั่นเองนะคะนักเรียนนี่ก็คือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองนะคะมีทั้งหมด11แบบนะคะค่ะถัดมาค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือผู้ที่ฝ่าฝืนนะคะหรือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอาญาจะต้องได้รับโทษทางอาญาตามกฎหมายนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้ทำการเรียนรู้กันในชั่วโมงถัดไปนะคะว่าโทษทางอาญานั้นมีกี่สถานมีแบบใดบ้างนั่นเองเนาะค่ะถัดมาค่ะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับกฎหมายอาญา2ค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่4เรื่องกฎหมายอาญา2ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องกฎหมายอาญานั่นเองเป็นอย่างไรได้รับความรู้ไปกันเยอะไม่เอ่ยถ้าเรารู้เกี่ยวกับกฎหมายแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตนให้อย่าขัดกับกฎหมายด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่กับครูมณิตาสาเล่ค่ะวันนี้นะคะเราจะนำความรู้ทั้งหมดที่เราได้เรียนมาก่อนหน้านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารโน้มน้าวใจสื่อโฆษณานะคะเราจะมาวิเคราะห์และประเมินคุณค่าจากสื่อในลักษณะของสื่อเคลื่อนไหวกันนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้ไปพร้อมกันหรือยัง
3: พร้อมค
2: ่
3: ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วเราจะไปเข้าสู่เนื้อหาของเรานะคะและมาดูกันก่อนค่ะว่าวันนี้เราจะต้องวิเคราะห์ในทิศทางใดและนักเรียนจะเกิดจุดประสงค์อะไรบ้างจากการเรียนรู้ในครั้งนี้ค่ะไปดูกันวันนี้ว่าในเรื่องของการประเมินสื่อโฆษณาในชีวิตประจำวันนะคะดังนั้นการประเมินโฆ

0: นาหมายความว่านักเรียนจะต้องชมแล้วสามารถที่จะบอกได้ว่าโฆษณานั้นดีหรือไม่น่าเชื่อถือหรือไม่นะคะพฤติกรรมที่จะเกิดกับนักเรียนคืออะไรดูกันนะคะอย่างข้อที่1ค่ะบอกว่า1อธิบายหลักการประเมินสื่อโฆษณาในชีวิตประจำวันได้นะคะนักเรียนต้องทำอะไรได้นะลูกข้อแรกต้องอธิบายหลักการได้ถูกต้องไหมคะหมายความว่าต้องอธิบายเป็นขั้นตอนเป็นหลักการได้2ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาในชีวิตประจำวันได้อย่างมีเหตุผลถ้าจะบอกแค่ว่าดีกับไม่ดีได้ไหมข้อนี้หนูจะไม่ผ่านจุดประสงค์นะหนูต้องบอกว่าดีเพราะอะไรมีเหตุผลนั่นเองต่อไปข้อที่3คือแสดงความคิดเห็นต่อสื่อโฆษณาในฐานะผู้บริโภคอย่างมีหลักการในเมื่อเราเรียนมาแล้วว่าโฆษณามีองค์ประกอบอะไรบ้างถูกต้องไหมดังนั้นหนูก็ต้องแสดงความคิดเห็นได้ว่าแต่ละองค์ประกอบนั้นมันช่วยส่งให้โฆษณานั้นน่าเชื่อถืออย่างไรนะคะและ4คือมีการเลือกรับสื่อโฆษณาในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมนี่คือคุณลักษณะที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินสื่อโน้มน้าวใจประเภทโฆษณานั่นเองนะคะและวันนี้จะเป็นการประเมินครั้งสุดท้ายสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อโฆษณาทั้งสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็ศึกษามาแล้วถูกต้องไหมแล้วก็รวมไปถึงสื่อภาพเคลื่อนไหวที่เราจะเรียนกันต่อในชั่วโมงนี้และครั้งต่อไปนั้นก็จะพัฒนาไปสู่การปฏิบัติซึ่งจะเป็นผู้ส่งสารเองนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะมาดูซิวันนี้คุณครูอยากตั้งประเด็นคำถามให้นักเรียนลองคิดตามนักเรียนเคยตกเป็นเหยื่อโฆษณาเกินจริงหรือไม่ในลองคิดสิที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยซื้ออะไรจากการที่เราโดนโฆษณากล่าวเกินจริงแล้วเรารู้สึกว่าเราหลงเชื่อมีไหมเอ่ยโอ้ยจริงเหรออ่านักเรียนคะมีเพื่อนที่เคยตกเป็นเหยื่อโฆษณาเกินจริงอยากจะมาแลกเปลี่ยนให้ฟังเชิญค่ะมาค่ะนักเรียนปลายทางคะสนใจใช่ไหมลูกลองมาดูซิว่าเพื่อนๆ เขาไปเจออะไรกันมา
1: เคยซื้อครีมมาค่ะแล้วแบบเขาโฆษณาเกินจริงค่ะว่าขาวไว7วันอะไรอย่างนี้ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อหนูซื้อจากไหนคะลูก
1: ตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะ
0: ตามอินเทอร์เน็ตแล้วเขาใช้คำพูดว่ามันจะขาวภายใน7วัน
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วผลเป็นไงใช้หรือยัง
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วผลคือ
1: ไม่เป็นเหมือนที่เขาไอ้นี่มาค่ะ
0: หนูใช้ต่อไหมหรือว่าหนูเลิกใช้ไปเลย
1: เลิกใช้เลยค่ะ
0: นะคะแล้วมันนอกจากจะไม่ขาวแล้วมันมีผลอะไรไหมลูก
1: อาจจะทำให้สิวขึ้นหรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: ดีที่หนูรู้ตัวทันแล้วก็หยุดใช้ขอบคุณมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะไม่เป็นไรนะคะเชื่อว่าทุกคนมักจะพลาดกันได้นะคะเพราะว่าสื่อโน้มน้าวใจมีพลังเห็นไหมคะเพื่อนได้รับแรงกระทบจากการโน้มน้าวใจที่เกินจริงเพียงแค่คำว่าขาวขึ้นภายใน7วันอย่าคิดว่ามันจะเจอแค่ในตัวอย่างโฆษณาที่เรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้นนะคะเหตุการณ์จริงมันก็สามารถเกิดขึ้นได้หนูว่าจริงๆแล้วคนเราสามารถตกเป็นเหยื่อโฆษณาด้วยเพียงแค่คำว่าขาวขึ้นใน7วันหรือดีขึ้นภายใน3วันได้ไหมได้ใช่ไหมลูกเมื่อไหร่ที่เรามีความต้องการอยู่ว่าเราอยากขาวแล้วบังเอิญว่าการโน้มน้าวใจนั้นมันตรงกับความต้องการของเราณช่วงนั้นพอดีมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เรานั้นตกเป็นเหยื่อได้นอกจากนี้มีใครที่อยากจะแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมไหมคะนอกจากครีมมีไหมเอ่ยมีไหมใครมีใครโดนหลอกมีไหมมีเหรอมีไหมลูกอยากนำเสนอไหมลองเชิญค่ะกลุ่ม3นะคะตัวแทนกลุ่ม3
2: ค่ะหนูโดนเป็นโฆษณาที่เขาบอกว่าเป็นของกินค่ะก็คือเขาโฆษณาว่าข้างในเนี่ยค่ะไส้จะเยอะแล้วก็ไส้เนี่ยค่ะจะเป็นไส้ช็อกโกแลตใช่ไหมคะเขาจะบอกว่าไส้มันจะเยิ้มน่ากินแต่พอได้ของจริงมามันไม่เป็นตามที่เขาโฆษณาไว้ค่ะ
0: แล้วมีไส้ไหมลูก
2: มีค่ะแต่ว่ามันไม่เยอะเท่าที่เขาโฆษณา
0: ปริมาณไม่ได้เยอะเท่าที่ควร
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วหนูทำไงคะคราวนี
2: ้หนูก็เก็บค่ะแต่ว่าหนูจะไม่สั่งร้านนี้แล้วค่ะ
0: ก็ครั้งนี้ก็ครั้งเดียวพอเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนใหม่ค่ะเหยื่อโฆษณาเกินจริงนะคะบอกว่าไส้เยอะแต่ไส้แทบมองไม่เห็นกันเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็ถือว่า

0: ลกระทบไม่ร้ายแรงแต่อาจจะกระทบความรู้สึกสำหรับคนที่อยากกินแบบอาหารหรือว่าขนมที่มันมีไส้เยอะปริมาณตามที่คาดหวังแต่สุดท้ายแล้วภาพโฆษณาก็หลอกเราจนได้นะคะดังนั้นค่ะวันนี้เราจะมาลองประเมินดูสิคะว่าแล้วโฆษณาในชีวิตประจำวันของเรานั้นจะน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนถ้าหากเรามีทักษะตรงนี้ลูกเราก็จะมีโอกาสถูกหลอกน้อยลงนั่นเองอ่ะทีนี้อยากเติมเต็มให้อีกหน่อยนึงว่าแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงคะว่าโฆษณาเหล่านั้นเกินจริงหรือเปล่าแหมนะคะ1นักเรียนสังเกตนะข้อแรกนําเสนอถ้อยคําที่กล่าวเกินจริงนักเรียนคะกรณีของเพื่อนคนแรกบอกว่าจะข่าวขึ้นภายใน7วันอันนี้จริงๆแล้วเป็นข้อมูลข้อความโฆษณาที่ควรเลี่ยงเหตุผลเพราะว่าตามหลักการโฆษณาไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือประเภทเครื่องสำอางหรือว่ายานะคะไม่ควรระบุผลลัพธ์เป็นจำนวนวันมันไม่ถูกต้องและตัวของผู้บริโภคเองควรรู้นะคะว่าห้ามเชื่อโฆษณาเหล่านี้นะคะ 2. หลอกล่อด้วยตัวเลขปริมาณเต็ม 100% หรือเห็นผลภายในเท่าไหร่รวมไปถึงสถิตินะคะเขาจะอ้างเพื่อความน่าเชื่อถือสิ่งเหล่านี้ถ้าหนูพิสูจน์ไม่ได้เป็นโฆษณาอะไรลูกเกินจริงนะคะ 3. ใช้โปรโมชั่นและของแถมดึงดูดความสนใจต้องคิดก่อนค่ะว่าแล้วคนขายจะขาดทุนหรือเปล่าใช่ไหมคะดังนั้นในโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆถ้ามันถูกเกินไปแถมมากเกินไปแสดงว่าคุณภาพเป็นยังไงก็ต้องกลับมาคิดกันก่อนนะคะต่อไปข้อที่4ใช้ข้อความกำกวมไม่ชัดเจนเช่นก่อนหน้านี้มีเด็กๆนำโฆษณามาวิเคราะห์แล้วบอกว่าเขามีการแจกแถมแต่มันมีตัวอักษรตัวเล็กๆบอกไว้ว่ามันมีเงื่อนไขภายใต้บริษัทภายใต้เงื่อนไขของบริษัทกำหนดไว้ดังนั้นถ้าเราอ่านไม่ดีตรงนี้ค่ะมันแสดงให้เห็นว่าโฆษณานั้นมีความเป็นไงไม่ชัดเจนใช่ไหมลูกนั่นคือมีโอกาสที่จะเป็นโฆษณาเกินจริงได้ต้องระมัดระวังถัดมาค่ะแล้วไปร้องเรียนที่ไหนได้บ้างนอกจากจะนั่งร้องไห้แล้วนะคะนักเรียนสามารถนั่งไปร้องเรียนได้เข้าใจไหมในฐานะผู้บริโภคเรามีสิทธิ์นะคะลูกเราคือผู้เดือดร้อนเราสามารถที่จะแจ้งไปที่สำนักคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เนื่องจากกสทช.นะคะจะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการผลิตสื่อโฆษณาและกำกับดูแลเกี่ยวกับสื่อต่างๆดังนั้นสามารถโทรไปได้ที่ไหนเด็กๆโทรไปได้ที่1200โทรไปที่ไหนนะ1200เป็นผู้บริโภคเรามีสิทธิ์ที่จะปกป้องสิทธิของตัวเองนะคะเมื่อไหร่ที่เราเป็นผู้เดือดร้อนอย่าเก็บเอาไว้ค่ะให้แจ้งมาได้เลยนะคะ1200ค่ะเอาละค่ะคราวนี้เราได้ความรู้ไปแล้วต่อไปเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของโฆษณาแล้วนะและก่อนที่เด็กๆจะได้มาประเมินสื่อโฆษณาประเภทเคลื่อนไหวครูขอเพิ่มเติมความรู้ให้หนูก่อนได้ไหมพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงนี้กันเพิ่มพูนปัญญาสมุดจดบันทึกพร้อมพอไม่เปิดเลยเอาล่ะวันนี้ขอเติมเต็มความรู้ในส่วนของหลักการประเมินสื่อโฆษณากันหน่อยมาดูนะคะทำยังไงบ้างจะประเมินสื่อได้อันดับแรกเลยนะคะเด็กๆคะจดย่อนะคะลูกไม่ต้องคัดลอกหมดข้อที่1พิจารณาใจความของสารอย่างถี่ถ้วนข้อที่1ต้องรู้ก่อนนะคะว่าใจความคืออะไรข้อที่2วิเคราะห์แยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นของศาลพิจารณาว่าน่าเชื่อถือหรือไม่นักเรียนคะถ้าเขาบอกข้อเท็จจริงนี่คือเป็นสิ่งที่หนูจะต้องพิสูจน์ต่อไปว่าแล้วผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นเป็นจริงหรือเปล่านี่คือข้อเท็จจริงแต่ถ้าเป็นข้อคิดเห็นจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นคำคุณศัพท์เป็นคำวิเศษเช่นอร่อยนุ่มหอมสิ่งนี้หนูก็ต้องพิสูจน์เช่นกันและปัจจุบันมันจะมีสื่อรีวิวต่างๆใช่ไหมลูกหนูลองเสิร์ชหาข้อมูลว่าจาก

0: ใช้อ่ะค่ะความคิดเห็นของผู้ใช้คนอื่นๆนั้นมองว่าอย่างไรก็สามารถช่วยกรองในเรื่องของความคิดเห็นได้ด้วยต่อไป3พิจารณากลวิธีทางภาษาจดย่อได้นะคะกลวิธีทางภาษานะคะว่ามีการโน้มน้าวใจมีการเร่งเร้าหรือดึงดูดความสนใจอย่างไรนะคะเราเรียนไปแล้วเนาะกลวิธีทางภาษาไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบหรือบางโฆษณาก็ตรงไปตรงมานะคะหรือบางครั้งเราอาจจะมีการเร้าความสนใจด้วยตัวเลขหรือสถิติอันนี้คือ3ประเด็นนะคะที่นักเรียนจะต้องพิจารณาทันไหมลูกกลุ่ม4ทันนะคะนี่คือหลักที่หนูจะต้องนำไปประเมินในขั้นตอนต่อไปไปต่อได้ไหมเอ่ยคุณครูจะดูความเร็วของนักเรียนจากต้นทางนะคะส่วนนักเรียนปลายทางคะหนูก็สามารถทำกิจกรรมร่วมกันไปได้นะคะโดยที่เราจะเว้นจังหวะให้นักเรียนได้จดบันทึกด้วยนะคะหากไม่ทันยังไงสามารถที่จะย้อนดูในเว็บไซต์ได้นะคะ DLTV 9รายวิชาภาษาไทยก็จะแขวนสื่อเอาไว้ล่วงหน้าค่ะในข้อที่4ทำอะไรต่อหลังจากที่เราได้องค์ประกอบแล้วได้เห็นกลวิธีทางภาษาแล้วขั้นตอนที่4คือประเมินภาพรวมค่ะขั้นที่4นะคะประเมินภาพรวมว่าสื่อโฆษณานั้นสนองความต้องการพื้นฐานอย่างไรตามกฎของมาสโลว์นะคะจะบอกไว้ว่ามนุษย์ทั่วไปเนี่ยมีความต้องการ5ประการด้วยกันใช่ไหมคะอย่างแรกเลยต้องการพื้นฐานต้องเป็นไงอิ่มท้องนอนหลับรู้สึกสบายรู้สึกปลอดภัยรวมไปถึงมั่นใจทางรู้สึกมั่นคงทางจิตใจและสูงสุดคือการได้รับการยอมรับสิ่งนี้ค่ะเขาจะนำมาใช้ในการโน้มน้าวใจดังนั้นต้องระวังนะลูกอย่างเพื่อนเมื่อสักครู่เขาบอกว่าเขามีความต้องการอยากมีผิวขาวเป็นไงเจอโฆษณาขาวขึ้นใน7วันเพื่อนตะครุบเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ต่อไปข้อที่5บอกว่าสรุปออกมาให้เห็นว่าข้อดีของโฆษณานี้คืออะไรและข้อด้อยหรือข้อเสียของโฆษณาคืออะไร วิเคราะห์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมานะลูกอย่างโฆษณาที่คุณครูจะนำมาให้ต่อไปนี้ค่ะหนูแบ่งออกเป็นข้อดีและข้อเสียเลยนะคะต่อไปข้อที่6นะคะสรุปการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะคะเพราะเหตุผลใดนะคะว่าเหตุใดจึงจะเลือกเชื่อถือสื่อนั้นนะคะสื่อที่คุณครูจะนำมาให้ต่อไปนี้จะมีทั้งหมด2สื่อด้วยกันดังนั้นหนูทำตามขั้นตอนต่อไปนี้นะคะได้ไหมลูกไปต่อได้ไหมกลุ่ม4ทันไหมลูกถ้ากลุ่ม4ทันแสดงว่าเพื่อนปลายทางก็ทันด้วยแน่เลยใช่ไหมคะงั้นครูไปต่อนะลักษณะดีลักษณะที่ดีของเครื่องสำอางอันนี้ให้มาสังเกตนิดนึงนะคะว่าถ้าหากว่าเป็นเครื่องสำอางอันนี้นำมาให้ดูนะคะว่าถ้าเป็นประเภทนี้ทำยังไง 1. จะต้องมีสถาบันที่น่าเชื่อถือรับรอง 2. เป็นระบุส่วนประกอบชัดเจน 3. เครื่องสำอางจะต้องผ่านการทดสอบการแพ้มาแล้วเหตุผลที่คุณครูยกตัวอย่างลักษณะของเครื่องสำอางมาให้ดูเนี่ยเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเด็กๆ เข้าสู่วัยรุ่นและมีโอกาสที่จะเลือกใช้เครื่องสำอางด้วยตัวเองดังนั้นนี่คือความรู้ที่หนูจะต้องนำไปพิจารณาตัดสินใจนะลูกอันตรายมากๆถ้าหากหนูแพ้มันจะต้องใช้เวลารักษาเป็นเวลานานดังนั้นข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้หนูปลอดภัยจากการเลือกซื้อเครื่องสำอางต่อไปนะคะคราวนี้ค่ะถ้าหากหนูได้พบลักษณะที่ไม่ดีของเครื่องสำอางมันจะเป็นยังไงสังเกตนะเมื่อสักครู่เพื่อนพูดอันนี้ดีมากๆเลยตัวอย่างแรกของเราที่บอกว่ามีเน้นสรรพคุณที่ดูเกินจริงอย่างเช่นการเน้นตัวเลขอย่างเงี้ยค่ะอันตรายนะคะ2ไม่บอกส่วนประกอบให้ชัดเจนก็ครีมอ่ะก็ครีมทาหน้าอ่ะมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมคะดังนั้นให้สงสัยไว้ก่อนว่าไม่ได้รับมาตรฐานต่อไป3ถ้าเป็นอาหารนะคะก็คือขาดการบอกคุณค่าทางโภชนาการกรณีที่เป็นอาหารเสริมต่างๆนะคะซึ่งวันนี้ค่ะคุณครูมีเรื่องของอาหารเสริมมาให้ดูด้วยดังนั้นตรงนี้ก็จะต้องนำมาพิจารณาร่วมด้วยได้ไหมคะคราวนี้ นี่คือความรู้ที่คุณครูอยากจะให้ทั้งหมดนะคะก่อนที่เด็กๆได้ไปประเมินสื่อกันนะคะวันนี้นักเรียนปลายทางเราจะมาร่วมประเมินสื่อประเภทเดียวกันนะคะซึ่งสามารถชมไปพร้อมกันได้เลยอ่ะและก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมขอบอกไว้ก่อนนะว่าคุณครูจะขอมอบหมายให้แต่ละกลุ่มนั้นรับผิดชอบกลุ่มละ1โฆษณานะคะจะได้มีเวลาพูดคุยกันเพียงพอจดเสร็จหรือยังจดเสร็จแล้วนะคะขอนำทุกคนไปทำกิจกรรมพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่ช่วงนี้กันค่ะช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้นะคะก็จะนำเด็กๆมาประเมินสื่ออย่างมีวิจารณญาณเข้าที่และระวังนะคะสื่อต่อไปนี้นะคะจะเป็นอย่างไรนั้นมาดูกันอันดับแรกค่ะนักเรียนปลายทางคะหนูแบ่งกลุ่มนะลูกเรามี2สื่อโฆษณาแล้วหนูเลือกกันนะคะว่ากลุ่มใดจะพิจารณาโฆษณาที่1กลุ่มใดจะพิจารณาโฆษณาที่2ซึ่งนักเรียนต้นทางแบ่งหรือยังลูกไหนยกมือหน่อยกลุ่มไหนพิจารณาโฆษณาที่1กลุ่ม1กลุ่มเดียวหรอกลุ่ม4 2กลุ่มนะคะต่อไปกลุ่มที่พิจารณาโฆษณาที่2ค่ะเป็นกลุ่ม2กลุ่ม3แล้วก็กลุ่ม5ค่ะมี3กลุ่มของหนูกลุ่ม1ใช่ไหมค่ะได้ค่ะอ่ะคราวนี้ค่ะทำยังไงบ้างคือจะต้องศึกษาพิจารณาประเด็นต่อไปนี้1แยกองค์ประกอบก่อนเลยว่าโฆษณามีองค์ประกอบอะไรบ้างแต่ระวังนะคราวนี้จะไม่ใช่โฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์แต่จะเป็นโฆษณาเคลื่อนไหวดังนั้นต้องช่วยกันฟังต้องช่วยกันจำนะคะต่อไปภาษาในการสื่อสารดูตั้งแต่ระดับภาษาดูตั้งแต่จังหวะการเล่าเรื่องนะคะภาษาเราแบ่งออกเป็น2แบบใช่ไหมคะมีวัจนภาษาที่เป็นคำพูดกับอวัจนภาษาที่เป็นท่าทางคราวนี้ภาพเคลื่อนไหวอะค่ะมันจะมีเรื่องท่าทางเข้ามาเกี่ยวข้องรวมไปถึงโทนสีจังหวะการเล่าเรื่องนะคะตรงนี้สังเกตดีๆค่ะและสุดท้ายให้ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาทั้ง2สื่อนะคะว่าน่าเชื่อถือหรือไม่หรือครูปูสร้างโฆษณานี้มาหลอกนักเรียนพร้อมไหมคะมาดูโฆษณาแรกค่ะกลุ่ม1เตรียมตัวค่ะกลุ่มที่1นะคะจะได้พิจารณาประชาสัมพันธ์สะพานปลาหัวหินนะคะสังเกตนะคะหน่วยงานไหนเป็นผู้นำเสนอก็คือการท่องเที่ยวหัวหินนะคะผลิตโดยครูปูเองค่ะ
2: วันหยุดนี้อยากจะชวนทุกคนไปถนนคนเดินสะพานปลาหัวหินซึ่งเปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปบรรยากาศที่นี่ก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างมาทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวบางคนมาตกปลาหรือมานวดกับคุณป้าๆพร้อมชมบรรยากาศยามเย็นไปพร้อมกันนอกจากนี้เรายังมีอาหารมากมายทั้งอาหารท้องถิ่นอาหารทะเลสดๆเราสามารถสั่งอาหารแล้วไปรอนั่งที่โต๊ะได้เลยแค่บอกเขาว่าเราจะนั่งตรงไหนพ่อค้าแม่ค้าก็จะมาเสิร์ฟให้ถึงที่เลยที่น่าแปลกใจก็คือพ่อค้าแม่ค้าทุกร้านนั้นสามารถเสิร์ฟได้ถูกที่หมดเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหาเราไม่เจอเราสามารถฝากท้องมื้อเย็นไว้ที่นี่พร้อมกับรับบรรยากาศดีๆริมทะเลแม้คนจะมาไม่ขาดสายแต่ก็มีที่นั่งเพียงพอและมีห้องน้ำเคลื่อนที่ไว้บริการด้วยหากโชคดีก็จะได้เจอเจ้าส้มเซเลบแมวสะพานปลาหากวันหยุดนี้คุณไม่รู้ว่าจะไปไหนก็ลองเปิดใจมาที่หัวหินและแวะมาที่สะพานปลาสักครั้งนะคะรับรองว่าคุณจะติดใจค่ะ
0: น่าเชื่อถือไหมคะเนี่ยเอาละค่ะตรงนี้ต้องพิจารณานะว่าเป็นสินค้าหรือบริการหรือเป็นโฆษณาอะไรกันแน่นะคะกลุ่ม1รับผิดชอบไปต่อไปค่ะโฆษณาที่2สำหรับกลุ่ม2นะคะก็จะเป็นโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CU นะคะต้องขอขอบคุณนักแสดงกิตติมาศักดิ์ของเราก็คือครูปทุมทิพย์นักคราชที่ปรึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ1นะคะและผู้ผลิตก็คือครูปูเองนะคะมาดูกันซิผลิตภัณฑ์นี้จะน่าเชื่อถือหรือเปล่ากลุ่ม2เตรียมตัวระหว่างไป
2: ฉันชื่อฝนฉันทำงานเป็นข้าราชการครูฉันเริ่มงานตั้งแต่7โมงเช้าสอนทั้งวันจ บจากงานสอนฉันก็มาทำงานเอกสารต่อ
1: เหมือนสมองจะต้องคิดอยู่ตลอดทั้งวันและก็ใช้ชีวิตวนลูปอย่างนี้มาเรื่อย
3: ๆครูฝนคะนี่คืองานที่ผอ.จะให้ทำภายในวันนี้นะคะเพราะว่าผอ.ต้องเซ็นรับทราบเร่งให้ครูหน่อยนะคะ
4: ภายในวันนี้หรอคะ
3: ค่ะ
4: นี่นะคะ
3: ฝนคะอันนี้รายงานการประชุมนะคะอยากให้ครูฝนส่งให้ทันภายในพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้มีประชุมค่ะ
4: พรุ่งนี้เหรอคะ
3: ใช่ค่ะพรุ่งนี้รบกวนนะคะ
4: เดี๋ยวจะรีบจัดการให้นะคะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะครูคะเหนื่อยไหมคะหนูมีอะไรมาให้ครูค่ะ
4: ให้ครูเหรอคะ
3: ค่ะ
4: ขอบคุณนะคะ

0: ความสดชื่นให้กับคนที่คุณรัก
1: ก็เป็นมุกเล็กที่นำเสนอผ่านวิถีชีวิตของคุณครูท่านหนึ่งนะคะก็ซีอูน่าเชื่อถือหรือเปล่าดังนั้นเป็นหน้าที่ของกลุ่ม2ที่จะพิจารณาค่ะหากเป็นไปได้นะคะนักเรียนสามารถวนโฆษณาซ้ำอีกรอบเพื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะคะอีกสักครู่หนึ่งเราจะมาสรุปด้วยกันค่ะตอนนี้ให้นักเรียนได้ลงมือวิเคราะห์ไปพร้อมกันเชิญค่ะ
2: วันหยุดนี้อยากจะชวนทุกคนไปถนนคนเดินสะพานปลาหัวหินซึ่งเปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปบรรยากาศที่นี่ก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างมาทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวบางคนมาตกปลาหรือมานวดกับคุณป้าๆพร้อมชมบรรยากาศยามเย็นไปพร้อมกันนอกจากนี้เรายังมีอาหารมากมายทั้งอาหารท้องถิ่นอาหารทะเลสดๆเราสามารถสั่งอาหารแล้วไปรอนั่งที่โต๊ะได้เลยแค่บอกเขาว่าเราจะนั่งตรงไหนพ่อค้าแม่ค้าก็จะมาเสิร์ฟให้ถึงที่เลยที่น่าแปลกใจก็คือพ่อค้าแม่ค้าทุกร้านนั้นสามารถเสิร์ฟได้ถูกที่หมดเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหาเราไม่เจอเราสามารถฝากท้องมื้อเย็นไว้ที่นี่พร้อมกับรับบรรยากาศดีๆริมทะเล
3: แม้คนจะมาไม่ขาดสายแต่ก็มีที่นั่งเพียงพอและมีห้องน้ำเคลื่อนที่ไว้บริการด้วยหากโชคดีก็จะได้เจอเจ้าส้มเซเลบแมวสะพานปลาหากวันหยุดนี้คุณไม่รู้ว่าจะไปไหนก็ลองเปิดใจมาที่หัวหินและแวะมาที่สะพานปลาสักครั้งนะคะรับรองว่าคุณจะติดใจค่ะ

0: ฉันชื่อฝนฉันทำงานเป็นข้าราชการครูฉันเริ่มงานตั้งแต่7โมงเช้าก็สอนทั้งวันจบจากงานสอนฉันก็มาทำงานเอกสารต่อเหมือนสมองจะต้องคิดอยู่ตลอดทั้งวันและก็ใช้ชีวิตวนลูปอย่างนี้มาเรื่อย
1: ๆครูฝนคะนี่คืองานที่ผอ.จะให้ทำในภายในวันนี้นะคะเพราะว่าผอ.ต้องเซ็นรับทราบเร่งให้ครูหน่อยนะคะ
2: ภายในวันนี้หรอคะ
1: ค่ะครูฝนคะอันนี้รายงานการประชุมนะคะอยากให้ครูฝนส่งให้ทันภายในพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้มีประชุมค่ะ
2: พรุ่งนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะพรุ่งนี้รบกวนนะคะ
2: เดี๋ยวจะรีบจัดการ
1: ค่ะขอบคุณค่ะครูคะเหนื่อยไหมคะหนูมีอะไรมาให้ครูค่ะ
2: ให้ครูเหรอคะ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณนะคะ

0: หลังจากที่เด็กได้มาประชุมเพื่อประเมินโฆษณากันใช่ไหมคะว่าโฆษณานั้นน่าเชื่อถืออย่างไรและมีองค์ประกอบใดๆบ้างอยากจะให้นักเรียนนะคะได้ทบทวนร่วมกันอีกหนึ่งครั้งก่อนที่จะมานำเสนอกันโดยกิจกรรมการนำเสนอนะคะจะให้เด็กๆได้มาแลกเปลี่ยนกันนะคะตามหัวข้อที่นักเรียนได้รับนะคะเพราะแต่ละกลุ่มจะวิเคราะห์แล้วก็ประเมินโฆษณาไม่เหมือนกันใช่ไหมลูกอ่ะกลุ่มแรกนะคะจะเป็นกลุ่มที่วิเคราะห์ประเมินโฆษณาเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์สะพานปลาหัวหินนั่นเองดังนั้นมาทบทวนโฆษณาไปพร้อมกันถ้าหากใครมีประเด็นนำเสนอเพิ่มเติมจากที่เพื่อนนำเสนอไปให้ยกมือแล้วเสริมได้เลยนะคะเอาล่ะทุกคนคะเงยหน้าขึ้นมาและมาชมการนำเสนอไปพร้อมกันขอเปิดโฆษณาอีกครั้งนึงค่ะ
1: วันหยุดนี้อยากจะชวนทุกคนไปถนนคนเดินสะพานปลาหัวหินซึ่งเปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปบรรยากาศที่นี่ก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างมาทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวบางคนมาตกปลาหรือมานวดกับคุณป้าๆพร้อมชมบรรยากาศยามเย็นไปพร้อมกันนอกจากนี้เรายังมีอาหารมากมายทั้งอาหารท้องถิ่นอาหารทะเลสดๆเราสามารถสั่งอาหารแล้วไปรอนั่งที่โต๊ะได้เลยแค่บอกเขาว่าเราจะนั่งตรงไหนพ่อค้าแม่ค้าก็จะมาเสิร์ฟให้ถึงที่เลยที่น่าแปลกใจก็คือพ่อค้าแม่ค้าทุกร้านนั้นสามารถเสิร์ฟได้ถูกที่หมดเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหาเราไม่เจอเราสามารถฝากท้องมื้อเย็นไว้ที่นี่พร้อมกับรับบรรยากาศดีๆริมทะเลแม้คนจะมาไม่ขาดสายแต่ก็มีที่นั่งเพียงพอและมีห้องน้ำเคลื่อนที่ไว้บริการด้วยหากโชคดีก็จะได้เจอเจ้าส้มเซเลบแมวสะพานปลาหากวันหยุดนี้คุณไม่รู้ว่าจะไปไหนก็ลองเปิดใจมาที่หัวหินและแวะมาที่สะพานปลาสักครั้งนะคะรับรองว่าคุณจะติดใจค่ะ
0: รับมอบหมายให้วิเคราะห์และประเมินโฆษณานี้ขอเชิญที่กลุ่มแรกเลยค่ะกลุ่ม1เชิญค่ะมาดูซิว่ามุมมองของกลุ่ม1นั้นจะเป็นอย่างไรเชิญเลยค่ะ
2: จากคลิปนะครับมันคือเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสะพานหัวหินครับข้อ1นะครับองค์ประกอบเป็นการประชาสัมพันธ์ขององค์กรการท่องเที่ยวหัวหินครับเพื่อเชิญชวนให้ผู้คนนะครับมาท่องเที่ยวที่สะพานปลาหัวหินครับมีการแนะนำของกินต่างๆครับและบริเวณรอบๆสะพานปลาครับมีกิจกรรมให้ทำมากมายครับเช่นการตกปลาการไปนวดครับภาษาในการสื่อสารนะครับมีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายครับใช้น้ำเสียงที่ดูไม่ค่อยมีอารมณ์ครับเหมือนคนไม่ค่อยตื่นครับสองนะครับภาพประกอบนะครับคือเป็นภาพประกอบที่สื่อถึงการท่องเที่ยวอย่างชัดเจนครับข้อ3นะครับมีความน่าเชื่อถือครับเพราะว่าในคลิปนะครับแสดงให้เห็นสถานที่และผู้คนที่ผ่านไปมาครับแล้วก็ท่องเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายครับทำให้เห็นว่ามีคนเข้าไปเที่ยวจริงๆครับและผู้ที่ประชาสัมพันธ์นะครับก็คือองค์กรการท่องเที่ยวหัวหินครับทำให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นครับ
0: ค่ะก็เป็น1มุมมองของกลุ่มที่1นะคะต่อไปเราจะมาต่อที่มุมมองของกลุ่มที่3ค่ะสำหรับการนำเสนอเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์สะพานปลาหัวหินนะคะน่าเชื่อถือแค่ไหนมาดูกลุ่ม3ค่ะ
3: ค่ะองค์ประกอบนะคะหนูคิดว่าในโฆษณานะคะมีเนื้อหาแล้วก็มีส่วนปิดท้ายที่น่าดึงดูดค่ะโดยการที่เขาจะปิดท้ายว่าหากไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนให้แวะไปที่สะพานปลาหัวหินค่ะแล้วก็จะเป็นมีภาพประกอบแล้วก็จะมีเสียงตามภาพนะคะจะทำให้เราดึงดูดความสนใจเรา

0: จะทำให้เราอยากไปมากขึ้นค่ะส่วนตัวหนูนะคะหนูคิดว่าการใช้ภาษานะคะจะเป็นการใช้ภาษาที่ฟังง่ายค่ะหรือว่าเป็นการโน้มน้าวใจก็ได้ค่ะโดยการโน้มน้าวใจแบบดึงดูดความสนใจค่ะส่วนโฆษณานี้นะคะมีความน่าเชื่อถือค่ะเพราะว่าสถานที่เป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงค่ะแล้วก็จะเป็นสถานที่ที่นับได้ว่าเป็นที่ที่ขึ้นชื่อในหัวหินเลยค่ะแล้วก็จะมีพวกอาหารมีทะเลอะไรที่ว่าน่าไปค่ะแบบดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้ดีเลยค่ะ
1: ค่ะก็เป็นมุมมองของกลุ่มที่3ค่ะอ่ะต่อไปเลยค่ะมาที่กลุ่มที่4เลยอีกหนึ่งมุมมองนะคะที่จะมาดูกันว่าความน่าเชื่อถือนั้นน่าเชื่อถือจริงหรือไม่กลุ่ม4จะเห็นด้วยหรือเปล่ามาดูซิ
2: ใจความสำคัญนะครับการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในหัวหินคือสะพานปลาบอกวันเวลาที่ทำการบอกสิ่งที่อำนวยความสะดวกเน้นภาพบรรยากาศรอบๆมีอาหารหลายประเภทส่วนมากเป็นอาหารทะเลมีบริการเสิร์ฟอาหารที่ถึงที่มีห้องน้ำเคลื่อนที่แนะนำให้มาเป็นครอบครัวครับแล้วก็จะเน้นบรรยากาศรอบๆวิวทะเลโซนอาหารสิ่งอำนวยความสะดวกครับ
3: ครับสำหรับในเรื่องของภาษานะครับอย่างแรกครับวจนภาษาครับวจนภาษาครับมีการพูดเกี่ยวกับวันและเวลาเปิดสถานที่ครับแล้วก็มีการพูดถึงสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้ามาเสิร์ฟอาหารถึงที่บ้านครับแล้วก็ขออภัยครับถึงที่โต๊ะครับแล้วก็มีการพูดถึงห้องน้ำเคลื่อนที่ครับแล้วก็มีการเน้นส่วนหนึ่งที่เป็นจุดเล็กก็คือการที่บอกว่าถ้าเกิดคุณไปถูกเวลาเนี่ยก็จะเจอเจ้าส้มครับที่เป็นเซเลบของสถานที่นี้ครับในส่วนของอวัจนภาษานะครับก็จะมีน้ำเสียงที่นิ่มนวลครับน่าฟังครับผมแล้วก็มีจังหวะที่ค่อยๆพูดค่อยๆช้าเรื่อยๆครับเพราะว่าด้วยภาพที่มันเป็นบรรยากาศทะเลครับก็เลยทำให้น่าฟังขึ้นครับส่วนโฆษณานี้นะครับน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยครับมีภาพประกอบที่เป็นภาพประกอบจริงครับมีผู้คนแล้วก็ร้านค้ามากมายครับแล้วก็ผู้ประชาสัมพันธ์เนี่ยก็คือการท่องเที่ยวหัวหินครับผม
1: ค่ะก็ทั้ง3มุมมองนะคะยิ่งนำเสนอก็ได้เห็นรายละเอียดที่มันลึกลงไปขอบคุณทั้ง3กลุ่มค่ะปรบมือให้ทีมแรกด้วยค่ะทีมแรกของเรานะคะประกอบไปด้วยกลุ่ม1กลุ่ม3และกลุ่ม4และต่อไปค่ะโฆษณาที่2นะคะ See you เตรียมตัวนะคะ
4: ฉันชื่อฝนฉันทำงานเป็นข้าราชการครูฉันเริ่มงานตั้งแต่7โมงเช้าก็สอนทั้งวันจบจากงานสอนฉันก็มาทำงานเอกสารต่อเหมือนสมองจะต้องคิดอยู่ตลอดทั้งวันและก็ใช้ชีวิตวนลูปอย่างนี้มาเรื่อย
5: ๆครูฝนคะนี่คืองานที่ผอ.จะให้ทำภายในวันนี้นะคะเพราะว่าผอ.ต้องเซ็นรับทราบเร่งให้ครูหน่อยนะคะ
6: ภายในวันนี้เหรอคะ
5: ค่ะครูฝนคะอันนี้รายงานการประชุมนะคะอยากให้ครูฝนส่งให้ทันภายในพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้มีประชุมค่ะ
6: พรุ่งนี้เหรอคะ
5: ใช่ค่ะพรุ่งนี้รบกวนนะคะ
6: เดี๋ยวจะรีบจัดการ
5: ค่ะค่ะครูคะเหนื่อยไหมคะหนูมีอะไรมาให้ครูค่ะ
6: ให้ครูเหรอคะ
5: ค่ะ
6: ขอบคุณนะคะ

0: สิ่งที่สามารถส่งมอบความสดชื่นให้กับคนที่คุณรัก
1: เอาละค่ะคราวนี้นักประเมินโฆษณาต้องมาแล้วนะคะกลุ่ม2ค่ะแล้วเดี๋ยวตามด้วยกลุ่ม5เลยนะคะเชิญค่ะกลุ่ม2เชิญค่ะ
2: กลุ่มผมได้โฆษณาเรื่องที่2เรื่อง CU นะครับองค์ประกอบของโฆษณามีการดำเนินในเรื่องช้าๆจังหวะในการเล่าประกอบใช้ดนตรีให้ถึงดิ่งเข้าใจอารมณ์ของคุณครูที่ดูเหนื่อยทำงานหนักภาษาที่ใช้มีการใช้กลวิธีเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประเมินความน่าเชื่อถือมีความน่าเชื่อถือและไม่มีความน่าเชื่อถือส่วนที่น่าเชื่อถือคือมีการที่ครูดื่มและดูมีความสดชื่นบ่งบอกสรรพคุณโดยในแต่ส่วนที่ไม่น่าเชื่อถือคือไม่มีส่วนประกอบบอกชัดเจนโดยรวมสื่อโฆษณานี้อาจจะยังไม่น่าเชื่อถือส่วนตัวผมไม่เลือกซื้อเพราะไม่มีการบอกส่วนประกอบแหล่งที่มาครับขอบคุณครับ
1: ก็สามารถแยกเป็นข้อๆได้เลยนะว่าไม่ถือเพราะอะไรแล้วกลุ่ม5จะเห็นด้วยหรือเปล่าเชิญค่ะ
3: จากเรื่อง CU วิตามินแท้ 100% 1มีข้อความที่ต้องการให้รู้ว่าเป็นวิตามินซีแท้ 2ไม่น่าเชื่อถือเพราะไม่ได้บอกว่าสกัดมาจากอะไร3เป็นการใช้ภาษาที่ตรงไปตรงมา
4: 4ครับประเมินภาพรวมมีการโฆษณาสินค้าในตอนท้ายครับแล้วก็ข้อ5มีข้อดีช่วยให้ดูสดชื่นข้อเสียไม่บอกราคาและปริมาณและที่จำหน่ายที่ไหนแล้วก็ไม่บอกสารสกัดครับ6ผมคิดว่าไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าสินค้าทำให้ดูสดใสสดชื่นก็จริงแต่ไม่มีการบอกราคาและที่ผู้บริโภคได้รับและไม่บอกว่าจำหน่ายที่ไหนครับ
1: ค่ะก็เป็นทิศทางเดียวกันนะคะปรบมือให้กลุ่ม2และกลุ่ม5ค่ะครูก็แค่อยากจะมาหลอกขาย CU ซะหน่อยนะคะโดนนักเรียนจับได้ค่ะว่ามีข้อมูลหลายๆอย่างที่ถูกปกปิดไปนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะข้อมูลตรงนี้นะคะทำให้เห็นว่าโฆษณาที่ดีนั้นเป็นอย่างไรนักเรียนก็พอทราบแล้วใช่ไหมคะครั้งต่อไปนั้นจะเป็นหน้าที่หนูที่ต้องสื่อสารออกมาให้น่าเชื่อถือค่ะและวันนี้ค่ะก่อนที่จะจากกันขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงนี้ช่วงคณิตคำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าเจดีหมายถึงสิ่งที่ระลึกซึ่งควรแก่การเคารพบูชาคำไหนดีคะเจดียอยักษ์จะไปอยู่ที่ข้างหน้าหรือข้างหลัง
5: ข
1: ้
5: างหล
1: ัง ดียอยักษ์การันถูกต้องค่ะปรบมือตัวเองหน่อยในชั่วโมงถัดไปนะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาจากสินค้าท้องถิ่นนะคะฝากนักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อเตรียมทำกิจกรรมโดยที่นักเรียนลองไปสำรวจนะคะว่าที่ท้องถิ่นของเรานั้นมีสินค้าอะไรที่พอจะจับมาสร้างเป็นสินค้าประจำกลุ่มของเราได้บ้างนะคะและฝากเป็นหนังสือหลักภาษาเพื่อทบทวนในเรื่องของสารโน้มน้าวใจและสื่อโฆษณารวมไปถึงกระดาษสำหรับสร้างผลงานนะคะครั้งหน้าเราเตรียมให้พร้อมแล้วมาทำกิจกรรมร่วมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
7: อ

0: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลด์เดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนให้ได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สวัสดีครับช่วงข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาในการที่เชคฮามัดบินคาลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่12กรกฎาคม 2569

9ข้อความพระราชสารมีดังนี้เชคตะมีมบินฮามัดอัลซานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตากรุงโดฮาหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ทราบข่าวการสวรรคตของเชคฮามัดบินคาลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาพระราชบิดาผู้ทรงเป็นที่เคารพยิ่งของฝ่าพระบาทพระองค์จะทรงเป็นที่รำลึกถึงตลอดไปจากการเป็นผู้นำที่มีพระวิสัยทัศน์และการอุทิศพระองค์อย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างสันติภาพความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชนของพระองค์พระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของอดีตเจ้าผู้ครองรัฐไม่เพียงแต่ได้วางรากฐานอันมั่นคงของการพัฒนาประเทศที่เด่นชัดเท่านั้นหากยังเสริมสร้างสถานะอันน่าภาคภูมิของรัฐกาตาในประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วยประชาชนชาวไทยยังคงจดจำด้วยความอบอุ่นถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2549เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งการเยือนดังกล่าวได้กระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นหม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์รวมทั้งประชาชนชาวกาตาสำหรับความสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างและเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8 รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7 บทหรือ7 คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4 ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดใช้บทที่สวดจะนำมาเพิ่ม7 บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทพระสวดอภิธรรม7 คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนอันหนึ่งเวลา11 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1 สำรับสำรับละ4 รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในช่วง100 วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า

ฟ้าพัชยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 น.พลอากาศเอกชลิตพุกพาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ในงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทสเตคอนกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาคมสตรีไทยสากลนายทิติชัยนามและคณะบุรณาธิครอบครัวพอเพียงโรงแรมโคสะจังหวัดขอนแก่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสวทรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์และวัดน้ำโจรเหนือจังหวัดพิจิตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดสิงห์บุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมารามวัดตโนดกรุงเทพมหานครวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองและวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับก่อนและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์บริษัท HNN Food จำกัดครอบครัวรวีทรัพย์ไพศาลสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยบริษัท Accept Environment จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนาและเวลา 19:00 น.สมาคมตำรวจสาขาสมุทรปราการนายสุชาติสิริทิพย์วานิชและคณะบริษัทพารากอนสตีลซัพพลายจำกัดนายสิริวิทยาคำชมพูและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี

เนพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตจังหวัดกาญจนบุรีนักศึกษาคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยเดอรัมสหราชอาณาจักรบริษัท GSE 2010 Insurance Broker จำกัดและบริษัท M Capital Corporation จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์บริษัทธนาคาร่มรวยจำกัดโครงการ4เสาหลักจังหวัดสิงห์บุรีโรงเรียนภาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์กรุงเทพมหานครคณะมวลชนกรุงเทพมหานครและโรงแรมหญิงฤดีรีสอร์ทจังหวัดเลยบริษัทพารากอนสตีลซัพพลายจำกัดสมาคมตำรวจสาขาสมุทรปราการและชมรมพุทธรักษาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเวลา 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569หน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 18 กรกฎาคม 2,569วันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในแพทย์ยุทธพธารมิกเลขาธิการมูลนิธิพอ.ศว.เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต18กรกฎาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิพอ.ศว.ในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสที่อาศัยในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลนอกจากนี้มูลนิธิยังได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอาทิจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนใน5จังหวัดพอ.ศว.ประกอบด้วยจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกระบี่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆวันนี้ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานกรุงเทพมหานครนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีทำบุญถวายพัตหารเพลแด่พระสงฆ์5รูปเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี18กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นได้มีท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการบริหารงานอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและคณะกรรมการเข้าร่วม
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเปิดการ์ดเปิดบ้านแห่งความทรงจำและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติคล้องจิตไทยครองใจชนโดยมัคคุเทศน้อยรุ่นที่17เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆโดยเฉพาะแก่ราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารอาทิด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้ได้รับการรักษาพยาบาลและส่งสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอันเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีวันนี้ที่ศูนย์การค้าแปซิฟิกฮอลล์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้นายถากูลพาณิชย์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนพร้อมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโลกคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมประมาณ320คนโดยมีการบรรยายทางวิชาการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยใช้ระบบสารสนเทศเอดูรารวมถึงกิจกรรมฐานการเรียนรู้อาทิการสาธิตวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสัตว์กัดข่วนและใช้เกมฐานเพื่อประเมินความพร้อมของพื้นที่ในการก้าวเข้าสู่การเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำองค์ความรู้ไปขยายผลในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับจังหวัดชลบุรีมีประชากรสุนัขและแมวรวมประมาณ 29,403 ตัวเดือนที่มีงบประมาณ 2,568 ได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมันแล้ว 2,829 ตัวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 23,530 ตัวและมีสถานสงเคราะห์สัตว์4แห่งจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: น่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
0: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝ่ากองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธนี้ให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
4: ไป

0: ของสมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอ
1: นั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: นี่พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซีโนทกไง
1: ใช่ใช่กับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปีอยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้พูดถึงในเรื่องของความรักชาติใช่ไหมคะในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยค่ะนักเรียนก่อนอื่นนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจสรุปพัฒนาการของการวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยด้านทักษะกระบวนการวิเคราะห์แนวพระราชดำริด้านประชาธิปไตยจากพระราชดำรัสนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมีนะคะพระราชดำรัสนะคะมาให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์นะคะด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมเห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงวางราก

0: านประชาธิปไตยในประเทศไทยด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์1รักชาติศาสตร์กษัตริย์2ใฝ่เรียนรู้3มุ่งมั่นในการทำงานนะคะนักเรียนคะการนำเข้าสู่บทเรียนของวันนี้ทั้งต้นทางและก็ปลายทางนะคะเราจะมาถามเพื่อทบทวนความรู้จริงๆแล้วเราศึกษากันเรียบร้อยแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะในเรื่องของสมัยรัชกาลที่5ใช่ไหมคะเรียนหรือยังเอ่ย
1: เรียนแล้วค่ะ
0: เรียนแล้วนะคะครูมีคำถามค่ะครูถามนักเรียนว่าการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่5มีอะไรบ้างตอนที่เราเรียนของรัชกาลที่5เราเรียนเนื้อหารวมใช่ไหมคะในทุกๆด้านแต่วันนี้ครูถามในด้านของการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5ว่ามีอะไรบ้างขอตัวแทนต้นทางค่ะร่วมตอบคำถามข้อนี้กับครูหน่อยค่ะเชิญครับผม
2: การจัดตั้งระบบการปกครองส่วนกลางครับ
0: ใช่ไหมคะนักเรียน
1: ใช่ค่ะ
0: ตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต้นทางบอกว่ามีการจัดตั้งระบบการปกครองส่วนกลางอ่ะคนอื่นล่ะคะมีอะไรบ้างคะในเรื่องของการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5เชิญค่ะ
3: การปฏิรูปการศึกษาครับ
0: การปฏิรูปการศึกษาใช่ไหมคะมีไหมเอ่ย
1: ใช่
0: ใช่นะคะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากนะคะมีการปกครองแล้วมีการศึกษาแล้วนะคะนอกจากนี้มีอะไรอีกไหมคะต้นทางของเราเชิญค่ะเชิญค่ะ
4: การปฏิรูปด้านกองการทหารค่ะ
0: ด้านทหารใช่ไหมคะต้องมือเพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะขอต้นทางอีกสักหนึ่งคนค่ะมีไหมเอ่ยนอกจากทหารนอกจากการศึกษานอกจากการปฏิรูปการปกครองแล้วมีอะไรอีกไหมคะจำได้ไหมเชิญค่ะ
5: การปฏิรูปด้านเศรษฐกิจค่ะ
0: การปฏิรูปด้านเศรษฐกิจต้องมือให้เพื่อนต้นทางหน่อยค่ะก็ได้หลากหลายคำตอบนะคะจริงๆมีเยอะมากใช่ไหมคะนักเรียนคะในเรื่องของการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่5เนี่ยครูถามนักเรียนว่ามีอะไรบ้างนักเรียนสามารถนำสมุดเรียนขึ้นมานะคะบันทึกได้เลยทั้งต้นทางและปลายทางนะคะนักเรียนคะครูจะสรุปนะคะจากคำตอบของเพื่อนต้นทางนะคะว่าการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ1ค่ะจะเป็นในเรื่องของการจัดตั้งระบบการปกครองส่วนกลางเมื่อกี้ที่เพื่อนพูดใช่มั้ยคะเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่5ค่ะก็ทรงมีการปฏิรูปการปกครองจากระบบเจ้าเมืองใช่มั้ยคะแล้วมาเป็นการแบ่งส่วนกลางปกครองออกเป็นมณฑลนั่นเองนะคะข้อที่2นะคะในเรื่องของการจัดตั้งกระทรวงต่างๆนะคะเพื่อให้การบริหารงานมีความราบรื่นแล้วก็มีประสิทธิภาพใช่มั้ยคะมีผลในเรื่องของการกระจายอำนาจการปกครองนะคะแล้วก็ทำให้การจัดการภาครัฐเนี่ยนักเรียนถือว่าเป็นระบบดีขึ้นนั่นเองนะคะที่มีการจัดตั้งกระทรวงต่างๆนะคะข้อที่3นะคะการปฏิรูปกฎหมายและการศาลนะคะการปฏิรูปกฎหมายและศาลเนี่ยค่ะนักเรียนก็ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งระบบกฎหมายที่ทันสมัยใช่ไหมคะก็ยกตัวอย่างเช่นนักเรียนจำได้ไหมว่ามีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองใช่ไหมคะแล้วก็มีการจัดตั้งระบบศาลขึ้นมานั่นเองนะคะข้อที่4ค่ะในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาเหมือนที่เพื่อนต้นทางบอกเมื่อกี้นะคะในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยค่ะรัชกาลที่5ทรงเห็นความสำคัญใช่ไหมคะถึงเรื่องการศึกษานะคะก็ทรงปฏิรูปการศึกษาโดยมีการจัดตั้งโรงเรียนสอนวิชาแบบตะวันตกใช่ไหมคะแล้วก็ให้ความสำคัญนะคะในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของภาษาอังกฤษด้วยนั่นเองนะคะข้อที่5ค่ะเรื่องการเสริมสร้างกองทัพและการทหารในข้อนี้นะคะก็คือรัชกาลที่5ทรงให้ความสำคัญนะคะกับการสร้างกองทัพที่ทันสมัยใช่ไหมคะโดยที่มีการสั่งให้ทหารไทยนะคะไปศึกษาในต่างประเทศนะคะแล้วก็นำเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะทางการทหารเนี่ยมาใช้นั่นเองนะคะข้อที่6ค่ะการปฏิรูปเศรษฐกิจนะคะเมื่อกี้เพื่อนต้นทางก็ตอบนะคะการปฏิรูปเศรษฐกิจเนี่ยค่ะก็มีการจัดตั้งระบบการเงินและการคลังใช่ไหมคะที่มีความทันสมัยนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นนักเรียนจำได้ไหมมีการจัดตั้งธนาคารใช่ไหมคะรวมไปถึงในเรื่องของการสนับสนุนการพัฒนาคมนาคมนะคะรวมไปถึงรถไฟนะคะแล้วก็ทางเรือนะคะอีกหนึ่งด้านนะคะก็คือในเรื่องของการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นนะคะรัชกาลที่5เนี่ยค่ะยกเลิกระบบการปกครองท้องถิ่นแบบเดิมใช่ไหมคะแบบเดิมเนี่ยก็คืออำนาจอยู่ในมือของเจ้าเมืองใช่ไหมคะแล้วก็มาปรับนะคะระบบการปกครองให้สอดคล้องกับการปกครองแบบสมัยใหม่นั่นเองนะคะอันนี้คือการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5นะคะ นักเรียนขาตอนนี้นักเรียนรู้แล้วนะคะว่าการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5มีอะไรบ้างใช่ไหมคะต่อไปค่ะครูมีภาพนะคะภาพให้ทั้งต้นทางและปลายทางชมมาชมกันเลยค่ะว่าภาพที่คุณนำมาให้นักเรียนนะมีทั้งหมด4ภาพแต่เป็นภาพที่เป็นสถานที่เดียวกันนะคะปลายทางลองตอบคุณครูปลายทางหน่อยสิคะว่าภาพที่ครูนำมาให้นักเรียนชมเนี่ยคือภาพอะไรต้นทางลองตอบครูหน่อยสิคะว่าภาพที่ครูนำมาให้นักเรียนชมเนี่ยค่ะคือภาพอะไรเอ่ยเคยเห็นไหม
1: เคย
0: เคยเห็นจากไหนคะเพื่อนบอกว่าเคยเห็นจากอินเทอร์เน็ตเคยเห็นจากไหนอีกคะนอกจากอินเทอร์เน็ตหนังสือเรียนใช่ไหมคะตอบครูได้หรือยังบอกว่าเคยเห็นจากอินเทอร์เน็ตเคยเห็นจากหนังสือเรียนแล้วปลายทางล่ะเคยเห็นจากไหนบ้างนะคะต้นทางคะสรุปแล้วนักเรียนเคยเห็นภาพนี้แล้วนักเรียนตอบครูได้ไหมว่าภาพนี้คือภาพอะไร
1: ดุสิตธานี
0: โอ้เยี่ยมมากตบมือให้ตัวเองนะคะดุสิตธานีนั่นเองนะคะครูมีคำถามต่อค่ะนักเรียนรู้แล้วว่าภาพนี้คือภาพดุสิตธานีนะคะครูมีคำถามต่อค่ะนักเรียนคิดว่าภาพนี้มีความเกี่ยวข้องกับการวางรากฐานประชาธิปไตยอย่างไรแสดงว่าภาพนี้นะคะมีความเกี่ยวข้องกับการวางรากฐานประชาธิปไตยครูอยากสอบถามนักเรียนต้นทางสักหนึ่งคนว่ามีความเกี่ยวข้องกับการวางรากฐานประชาธิปไตยยังไงคะมีใครจะร่วมตอบกับครูไหมเคยเห็นภาพอ่ะเชิญค่ะ
6: เป็นการทดลองการปกครองระบอบประชาธิปไตยค่ะ
0: เป็นการทดลองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอ่ะต้องมือเพื่อนนะคะนักเรียนเรามาบันทึกในสมุดเรียนพร้อมๆกันนะคะครูมาเติมเต็มคำตอบนะคะว่าภาพดุสิตธานีนะคะว่ามีความเกี่ยวข้องกับการวางรากฐานประชาธิปไตยอย่างไรนะคะก็คือดุสิตธานีนะคะถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะคะจากการสร้างพระราชวังดุสิตใช่ไหมคะในสมัยรัชกาลที่5นะคะซึ่งถือว่าเป็นการสร้างสถานที่สำคัญของราชสำนักและการปกครองนะคะนักเรียนคะและต่อมาค่ะดุสิตธานีก็กลายเป็นสถานที่สำคัญนะคะในฐานะที่เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์นะคะที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยของเรานั่นเองนะคะโดยที่ดุสิตธานีนะคะทำหน้าที่เป็นสถานที่ในการวางแผนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะในปี2475นะคะแล้วก็ยังมีการรวบรวมกำลังสำคัญนะคะในการปฏิรูปการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตยนะคะซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะคะที่มีผลต่อการวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยนะคะนักเรียนมีคำถามไม่เอ่ยเกี่ยวกับภาพดุสิตธานีตอนนี้ไม่มีใช่ไหมคะตอนนี้เรียนรู้หรือยังว่าภาพดุสิตธานีเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการวางรากฐานประชาธิปไตยอย่างไรรู้ยังคะ
1: ร
0: ู้แล้วนะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของการเมืองใช่ไหมคะที่ดุสิตธานีนะคะทำหน้าที่เป็นสถานที่ในการวางแผนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475นั่นเองนะคะถ้าเรียนต้นทางไม่มีคำถามนะคะเดี๋ยวครูเข้าสู่กิจกรรมของวันนี้เลยนะคะกิจกรรมของวันนี้นะคะวันนี้เราจะมี2กิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกนะคะจะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มออกเป็น5กลุ่มนะคะจากนั้นนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันศึกษาใบความรู้ที่7นะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะแจกใบความรู้ที่7ในเรื่องของรากฐานการปกครองระบบประชาธิปไตยในประเทศไทยนะคะแล้วก็ให้ตัวแทนนักเรียนทั้ง5กลุ่มนะคะออกมารับบัตรคํานะคะเราจะเล่นเกมกันค่ะนักเรียนพอครูขึ้นใบความรู้นักเรียนเริ่มนิ่งละแต่ถ้าครูบอกว่าเราจะมาเล่นเกมกันค่ะนักเรียนจะแบบยิ้มแล้วใช่ไหมเราจะมาเล่นเกมกันค่ะนักเรียนเราจะมาเล่นเกมว่าอะไรก่อนอะไรหลังนะคะโดยที่ครูจะมีใบความรู้ที่7ให้กับนักเรียนนั่นเองแต่ฟังกติกาก่อนนะคะกติกาของเราเนี่ยค่ะครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะเรียงลำดับเหตุการณ์นะคะเรื่องรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยให้ถูกต้องครูมีเวลาให้ต้นทางและปลายทาง3นาทีกลุ่มไหนถูกต้องนะคะและก็ถูกมากที่สุดถือว่าเป็นกลุ่มที่ชนะเลยนะคะนักเรียนคะครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะออกมารับนะคะใบความรู้นะคะแล้วก็บัตรคำนะคะบัตรคำจะมีทั้งหมด8บัตรคำนะคะคุณครูปลายทางคะครูปลายทางแจกบัตรคำให้กับนักเรียนปลายทางกับใบความรู้ที่7ได้เลยค่ะเดี๋ยวต้นทางครูแจกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นเกมไปพร้อมๆกันดีไหมคะ อ่ะเชิญตัวแทนกลุ่มค่ะเชิญตัวแทนกลุ่มก่อนไม่ต้องห่วงนะบัตรคำที่นักเรียนได้นะคะบัตรคำที่นักเรียนได้ก็จะมี

0: ใจความรู้ทั้งหมดเลยครูแจกก่อนนะคะครูแจกก่อนอีกหนึ่งกลุ่มพอได้เสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบัตรคำที่นักเรียนได้มีคำว่าอะไรบ้างนะคะนักเรียนคะเกมอะไรก่อนอะไรหลังนะคะจำนวน8บัตรคำนะคะคำที่ครูให้นักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเหมือนกันค่ะจะมีคำว่าร่างรัฐธรรมนูญการปฏิรูประบบราชการแผ่นดินดุสิตธานีตาพระราชบัญญัติปฐมศึกษากบศ130อภิรัฐมนตรีเทศบาลสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาที่ปรึกษาราชการในพระองค์ครบไหมเอ่ยตอนนี้ตรวจสอบบัตรคำครบไหม8บัตรคำครบไหมคะครบไหมเอ่ยครบนะมีกลุ่มไหนไม่ครบไหมคะครบนะครบแล้วถ้าครบแล้วนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ทุกอย่างจะมีในใบความรู้ถ้าพร้อมแล้วนะคะต้นทางพร้อมครูคิดว่าปลายทางน่าจะพร้อมเหมือนกันนะคะถ้าพร้อมแล้ว3นาทีค่ะเราเริ่มเล่นเกมอะไรก่อนอะไรหลังเลยค่ะเชิญค่ะ

ค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้ว3นาทีแล้วปลายทางล่ะคะตอนนี้ปลายทางเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะครูให้เวลา3นาทีนะถ้านักเรียนเรียบร้อยแล้วครูขอให้ตัวแทนกลุ่มนะคะ1คนลุกยืนขึ้นเดี๋ยวเราจะสลับกันตรวจสอบนะคะอ่ะตัวแทนกลุ่ม1คนยกลุกขึ้นเลยค่ะลุกขึ้นเลยลุกขึ้นเลยเร็วลุกขึ้นลุกลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นกลุ่มที่1ลูกไปอยู่กลุ่มที่2กลุ่มที่2ไปอยู่กลุ่มที่3กลุ่มที่3ไปอยู่กลุ่มที่4กลุ่มที่4ไปอยู่กลุ่มที่5กลุ่มที่5มาอยู่กลุ่มที่1เริ่มเลยค่ะลูกเร็วเอาเลยค่ะกลุ่ม2มา3กลุ่ม2มา3ค่ะลูกอันนี้กลุ่ม1มา2ผมครับผมมากลุ่มที่3ครับผมมากลุ่มที่3ครับคุณนับ1 2 3 4 5โอเคครบแล้วใช่มั้ยคะครบแล้วนะอ่ะถ้าครบแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันคำแรกคืออะไรคะคำแรกคือคำว่าอะไรก่อนคะคำแรกคำว่าอะไรคะคำที่1คือสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาที่ปรึกษาราช

0: ถวายคำปรึกษาและความเห็นต่างๆครับทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติและยับยั้งพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ครับส่วนสภาที่ปรึกษาราชการในพระองค์นะครับมีหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับข้อราชการต่างๆครับ
1: เยี่ยมมากค่ะตบมือให้เพื่อนค่ะนักเรียนกลุ่มที่หนึ่งถูกไหมคะถูกไหมเอ่ยถูกค่ะตัวแทนก็คือกลุ่มที่5ใช่ไหมเป็นผู้ตรวจสอบนะนักเรียนคะเรามาเติมเต็มคำตอบจากเพื่อนนะคะนักเรียนจะต้องรู้นะคะในเรื่องของสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินนะคะและสภาที่ปรึกษาราชการในพระองค์นะคะก็คือในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่วัฒนธรรมรวมไปถึงในเรื่องของแนวคิดตะวันตกเนี่ยค่ะเริ่มที่จะเข้าสู่ประเทศไทยใช่ไหมคะในต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงพระราชดำเนินประพาสประเทศสิงคโปร์และชวาใช่ไหมคะในปีพุทธศักราช2413นั่นเองนะคะและเสด็จพระราชดำเนินประพาสประเทศอินเดียและพม่าในปีพุทธศักราช2415นะคะซึ่งเป็นอาณานิคมของประเทศตะวันตกใช่ไหมคะจึงเป็นโอกาสนะคะที่ให้พระองค์เนี่ยค่ะได้ทรงศึกษาวิธีการปกครองนะคะตามแนวทางของอารยประเทศใช่ไหมคะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยก็ทรงเริ่มปฏิรูปการปกครองนะคะด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินใช่ไหมคะอันนี้คือเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะเกิดก่อนนะเรียนเข้าใจไหมคะเนาะก็คือแต่งตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินมีหน้าที่ถวายคำปรึกษาและก็ความเห็นต่างๆนะคะแล้วก็แต่งตั้งสภาที่ปรึกษาราชการในพระองค์ที่มีหน้าที่ในเรื่องของการจัดเตรียมข้อมูลราชการต่างๆที่จะทรงนำเข้าที่ประชุมสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินใช่ไหมคะเรื่องที่สำคัญค่ะนักเรียนที่ปรึกษาทั้งสองสภาเนี่ยค่ะได้ปฏิบัติสำเร็จนะคะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นในเรื่องของการปรับปรุงในด้านสังคมใช่ไหมคะก็คือการแก้ไขประเพณีราชสำนักก็ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการแต่งกายเข้าเฝ้ารวมไปถึงการยกเลิกการหมอบกราบขณะเข้าเฝ้านะคะให้ใช้การยืนนะคะและถวายคำนับแทนนั่นเองนะคะอันนี้คือในสมัยรัชกาลที่5นะแล้วก็มีการจัดตั้งโรงเรียนเพิ่มขึ้นเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ราษฎรทั่วไปนะคะโรงเรียนนะคะก็คือโรงเรียนวัดเบญจมบพิตรและก็โรงเรียนวัดมหันพารามนะคะรวมไปถึงนะคะยังยกเลิกระบบศักดินานะคะและก็ระบบไพ่รวมไปถึงมีการประกาศเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่5นะคะอันนี้คือลำดับที่1กันนะคะลำดับที่1นะคะที่เกิดก่อนนะต่อไปค่ะลำดับที่2ค่ะลำดับที่2คืออะไรเอ่ยช่วยกันตอบค่ะทั้งต้นทางและปลายทางลำดับที่2คืออะไรคะอะไรที่เกิดต่อจากนี
2: ้การปฏิรูประบบราชการแผ่นดิน
1: ใช่ไหมเอ่ยก็คือการปฏิรูประบบราชการแผ่นดินนั่นเองค่ะถูกต้องเยี่ยมมากนะคะขอตัวแทนสักหนึ่งคนค่ะอธิบายคำว่าการปฏิรูประบบการแผ่นดินเลยค่ะ
3: ค่ะเป็นการ government reform หรือว่าชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า government reform นะคะโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงเริ่มปฏิรูปการบริหารราชการค่ะตามลำดับโดยอย่างแรกเลยนะคะก็คือการจัดการการปกครองส่วนกลางค่ะทรงเนี่ยยกเลิกการบริหารราชการจากแบบจตุสดมเป็นการบริหารราชการแบบกระทรวงค่ะโดยแบ่งเป็น12กระทรวงมีเสนาบดีเป็นผู้บังคับบัญชาค่ะในลำดับที่2นะคะจะเป็นการจัดการการปกครองส่วนภูมิภาคค่ะให้เปลี่ยนจากหัวเมืองต่างๆนะคะจัดตั้งเป็นมณฑลเทศาธิบาลค่ะและข้อที่3นะคะจะเป็นการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องที่ค่ะโดยให้ราษฎรนะคะเลือกผู้ใหญ่บ้านและผู้ใหญ่บ้านในแต่ละตำบลให้เลือกกำนันเพื่อปกครองตำบลค่ะ
1: ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนเพื่อนอธิบายเนื้อหาในเรื่องของการปฏิรูประบบราชการแผ่นดินนะคะอันนี้อยู่ในข้อที่2ใช่ไหมคะลำดับที่2นะก็คือ government reform นั่นเองนะคะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอันนี้เราอยู่ในสมัยใดคะรัชกาลใดรัชกาลที่5นะคะที่ทรงเริ่มในการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็แก้ไขการปกครองแผ่นดินอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับนะคะก็คือ1ก็มีการจัดการปกครองส่วนกลางใช่ไหมคะเมื่อกี้เพื่อนอธิบายแล้วนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2435นะคะทรงยกเลิกการบริหารราชการจาก จตุสดมใช่ไหมคะเป็นการบริหารราชการแบบกระทรวงนะคะก็คือมี12กระทรวงนะคะแล้วก็มีเสนาบดีนะคะเป็นผู้บังคับบัญชานะคะ2ค่ะมีการจัดการปกครองส่วนภูมิภาคใช่ไหมคะก็คือมีการจัดตั้ง

0: เป็นมณฑลเทศาภิบาล นะคะเพื่อที่จะจัดระเบียบการปกครองหัวเมืองนะคะเป็นตัวแทนจากส่วนกลางใช่ไหมคะที่จะไปแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในภูมิภาคแล้วก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของการเก็บภาษีอากรนั่นเองนะคะข้อที่3ค่ะเป็นในเรื่องของการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องที่นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตาพระราชบัญญัติสำคัญนะคะก็คือพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ร.ศ.116นะคะที่ส่งเสริมให้ราษฎรเนี่ยค่ะเรียนรู้วิธีการปกครองตนเองนะคะโดยให้ราษฎรเลือกผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมการเลือกผู้ใหญ่บ้านเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะคะก็คือให้เลือกผู้ใหญ่บ้านปกครองหมู่บ้านแล้วให้ผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่บ้านเป็นไงคะเลือกใครคะเลือกกำนันปกครองตำบล นั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมืองนะคะร.ศ.127นั่นเองนะคะนักเรียนคะต่อไปจะเป็นลำดับที่3ลำดับที่3คืออะไรเอ่ยการปฏิรูประบบราชการแผ่นดินแล้วกันแบบที่3จะเป็นกบฏร.ศ.130ใช่ไหมเอ่ยถูกต้องค่ะขอตัวแทนต้นทาง1คนในการอธิบายค่ะในเรื่องของกบฏร.ศ.130ค่ะจะเอ่ยเชิญค่ะ
1: กบฏร.ศ.130นะคะเกิดจากความไม่พอใจของคณะทหารบกทหารเรือและพลเรือนหัวใหญ่ที่ต้องการเห็นความเจริญในบ้านเมืองจึงเกิดการรวมตัวกันก่อการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช2454แต่ได้ถูกจับกุมไปก่อนค่ะซึ่งเหตุการณ์นั้นเรียกว่ากบฏร.ศ.130ค่ะ
0: เยี่ยมมากค่ะตบมือให้ตัวแทนเพื่อนหน่อยค่ะตัวแทนกลุ่มลำดับที่3นะคะปลายทางคะต้นทางคะก็คือในเรื่องของกบฏร.ศ.130นั่นเองนะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงมีพระราชดำริในเรื่องของการจัดให้มีปริเมนต์และคอนสติทิวชั่นตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมชนกนาถแต่พระองค์ยังทรงเห็นถึงความพร้อมของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศเนื่องจากยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการปกครองตนเองหากให้สิทธิการปกครองอาจนำไปใช้ในทางที่ผิดซึ่งจะก่อให้เกิดโทษมากกว่าคุณดังนั้นในรัชสมัยของพระองค์จึงยังคงเป็นการเตรียมพื้นฐานเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนด้วยเหตุผลความไม่พร้อมดังกล่าวนี้แหละค่ะนักเรียนที่เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการสร้างความไม่พอใจเมื่อกี้นะคะที่เพื่อนพูดถึงนะคะไม่พอใจเนี่ยนะคะให้แก่คณะนายทหารบกค่ะนักเรียนทหารเรือและพลเรือนหัวใหม่นะคะผู้ใฝ่ฝันในเรื่องของการเมืองที่ต้องการเห็นความเจริญในบ้านเมืองใช่ไหมก็จึงรวมตัวกันค่ะนักเรียนรวมตัวกันก่อการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะในปี2455นั่นเองนะคะแต่ค่ะนักเรียนแต่ได้ถูกจับกุมเสียก่อนนะคะนักเรียนซึ่งเหตุการณ์นี้ค่ะนักเรียนเราเรียกว่าเหตุการณ์กบฏร.130นั่นเองนะคะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยได้นะอ่ะถ้าได้แล้วตอนนี้เราได้ลำดับที่3แล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะต่อไปค่ะอะไรต่อจากลำดับที่3คะอะไรต่อจากกบฏร.130คะตอนนี้เราอยู่ในสมัยรัชกาลที่6นะคะเราอยู่ในสมัยรัชกาลที่6นั่นเองนะคะอ่ะค่ะถูกต้องค่ะดุสิตธานีตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนักเรียนคะขอตัวแทนต้นทางสัก1คนนะคะอธิบายความรู้ในเรื่องของดุสิตธานีหน่อยค่ะเชิญค่ะ
2: ครับผมในปีพุทธศักราช2461นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างเมืองจำลองขึ้นในพระราชวังดุสิตครับโดยพระราชทานนามว่าดุสิตธานีครับผมเพื่อทรงทดลองให้เมืองนี้ครับปกครองในระบอบประชาธิปไตยครับซึ่งมีกำหนดการนะครับให้เลือกตั้งคณะนคราภิบาลจากตัวแทนของราษฎรมาทำหน้าที่บริหารในนครครับมีพรรคการเมือง2พรรคครับคือพรรคที่1ครับพรรคโบน้ำเงินโดยมีรัชกาลที่6เป็นหัวหน้าพรรคครับแล้วก็พรรคโบแดงครับผมโดยสมาชิกพรรคที่ได้รับเลือกนะครับก็จะไปทำหน้าที่บริหารเมืองครับเรียกว่าเชษฐบุรุษครับผมโดยพรรคที่มีเชษฐบุรุษมากนะครับก็จะมีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลบริหารดุสิตธานีครับผม
0: โอ้เยี่ยมมากเลยอธิบายได้ละเอียดชัดเจนต้องมือ

0: ำดับที่4ของเรานะคะก็คือดุสิตธานีใช่ไหมคะในปีพุทธศักราช2461ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างเมืองจำลองขึ้นนะคะในราชวังดุสิตพระราชทานนามว่าดุสิตธานีมีพรรคอะไรนะโบน้ำเงินใช่ไหมคะมีรัชกาลที่6เป็นหัวหน้าพรรคใช่ไหมคะและมีพรรคโบแดงนะคะสมาชิกพรรคที่ได้รับการเลือกเพื่อไปทำหน้าที่บริหารเมืองเรียกว่าอะไรคะเฉทบุรุษนั่นเองนะคะก็คือพรรคที่มีเฉทบุรุษนะคะมากจะมีสิทธิ์ในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลบริหารดุสิตธานีใช่ไหมคะแล้วก็มีการประชุมสภาเพื่อที่จะอภิปรายในเรื่องของการบริหารงานนั่นเองนะคะเรียนคะลำดับที่4แล้วต่อไปลำดับที่5ต่อจากดุสิตธานีตอนนี้เราอยู่ในสมัยรัชกาลที่6นะคะลำดับต่อไปค่ะลำดับที่5คือต้นทางตอบว่าตาพระราชบัญญัติประถมศึกษาใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะเก่งมากค่ะตบมือให้ตัวเองเลยค่ะขอตัวแทน1คนค่ะต้นทางเชิญครับผม
1: สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงได้ใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการปูพื้นฐานของประชาธิปไตยโดยตาพระราชบัญญัติประถมศึกษาครับ
0: ครับผมเยี่ยมมากตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนก็คือตาพระราชบัญญัติประถมศึกษาใช่ไหมคะพระองค์ได้ใช้การศึกษานะคะถือว่าเป็นเครื่องมือนะคะในการปูพื้นฐานของประชาธิปไตยนะคะโดยมีการตาพระราชบัญญัติประถมศึกษาขึ้นในพระพุทธศักราช2464นั่นเองนะคะนักเรียนคะต่อไปลำดับที่6ค่ะตัวแทนกลุ่มมีกลุ่มไหนถูกต้องหมดไหมคะ5แล้วตัวแทนกลุ่มให้ตัวแทนกลุ่มยกมือกลุ่มไหนกลุ่มที่2กลุ่มที่1กลุ่มที่5ใช่ไหมถูกหมดไหม5ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปค่ะลำดับที่6คือ
2: เทศบาล
0: ถูกไหมเอ่ยถูกต้องค่ะเทศบาลค่ะขอตัวแทนต้นทาง1คนค่ะเชิญค่ะ
3: พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงทะเลืองถวัญราชสมบัติสืบต่อพระบรมเชษฐาธิราชซึ่งเป็นช่วงที่แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เป็นระบอบประชาธิปไตยแพร่หลายมากขึ้นทรงมีพระราชดำริให้มีการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง
0: ค่ะเยี่ยมมากตบมือให้เพื่อนนะคะนักเรียนเทศบาลนะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะคะมีพระราชประสงค์นะคะให้มีการดำเนินเป็นลำดับขั้นนะคะพร้อมกับการพัฒนาในเรื่องของความรู้ในเรื่องของการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชนนะคะโดยที่มีการสนับสนุนการปรับปรุงการปกครองท้องถิ่นใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นสุขาภิบาลนะคะอีกทั้งทรงมีพระราชดำรินะคะที่จะให้มีการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบของเทศบาลใช่ไหมคะเพื่อที่ให้ประชาชนเนี่ยค่ะได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองนั่นเองนะคะนักเรียนคะมาถึงลำดับที่6แล้วค่ะลำดับต่อไปลำดับที่7คืออภิรัฐมนตรีถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะคำว่าอภิรัฐมนตรีเชิญตัวแทนกลุ่มนะคะของต้นทางสักหนึ่งคนค่ะเชิญครับผมร่วมอธิบายบัตรคำนะคะคำว่าอภิรัฐมนตรีหน่อยค่ะ
4: ครับผมการบริหารราชการระดับสูงก็ได้มีการเตรียมพร้อมกับรับการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งหน่วยงานที่สามารถยับยั้งการใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์และสามารถถวายความคิดเห็นคำแนะนำในการบริหารราชการแผ่นดินต่อพระองค์ได้ทั้งนี้ทรงมุ่งหวังให้มีการประชุมแสดงความคิดเห็นโต้แย้งและสามารถสรุปเป็นมติของที่ประชุมได้แก่อภิรัฐมนตรีสภากรรมการองคมนตรีและเสนาบดีสภาครับ
0: ครับผมเยี่ยมมากตบมือเพื่อนหน่อยค่ะต่อไปนะคะคำสุดท้ายนะคะเหตุการณ์สุดท้ายคือคำว่า
2: ร่างรัฐธรรมนูญ
0: คำว่าร่างรัฐธรรมนูญขอตัวแทนต้นทางสักหนึ่งคนค่ะคำสุดท้ายและคำที่8ละอธิบายให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวจะถามว่ากลุ่มไหนถูกหมดนะ
5: มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกเมื่อปีพุทธศักราช2469

0: ได้มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองของสยามระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญควรมีลักษณะเป็นอย่างไรครับและได้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่2เมื่อปีพุทธศักราช2474ได้ดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติตลอดจนวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับ
1: ครับผมเยี่ยมมากค่ะตบมือเพื่อนหน่อยค่ะมีกลุ่มไหนถูกหมดไหมคะ1 2 3กลุ่ม4กลุ่มนะคะต้นทาง4กลุ่มตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมมากเชิญตัวแทนกลุ่มกลับเข้ากลุ่มได้เลยค่ะคือหวังว่าปลายทางนะคะทุกกลุ่มจะถูกหมดเหมือนกันนะคะนักเรียนคะร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยค่ะฉบับแรกนะคะก็คือเมื่อปีพุทธศักราช2469ใช่ไหมคะแล้วก็มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่2นะคะเมื่อปีพุทธศักราช2474นั่นเองนะคะนักเรียนคะอย่างไรก็ตามนะคะร่างรัฐธรรมนูญทั้ง2ฉบับนี้นะคะนักเรียนก็ได้ถูกระงับไปนะคะโดยมีผู้ถวายความคิดเห็นคัดค้านว่าประชาชนเนี่ยยังไม่เข้าใจนะคะในระบอบประชาธิปไตยเพียงพอนะคะจึงทรงระงับนะคะแนวพระราชดำริที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญไว้ชั่วคราวนั่นเองนะคะนักเรียนคะครูบอกว่าวันนี้เรามี2กิจกรรมนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นนะคะกิจกรรมกลุ่มเหมือนเดิมค่ะนักเรียนให้นักเรียนอยู่กลุ่มเดิมทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนกลุ่มนะคะออกมาจับฉลากเพื่อเลือกพระราชดำรัสนะคะในเรื่องของรากฐานการปกครองระบบประชาธิปไตยนะคะจากนั้นนะคะครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยค่ะศึกษาพระราชดำรัสนะคะเรื่องรากฐานการปกครองระบบประชาธิปไตยแล้วร่วมกันวิเคราะห์และบันทึกลงในใบงานที่5ในเรื่องของรากฐานการปกครองระบบประชาธิปไตยในประเทศไทยนะคะแล้วก็ครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะนำเสนอผลการวิเคราะห์ในเรื่องของรากฐานการปกครองระบบประชาธิปไตยในประเทศไทยจากพระราชดำรัสนะคะจากกลุ่มที่ตัวเองนะคะได้ศึกษานั่นเองนะคะคุณครูปลายทางนะคะถ้าพร้อมแล้วครูปลายทางจับฉลากแล้วก็แจกใบงานแล้วก็แจกพระราชดำรัสได้เลยนะคะเดี๋ยวต้นทางนะคุณครูแจกให้นะคะนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ย
2: พร้อมแล้วค
1: ่
2: ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้นะคะให้เรียนจับฉลากนะคะค่ะเชิญตัวแทนต้นทางมาเลยลูกมาอันไหนตอนนี้ต้นทางได้รับใบงานและพระราชดำรัสเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนคะพระราชดำรัสองค์ที่1นะคะจะเป็นในเรื่องของรวมความก็อย่างเดียวคือนะคะ Government Reform นี่แหละเป็นต้นเหตุที่จะจัดการทั้งปวงได้สำเร็จตลอดนะคะถ้าการเรื่องนี้ยังไม่เป็นการเรียบร้อยได้แล้วการอื่นๆยากนักที่จะตลอดไปได้นะคะอันนี้คือพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตอบความเห็นของผู้ที่จะให้การเปลี่ยนแปลงการปกครองรศ103นะคะก็คือพุทธศักราช2428นั่นเองนะคะอันนี้คือพระราชดำรัสที่1นะคะต่อไปค่ะพระราชดำรัสองค์ที่2นะคะก็คือเป็นในเรื่องของถ้าจะมีนะคะปริเมนต์นะคะพระราชดำรัสองค์ที่3นะคะก็คือฉันจะให้วชิราวุธมอบของขวัญให้แก่พลเมืองนะคะพระราชดำรัสองค์ที่4นะคะก็คือวิธีการดำเนินการในธานีเล็กๆของเราเป็นเช่นไรนะคะและพระราชดำรัสองค์ที่5นะคะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะนักเรียนได้จับฉลากและรับพระราชดำรัสเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รับใบงานเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะหน้าตาของใบงานนะคะนักเรียนจะต้องบอกพระราชดำรัสองค์ที่นักเรียนได้รับนะคะพระราชดำรัสองค์ที่นักเรียนได้รับนะคะ

ียนลงไปเลยนะคะและข้อที่1 นะคะให้เรียนบอกว่าพระราชดำรัสนี้เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใดนะคะและข้อที่2 นักเรียนจะต้องบอกว่าจากพระราชดำรัสดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์มีแนวพระราชดำริอย่างไรนะคะแล้วก็ข้อที่3นักเรียนจะต้องบอกว่าจากพระราชดำรัสของพระมหากษัตริย์นำไปสู่พระราชกรณียกิจอะไร3ประเด็นที่เรียนต้องตอบนะคะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะต้นทางนะคะพระราชดำรัสเรียบร้อยแล้วนะคะในแต่ละกลุ่มนะคะแต่ด้วยเวลาที่จำกัดนะคะครูจะให้ตัวแทนกลุ่มสัก1กลุ่มในการนำเสนอนะคะแล้วก็ที่เหลือก็ส่งคุณครูนะคะปลายทางสามารถบริหารจัดการในเรื่องของการนำเสนอได้เลยนะคะนักเรียนคะขอตัวแทนสัก1กลุ่มค่ะในการนำเสนอพระราชดำรัสค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเอามาเลยอันนี้เป็นพระราชดำรัสองค์ที่
1: สองค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: ค่ะพระราชดำรัสองค์ที่สองนะคะเป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระองค์เนี่ยมีแนวพระราชดำริที่เน้นถึงความสำคัญของคนที่มีความรู้และความสามารถค่ะหากสมาชิกขาดความเข้าใจหรือขาดความรู้จะทำให้รัฐไม่ประสบความสำเร็จค่ะซึ่งนำไปสู่การพัฒนาพระราชกรณียกิจโดยการจัดตั้งการศึกษาของข้าราชการค่ะแล้วก็พัฒนาความรู้ได้อย่างมีคุณภาพซึ่งนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของชาติค่ะ
0: ค่ะเยี่ยมมากเลยตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเสียใจไหมคะกลุ่มอื่นที่ไม่ได้นำเสนอไม่เป็นไรเดี๋ยวในชั่วโมงต่อไปเรามีนะคะเรามีในเรื่องของการนำเสนอนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเติมเต็มคำตอบกันนะคะเดี๋ยวครูจะเติมเต็มคำตอบในแต่ละพระราชดำรัสให้ดีไหมคะ

0: นะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะค่ะนักเรียนคะพระราชดำรัสองค์ที่1 นะคะที่นักเรียนได้รับเป็นในเรื่องของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ใช่ไหมคะที่มีพระราชดำรัสนี้แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีแนวพระราชดำริในเรื่องของการที่เน้นในเรื่องของการปฏิรูปการปกครองและการบริหารประเทศนะคะพระองค์ทรงเห็นในเรื่องของการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินนะคะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศนะคะจากพระราชดำรัสของพระมหากษัตริย์นะคะนำไปสู่พระราชกรณียกิจอะไรคะอะไรคะมีการจัดตั้งกระทรวงต่างๆใช่ไหมคะเพื่อให้การดำเนินงานนะคะของรัฐเป็นไปด้วยระบบและมีการตรวจสอบได้นะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางสามารถนำนะคะโทรศัพท์มือถือบันทึกภาพได้นะคะถ้านักเรียนบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมไม่ทันนะคะต่อไปค่ะเมื่อกี้เพื่อนได้พูดถึงในเรื่องของพระราชดำรัสองค์ที่2ใช่ไหมคะก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะก็คือพระราชดำรัสนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีแนวพระราชดำริที่เน้นในเรื่องของความสำคัญของการมีข้าราชการและสมาชิกในรัฐสภานะคะนักเรียนบันทึกภาพได้เลยนะคะครูอันนี้เป็นในเรื่องของการปกครองนะคะจากพระราชดำรัสของพระมหากษัตริย์นำไปสู่พระราชกรณียกิจในเรื่องของการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดตั้งการศึกษาของข้าราชการนั่นเองนะคะต่อไปค่ะพระราชดำรัสองค์ที่3นะคะเป็นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยค่ะทรงมีแนวพระราชดำริในเรื่องของการเน้นในเรื่องของการพัฒนาและทรงเล็งเห็นว่าในอนาคตควรมีการเปิดโอกาสให้พลเมืองมีส่วนร่วมในการปกครองนะคะจากพระราชดำรัสนี้นะคะนำไปสู่พระราชกรณียกิจอะไรนะคะพระราชกรณียกิจอะไรบ้างคะในข้อนี้ในเรื่องของการปกครองใช่ไหมคะต่อไปค่ะเป็นพระราชดำรัสองค์ที่4นะคะบันทึกภาพทันนะคะองค์ที่4ก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะคะทรงมีแนวพระราชดำริในเรื่องของการและการปรับปรุงการปกครองของประเทศสยามให้มีความเจริญก้าวหน้านะคะโดยตั้งใจที่จะให้ประเทศมีการพัฒนาในลักษณะเดียวกับธานีเล็กๆก็คือเมืองดุสิตธานีนะคะจากพระราชดำรัสนะคะนำไปสู่พระราชกรณียกิจก็คืออะไรเอ่ยสมผลการทำงานร่วมกันของข้าราชการและประชาชนใช่ไหมคะต่อไปค่ะพระราชดำรัสองค์ที่5นะคะก็คือเป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นั่นเองนะคะทรงมีแนวพระราชดำริที่สนับสนุนการปฏิรูปการปกครองประเทศให้เข้าสู่ระบบประชาธิปไตยนะคะโดยเริ่มจากการทดลองการตั้งสภาเทศบาลใช่ไหมคะในระยะแรกนะคะนำไปสู่พระราชกรณียกิจก็คือพระราชดำรัสนี้นะคะนำไปสู่พระราชกรณียกิจในเรื่องของการปฏิรูปการปกครองโดยเฉพาะในเรื่องของการทดลองการจัดตั้งสภาเทศบาลนะคะนักเรียนคะครูมีคำถามสรุปบทเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางช่วยครูตอบหน่อยนะคะขอตัวแทนต้นทางสัก1คนนะคะตอบคำถามนะคะว่ารัชกาลที่5วันนี้เราเรียนในเรื่องของรัชกาลที่5รัชกาลที่6และรัชกาลที่7ทรงมีแนวพระราชดำริเกี่ยวกับประชาธิปไตยและทรงต้องการให้ประเทศไทยเป็นอย่างไรคะเชิญค่ะขอตัวแทน1คนร่วมสรุปบทเรียนวันนี้กับครูนะคะ
1: ครับในสมัยรัชกาลที่5นะครับทรงมีการมุ่งเน้นการปฏิรูปและเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงสู่ระบอบประชาธิปไตยครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่6นะครับเริ่มมีการทดลองการปกครองเมืองดุสิตธานีในระบอบประชาธิปไตยครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่7นะครับเตรียมความพร้อมให้ประชาชนเนี่ยเข้มแข็งในด้านการปกครองแต่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีครับ
0: ครับผมเยี่ยมมากตบมือให้เพื่อนนะคะนักเรียนนักเรียนคะครูจะเติมเต็มคำตอบให้ต้นทางและปลายทางนักเรียนสามารถนำโทรศัพท์มือถือมาบันทึกภาพนะคะสรุปนะคะรัชกาลที่5รัชกาลที่6และรัชกาลที่7ทรงมีแนวพระราชดำริเกี่ยวกับประชาธิปไตยและทรงต้องการให้ประเทศไทยเป็นอย่างไรนะคะก็คือในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยค่ะพระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริในเรื่องของการมุ่งเน้นในเรื่องของการปฏิรูปและก็เตรียมความพร้อมในการที่จะเปลี่ยนแปลงสู่ระบอบ ประชาธิปไตยใช่ไหมคะโดยที่เริ่มต้นจากการส่งเสริมนะคะการปฏิรูปการปกครองในหลายด้านนั่นเองนะคะมีการเลือกผู้ใหญ่บ้านนะคะและก็กำนันจากประชาชนใช่ไหมคะซึ่งสะท้อนถึงการที่พระองค์เนี่ยค่ะต้องการที่จะให้ประเทศไทยมีการพัฒนาผู้คนแล้วก็ระบบการปกครองให้เหมาะสมกับการปกครองระบบประชาธิปไตยในอนาคตนะคะแล้วก็ในสมัยต่อมาก็คือในสมัยรัชกาลที่6นะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มุ่งเน้นในเรื่องของการปูพื้นฐานการปกครองระบบประชาธิปไตยให้กับประชาชนใช่ไหมคะโดยที่เริ่มจากการทดลองการปกครองเมืองดุสิตธานีในรูปแบบประชาธิปไตยนะคะต่อค่ะและในสมัยรัชกาลที่7นะคะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะพระองค์ทรงยืนยันนะคะถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาแล้วก็การเตรียมความพร้อมของประชาชนให้เข้มแข็งในด้านของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะโดยที่มีการสนับสนุนในเรื่องของการปกในเรื่องของการปรับปรุงการปกครองท้องถิ่นนะคะแล้วก็มีการสร้างหน่วยงานที่จะสามารถยับยั้งในเรื่องของการใช้อำนาจของพระมหากษัตริย์นะคะอีกทั้งยังมีการยกร่างรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะเพื่อที่จะกำหนดหลักเกณฑ์แล้วก็การปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีนั่นเองนะคะเนื่องจากข้อคิดเห็นที่ว่าประชาชนยังไม่พร้อมเพียงพอในการใช้สิทธิในระบอบประชาธิปไตยแนวพระราชดำริของทั้ง3รัชกาลเกี่ยวกับประชาธิปไตยสะท้อนถึงการมองเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้และการเตรียมพร้อมให้แก่ประชาชนรวมถึงการปรับปรุงระบบการปกครองให้สามารถรองรับระบอบประชาธิปไตยได้ในอนาคตนักเรียนคะวันนี้นักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวเราจะเจอกันในบทเรียนครั้งต่อไปเราจะพูดถึงในเรื่องของแรกเริ่มประชาธิปไตยในสยามนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะ1ใบความรู้ที่8เรื่องแรกเริ่มประชาธิปไตยในสยาม2ใบงานที่6นะคะเรื่องแรกเริ่มประชาธิปไตยในสยามค่ะเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงต่อไปค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอ

การเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9ทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ซื้อกินเร็วมากอะ
1: ชื่อเมย์นะคะพัฒนันทงทองเป็นคนเชียงใหม่นะคะปัจจุบันเป็นเชฟแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านอาหารนะคะปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของการเอาวัตถุดิบพื้นบ้านหรือว่าอาหารพื้นถิ่นเนี่ยขึ้นมาสร้างมูลค่าเพิ่มเอามาแปลงเป็นเมนูใหม่ๆเอามาสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆเข้าไปอะค่ะ
2: โอเค
3: จากที่เคยสัมผัสวัตถุดิบในห้องครัวที่สมบูรณ์พร้อมได้มาตรฐานวันนี้เชฟเมย์จะพาเราไปดูกระบวนการผลิตเนื้อโคขุนตั้งแต่เริ่มแรกก่อนจะมาเป็นอาหารจานเด็ดให้กับผู้บริโภคที่สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยังคำจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
1: อันนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปดูอะไรคะเนี่ย
4: จะไปดูคอกกรรมวิธีคือคอกทดสอบอาหารนะครับเราส่งไปห้องแลบแล้วแลบเขาก็ผลวิเคราะห์ออกมาว่าได้สูตรตามที่สากลกำหนดแต่เราก็ยังไม่เชื่อแลบเท่าไหร
1: ่ไม่เชื่อต้องได้ลดทดลองเอง
4: เอาให้วัวกินจริงๆเลยนะครับ
1: ว่าดีไหมอะไรเงี้ยครับ
4: อย่างน้อยก็คือ1ปีนะครับแล้วก็แต่ละเดือนวัวที่ทดลองอาหารนะครับก็จะได้ขึ้นตาชั่งเพื่อหาอัตราการเจริญเติบโตนะคร
1: ับ แบบมันชั่งน้ำหนักเหมือนนักมวยเลย
4: ถูกต้องครับ
3: สากลการเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยางคำจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อ1523เพื่อพัฒนาโคขุนคุณภาพดีที่เหมาะกับการเลี้ยงในประเทศไทยและให้เกษตรกรในจังหวัดสกลนครนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงมีอาชีพที่มั่นคงสอดคล้องตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในการส่งเสริมให้ชาวบ้านในชนบทมีการพัฒนา

0: ื่อพึ่งพาตนเอง
1: การวางระบบของพลยางขับเนี่ยมันมีที่มายังไงคะถึงกันมารวมตัวกันเป็นสหกรณ์ได
2: ้เริ่มต้นทันทีเนาะก็มีฝรั่งคนหนึ่งชื่อลุงฟังซัวนะครับที่มาจากฝรั่งเศสตอนนั้นแกมาเป็นนักวิชาการอยู่ที่หน่วยกรมประกันแล้วก็ท่านได้ส่งเสริมให้กับสมาชิกในเกษตรกรในจังหวัดสกลนครเป็นผู้ที่ให้ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
1: ทั้งบุกเบิกทั้งช่วยวิจัยแล้วก็พัฒนาเลย
2: ต้องคร
1: ับ แล้วระบบตัวไหนบ้างอะคะที่คุณลุงฟังซัวเขาเอาระบบของเมืองนอกเนี่ยมาปรับใช้กับการทำสหกรณ์ของเรา
2: เบื้องต้นหลักๆก็คือระบบจัดการทะเบียนประวัติวัวแล้วก็ระบบตรวจสอบย้อนกลับนะครับทุกวัวคุณทุกตัวสามารถรีเช็คย้อนหลังได้หมดทุกตัวเลยนะครับสมาชิกของสหกรณ์พลยางคำมีทั้งหมดอยู่ประมาณ 6,400 กว่ารายนะครับมีวัวขุนที่ขึ้นทะเบียนเป็นของสหกรณ์พลยางคำแล้วอยู่ที่ประมาณ 11,000 ตัวนะครับถ้าเฉลี่ยก็ตกคนละประมาณ2ตัวหรือ3ตัวจะไม่ให้เกินคนละ5ตัวนะครับถ้าเลี้ยงเยอะเกินไปนี่อาหารก็จะเกินคุณภาพก็จะไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่เป็นการส่งเสริมแบบของลุงฟังซัวแต่ก่อนไม่ได้ส่งเสริมให้กับพ่อค้ารายใหญ่ส่งเสริมให้เกษตรกรในหมู่บ้านต่างๆเลี้ยงอะไรแบบนี้นะครับ
3: กลุ่มนี้เราจะแบ่งแค่6ตัวที่ทดสอบ15เดือนเราเอาวัวแรกเกิดของสมาชิกมาร่วมทดลองกับโครงการ
1: ขุน15เดือนนี่หมายว่าปกติแล้วเราขุนกันแค
3: ่12เดือนแต่ทีนี้เราในเชิงการทดลองเพื่อได้คุณภาพเนื้อที่มีมาบิ้งเยอะขึ้นมาเนี่ยเราดูซิว่าถ้าเราขุนมากกว่านี
1: ้มาบิ้งขึ้นไหม
3: มาบิ้งขึ้นไหม
1: ไม่เคยรู้เลยว่าเขาทำวิจัยกันแบบชนิดที่ว่าต้องจริงจังอะไรขนาดนี้คือพอเขาใส่ใจกับวัวมันก็เท่ากับว่าเขาใส่ใจคุณภาพที่จะส่งถึงมือลูกค้าทุกคนจริงๆเป็นวัวจากที่ไหนคะในพี่วิทยา
2: ตัวนี้เป็นวัวที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงนะครับ
4: โคหนึ่งตัวต้องใช้เวลาขุนอย่างน้อย12เดือนเมื่อได้ระยะเวลาตามที่กำหนดกรรมการที่แต่งตั้งโดยสหกรณ์ก็จะลงไปตรวจสอบและให้เกษตรกรนำวัวมาขายตามที่กำหนด
2: ตอนนี้ก็ได้น้ำหนักเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมเขาจะตรวจดูฟันดูหมายเลขหูนะครับเขาก็จะดูในหูวัวนะครับว่ามันตรงกันไหมเขาได้เปลี่ยนวัวมาไหมนะครับ
1: 645
2: ถูกต้องแล้วก็จะดูฟันตัวเนี้ย
1: ฟันนี่คือจำนวนซี่เหรอ
2: จำนวนซี่ที่อยู่ด้านหน้าเราจะนับซี่ใหญ่ไม่นับฟันเล็กนะครับเพื่อเราจะดูอายุของตัววัวนะครับฟัน4ซี่ก็คือ3ปีนะครับวัวสูงสุดก็อยู่ที่ฟัน8ฟัน8ซื้อว่าแก่ละเพื่อเราเปรียบเทียบว่าวัวอายุเท่าไหร่ไขมันแทรกดีอะไรแบบนี้ครับ
1: เลขพวกนี้มันจะออกไปตั้งแต่
2: ออกตั้งแต่ขุนที่แรกเลยครับ
1: ออกตั้งแต่เราไปเลยใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: เป็นการตรวจสอบย้อนกลับที่ได้ทุกขั้นตอน
2: ครับผมแล้วก็วัวตัวไหนได้รับการฉีดยงฉีดยาก็จะลงประวัติด้านหลังหมดเลยครับถ้าฉีดยาไม่ถึงเดือนจะเข้าชำแหละไม่ได้ต้องตีกลับนะครับ
5: รายได้ก็ดีครับเราก็เลี้ยงวัวเป็นเงินสะสมเป็นเงินสะสมของเราถ้าสหกรณ์ดูแลก็คงสหกรณ์แหละครับดีกว่าเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรมีเงินปันผลมีอะไรบ้างครับได้หลายอย่าง
2: หลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จดูหูดูฟันเสร็จเรียบร้อยวัวก็จะเข้ามาพักอยู่นี่คอกก็คือจะพักอยู่แบบนี้ไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงนะครับในการที่เอาวัวเข้ามาชำแหละนะครับว่าวัวใครสะอาดไม่มีขี้แห้งติดตัวนะครับผมจะให้อีกตัวละ500บาท
1: เขารู้สึกว่ามีแรงจูงใจที่อยากจะให้เกษตรกรทำตามไม่ใช่ข้อบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแบบถ้าคุณทำดีเรามีรางวัลให้หรืออย่างเช่นถ้าคุณอาบน้ำวัวมาหาเราก่อนนะคุณเลย500บาทต่อตัวถ้าคุณเลี้ยงวัวได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอกที่สะอาดนะคะการให้วัวทานหญ้าเขียวคุณก็ได้ไปอีก500อย่างน้อยตัวหนึ่งอ่ะก็ได้ 1,200 บาทจากการแค่ใส่ใจเพิ่มขึ้นดูแลเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
2: เราจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทั้งสหกรณ์และตัวสมาชิกเรามีกฎระเบียบให้ทุกคนแล้วก่อนที่จะเป็นสมาชิกเนาะแล้วก็สมาชิกก็มีส่วนร่วมก็คือเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจพลยางคำเหมือนกันเนื่องจากว่าสมาชิกแต่ละคนก็มีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่น้อยนะฮะตัวนี
1: ้พี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ย
6: 13-14ป
1: ีนี่ไล่ทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
6: ไม่ข้อผมแค่กัดยอกน
1: ิ
6: ดหน่อย
1: แค่กัดยอกนิดหน่อยคุณพี่บอกว่าพาร์ทนี้มันแตกหมดแล้วค่ะคือแอบโดนดุเล็กน้อย
4: วัวที่ผ่านการชำแหละแล้วจะถูกนำมาบ่มไว้ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียสอย่างน้อย7วันแต่ไม่เกิน15วัน
1: ก็สำหรับในห้องนี้เนื้อที่แขวนอยู่ตรงนี้ค่ะเอาไว้บ่มเหมือนทำการ dry age ใช่ไหมคะอันนี้คือเหมือนเป็นตู้ dry age เลยพอบ่มคือระบบทั้งซีก

0: ใช่ไหมคะเสร็จแล้วพอเราจะไปตัดก็คือ
1: หั่นตัดครึ่งตัดครึ่งครับ
0: ดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากอ่ะน้ำหนักแรกรับอ่ะต้องประมาณ
1: 700โล
0: 700โลขึ้นไปแล้วถึงรับอ่ะ
1: ใช่ร้อย700โล
0: โอ้ใหญ่มากอ่ะเวลาเราจะดูว่าเนื้อตัวนี้พรีเมียมหรือไม่พรีเมียมเนี่ยเขาดูกันตรงไหนอะคะ
1: ก็ดูที่ไขมันแทรก
0: ค่ะนี่คือเราจะตัดเฉพาะส่วนนี้เลยเหรอคะคือวัวทุกตัวจะต้องตัดตรงนี้เลย
1: ซีกซ้ายของตัว
0: ซีกซ้ายทำไมต้องเป็นซีกซ้ายคะพี่อันนี้
1: มันจะเป็นมันจะเห็นชัดกว่าซีกขวา
0: อ๋อ
1: ใช
0: ่
1: ครับ
0: โอเคอันนี้แบบธรรมดาอันนี้พี่ให้เกรดว่าเป็นเกรดธรรมดา
1: ครับ
0: โอเคอันนี้พี่ให้เกรดความเป็นพรีเมียม

0: ในส่วนของห้องนี้เป็นห้องที่เราทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะพี่เอกตัดแต่งอย่างเดียวเลยเหรอคะมีทั้งหมดประมาณกี่คนที่ทำงานในส่วนของนี้อยู
1: ่ตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าคนครับ
0: วันหนึ่งนี้ได้ประมาณกี่ตันเลขเป็นตันไหม
1: เราทำเป็นตัวมากกว่าก็ประมาณ10ครับ
0: 10ตัว10ตัวก็20ซีก
1: ใช่คร
0: ับ ก็คนละซีกเลยวันหนึ่ง1คนต้องคุณแล้วต้องรับผิดชอบ1ซีกเลยอะไรเงี้ยเหรอคะอันนี้แล้วแบบแต่ละคนฝึกนานไหมคะพี่เอกกว่าจะได้แบบลงมือลงมีดเองอะไรเงี้ย
2: 2เดือนครับ
0: 2เดือนพี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ย
2: 34 ปี
0: โอ้นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
2: ไม่ค่อยเก็บกัดย่องนิดหน่อย
0: เก็บกัดย่องนิดหน่อย
1: เดี๋ยวเราเกะออกเป็น
3: หลังจากได้เห็นขั้นตอนการตัดแต่งเนื้อเชฟเมย์ก็เกิดความคิดบางอย่าง
0: เวลาเราเดินเข้าไปในห้องบูเชอร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไขมันเนี่ยมันจะหนามากซึ่งเขาทริมออกคือเขาตัดแต่งเนื้อออกแล้วเนี่ยก็ทิ้งหรือต้องส่งต่อออกไปในราคาถูกๆไม่เป็นคนที่ชอบเอาส่วนที่คนอื่นเขาไม่ค่อยใช้อ่ะค่ะมาสร้างมูลค่าแล้วก็เกิดประโยชน์มากขึ้นวันนี้ถ้าเมย์มีโอกาสได้ทำเนี่ยเมย์อยากจะใช้ส่วนที่หลายๆคนมองข้ามนั่นก็คือไขมันอันนี้เป็นพรีเมียม
1: ก็ว่าเป็นธรรมดา
0: เฮ้ยทำไมยังแบบสวยมากเลยอ่ะคือตอนแรกมันยังเข้าใจว่านี่เป็นเกรดพรีเมียมของเขาหรือเปล่าเพราะว่าดูแบบมีแบบมาร์บลิ่งในเนื้อแต่พี่เขาบอกว่านี่ธรรมดานี่ยังไม่พรีเมียมพี่บอกว่าเอ้ายังไม่พรีเมียมอีกเหรอ คือเขาทริมมิ่งให้สวยมากเลยนะหมายความว่าเราแบบแค่ไม่ต้องไปแต่งเนื้อแล้วอะบางทีไปสั่งของเมืองนอกมาแฟตเยอะมากบางส่วนต้องทิ้งเนี่ยลูกค้าทานไม่ได้
3: เนื้อที่ถูกขีดห่อเสร็จแล้วจะถูกขนส่งด้วยรถห้องเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิจนถึงร้านอาหารต่างๆในภาคอีสานรวมถึงกรุงเทพมหานคร
0: ตรงนี้นี่เป็นร้านค้าของสหกรณ์โดยตรงเลยหรือเปล่าคะ
4: ครับเป็นของสหกรณ์โดยตรงเลยตรงนี้เป็นสำนักงานใหญ่นะครับ
0: นี่ไม่เห็นแบบมีบาร์โค้ดกับ QR ไว้ทางให้ตรวจสอบย้อนกลับ
4: ถูกต้องครับเนื้อทุกชิ้นทุกก้อนในนี้นะครับคนที่ซื้อไปเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าวัวชิ้นนี้มาจากสมาชิกคนใดเลี้ยงที่ไหนพันธุ์อะไร
0: โอ้นี่ใช้ระบบเหมือนเมืองนอกเลยอันนี้เห็นมีแบบแปรรูปด้วย
4: ครับผมก็เป็นส้มหนังนะครับ
0: ส้ม
4: เท้า
0: ส้มคือเหมือนการทำซุปตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
4: ครับผมเป็นส่วนเท้าแล้วก็หนังหัวพวกหูพวกอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้นี่มีใครเป็นคนทำให
4: ้ก็สหกรณ์ทำเองครับตัวนี
0: ้แบบเหมือนมีเชฟประจำสหกรณ
4: ์ถูกต้อง
0: สนใจจ้างหนูเป็นเชฟได้นะโอเคแล้วนี
4: ่ครับผมอันนี้เป็นเนื้อนุ่มเสียบไม้ครับ
0: เนื้อนุ่มเสียบไม
4: ้น้ำดี
0: อันนี้เป็นแบบอาหารพื้นบ้าน
4: ครับผมแถวอีสานจะชอบลาบก้อยแล้วก็ว่าน้ำจิ้มขมๆอ่ะนะครับ
0: อ๋อมีออยมีอะไรหมดแล้ว
4: ครับผม
5: ปกติก็ถ้าได้ผ่านก็ได้แวะมาซื้ออยู่บ่อยๆชอบทานเนื้อถ้าเป็นเนื้อจากคุณยังคำก็จะมีคุณภาพนี้จะกลิ่นอะไรก็จะหอมขึ้นมากว่าปกติตามตลาดร้านค้าทั่วไป
0: เข้ามาในนี้เราได้กลิ่นเหมือนแบบอยู่บ้านที่เชียงใหม่เลยนี่เรากำลังทำแหนมเนื้อวัวอยู่ใช่ไหมคะ
6: ใช่ค
0: ่
6: ะ
0: แล้วส่วนผสมที่อยู่ในแหนมเนื้อวัวตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
6: มีกระเทียมข้าวสุกแล้วก็มีเกลือค่ะ
0: จะใช้เวลาบ่มประมาณกี่วันถึงจะทานได้คะเนี่ย
6: ข้ามคืนก็ทานได้แล้วค่ะ
0: จริงเหรอคะเดี๋ยวแม่จะต้องลองห่อแหนม

0: ดูค่ะว่าพี่เขาห่อกันยังไงนี่ตอนนี้เลือกตองยังมีเป็นปัญหาอยู่เลยมาโอเคค่ะ
1: เอาจับตัวนี้เฉพาะตัวนี้ก่อนขึ้นมาอ๋อมือเราจะได้ไม่โดนเนื้อเลยนี่แล้วก็
2: พับ
1: ก
2: ัน พ
1: ับจีบก่อนอ่ะจีบเดี๋ยวจะได้รู้กัน
2: โอ้ย
1: ทำไมของหนูไม่สวยอ่ะ
2: พับอย่างนี้ค่ะพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้ว
1: คุณพี่บอกว่าพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้วค่ะคือแอบโดนดูดเล็กน้อยอุ้ยพี่มันแตกค่ะแล้วเอาใหม่ไหมคะ
2: ใหม
1: ่หนูว่ามันเป็นที่ตองแล้วเนี่ยเอาใหม่เนี่ยมันเริ่มแล้วก็ม้วนกลับอย่างนี้นี่บน
0: อันนี้เป็นการห่อแหนมครั้งแรกของเมย
2: ์
0: ใครที่ได้ชิ้นนี้ไปนี่โชคดีมากเลยนะโอ้นี่ยากแบบสูงมากอะ
3: ปากช่องหนึ่งครับผม
0: สูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลย
4: สำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสายฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของจักรกรพลยังคำของเรา
5: ที่ตลาดนัดเล็กๆในจังหวัดสกลนครเชฟเมย์กำลังสนุกกับการมองหาวัตถุดิบเพื่อนำไปสร้างสรรค์เมนูใหม่ซึ่งจะเป็นการนำไขมันวัวมาใช้ให้เกิดประโยชน
0: ์อันนี้คือพวกกบอุ้ยตัวโตแล้วอ่ะน่าจะอร่อยนะคะอุ้ยจะเด้งอันนี้คืออะไรคะ
6: น่าจะกระจังค่ะน่าจะโอดใหญ่นะ
0: มันเป็นตัวจักระจันเหรอคะ
6: ค่ะนี่ลูกมันค่ะ
0: ลูกจักระจันเพิ่งเคยเห็นอันนี้คือยอดฝักทองคล้ายๆกับเบบี้ซูกินี่ไม่อยากได้เอาไปทำสเต็กเอาลักษณะคล้ายกับเบบี้ซูกินี่ฝักทองเบบี้ฮัมกินยายอันนี้เขาเรียกบักอะไรนะ
7: บักแงว
0: บักแงวลิ้นจี่ป่าคะ
7: ลิ้นจี่ป่า
0: เขาเอาไปทำอะไรทานนะคะ
7: เอาไปชั่ว
0: ตัวยำ
7: ตัวยำเนี่ยใส่ข้าวคั่วมะเขือคั่วผักหอมน้ำปลาแดกมันกินง่ายอยู่ไร
0: หอมดีอ่ะเอา1พวงค่ะหนูจะไปทำน้ำสลัดพรุ่งนี้แทนบัลซามิกวินิก้าของอิตาลี
7: นี่ปลอดสารจ้ะ
5: บ้านท่าเยี่ยมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการเลี้ยงโคขุนเป็นจำนวนมากเพื่อส่งขายให้กับสหกรณ์โพนยางคำ
0: นี่คือซื้อวัวเข้ามา

0: คนต่อเกษตรกร
1: หรือหญ้าแบบสูงมากอ่ะ
2: ปากช่องหนึ่งครับผมถ้าหน้าแล้งก็สูบน้ำใส่หน้าฝนไม่มีปัญหาน
3: ั่นก็หมายความว่าเราลงทุนครั้งเดียวสิคะ
2: ครับครั้งเดียวตัดได้หลายปีแต่ต้องดูแลเสริมด้วยมูลสัตว
3: ์
2: มูลสัตว์ของเราเต็มไปหมดแล้วตามแปลงหญ้าแล้วก็ยังปลูกมะม่วงแซมด้วยแล้วก็ปลูก
3: กล้วยที่เห็นอีกกล้วยสูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลย
2: คนไหนที่จะเลี้ยงโคขุนน่ะให้ปลูกหญ้าก่อนไม่ใช่ว่าเอาวัวมาก่อนแล้วถึงปลูกหญ้ามันไม่ทันให้วัวกินแล้วต้องปลูกก่อนครับเตรียมดินไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็7วัน10วันแล้วก็มาถ่ายพูนขึ้นมาใหม่ยกล่องแล้วก็ปลูกได้เลยครับ
3: แล้วปกตินี่คุณลุงไม่เก็บขี้วัวทุกวันเหรอคะ
2: ไม่ครับประมาณสัก2อาทิตย
3: ์มันมีเหตุผลหรือว่ามีอะไร
2: ก็อย่างน้อยๆก็มูลสัตว์ต้องให้ไว้รองพื้นไว้ด้วยคือเวลาเขาเดินมันจะได้นุ่มบ้างไม่คล้ายๆเป็นพรมนะครับผม
3: หลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับวัวของเรา
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: นี่เลี้ยงเหมือนลูกเลยนะคะ
2: เดือนหนึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยจะได้อยู่ประมาณสัก200กระสอบครับอีกส่วนหนึ่งเราก็ไปทำเป็นแก๊สขี้วัวใช้ในโคเรือนเราครับผมก็ได้นักวิชาการมหาลัยที่เขามีความรู้เขามาสอนให้เราก็มาปรับใช้ทีหลังครับผม
3: แล้ว
2: คอก
3: น
2: ี้
3: น
2: ี่
3: ต่างจากคอกอื่นยังไงอะคะคุณลุง
2: ข้อนี้ขุนมานานแล้วแล้วก็เตรียมขายได้เลยครับผมแต่วัวทุกตัวมีประวัติไม่หมดครับผมข้อขุนก็หนึ่งถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนตอนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เข้าข้อขุนเลยหลังจากนั้น6เดือนเราก็ต้องมาถ่ายพยาธิรอบ2และหลังจากนั้นก็ขุนไปเรื่อยๆจนถึง12เดือนถึงแจ้งขายครับผม
3: นี่ประมาณเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย
2: ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า800โลไม่น่าจะต่ำ
3: โอ้โห
2: คร
3: ับ นี่ใหญ่มากค่ะ
2: ในกลุ่มของผมน่ะปัจจุบันนี่น่ะมีสมาชิกอยู่

0: 255ลายครับผมปีที่แล้วนี่ส่งโกเข้าสากลเนี่ย460กว่าตัวครับกับการทําเป็นกลุ่มน่ะดูแลง่ายครับผมคือ1มีระเบียบข้อบังคับทางสากลต้องทําตามสากลอย่างเคร่งครัดสารเร่งฮอร์โมนเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยเพราะสากลเขาเน้นเรื่องผู้บริโภคครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสไตล์ฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์ผลยังคำของเราก็จะเป็นสเต็กเนื้อตริปลอยนะคะนี่เป็นเนื้อสันนอกนะแล้วก็จะใช้ส่วนที่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราขายทิ้งอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของมันเลยก็คือไอตัวไขมันของวัวเนี่ยมาทำเป็นบีฟแฟตก็บีฟบัตเตอร์อะไรเงี้ยนะคะก็คือตัวที่จะเอามาทำในการย่างเนื้อให้มีความหอมขึ้นเอาตัวบีฟบัตเตอร์เนี่ยinfuse หรือเรียกว่าผสมผสานกลิ่นของสมุนไพรเข้าไปข้างในซึ่งไอตัวนี้เราสามารถเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้จริงๆแล้วในการทำสเต็กเนี่ยเราต้องการใช้อุณหภูมิในการทำอาหารสูงมากน้ำมันพืชทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะทนความร้อนได้สูงขนาดนั้นแต่ไขมันที่มีอยู่ในเนื้อวัวสามารถทำได้ไอเนี้ยเราจะทำเป็นเหมือนเนยที่ทำมาจากเนื้อวัวนะคะรอบหน้าเนี่ยเราจะทำสเต็กเนื้อเนี่ยเราก็แค่ตักน้ำมันที่เราสกัดแล้วเนี่ยเอาลงในกระทะแล้วก็เอาเนื้อลงไปจี่ได้เลยนะคะถ้าเอาตัวนี้ไปทาก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าค่ะมันจะเงาสวยแล้วก็มันจะมีกลิ่นที่ดีด้วย
2: ครับก็น่าจะเอามาปรุงไอ้ทำสเต็กนะครับพวกผัดแกงทอดนี่ก็ได้ครับแทนไอ้น้ำมันพืชน้ำมันเนี่ยประทับใจมากนะครับ

0: ดูเนื้อใกล้ๆแบบสวยมากอะเนื้อแบบดีมากนี่เนื้อไทยบ้านเรามันสวรรค์ของคนกินเนื้อชัดๆ
1: เกือบ40ปีของความมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผ่านการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่ของเกษตรกรวันนี้เนื้อโคขุนพลยังคำไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคแต่ยังสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับชุมชนได้อย่างกว้างขวางตามที่ตั้งใจไว
0: ้ก่อนที่เมย์จะได้มาลงพื้นที่เนี่ยเมย์มีความรู้สึกว่าเนื้อวัวก็เลี้ยงกันเหมือนอุตสาหกรรมอาหารอย่างหนึ่งไม่เคยคิดว่าเขาจะใส่ใจหรือว่ามีรายละเอียดลึกอะไรขนาดนี้พอเราได้มาลงพื้นที่เองเนี่ยได้ฟังเกษตรกรที่เป็นผู้เลี้ยงเองเล่าให้เราฟังว่าเขาใส่ใจสิ่งที่จะส่งถึงมือเราเนี่ยยังไงบ้างมันทำให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากที่ได้ทานอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็ใส่ใจตั้งแต่ต้นทางจริงๆ
2: ชีวิตเราเดินทางตลอดแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงคร
4: ับ แบบนั่นแหละนั่งอย่าไปเก่งขาครับปล่อยสบายสบาย
0: ทำไมเราต้องใช้ตองเยอะขนาดนี้ในการห่อแหนมคะ
5: เพื่อให้มันแน่นค่ะ
0: แน่นไม่ให้มีอากาศเข้าอะไรเงี้ยค่ะ
6: ทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจนี้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
7: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสา

0: สวัสดีครับพี่ต้อม
1: เออพงเหรอมีพี่เองเดี๋ยวนายเขาคืนเงินมัดจำเข้าห้องให้พงแล้วนะ
2: โอ้ยบักลมสิ
0: ขอบคุณมากๆเลยครับพี่ต้อม
1: พงใจพี่ไปจองห้องใหม่เลยไหมหรือว่าจะให้พี่โอนเงินมาให้เลยจะเอายังไงก็บอกพี่มาแล้วกันนะ
3: ไปเลย
2: พ่อคะนี่
0: เป็นไงลูกโอ้โหมาพ่อช่วยมันจะพันกันแล้วลูกมาพ่อช่วยมาโอ้ระวังพันกันแล้วพันกันแล้ว
2: พ่อคะหนูมีอะไรจะให้พ่อค
0: ่
2: ะ
0: อะไรอะลูกไหนดูสิ
2: หนูอยากจะช่วยพ่อค่ะ
0: ขอบใจนะลูกแต่ว่าพ่อรับไว้ไม่ได้หรอก
2: อ้าวทำไมล่ะคะ

0: ไรจะให้คุณปู่ดูค่ะ
1: อะไร
0: ไปแล้ว
1: ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบบอกไม่ต้องรีบไง
0: นี่
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเครื่องสีข้าวนี่วะ
2: ใช่จ้ะพ่อนี่รุ่นใหม่เลยนะโม่งข้าวเปลือกให้เป็นรำข้าวก็ได้หรือจะบดแกลบบดรำได้หมดเลยวิธีใช้ไม่ยากด้วยพ่อมีปุ่มเลือกการทำงานได
1: ้แหมรู้ดีเชียวนะทำยังไงว่าจะซื้อมาใช้เองนั่นแหละ
2: ก็ใช่สิครับ
1: เอ็งว่าไงนะ
2: ผมคิดดูแล้วผมจะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่อยู่กับพ่ออยู่กับขวัญข้าวแต่ไม่รู้ว่าลูกสาวตัวน้อยของพ่อเนี่ยจะอยากกลับไปอยู่กรุงเทพหรือเปล่านะ
0: หนูอยากอยู่ที่นี่หนูอยากอยู่กับพ่ออยากอยู่กับคุณปู่ อยากอยู่ที่นี่ตลอดไปเลย

0: อ้าวสวัสดีครับพี่พล
1: สวัสดีครับพง
0: ไปไงมาไงครับเนี่ย
1: พี่ว่าจะแวะมาหาพงตั้งนานแล้วล่ะแต่ก็เพิ่งจะว่างมานี่แหละ
0: พี่พลครับนี่พ่อผมครับ
1: สวัสดีครับคุณลุง
2: สวัสดีพ่อหนุ่มอ้าวแล้วนี่เป็นเพื่อนกันสมัยไหนแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนเลย
1: อ๋อผมอะไปลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถของพงเขาเองนะครับแล้วพงเขาก็ตามหาผมเอามาคืนให้ผมเนี่ยซึ้งน้ำใจเขาจริงๆก็เลยติดต่อกันมาตั้งแต่ตอนนั้นล่ะครับ
3: แล้วทำไมพ่อไม่เห็นเล่าให้หนูฟังบ้างเลยล่ะคะ
0: มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกลูกพ่อก็แค่ทำในสิ่งที่ควรทำเท่านั้นเอง
3: โหเท่จัง
1: โอ้โหชาวบ้านเขาเอาของมาขายกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
0: ครับแต่ของมันเริ่มเยอะเกินจนจะล้นตลาดแล้วครับพี
1: ่แล้วนี่ไม่คิดจะไปขายที่อื่นบ้างเลยเหรอ
0: คิดสิครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาของไปส่งที่ไหน
1: เอางี้งั้นเดี๋ยวพี่ให้เบอร์โทรพวกเพื่อนๆพี่ไปนะเขาทำพวกร้านอาหารแล้วก็โรงแรมอ่ะคงลองโทรหาพวกเขาดูพี่ว่าพวกเขาสนใจต้องมารับซื้อถึงที่แน่นอนส่วนของพี่ที่สั่งไว้เนี่ยขึ้นรถเลย
0: ขอบคุณมากครับพี่

0: กลุ่มนุกว่าพี่ตายแล้วก็พี่น้อยค่ะ
1: นะตอนเช้าสบายๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่ๆอ่ะค่ะจะพาไปเที่ยวในตลาดริมน้ำเป็นตลาดเก่าแก่ของคนเพชรบุรีค่ะใช่มั้ยคะพี่ตาย
2: ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่น่าจะเป็นที่ถูกใจของน้องๆก็คือในตลาดเพชรบุรีนะคะมีขนมหวานเยอะมากมายเลยค่ะก็ที่เขาเรียกว่าเมืองเพชรเมืองขนมหวานยังไงล่ะคะ
3: โอ้โหอย่างนี้เราลุยกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ขนมไทยแล้ว
4: ที่นี่นี่ของใครเนอะ
1: ของขายเยอะแยะเก่งก็มีเอาไปใส่ที่บ้านว่าเ
5: อาน้องน้อยน้องตายมาทำอะไรกันคะมานี่ลูกสวัสดีค่ะ
1: วันนี้พาน้องๆเขามาเที่ยวตลาดบ้านเราอะค่ะแล้วก็มาเยี่ยมป้าๆกันนะคะ
5: แล้วไปเที่ยวที่ไหนกันมาด้วยคะ
1: เนี่ยค่ะจะพาไปเที่ยวในตลาดเนี่ยค่ะข้างใน
5: ไปเที่ยวตลาดแล้วจะไปไหนกันอีก
1: ว่าจะไปทำขนมกันเนอะ
5: ทานขนมป้ากันก่อนดีกว่าลูกอะเอาเลยลูกอะทานขนมกันก่อนอะลูกอะชอบแบบไหน
4: ไปทานเลย
5: ได้เลยเอาชิมเลยลูก
4: อะชอบกินลูกชุบหรอ
5: ชิมเลยอร่อยไหมคะ
2: ไปกินอะไรไม่เผ็ดหรอกินพริก
5: ไม่พริกพริกบ้านร้านยายอ่อนไม่เผ็ดนะคะเอาเลยค่ะลองทานดูสิคะ
1: วันนี้คุณน้าขายของเสร็จก็พาหลานไปเที่ยวงานพระนครคีรีได้นะคะ
5: ค่ะไปอยู่แล้วพวกลูกหลานเยอะเมืองเพชรคนลูกหลานเยอะมากเกินต้องไปเที่ยวข้างบนอยู่แล้ว
0: เป็นพ่อน้าตาเลย
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะเรามาอีกนะคะ
1: เพชรคนเพชรใจดี
0: ค่ะ
1: วันนี้กินขนมจีด้วย
0: อิ่มแน
1: ่ดูไปรอบๆแล้วเป็นไงบ้างคะตลาดเมืองเพชรบุรีเหมือนกับที่อื่นไหม
3: ไม่เหมือนค่ะ
0: จะไม่มีบ้านแบบนี้ใช่ไหมคะน้องไฟแฟ
6: ใช่ค่ะไม่มีบ้านเก่าๆเลยค
7: ่
6: ะ
7: ใช่แล้วก็จะเหมือนตั้งเป็นโครงเหล็กนะคะไม่มีแบบนี
8: ้บ้านผมนี่โอ้โหไม่รู้จักกันเลยครับปิดบ้านกันไปทำงานกันหมดเลย
2: แต่ว่าที่นี่คนใจดีนะคะบางวันพวกเราก็ได้กินข้าวกันแบบฟรีๆเลยคุณป้าเราร้านโน้ตทำมาเลี้ยงบางทีคุณป้าร้านขนมก็ขนมมาแจกกันทั้งตลาดเลย
0: บ้านใหญ่ยังไม่อยู่ที่นี่ซะแล้ว
6: ก็อาจจะก
2: ินแต่ว่าคนเดี๋ยวนี้แปลกนะคะชอบไปเดินห้างกันทั้งที่ตลาดของเราเนี่ยมีของที่ถูกกว่าแล้วก็สดกว่าแล้วก็ยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชาวบ้านด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
9: แชร์ก
0: ัน
9: นะคะ
0: ไม่เป็นไรค่ะพวกเราเพิ่งกินข้าวกันมาขอบคุณนะคะ
10: ขนมเยอะไปหน่อย
7: ของกินก็เยอะด้วยโอ้ยคุณตาคุณยายคุณ

0: สิให้ขนมเรามาเยอะแยะเลยแต่นี่ก็เริ่มจะหมดแล
1: ้
0: ว
1: อุ้ยนี่มีแฟมาอีกถุงนึง
2: เดี๋ยวไม่เลยเยอะเลย
3: พ่อค้าแม่ค้าที่นี่นะคะเขาก็เห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเดียวกันพวกพี่เนี่ยมาทำกิจกรรมสร้างความสุขให้เขาเวลาเขามีอะไรเนี่ยเขาก็เลยแบ่งปันให้เราเหมือนกับที่เราเนี่ยค่ะมาแบ่งปันความสุขให้เขาค่ะ
0: อย่างนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยเขาแบ่งปันความสุขไปพร้อมกับพวกพี่เลยได้ไหมคะ
2: ทำไมที่ตลาดนี้มีกระดาษสีเต็มเลยอะคะ
4: อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าพวงมโหสถค่ะพวกพี่ๆมาสอนแม่ค้าลุงๆป้าๆเขาทำคุณลุงคุณป้าก็เลยเอามาทำประดับตลาดให้มันดูสวยงามจ้ะ
5: หนูอยากลองทำบ้างอะค่ะ
4: งั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีไหมคะพี่น้อย
3: ดีค่ะ
5: งั้นต้องขอจับเป็นสี
3: ่เก้าชั้น
5: เดี๋ยวขอเอาทุกชั้นเลย
2: โอ้พวงมาโหดเต็มเลยนี่ว่าพี่ทำกันเองเลยเหรอครับเนี่ย
6: ใช่ค่ะแล้วก็เวลามีเพื่อนๆหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่เขาผ่านมาเขาก็จะมาแวะทำพวงมาโหดกับพวกพี่ด้วยสวยไหม
1: สวย
6: สวยค่ะจะทำหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปทำมันข้างในนะ
1: ได้ค่ะ
0: นี่ค่ะนั่งเลยนะนั่งนี่มันจะได้พี่ให้พี่เขาสอนเนาะ
4: งั้นเดี๋ยวพี่ให้น้องๆเลือกกระดาษกันเลยกันคนละ3สี
0: ปั้นกับพี่เฟย์เนี่ยค่ะเคยทำพวงมโหสถกันมาแล้วอะค่ะงั้นวันนี้ขอทำธง12นักสัตว์อย่างพี่เขาได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยไปไหมไปเลยไหม
0: ได้ค่ะ
4: งั้นเดี๋ยวเราทำพวงมโหสถกันอยู่ตรงนี้นะเลือกกันเลย3สี
2: พี่ครับพวงมโหสถคืออะไรเหรอคะ
4: พวงมโหสถเนี่ยจะแปลว่าพวงอุบะหรือว่าพวงดอกไม้เขาจะใช้ประดับไว้กับพวงลาวลาย12นักสัตว์เวลามีงานบุญงานบวชงั้นเดี๋ยวเราทำกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นกระดาษว่าวนะเราทำกระดาษว่าวให้มันเป็นสามเหลี่ยมทำได้เปล่าให้เป็นสามเหลี่ยมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราพับครึ่งอีกไม่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมให้มันเล็กลงอีก
7: พี่มาจัดงานที่นี่ทุกวันเลยใช่ไหมคะ
6: พวกพี่ๆมาจัดกิจกรรมกันทุกวันเสาร์ค่ะน้องเฟย์พวกพี่เนี่ยก็จะมาเล่นเรียนรู้ริเริ่มแบ่งปันให้กับเพื่อนๆหรือว่านักท่องเที่ยวนะคะที่ผ่านไปผ่านมานอกจากจะมีการทำพวงมโหสถต่อกระดาษแล้วอ่ะพวกพี่ยังช่วยกันสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชรอีกด้วยนะคะ
2: งานสกุลช่างที่พี่บอกมีอะไรบ้างเหรอคะ
6: งานสกุลช่างเมืองเพชรบุรีเนี่ยจะมีทั้งหมด10ช่างด้วยกันจะเป็นช่างต่อกระดาษพวงมโหสถมีการจำหลักหนังยายป้ายลายหัวขนหัวละครแล้วก็จะมีการแทงยูวักเขียนลายรดน้ำจิตรกรรมปั้นหัวสัตว์แล้วก็มีปูนปั้นนะจะประดับตามหน้าโบสถ์หน้าบานที่อยู่ต่ำวัดนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะคะพี่ต่าย
4: ก็จะมีการแกะสลักไม้มีการฝังลายไม้มูกการทำทอง
1: โหดีจังเลยนะคะมีพื้นที่ดีๆแบบนี้ให้เด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยได้สนุกกันด้วย
6: ส่วนมากกิจกรรมที่ทำเนี่ยค่ะจะเป็นกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมให้น้องๆแล้วก็ครอบครัวนะคะมาทำร่วมกันค่ะ
8: ที่แต่พอกันเด็ก
9: ๆสวัสดีค่ะ
8: สว
9: ั
8: สดีคร
6: ับน้องๆค่ะนี่ก็คือครูที่ปรึกษาของกลุ่มลูกว่าค่ะ
8: สว
6: ั
8: สดีครับ
6: ชื่อว่าคุณครูจำลอง
9: คุณครูจำลองคะฝีมือของพวกเราเนี่ยพอใช้ได้ไหมคะ
8: ใช้ได้แล้วเนี่ยเป็นกระต่ายแล้ว
9: กระต่ายหูขาดไหมคะ
8: อันนี้เป็นไก่ดูว่าเป็นไก่แล้วเนี่ยนิดหนึ่งต่อให้หมดเลยดิเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ยไม่ถึงวันหรอกก็เสร็จนะทำไปก่อนนะเดี๋ยว
9: ค่ะ
10: ได้ค่ะ
8: ยากเป็นไงเด็กๆคงโหดเสร็จยากลูกยากไหมเนี่ย
10: ยากค่ะ
8: ยากเหรอโอ้ยากยังไงจะใกล้จะเสร็จแล้วว่าลูกชอบสีอะไรเอ่ย
10: ชอบสีชมพูค่ะ
8: ชอบสีชมพู
10: ชอบทุกสี
8: ชอบทุกสีเลย
10: ยังเป็นสีดำกับเทาแล้วก็น้ำตาล
8: ปกติเนี่ยพวงมโหสถก็ใช้คู่กับอะไรรู้ไหมแทนเขาจะใช้คู่กับธงราวที่พี่เขาตอกอยู่นู่นนะมีธงราวที่สวยอย่างเงี้ยติดแล้วก็ติดพวงมโหสถไว้ตรงกลางพวงมโหสถแปลว่าดอกไม้ไงลูก
4: นี่วัดถูกต้องเอามาวัดกัน
8: โอ้อันนี้น้องตัดรูเบอร์เลยเนี่ยแต่พยายามยาวยกสูงลูกยกสูง
4: สามอันใส่เลยใส่มือหมดเปล่าสามอัน
8: แทนกลางให้หมดก่อนลูก
10: ใช่ที่สุด
4: สีเหลืองสั้นสุดใช่ไหมจับสีเหลืองร้อยไว้ใน
8: จับยอดมันขึ้นมาเลยเฟย์จะเอาไปไหนเนี่ยจะทำแล้วเอาไปไหนลูก
10: เอาไว้ในบ้าน
8: เอาไว้ในบ้าน
10: แต่งในบ้าน
1: เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพอ

0: พงมาโหดใช่ไหมน
1: ้
0: องเฟย์เฟย์ทำกับน้องแทนทำ
2: พี่เฟย์กับพี่ปันเนี่ยต่อ12นักสัตว
0: ์แล้วเดี๋ยวเราเอามาแลกกันดีกว่าดีไหม
3: แต่หนูอยากทำด้วยผิวตัวเอง
0: อ๋อได้ค่ะ
4: ทำด้วยตัวเองก็ได
0: ้ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรีบทำดีกว่า
2: ค่ะยังไม่เสร็จเลย
0: นี่ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้
2: ใช่แล้วแบบนี้
5: นี่ครับ
0: แต่วันนี้เราก็ได้รู้อีกอย่างนึงนะคะว่างานสกุลช่างเมืองเพชรเนี่ยจะไม่หายไปอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่ามีพี่ๆกลุ่มลูกวาดทุกๆคนคอยสืบสานแล้วก็อนุรักษ์ของดีของเมืองเพชรเอาไว้นั่นเอง
6: ใช่ค่ะวันนี้พวกเราต้องขอบคุณพี่ๆกลุ่มลูกว่านะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักเมืองเพชรมากขึ้นนอกจากจะเป็นเมืองขนมหวานแล้วก็ยังเป็นเมืองแห่งงานสกุลช่างด้วยค่ะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
6: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
6: ขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
7: ขอบคุณคุณครูด้วยนะคะ
6: พอดีเลยพวกพี่ก็นัดคุณลุงสำรองที่จะมาสอนเราทำขนมไว้แล้วงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันเคลียร์พื้นที่แล้วก็เดี๋ยวจะไปทำขนมกันเลยดีกว่า
3: อย่างนี้ก็ดีสิคะหนูอยากทำขนมแล้วค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นน้องเฟย์ต้องรีบเคลียร์ของ
2: ช่วยกัน
0: อันนี้เก็บไหน
8: นี่วันนี้จะมาเรียนทำขนมโคกับลุงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
8: มันมีทั้งหมดอยู่3ส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วนไส
0: ้
8: ส่วนที่2ก็คือส่วนน้ำกะทิ
0: ส่วนน้ำกะทิ
8: ส่วนที่3ก็คือตัวปั้นแป้งเป็นลูกขนม
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นแปลว่าเราลงมือทำกันดีกว่านะคะ
8: ลงมือทำก็ต้องทำส่วนไส้ก่อน
0: ทำตัวไส้ก่อนส่วนผสมของไส้ก็จะมี
8: ตัวผสมของไส้ก็มีมะพร้าว
0: มะพร้าว
8: มะพร้าวเทิร์นทึกมีน้ำเปล่าแล้วน้ำตาลตะโนด
0: น้ำตาลตะโนด
8: นี่แล้วก็มีแป้งแป้งข้าวเหนียวก็แป้งข้าวเจ้าเนี่ยผสมแล้วเอาน้ำ
0: ส่วนผสมก็จะมีน้ำเปล่า
8: น้ำเปล่ามา
0: น้ำตาลตะโนดแล้วก็มะพร้าวทึนทึกที่คุณตาได้บอกไปเม
3: ื่อ
0: ก
3: ี้ค่ะ
0: น้ำ
3: ทึก
8: มาเอาใส่เลยใส่เล
0: ย
8: ค่อยๆเทกุ้งกลางเดี๋ยวนะเทหมดเลยลูกเทไปเลยเทไปเลยมาน้ำตาลใส
0: ่อย่างแรกนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วอันนี้ใช้เป็นน้ำตาลตะโนดนะคะ
8: ทีนี้ต้องให้น้ำตาลเนี่ย
0: ละ
8: ลายก่อน
0: จะให้น้องทำได้ไหมคะ
8: ได้อ่ะนี่ลูกคน
0: แทนลองดูไหม
8: คนอย่าแม่มากันไหมอย่างนั้น
5: คนด้วย
8: เดี๋ยวมันก็จะละลาย
3: ถ้าใช้ไฟแรงมันจะไหม
8: ้ใช่ทำมันแรงเกินไปเนี่ยถ้าเราคนไม่ทันมันจะไหม้อะลูก
0: กินหอมไหมกินหอมไหม
3: หอมค่ะ
8: มะพร้าวใส่เลยลูกสองคนช่วยกันเคี่ยวค่อยเคี่ยวไปเคี่ยวไปแล้วเคี่ยวไปเรื่อยออกไปอย่าเข้ามาเคี่ยวเดี๋ยวมันกระเซ็น
0: อันนี้ต้องค่อยๆหน่อยนะคะกล
8: ั
0: วกระเด็นใส่เนาะ
3: ร้อน
0: อ
3: ่
0: ะพร้อมเลยค่ะ
8: หมดไหม
0: คนได้ไหมครับ
8: คนได้เลย
0: เอาให้โดนตรงกลางด้วยเดี๋ยวมันไหม้คนให้รอบๆกระทะนะคะ
3: ต้องใช้เวลากวนนานเท่าไหร่หรอคะ
8: 1ชั่วโมงอ่ะลูกพอมาจวนจะได้มันก็จะเป็นสีน้ำตาล
0: นี่ตรงนี้ด้วยข้างๆใช่แล้วแหละน้องแทนครับเคยทำขนมแบบนี้ไหมครับ
9: ไม่เคยเลยครับ
6: ไม่เคยเลยครับ
3: หนูไม่เคยแบบสิ่งว่าสั่งอะไรจะซื้อเป็นสำเร็จรูปมาแล้วก็บางทีก็จะลวกแล้วก็แบบเอามาต้มเองอะไรแบบนี
0: ้ค่ะ
8: อร่อยแล้ว
0: อร่อย
8: อร่อยแล้ว
3: ก็ไม่ค่ะตอนนั้นเราฝากครั้งแรก
0: ไม
3: ่เป็นเม็ดรอบที่สองก็ไม่เป็นเม็ด
8: แล้วหนูเคยกินฝาขนมโค
3: ไม่ค่ะ
8: ไม่เคย
0: วันนี้
8: ได้กินแน่กินไหม
3: กินต้องกลับไป
0: นี่ไงเดี๋ยวพอชิมขนมโคฝีมือตัวเองใช่ป่ะจะอร่อยกว่าลูกชูบอีกเพราะมันเป็นฝีมือของเรารู้มั้ยคะทําไมถึงอร่อยกว่าลูกชูบ
8: นี่นะ
0: ชอบล
8: ู
0: กชู
8: บนี่หนูไปเอาแป้งข้าวเหนียวข้าวเจ้ามาลูกต้องใส่แป้งอีกประมาณสัก1ขีด
0: อุ๊ย
8: ถึงมาลูกมาเดี๋ยวลุงตักเองเดี๋ยวลุงตักเอง
0: ไม่ต้องตวงเหรอ
8: ไม่ต้องตวง
0: หรอ
8: แต่ทําประจํา
0: อุ๊ยมันผุด
8: โอ๊ยไปเนี่ยได้แล้ว1ขีดอันนี้ได้
0: อันนี้เท่าไหร่คะ
8: นี่ก็เหมือนกัน
3: หนึ่งขีดเหมือนกันสวยอ่ะเนี่ยลองดูดิเรียบเนียนมาก
0: มีแป้งอะไรบ้างนะที่ใส่ลงไป
3: มีแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวจ้า
0: เก่งมากค่ะ
8: ไม่ต้องลุ้นให้เลยแหละลุ้นให้ทั่วไปเพราะมันหนามากแล้วก็ฝา
3: แต่ไปฟังเงินดีกว่าไหมน่าจะไม่
8: โคตรไม่เกินสิบกระทะแล้วเก่งเลยแล้ว
0: สิบกระทะเลย
3: โอ้โหคนนานจนจากสีขาวกลายเป็นสีน้ำตาลเลย
2: ใช่ไหม
3: ใช่
10: ลองชิมดิอร่อยไหม
8: เดี๋ยวดูติ๊ด
0: เดี๋ยวเป่าก่อนนะ
8: หวานไปเป่าก่อนเป่า
0: ไว้หายร้อน
2: อย่าเพิ่งกินนะ
0: กินแล้วลูกปาก

0: ได้ครับคุณยายเป็นไงบ้างคะน้องเฟย
1: ์หวานหวานแล้วก็เหนียวนิดนึง
0: เปลี่ยนสีเยอะมากเลยนะคะ
2: ใช่แน่แล้วลูกนะเอาไปออกพึงนะ
3: พึงเย็นเดี๋ยวจะได้ปั้นได
0: ้ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะในขณะที่รอให้ขนมเย็นเราไปฟังใบตองเล่าถึงประวัติเรื่องราวขนมโคกะทิกันดีกว่าค่ะไปฟังกันเลยดีไหม
4: ดีค่ะ
5: ขนมโคกะทิสดเป็นขนมมงคลตามความเชื่อของคนภาคใต้ที่ใช้บนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือนะครับส่วนลักษณะของขนมจะคล้ายกับขนมหัวล้านแตกต่างกันที่ขนมหัวล้านจะใช้วิธีการนึ่งส่วนขนมโคจะใช้วิธีการต้มแบบขนมต้มขาวครับแล้วก็นำไปใส่น้ำกะทิที่ขาวใสเหมือนกะทิสดที่เพิ่งคั้นออกมาเลยล่ะครับและในสมัยก่อนจะทำขนมเฉพาะสีขาวเท่านั้นนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ได้เพิ่มสีสันธรรมชาติเข้าไปเพื่อให้น่ารับประทานขึ้นครับ
0: หางกะทินี่ใช้เท่าไหร่คะ
3: นี่ประมาณโลครึ่งลูกหางกะทินะดูนะ
1: กิโลคร
0: ึ่
1: ง
0: ว้า
1: วโดนหนูไม่กินเลย
3: ให้ดูเทเดี๋ยวทีนี้น้ำตาลหางกะทิโลครึ่งน้ำตาลนี่ประมาณ8ขีดทีนี
1: ้หวานน่า
3: เกลือประมาณ2ช้อนชา
0: ประมาณ
3: 2
0: ช้อน
3: ชาสองช้อนชาม
0: ันจะไม่เค็มไปเหรอคะ
3: ประมาณแค่นี้ไม่ไม่เค็มไม่เค็มใส่
0: เพราะว่าเราใส่น้ำตาลเยอะ
3: คน
1: คน
3: เบา
1: ๆปิ้น
0: อันนี้คนให้น้ำตาลละลายนะ
3: น้ำตาลละลายเดี๋ยวพุ่ง
1: ทำไมน้ำกะทิมันเริ่มดำดำยังไง
0: เริ่มดำดำ
3: ค่ะตอนนี้น้ำตาลมันเริ่มละลายเข้ากับหางกะทิไม่ต้องไปคนเร็วช้าๆอย่างเงี้ยช้าๆอย่างเงี้ยก็ได
1: ้มันมีฟองๆขึ้นมา
0: ใช่เหมือนน้ำ
3: นิ่มๆเอาไอ้ตัวหัวกะทิดูดูนะแล้วค่อยๆใส่เอาคนไปคนไปเรื่อย
0: ๆมันเป็นฟอง
3: คนไปเรื่อยๆ
0: พอเราปิดไฟปุ๊บฟองจะ
3: แล้วก็คนไป
1: เรื่อยๆมันเริ่มได้เป็นสีน้ำตาลแล้วอะค่ะ
0: ได
1: ้
0: แล
1: ้
0: วหรือยังคะ
3: จนจะพุ่งแล้วลูก
0: จนจะพุ่ง
3: มันจะเลือดแล้วจะเลือดแล้วภาษาเพชรบุรีเรียกน้ำพุ่งปิดไฟทีนี้เราก็ต้องขนคนให้กะทิเนี่ยมันเนียนเข้ากันใบหัวมันจะลอยใช่ไหม
0: อ๋อไม่มีฟอง
3: ทีนั้นเราไปทำไส้ขนมไหม
0: ได้ค่ะอันโหคุณป้าปั้นไส้รอนะคะ
3: เนี่ยปั้นไหมดูเอาซอให้หลานปั้นหน่อย
0: คือปั้นจะแบบไม่ต้องใหญ่มากใช่ไหมคะลูก
2: ไม่ต้องใหญ่มากปั้น
0: ไส้จะคล้ายๆกับขนมต้มเลยค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ขนมต้มมาเนี่ย
1: วิธีการทำก็คล้ายๆกันนะไส้ก็ทา
2: ถุยไข่หนูปั้นได้ป่ะลูกโหลูกนี้มันใหญ่จ้ะ
1: ทำไมเราปั้นต้องปั้นลูกเล็กแต่ทำไมไม่ปั้นลูกใหญ่อ่ะคะ
2: ลูกใหญ่คือมันคับปากอ่ะต้องปั้นลูกพอดีพอดีลูก
0: จะได้พอดีคำใช่ไหม
2: จะได้พอดีคำ
0: ถ้าใหญ่ไปจะต้องเนี้ยอย่างเงี้ย
1: อย่างนี
0: ้เฮ้ยแ
1: กก็ไปเกมจริง
6: ลูกใ
2: หญ่นี่ลูกนี้ลูกตัวนี้นี่ลูกเธอนี
0: ่ของแฟนชิ้นแค่นิดหน่อยเองยังอร่อย
1: พี่หนูทำอะไรให้ดูค่ะ
0: ทำยังไงอ่ะโอ้ยน่ารักโอ้ยน่ารักแต่น้องบ้านเราทำสิคะ
1: ไม่ดีค่ะ
3: เด็กๆพอละมั้งเนี่ยนะเรามานวดแป้งตั้งน้ำเย็นได้ปั้นลูกกันอ่ะ
1: เย้
3: นะ
1: ได้แล้ว
3: ใช่ลูกได้แล้ว
1: ชั้นที่เรา
0: ค่ะ
3: เดี๋ยวที่ตั้งตรงนี้นะ
0: นี่ค่ะนี่เป็นไงสีนวลไหมคุณลุงจ๋าตั้งกระทะใช่ไหมคะ
3: ใช่เอากระทะมาตั้ง
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเฟย์ช่วยนะคะน้องๆปั้นเลยเดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
3: ผมน้องปั้นไป
1: ผสม
3: มาที่มาให้ลุงมาม
0: าค่ะเดี๋ยวพี่เฟย์ถือให
1: ้นี่นะ
3: เทใส่เลยเทใส่เลย
1: ถ้าใส่ไฟ
0: มาเลยมาอยู่ตรงนี้แป้ง
3: นี่คุณลุงจะยิบไฟนะเดี๋ยวหนูไปนวดแป้งเดี๋ยวพอดีนวดแป้งเสร็จน้ำได้เดือดเดี๋ยวปั้นลงได้เลยนะ
1: คุณป้าคะนวดแป้งยังไงหรอคะ
2: แป้งใส่น้ำลูก
3: ค่อยๆนะเคลียร์นะขอก่อนเดี๋ยวสี่ใส่
1: ระวังเดี๋ยวแขนดีนะคะ
0: ใส่หมดแก้วเลย
3: ประมาณ
2: ไม่ต้องใส่หมดใส่หน่อยเดียวก็
3: เดี๋ยวใส่ไปเรื่อยๆ
1: เดี๋ยวขยำด้วย
0: นวดค่ะใครนวด
3: แม่
0: เดี๋ยวให้เฟย์นวดก่อนนะเดี๋ยวสลับกันไปฝั่งนู้น
1: น้ำนี่ใช้เท่าไหร่อะคะ
0: น้ำนี่เติมได้เรื่อยๆใช่ไหมคะน้ำจะไม่มีบริ
3: มาณ
0: สามารถเติมได้เรื่อย
3: ๆเดี๋ยวแล้วคนให้เข้ากันเดี๋ยวเราแป้งเติม
0: อันนี้เราใส่
3: ให้ไปรวมเป็นก้อนเดียวกันให้หมด
0: เพราะว่าสีมันอ่อนๆ
1: ซึ่งแบบว่ามันเหมือนดินน้ำมันแต่มันจะนิ่มกว่า
0: เป็นไงคะหนักไหม
1: หนักอยู
3: ่ปั้นกบเดี๋ยวเอามาลงนี่นั่น
0: นี่

0: น้องเฟย์พอได้เสร็จแล้ว
1: ตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนการปั้นแล้วค่ะปั้นแล้วก็จะนำไปต้มลงในกระทะนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำเดือดแล้ว
0: ต้องนี่น้องๆก็กำลังปั้นอยู่นะคะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: เอาแป้งบางๆนะเอาแป้งบางๆ
2: นานๆอย่างนี้นะ
3: โ
2: อ้โ
3: หตั้งใจทำหน่อยจะได้เสร็จแล้วจะได้กินแล้ว
0: แล้วอย่างนี้เราค่อยๆปั้นแล้วอย่างนี้แป้งมันจะแห้ง
3: เพราะแป้งตัวนู้นจะแห้งคอยนวดอยู่เสมอมือที่เราปั้นเนี่ยเราต้องคอยคลุ้งแป้งตลอด
0: แป้งมันจะได้ความ
3: ใสใช่ให้แป้งมันนิ่ม
0: ปั้นได้เยอะหรือยังคะเลยเราเอามาใส่ในนี้เร็ว
1: อ่ะได้
3: คอยเตี้ยๆไม่ต้องกลัวน้ำ
0: จะเย็นๆก็ต้องมากระเด็น
3: ปล่อยลงไปบนลูกที่มันลอยนั่นแหละมันไม่กระเด็น
0: อยากกินหรือยัง
2: อยากแล้วค่ะ
0: อยากแล้วต้องปั้นไวๆนะรู้เปล่าเดี๋ยวเราทำแค่นี้ก่อนดีไหมคะน้องปั้น
1: อ๋อได้เลย
0: ดีไหมคะน้องๆ
1: ดีค่ะดีไหม
0: แล้วคราวนี้ก็เหลือแค่เอาตัวขนมไปผสมกับน้ำกะทิก็จะเป็นขนมโคกะทิสดแล้ว
1: มาตักใส่มาเลย
0: คุณลุงบอกว่า
3: ให้น้ำแห้งก่อนนะ
0: ให้น้ำมันแห้งให้หมดก่อนนะ
3: เอา
0: ได้ตั้งเยอะนะสะเด็ดน้ำก่อน
2: ทำไมต้องสะเด็ด
3: พอท่วม
0: พอแล้ว
3: น้ำกะทิใส่แล้วพอแล้วถ้วยนึง
0: ผักอีก
2: นี่ของใครเองของใคร
0: ต้องเอาถั่วโรยด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูก
0: แสดงว่าคุณลุงต้องเอาถั่วไปคั่วแล้วแน่เลยค่ะ
3: ร้อยไม้ที่หลังก็ได
1: ้ดีแล้วค่ะตักมาเยอะๆนั่นแหละดีแล้ว
4: ส่วนผสมขนมโคกะทิสดสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมไส้ขนมมะพร้าวทึ่งๆขูดฝอยครึ่งกิโลกรัมน้ำตาลตะโนด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงแป้งข้าวเหนียวครึ่งถ้วยตวงแป้งข้าวเจ้าครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมแป้งขนมแป้งข้าวเหนียว5ถ้วยตวงน้ำใบเตยครึ่งถ้วยตวงน้ำสะอาด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงส่วนผสมน้ำกะทิหัวกะทิ1ถ้วยตวงหางกะทิ2ถ้วยตวงน้ำตาลทราย2ถ้วยตวงเกลือป่น1ช้อนชาน
0: ี่ค่ะคุณลุงขาชิมฝีมือของพวกเราด้วยนะคะ
2: ขอใจใ
0: จคุณป้าได้เช่นกัน
3: ชิมฝีมือลูกฟิตสักหน่อย
2: นี่ดอกไม้อันนี้ก็ดอกไม้
0: ใครปั้นลูกใหญ่คะเฟ่เปล่าเฟ่เฟ
1: ่อาวุธหนูล่ะคะ
0: เป็นยังไงคะคุณลุง
3: ใช้ได้เลย
5: อร่อยมาก
3: นี่ครั้งแรกได้แค่นี้ก็เก่งแล้วนะเก่งมากมากแล้วนี
2: ่อร่อยจังเลยค่ะ
6: ผมว่ามันเหมือนใสๆหยาบๆ
0: แล้ววันนี้น้องๆเป็นยังไงบ้างคะชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด
2: ชอบทุกกิจกรรมเลยค่ะ
0: ทำไมถึงชอบทุกกิจกรรมล่ะคะ
2: ทุกกิจกรรมมีได้ทั้งได้ความรู้และสนุกสนานค่ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะสนุกสนานมากเลยใช่ไหมแล้วน้องแพทย์ล่ะคะเป็นยังไงชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด
6: ชอบตอนนวดกับตอนปั้นผสมกันครับ
0: มันสนุกใช่ไหมได้ออกกำลังกาย
6: ครับแล้วก็ได้นิ่มๆดี
0: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าสุมนแล้วก็คุณลุงสำรองมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมไทยเพิ่มอีกชนิดนึงแล้วก็อร่อยไม่แพ้กับขนมที่เราไปทำเลยล่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขนมไทยยังมีอยู่อีกมากมายในทุกท้องถิ่นเพื่อนๆเขียนจดหมายมาแนะนำพวกเราได้ตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่คราวหน้าวันนี
7: ้สวัสดีครับ
0: เราเอาขนมไปต้มอีกไหมคะจะได้กินอีก
8: I'm sorry.

0: ช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่ทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมโครงการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่หงุดหงิดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะธวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินนี่ก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสตเนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับเนี่ยมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
0: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
7: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาและออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

ดีครับคุณผู้ชมครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับพบกับรายการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆนะครับที่จะพาท่องเที่ยวไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมครับแอปพลิเคชันนี้เลยครับผมเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมที่จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวแบบเท่ๆไปรับชมเสน่ห์นะครับในการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีกันและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางไม้ไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี

0: สบายกระเป๋า
1: ชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นหนึ่งใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒ

รรยากาศสุดคลาสสิกแบบนี้เพราะที่นี่เป็นชุมชนเก่าแก่กว่า200ปีโดยเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ของชาวบ้านที่เรียกตัวเองด้วยความภาคภูมิใจว่า

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดบางใบไม้นะครับที่นี่นะครับมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับชื่อว่าหลวงพ่อข้าวสุกนะครับวันนี้ผมได้นัดกับท่านเจ้าอาวาสมาแล้วนะครับเพื่อที่จะมาสอบถามประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อข้าวสุกครับ
1: กราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดบางใบไม้ครับ
2: เจริญพร
1: ท่านเจ้าอาวาสครับผมอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อข้าวสุกคร
2: ับ ความเป็นมาของพระท่านข้าวสุกสร้างโดยหลวงพ่อขำซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดบางใบไม้อย่างนี้ที่ได้ชื่อว่าพระท่านข้าวสุกนั้นก็มีมวลสารอยู่หลายพิเศษที่สำคัญที่สุดก็มีข้าวก้นบาทปั้นเป็นพระพุทธรูปก็เลยมีนามว่าพ่อท่านข้าวสุกหรือหลวงพ่อข้าวสุก
1: สุกนี่สุกกอไก่ใช่ไหมคร
2: ับ สุกกอไก
1: ่ครับผมแต่เห็นว่าเปลี่ยนมาเป็นขอไข่เพราะว่า
2: เปลี่ยนเป็นขอไข่ก็เพราะว่าเกิดความสุขความเจริญแก่ผู้ที่มากราบไหว้หรือมาสักการะบูชาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุข
0: สิ่งที่ชวนชมและพลาดไม่ได้นอกจากการสักการะหลวงพ่อข้าวสุกเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วนั่นก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบางใบไม้เป็นภาพพุทธประวัติที่สวยงามคมชัดที่เป็นมรดกล้ำค่าอีกแห่งของประเทศเลยครับ

0: ถัดจากพระอุโบสถมานะครับเราจะอยู่ที่ตลาดกลางนะครับที่แห่งนี้นะฮะก็จะขายของกินเครื่องดื่มงานจักษานงานหัตถกรรมต่างๆนะครับและมุมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือมุมครัวแม่เท่าครับแม่วัดดีครับทำไรอยู่ครับ
1: ทำเคยจี้อยู่ครับ
0: เคยจี้กลิ่นหอมมากเลยเคยจี้คืออะไรครับ
1: เป็นกะปิย่างอะค่ะ
0: อ๋อกะปิย่างก็คือไอ้ที่อยู่ในกะลาเนี่ยกินได้เลยขูดกินได้เลยโอ้หอมมากแม่ผมขอสองชิ้นนะครับงั้นเดี๋ยวผมกลับมาเอานะฮะเดี๋ยวผมขอไปเดินดูของก่อนเจอกันครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: นี่โอ้ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยคุณแม
2: ่ทำมะนาว
0: มะนาวหมาน้ำเนี่ยคืออะไรครับคุณแม
2: ่หมาน้ำคือที่ตักน้ำสมัยก่อน
0: อันนี้คือทำมาจากอะไรครับ
2: ยอดหยาก
0: ปกติผมเคยแต่เห็นแบบเอาจากทำมาจากไม้นะฮะอันนี้ทำมาจากใบจากเหรอครับยอดจากเหรอครับอ๋อต้องตักอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะขอรบกวนหน่อยนะครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
3: ทำมะพร้าวค่ะ
0: สารทางมะพร้าวอันนี้สารไปทำอะไรครับ
3: อันนี้ใช้เป็นกล้วยค่ะสำหรับเสร็จดอกไม้จ
0: ั
3: ดงาน
0: อ๋อไหนดูอันที่เสร็จแล้วไหมฮะอ๋อคือสารเสร็จแล้วก็มาใส่ดอกไม้ในช่องนี้แล้วก็มาตั้งอย่างนี้ใช่ไหมฮะตั้งโชว์

0: มาฝั่งนี้ดีกว่าสวัสดีครับฝั่งนี้ทำอะไรอยู่ครับคุณแม
1: ่
0: เย็บจากเย็บจากคือเราเอาอะไรมาเย็บครับ
1: ไม่จากไม่ตัดลูกค้าค่ะ
0: แล้วเย็บเนี่ยเอาไปทำอะไรครับ
1: มุงหลังคาค่ะ
0: มันก็คือเย็บใบจากเพื่อไปทำเป็นหลังคาแล้วที่นี่มีทำกิจกรรมอะไรอย่างอื่นไหมครับ
1: ทำเสวียนหม้ออะไรต
0: ่
1: าง
0: เสวียนหม้อมันคืออะไรครับ
1: นั่นแหละเสวียนหม
0: ้
1: ออ
0: ยู่ตรงนู้นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมไปคุยกับเขาก่อนนะครับขอบคุณคุณแม่มากนะครับสวัสดีครับทำไรอยู่ครับ
2: สารเสวียนหม้อค่ะ
0: สารเสวียนหม้อทำไมถึงเรียกว่าเสวียนหม้อครับ
2: ก็ถ้าเป็นภาษาใต้นะคะเขาจะเรียกว่าเตียวหม้อค่ะ
0: เตียวหม้อ
2: ใช่ค่ะ
0: ครับแต่ว่าภาษากลางคือ
2: เสวียนหม้อ
0: เสวียนหม้อ
2: ใช่
0: เอามาทำอะไรครับเสวียนหม้อ
2: ก็เอาเมื่อก่อนนะคะคนโบราณแบบเขาหุงข้าวกับเตาถ่านใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: แล้วหม้อเนี่ยมันเขาเลยสร้างอันนี้ขึ้นมา
0: เพื่อ
2: จะรองหม้อไม่ให้แบบพื้นบ้านมันเลอะค่ะ
0: นี่คือเราทำจากอะไรครับเนี่ยทำจากอะไร
2: ก้านจาก
0: ก้านจากแล้วก็มาสานกันไอ้ก้านจากมันเหนียวไหม
2: เหนียวค่ะ
0: เหนียวแล้วก็ดัดง่ายใช่ไหมครับ
2: ง่าย
0: ก็เลยนิยมกันทำกัน
2: ที่นี่นะคะก็จะไม่ได้มีแค่ผลิตภัณฑ์จากจากนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นด้วยนะคะ
0: ครับผมมีตรงไหนฮะอยู่ตรงไหนครับเอาทางนู้นแหละอุ้ยผมเหมือนเจอคนรู้จักเดี๋ยวผมไปทักทายเขาก่อนนะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเจอกันนะครับผมเจอคนรู้จัก
3: เขาจะได้ดูมีมูลค่าเพิ่ม
0: สวัสดีครับท่านปลัดครับผม
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับมาทำอะไรครับเนี่ย
3: วันนี้ก็มาลงพื้นที่ค่ะก็มาให้คำปรึกษากับเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมหรือซีพอร์ต
0: ครับผม
3: ค่ะ
0: และที่ถืออยู่นี่คือผลิตภัณฑ์จากที่ไหนครับ
3: อันนี้ก็ของชุมชนนะคะจากเด็กนักเรียนวัดประสิทธารามอ
0: ัน
3: นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติจากลูกจากซึ่งก็เป็นวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กในโรงเรียนก็ช่วยกันนะคะทำผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าใบใหญ่ใบเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพื่อหารายได้เข้ามาจ้างครูอาสาในชุมชนวัดบางไม้นี้เขาก็มีการร่วมมือร่วมใจกันทำงานแล้วก็ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เราก็จะได้มาให้คำแนะนำเพ
0: ื่
3: อจะได้เพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นไปอีก
0: โอ้โหแล้วมีเยอะเลยใช่ไหมครับท่านผู้ใหญ่ครับผม
3: ค่ะก็ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะของชุมชนที่นี
0: ่โอ้โหนั้นผมไม่รบกวนท่านผู้ใหญ่แล้วเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่แนะนำต่อนะครับว่าจะทำยังไงต่อนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตซื้อบวกมาดีก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวโอนให้นะฮะ
3: ได้
0: วันนี้ขอบคุณท่านผู้ใหญ่มากครับผมขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวขอเยี่ยมชมต่อนะครับ
3: ได้เลยจ้ะ

0: ก็รู้สึกว่านะครับที่นี่นะครับชุมชนที่เขาเข้มแข็งมากนะครับผมแล้วก็ในทางปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมมาช่วยส่งเสริมมาช่วยสนับสนุนนะครับผมในการทำงานต่างๆนะครับทำให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและที่ผมมองเห็นเนี่ยคือทุกคนมีความสุขมากแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนะครับผมมาประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้เป็นกำลังใจให้แล้วก็เดี๋ยวมาช่วยอุดหนุนแล้วก็ช่วยโปรโมทได้เยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าหิวข้าวแล้วนะฮะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับผมตามมาครับ
1: หลังจากล่ำลาท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแล้วนะครับก็ได้เวลาเข้าเที่ยงพอดีครับเต๋าจะพาทุกคนนะครับผมไปที่ร้านอาหารน้ำเพชรนะครับ
0: ตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่ร้านอาหารน้ำเพชรนะครับร้านอาหารพื้นเมืองที่อยู่ชุมชนวัดบางใบไม้นะครับผมเมนูในวันนี้นะครับผมนี่เลยเขาบอกทีเด็ดนะฮะปลากระเบนทอดขมิ้นนะครับผมแล้วก็มีแกงคั่วไก่บ้านต้มกะทิกุ้งสดยอดมะขามแล้วก็มีกะปิคั่วนะครับแล้วก็มีชุดผักนะครับผมเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับนี่ทอดขมิ้นมาด้วยนะฮะมันหอมอร่อยกรอบด้วย

0: โอ้สวัสดีครับคุณลุงครับ
1: มาล่องคลองร้อยสายนะดูวิถีชาวบ้านริมคลอง
0: ครับ
1: ในบางนะครับ
0: โอเคครับผม
1: จะมอบของที่ระลึกนะเสื้อตลาดน้ำบางใบไม้นะครับ
0: โอ้
1: เสื้อของชุมชนนะครับ
0: อ๋อเหรอครับโอ้โหขอบคุณมากครับผมใส่เลยได้ไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: โอเค
1: ครับ
0: นี่โอเคครับผมเราไปกันเลยไหมครับคุณลุงครับ
1: ครับ
2: หลังจากที่กินอิ่มแล้วนะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวกันต่อครับผมนี่ขึ้นเรือมานะครับมาชุมชนลุ่มน้ำตาปีทั้งทีต้องแล่นเรือไปชมวิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งคลองชาวในบางส่วนใหญ่นะครับดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเลยด้วยการพึ่งพิงแม่น้ำลำคลองทำสวนด้วยในชุมชนเนี่ยมีคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยสายเชื่อมโยงกันและไหลออกแม่น้ำตาปีและสองฝั่งคลองนะครับมีธรรมชาติที่ร่มรื่นและก็งดงามมากๆครับ
0: จุดหมายที่เราจะไปนะครับเราจะไปสวนลุงสงกันครับผมไปดูกันว่าที่นั่นมีอะไรบ้างครับไปสวัสดีครับพี่ตู่สวัสดีครับ อยากให้พี่ตู่นะครับเล่าถึงที่นี่หน่อยว่ามีความเป็นมายังไงครับผม
3: ก็ที่นี่ก็จะเป็นสวนลุงสง
0: ครับ
3: สวนลุงสงก็คือเป็นสวนของคุณพ่อสมประสงค
0: ์
3: ก็เป็นสวนมะพร้าวนะครับคุณพ่อก็มีแนวคิดว่าไอ้การเพิ่มมูลค่าครับทำให้เราอยู่กับชุมชนได
0: ้
3: ก็เลยคิดว่าการแปรรูปมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็คือเป็นกับทางรอดอ่ะ
0: ครับผม
3: นอกจากนั้นการแปรรูปมะพร้าวที่อย่างที่เล่าให้ฟังเบื้องต้นก็คือมะพร้าว1ลูกเนี่ยมันประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยจากการเพิ่มมูลค่าเนี่ย
0: ครับ
3: จากที่เราเอาเนื้อเอาน้ำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ย

0: ทุกคนครับผมต่อไปนี้นะฮะผมจะไปเจอไฮไลท์ของที่นี่นะครับนั่นก็คืออุโมงค์จากนะครับใครที่มาที่นี่ต้องมาผ่านอุโมงค์นี้นะครับผมไม่งั้นเนี่ยจะมาไม่ถึงเป็นอุโมงค์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะฮะเป็นต้นจาก2ฝั่งนะครับผมลู่ใบจากเข้ามาหากันทำให้เป็นอุโมงค์นะครับผมความยาวนะครับ 1,000 เมตรนะครับ1กิโลเลยนะครับผมเป็นทางยาวที่สวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็เอามาถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้สวยมากๆฮะแล้วก็ชื่นชมบรรยากาศธรรมชาตินะครับริม2ฝั่งคลองนะครับผมสุดยอดมากครับ
1: หลังจากที่เราล่องเรือกันมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปทานข้าวเย็นกันครับที่ร้านเรือนไม้ชายคลองตามมาเลยครับและนี่คือเมนูแนะนำของร้านนี้นะครับผมนี่เลยฮะแกงคั่วปลาดุกไมลาครับผมมีแกงส้มปลากระพงแล้วก็อันนี้พิเศษมากต้มส้มปลากระบอกนะครับแล้วก็เขาบอกว่าความเปรี้ยวเนี่ยไม่ได้มาจากมะนาวนะฮะเขาเอามาจากต้นจากที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยคุณแล้วก็น้ำลายสองแล้วอยากจะลองชิมแล้วนะฮะมาชิมกันเลย

และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ริมวังรีสอร์ทนะครับผมที่พักของผมเองนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเข้าที่พักก่อนนะครับผมแล้วคืนนี้นะครับผมเดี๋ยวรอฟ้ามืดปุ๊บเราจะมีกิจกรรมไปดูหิ่งห้อยกันครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ

0: ตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่แม่น้ำตาปีนะครับเรากำลังล่องเรือไปดูหิ่งห้อยกันครับผมและด้านหลังของผมนะครับเป็นสะพานนาริสนะครับผมสวยมากๆเลยนะฮะเราจะใช้เวลาประมาณนะครับ30นาทีนะครับผมเพื่อไปถึงที่ดูหิ่งห้อยกันครับผมโอ้สวยมาก
1: ครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ดูหิ่งห้อยแล้วนะฮะตอนแรกผมไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับหิ่งห้อยเต็มต้นไม้เลยนะฮะคุณลุงเขาบอกว่าน้ำเนี่ยสะอาดที่สุดนะครับได้รางวัลมา7ปีซ้อนแล้วแล้วก็แหล่งอาหารเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับไม่งั้นเนี่ยไข่ของหิ่งห้อยเนี่ย1อาทิตย์นะครับผมไข่ฟอง
2: วันนี้หิ่งห้อยสวยงามมากๆนะผมไม่เคยเห็นหิ่งห้อยที่เยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยครับผมส่วนโปรแกรมวันนี้อัดแน่นจริงๆครับแถมด้วยประสบการณ์แปลกใหม่ที่ผมเนี่ยไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยนะครับได้มาสัมผัสที่นี่ที่แรกนะครับตอนนี้ผมขอไปชาร์จพลังสำหรับวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกคน

ช่วงที่ผมอยู่เนี่ยยังเป็นช่วงการเฝ้าระวังสถานการณ์โควิดอยู่หลายๆกิจกรรมที่เคยจัดจึงถูกงดในช่วงนี้ซึ่งหากคุณผู้ชมมาในสถานการณ์ปกติทุกๆวันอาทิตย์ที่นี่จะมีตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้เป็นตลาดน้ำซึ่งทางชุมชนได้เนรมิตสวนมะพร้าวให้เป็นตลาดมีสินค้าตั้งแต่อาหารพื้นบ้านขนมไทยอาหารทะเลผักผลไม้รวมถึงอาหารประจำถิ่นที่เน้นใช้วัสดุธรรมชาติเป็นภาชนะในการใส่อาหารโดยมีที่ให้นั่งบริเวณเรียบลำคลองให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานในบรรยากาศร่มรื่นผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติพร้อมด้วยกิจกรรมทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการแสดงมโนรานักเรียนและหนังตะลุงซึ่งผมต้องมาที่นี่อีกแน่ๆถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นครับผมรู้สึกได้ชาร์จพลังอย่างเต็มที่จากเสน่ห์ความเรียบง่ายของชุมชนและธรรมชาติที่อยู่ร่วมกันอย่างงดงามของที่แห่งนี้ชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีผมอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสสักครั้งครับรับรองว่าจะต้องประทับใจอย่าง

วันนี้ผมและแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับจะขอลาคุณผู้ชมนะครับไปด้วยภาพแห่งความประทับใจจากชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอย่าลืมดาวน์โหลดนะครับผมแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับเพื่อนำทุกคนไปยนต์วิถีอันมีเสน่ห์แห่งชุมชน

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
2: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
3: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
4: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
1: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน

งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุข

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ลุ่มชาวบ้านนาดีหมู่8และหมู่10ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจักษานกลุ่มหัตถกรรมปั้นเตากลุ่มแม่บ้านผลิตตุงอีสานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารรวมทั้งน้องๆนักเรียนของโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางเพื่อทำกิจกรรมของชุมชนภายในวัดสะอาดเรืองศรีเป็นประจำ
1: สำหรับการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมมีปณิธานอยู่3อย่างคือ1เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันที่2เป็นแหล่งบ่มเพาะทางด้านภูมิปัญญาอันที่3เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
2: แม่นี่ต้องการให้เด็กๆมาเรียนเรียนโดยสอนเขาฟรีเพราะว่ากลัวตรงนี้สูญหายมีเด็กนักเรียนจากมหาลัยเขาก็มาทำ2วันนี่แหละเสาร์อาทิตย์เขาก็มาแม่ก็สอนตั้งแต่เริ่มแรกจนครบขั้นตอน
3: มีเฮ็ดตุงอีสานแล้วก็เฮ็ดตะกร้าค่ะก็ที่แรกก็เห็นอยู่ในเน็ตแล้วก็ผ้าหมูเฮ็ดกระเป๋าก็เฮ็ดขายตามอินเทอร์เน็ตตีก็ทำไรทำหน้าค่ะอันนี้เป็นอาชีพเสริมค่ะทางวัดเพิ่นก็สิหาตลาดให้เวลามีคนสั่งของมาจังสั่งตุ๋มสิเพิ่นก็หาออเดอร์ให้เพิ่นก็ซอย
0: ภายใต้แนวคิดของเจ้าอาวาสที่จะทำให้วัดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมสานต่อวิชาชีพสร้างรายได้และส่งต่อขุมทรัพย์แห่งคลังปัญญาเหล่านี้สู่อนุชนรุ่นหลัง
4: ดีครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าแต่ก่อนมีอะไรบ้างแห่งนี้
5: ในส่วนของทางโรงเรียนที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของทางวัดก็ได้นำลูกนักเรียนได้เข้ามาศึกษาวิถีของชาวพุทธกิจกรรมต่างๆมันไม่สามารถที่จะบอกจะสอนหลักธรรมได้โดยตรงแต่มันจะซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตของเขา
6: กิจกรรมแบบนี้ต่อไปลูกหลานอาจจะไม่รู้จักพวกจักษานถ้าหมดสมัยคนเฒ่าคนแก่รุ่นนี้ไปอาจจะสูญหายไปจากชุมชนเราก็ดีครับที่ทางวัดได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นลูกหลานทางนักเรียนหรือชาวบ้านก็ให้ความสนใจและร่วมมือดีมาตลอด
0: ที่ชุมชนร่วมสืบสานศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบ่มเพาะเยาวชนรวมทั้งเป็นพลังสำคัญผลักดันการพัฒนาผู้คนในชุมชนนำพาความรุ่งเรืองก้าวหน้ามาสู่บ้านเมืองได้อย่างยั่งยืน

ังดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำ

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผู้พาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเราเนี่ยไหมข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียวค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมคะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะข้าวนึ่งกินกันนี่ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: หรอ
2: ค่ะแต่ต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: น้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเนี้ยเนี่ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละโกเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ
1: ่ะออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยรวงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ด

0: ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
1: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านแล้วต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
2: ที่มันจม
1: จมน้ำ
2: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
1: เบาๆลอย
2: อยู่เหนือน้ำแบบน
1: ี้สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี่หมดแล้วก
2: ็
1: คันแล้วก็ออกหมดเลย
0: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
2: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
2: ก็ไม่ได้
1: มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันมันจะไม่นิ่ม
2: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
1: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละ
2: ค่ะอ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
1: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะ
2: อ๋อ
1: ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
2: 1ถึง2ชั่วโมง
1: ค่ะ1 2ชั่วโมง
2: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
1: ค่ะ
2: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เราก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
1: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่เค็ง
2: ตักใส่เค็งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วนี้เลย
1: คั่วตรงเตานั้นเลย
2: อ๋อโอเค
0: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
2: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
1: ค่ะ
2: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
1: ค่ะ
2: แล้วการคั่วล่ะ
1: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
2: ค่ะเสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
1: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่อยคืออยู่กับตรงนี
2: ้ขั้นตอนสำค
1: ั
2: ญ
1: ขั้นตอนสำคัญ
2: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
1: ไม่มันจะแข็ง
2: อ๋อมันก็จะแข็ง
1: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
2: แก่ไฟไปอีก
1: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไปมันก็จะเป็นข้าวไม่สุกหักเวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
2: มาลอง
1: ต้องเอาเม็ดค่ะต้องเอาเม็ดข้าว
2: ไม่ระวัง
1: ไหมเนี่ยเขาจะเอาออกม
2: า
1: เขาจะดูอย่างเนี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
2: ถ้าเหนียวยังไม่สุกมันต้องแห้ง
1: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
2: อันนั้นถือว่าสุกแล้ว
1: ค่ะสุกแล้ว
2: เอาขึ้นได
1: ้ขึ้นได
2: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
1: เอาไปผึ่ง
0: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: ามารีครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอะเนา
2: ะ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึง
2: ค่ะ
1: เพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: นี่คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนา
2: ะ
1: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้ไหมนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
2: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบนให้ตัวนี้กระเทาะมันก็จะกลับ
1: เหมือนก็คอยแบบว่าควนด้วยปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
2: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได้
1: ใช่ไหม
2: แม่ก็ทำไม่ได
1: ้แต่ผู้ทำได
2: ้ค่ะ

0: ใช่อ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบนึงอ่ะ
1: รอบนึงก็ประมาณเกือบ20นาที
0: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข้าวแบบนี้อ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ
1: ่ะก็ทำให้มันนิ่มแล้วเม็ดมันก็จะแบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว่าเม็ดมันจะแบนๆและนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไฟเป่าหรอ
1: เป่าค่ะ
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดก็ค่ะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮ
1: ะ
2: กว่าจะได้ข้าวเม่าที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเม่าที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่ม
1: ค่ะมันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันๆกะทิด้วย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะ
2: มาเวลาไปปิ้งมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ใส่กลอยค่ะ
1: ใส่กลอยลงไปใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ๊ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่
1: อ
2: ยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้แบบ
2: เป็นแผ่น
1: ๆสัมผัสเป็นแผ่นๆแบบนี
2: ้ค่ะแต่ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นจากกะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
0: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: ก็ตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
2: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได
1: ้ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะครับ
2: ค่ะ
1: คือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
2: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได้
1: นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
2: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะเนี้ย
1: เป็นปรุงรสแล้ว
2: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
1: จ้ะ
2: หวานน้อยก็ใส่น้อย
1: Okay.
2: ก็ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้วเนี่ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้มันละลายใส่มะพร้าว
1: ตามด้วยมะพร้าว
2: ค่ะตามมาเลยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
1: อ๋อฮะ
2: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
1: ค่ะนี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
2: ขยำไปตามด้วยสุดท้าย
1: สุดท้ายเลย
2: สุดท้ายก็คือข้าวเม่าไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเม่า
1: ข้า
2: วเม่าไม่ต้องเยอะ
1: แค่นี้เลยเหรอ
2: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
1: นี่เรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยเนา
2: ะ
1: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตองแล้วก็ปิ้ง
2: ถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
1: ้อบก็ได้
2: อบได้เวฟได
1: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไร
2: บ้านไหนสะดวก
1: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอม
2: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
1: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: สำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: แบน
1: เนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆเน
2: าะกับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่าง
2: น
1: ี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค
1: ่
2: ะ
1: แ
2: ล้วกลับเลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
1: จ้ะ
2: ค่ะ
1: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
1: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
1: นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีแล้วฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ

0: มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรึบของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วยค่ะ
0: ผมว่าลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
2: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างนี้เหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผมชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนาะบ้านผือ
1: ค
0: ่ะก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุทธทั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาพุทธไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
2: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอใจกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอใจนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะพลูแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเนา
1: ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี
1: ่แม่ทำ
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่เวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาตินึง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุบๆไปเลยใช่ไหมแต่อันนี้ผู้รู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ TV

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเข้ามาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของขบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันนึงครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกิน100แล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความโอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความโอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความโอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าถือว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทย
1: ไอดอล
0: เกษตรไทยไอดอลในวันนี้จะพาไปดูควายกันครับเมื่อพูดถึงควายนะครับหลายคนอาจจะคุ้นชื่อกับนายบุญเลิศสหายของนายจันหนวดเขี้ยวนี่จ้ะแต่วันนี้เราจะพาไปชมอีกด้านหนึ่งของควายกันครับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ทำฟาร์มควายเพื่อรีดน้ำนมครับอยากรู้ไหมครับว่าควายนมหน้าตาจะเป็นยังไงและน้ำนมควายเอาไปทำอะไรกันได้บ้างถ้าอยากรู้ตามไปดูเลยครับ

0: เดินไปไหนเข้ามานี่ควายซ้ายขวาหน้าหลังควายหมดกี่ตัวฮะ
1: ทั้งหมดตอนนี้ประมาณ400
0: แล้วทำไมมันถึงกลายมาเป็นแบบสนใจควายนมได้ครับผม
1: เหตุผลแรกก็คือว่ามันไม่มีคนทำในเมืองไทยตัวพี่ไม่ชอบทำอะไรเหมือนชาวบ้านเขาชอบทำอะไรแบกๆอยู่แล้ว
0: ครับผมแล้วน้ำนมที่เขาได้อ่ะต่างจากน้ำนมวัวไหม
1: ทางด้านโภชนาเขาดีกว่านมวัวเยอะเลยโปรตีนไขมันแคลเซียมสูงกว่านมวัวไปเท่าตัวแต่คอเลสเตอรอลเขาจะต่ำกว่าในนมวัวเป็นไขมันที่คอเลสเตอรอลต่ำ
0: สายพันธุ์นะครับเห็นเขานี่แบบโอ้มาอย่างนี้เลย
1: มูล่าม
0: ูรา
1: คำว่ามูราเป็นชื่อสายพันธุ์ควายที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศอินเดียควายบ้านเราเนี่ยทางเอเชียตะวันออกเราจะเป็นควายอีกพันธุ์นึงที่เรียกว่าควายปลักแล้วโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยควายพวกนี้เนี่ยเขาไว้ใช้แรงงานเพราะฉะนั้นเขากลางส่วนไอ้เจ้ามูราหรือควายนมสายพันธุ์อื่นๆเนี่ยธรรมชาติกำหนดเขาเป็นควายให้นมเขาก็เลยจะนมเยอะ
0: สายพันธุ์มูราให้น้ำนมเยอะกว่าควายไทยแต่เรื่องคุณภาพนะครับ
1: เรากลับพบว่าในน้ำนมควายไทยหอมกว่าในแง่เศรษฐกิจแล้วอาจจะยากเพราะว่าปริมาณน้ำนมควายไทยน้อยกว่ามูราครึ่งๆอะค่ะถ้าหากว่าเราจะทำเราจะดึงเราจะยกอัปเกรดจากควายไทยขึ้นมาเป็นนมเป็นควายนมเราต้องทำการผสมข้ามสายพันธุ
0: ์ก็เป็นการพัฒนาสายพันธุ์ควาย
1: พัฒนาสายพันธุ์
0: ครับและเสียงที่เห่าๆนี่ไม่ใช่ควายนะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เสียงนี้นี่นะเป็นผู้ช่วยเลยนะ
1: มันกำลังโชว์พาวอยู่
0: 400กว่าตัวอาหารเยอะมากเลยอะค่าใช้จ่ายมันเยอะมาก
1: เยอะเยอะ
0: เราลดยังไงมั้ง
1: เราก็จะปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเยอะ
0: ครับ
1: ข้าวโพดฝักอ่อนก็คือเราเอาฝักอ่อนขายแล้วเอาต้นเอาใบมาเป็นอาหารควายเพราะฉะนั้นคนที่ทำปศุสัตว์เนี่ยมันหนีไม่พ้นที่จะต้องมาทำเกษตรด้วย

พื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตนะครับพี่รันจวนเขาก็เลยปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเอาไว้เป็นอาหารควายไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นน้ำนมควายที่ได้รับรองได้เลยครับว่าออร์แกนิก 100% นี่อย่างต้นนะครับเอาไปเลี้ยงควายส่วนฝักที่ได้ก็เอาไปขายได้อีกโอ้โหบอกได้เลยครับว่าครบวงจรดูเลยข้างหลังโอ้โหกำลังเก็บเลย

0: คือส่วนที่อยู่ในมือเนี่ยก็ได้จากการที่เราปอกข้าวโพดแล้วครับส่วนนี้ก็จะเรียกว่าไหมข้าวโพดต้องแกะออกแกะออกแกะออกซึ่งมันนิ่มมากมันนิ่มเหมือนกับไหมจริงๆแล้วก็น่าจะเคี้ยวนุ่มอร่อยแต่ว่าผมจะไม่รับประทานเองผมก็จะให้เจ้าควายน้อยๆเหล่านี้ได้รับประทานแต่ก็เล่นตัวไม่ทานไงกลัวกันหมดเลยโอ้โหต้องพิจารณาตัวเองนะควายยังกลัวเนี่ยฮะกลัวอยู่ดีเอางี้นะวางไว้ส่วนคอกนี้คือลูกควายอายุเท่าไหร่ครับพี่ประนอม
1: ก็ประมาณแรกเกิดถึง2เดือนค่ะจะอยู่ฝั่งนี้ค่ะ
0: คือคอกนี้ทั้งหมดเลย
1: ค่ะค่ะ
0: ทุกชื่อเลยนะ
1: ค่ะ
0: มีตั้งแต่กันล่อนอันนี้ไม่ใช่ว่านิสัยผมใช่ไหมอันนี้เป็นชื่อของลูกควายนะครับผมแล้วก็มีโป๊เป๊
2: พี่ประนอมแอบบอกกับเรานะครับว่าควายทุกตัวของที่นี่พี่รัญจวนเป็นคนตั้งชื่อเองทั้งหมดเลยล่ะครับเพื่อให้ง่ายแก่การทำประวัติและบันทึกข้อมูลควายทุกตัวซึ่งก็มีทั้งแต้มแพรวลูกปัดแคนบุษราเกษาโบเบเมกะลอตอกโซล่าโอ้โหมาทั้งไทยจีนฝรั่งแม่สร้างสรรค์จริงๆนะครับเออาหารสำหรับลูกควายแรกเกิดถึง2เดือนก็จะเป็นน้ำนมแม่หรือที่เรียกว่านมน้ำเหลืองทั้งนี้ก็เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำให้ร่างกายแข็งแรงเหมือนกับลูกคนเรานี่แหละครับ
0: ของดีมีจำกัดพี่ปกติพี่ให้เท่าไหร
1: ่ตัวหนึ่งตอนเย็น2โลตอนเช้าก็2โล
0: พ
1: อ2เดือนปุ๊บก็ใส่ข้าวใส่ไข่เป็นอาหารเสริม
2: พอลูกควายอายุ 3-4 เดือนก็จะให้อาหารเสริมซึ่งประกอบด้วยไข่ไก่ข้าวบดถั่วบดผสม3อย่างนี้ลงไปในน้ำนมด้วยนะครับนอกจากจะเพิ่มโปรตีนให้กับลูกควายแล้วนะครับยังช่วยลดต้นทุนซึ่งจากเดิมจะให้นมแม่ควายมือละ2ลิตรก็จะเหลือเพียง1ลิตรเท่านั้นล่ะครับลูกควายจะยานมเมื่ออายุ 7-8 เดือนครับ
3: นมควายเนี่ยมีกลิ่นไหม
4: ต้องชิมค่ะคนที่พูดว่าคนนมควายหอมกว่าก็คือคนบริโภคนมเพราะเขาจะจำรสชาติของนมอย่างอื่นที่เขาบริโภคมาแล้วได้
3: ใช่อันนี้ต้องลอง
4: เดี๋ยวลองได้ค่ะรีดเสร็จก็ลองเลย
3: ไม่อยากจะพูดเลย
4: จะดูจากเต้าก็ยังได
0: ้ว้ายมันจะดูโหดร้ายไปนิดนึงไหมครับผม
4: ไม่มันอาจจะชอบก็ได้เพราะมันอาจจะนุ่มกว่าใช้เครื่อง
2: ที่มูราฟาร์มจะรีดนมควายวันละ2ครั้งครับตอน6โมงเช้าแล้วก็บ่าย2โมงก่อนอื่นเราก็จะต้องอาบน้ำให้กับบรรดาแม่ควายครับเพื่อเป็นการทำความสะอาดและก็ช่วยให้แม่ควายอารมณ์ดีสุดๆพร้อมแก่การรีดน้ำนมล่ะครับ
0: ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วล่ะครับที่เราจะรีดน้ำนมนี่รีดน้ำนม
2: ควายสาวอายุ3ปีครึ่งจึงจะพร้อมผสมพันธุ์และก้าวสู่การเป็นแม่ควายให้นมล่ะครับทำความสะอาดเต้านมอีก1ครั้งนะครับโดยเช็ดด้วยคลอรีน1รอบแล้วก็น้ำต้มสะอาดอีก1รอบครับเมื่อเต้าสะอาดเรียบร้อยแล้วบรรดาแม่ควายก็อารมณ์ดีอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ ตอนนี้ก็เริ่มรีดน้ำนมกันได้แล้วล่ะครับ
0: ในการรีดน้ำนมควาย1ครั้งนะครับก็กินเวลาประมาณ30นาทีซึ่งก็ไปพาสเจอร์ไรส์กันมาแล้วก็ได้น้ำนมสดใหม่ที่รสชาติอร่อยอย่างนี้ฮะนี่อยากรู้ว่ารสชาติยังไงลองเลยหวานมันน่ะไม่เคยคิดว่ามันจะหวานมันอะไรขนาดนี้เลยนะหุ้ยอร่อยอ่ะเดี๋ยวยกไปพาเจอไรเองเนี่ยหมดนี้เลยอร่อยจริง
2: ส่วนแม่ควายมือใหม่ที่เพิ่งตั้งท้องไม่ชินกับการโดนรีดนมก็ต้องมีเชือกรัดขาเอาไว้เป็นตัวช่วยกันสักนิดครับถ้าไม่งั้นแล้วก็บีบเข้าตาอย่างนี้ควายมูรา 60-70 ตัวจะรีดน้ำนมได้250ลิตรต่อวันนะครับน้ำนมที่ได้จะ

0: นำไปพาสเจอร์ไรซ์และแปรรูปต่อไปครับนอกจากนมควายมูราพาสเจอร์ไรซ์ที่มูราฟาร์มเขาก็ยังมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกอีกมากมายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมอสซาเรลล่าชีสเนยพุดดิ้งสบู่โลชั่นแล้วก็ลิปบาล์มครับโอ้โหสุดยอดจริง
1: ๆถ้าพูดในแง่ของทัศนคติของผู้บริโภคความรู้สึกที่มีตอนนั้นนมควายแรกๆที่ทำตลาดยากไหมพี
2: ่โอ้โหสุดๆคือตั้งแต่เริ่มต้นที่เราเอาสินค้าเราออกตลาดแล้วก็มีการออกบูธออกอะไรการออกบูธก็ต้องเอานมใส่ถาดถ้วยเล็กๆชิมค่ะเชิญชิมนมควายเชิญชิมนมควายค่ะ
1: ครับ
2: จะเห็นว่าคนที่เดินเข้ามาบางทีมือเข้ามาถึงเตรียมจะหยิบนะแต่คำว่าควายเข้ากระทบหูปุ๊บถอยเลยจากประสบการณ์นั้นกลับมานักคิดไงว่าเราจะขายนมควายให้คนไทยกินได้หรอโจทย์ข้อใหญ่เลยนะคะ
1: เครื่องหมายคำถามตัวใหญ่มาก
2: มากเลยก็เลยต้องหัดทำชีสลูกสาวก็เลยเอาโยนตำราชีสมาหม่าก็เลยต้องการตำราชีสซึ่งเป็นภาษาอังกฤษทำไปกับตำราไปทำอยู่เช่นไหนพร้อมกับดิกชันนารีข้างตัวทำอยู่ครึ่งค่อนปีกว่าจะรู้ว่าทำยังไงมันถึงจะได้ต้องบอกก่อนนะคะเราผลิตชีสประเภทที่เรียกว่ามอสซาเรลล่าชีส
1: มอสซาเรลล่า
2: ทานสดคุณสมบัติของชีสตัวนี้ต้องนิ่มต้องนุ่มโดนร้อนแล้วต้องยืดได้เอาในเมื่อทำได้เราต้องขายก็เลยไปเปิดที่รามคำแหง112
1: ครับ
2: เป็นร้านแรกก็เริ่มเป็นที่รู้จักของคน
1: คือฟังเส้นทางของพี่มานะผมรู้สึกอยู่อย่างนึงก็คือว่าบางทีมันไม่ใช่พรสวรรค์มันเป็นเรื่องของพรแสวงจังหวะชีวิตทำให้เราต้องแสวงหามันแล้วเป็นมัน
2: พอเราเจอเพชรชื่อมันจะผลักให้คุณต้องสู้กับมัน
1: ล้มลุกคุกคานมาเนี่ยเริ่มยืนได้ละ
2: ยืน
1: สำหรับมูราฟาร์มสำหรับน้ำนมควาย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อนาคตตลาดมองว่าเป็นยังไง
2: ก็มีการประชาสัมพันธ์ออกไปเรื่อยๆคนก็เริ่มรู้จักคนก็เริ่มหาเราก็เริ่มมีกลุ่มลูกค้าที่ว่าฉันต้องกินนมควายฉันไม่กินไม่ได้ลูกฉันแพ้นมอ่ะลูกฉันต้องกินนมควายเราได้ตลาดกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่มากก็มาเป็นลูกค้าประจำซึ่งจะต้องซื้อกันเรื่อย
1: ๆปกติเนี่ยเปิดให้คนแบบ walk in เข้ามาดูอะไรยังไงไหมคร
2: ับไปเปิดที่มินิมูราฟาร์มก็คือเป็นการจำลองฟาร์มที่นี่ไปไว้ที่นู่นแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยการใส่เวิร์กช็อปเข้าไปเช่นคุณอยากไปทำพิซซ่าคุณไปหัดทำพิซซ่าได
1: ้
2: คุณอยากไปทำไอศครีมคุณก็ไปหัดทำได้ควายให้ดูแล้วก็มีสัตว์น่ารักน่ารักอย่างอื่นให้ดู
1: เป็นโมเดลของมูราฟาร์มที่ยกไปอยู่ตรงน
2: ั้
1: น
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วเหมาะสำหรับคนที่จะแวะเวียนเข้าไปเที
2: ่
1: ยว
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้ามูราฟาร์มใหญ่อย่างนี้ก็จะมาดูงาน
2: มาศึกษาดูงานซึ่งต้องจองแล้วต้องนัดวันเวลาการแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพราะคุณเข้ามาที่นี่เนี่ยมาศึกษาดูงานด้วยมาทานอาหารในเกรดอิตาลีนี่แหละ
1: อ
2: ิตาลีที่คนไทยทำนี่แหละชีสสดๆอะไรสดๆคุณทานที่นี่เลย
0: ด้วยแนวคิดที่อยากจะนำเสนอสิ่งใหม่ๆให้กับวงการเกษตรของไทยครับลองผิดลองถูกอยู่หลายจนในที่สุดผลิตภัณฑ์จากน้ำนมควายก็สามารถครองใจผู้บริโภคได้เราจึงมีความภูมิใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่รัญจวนเฮงตระกูลคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้ยดูสิครับผลงานสุดยอดอ่ะรับไปเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ
2: ขอบคุณมากค่ะน่ารักมากเลยค่ะ
0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับคือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำครับนั่นก็คือปลาสลิดนั่นเองครับซึ่งก็เลี้ยงมากว่า20ปีด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นกูรูด้านปลาสลิดกันเลยทีเดียวครับได้ทั้งคุณภาพแล้วก็ปริมาณครับทั้งที่ในช่วง 2-3 ปีแรกในการเลี้ยงนะครับเรียกได้ว่าทุนหายกำไรหดหกล้มลุกคลุกคลานกันมาแล้วครับแหมแต่ว่าเขาทำยังไงครับถึงได้ก้าวมาถึงจุดนี้ได้ผมว่าอย่าเสียเวลาเลยครับเราไปพบกับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับว้าวเกือบตกไปดีกว่าครับ

0: กทองผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงปลาสลิดมานานกว่า20ปี
1: ช่วงแรกที่แบบมาเลี้ยงปลาสลิดเนี่ยเรียกว่าเจอปัญหาอะไรยังไงบ้าง
2: มันก็ไม่ได้อะไรเลย 2-3 ปีแรกเสมอทุน
1: ครับ
2: เสียเวลาฟรีเหนื่อยฟรีอะไรอย่างเงี้ย
0: หลังจากเหนื่อยฟรีอยู่กว่า3ปีในที่สุดพี่แกละก็หาทางออกให้กับตัวเองจนได้ละครับ
2: ตอนหลังเราก็มาสังเกตมาจดบันทึกจากการทำงานวิจัยของสกว.
1: ครับ
2: เรื่องรูปแบบการจัดการน้ำอ่ะ
1: ครับ
2: พอเรามาทำตรงนั้นเราก็มาลงมาจดบันทึกดูจดไว้ครับจดบันทึกมันจะเป็นครูเรา
1: ครับ
0: นอกจากจะจดบันทึกขั้นตอนต่างๆตลอดการเลี้ยงแล้วสิ่งสำคัญที่พี่แกละทำมาอย่างต่อเนื่องทุกปีก็คือการใส่ใจครับ
2: อย่างเราก็ต้องคุยกับปลาให้รู้เรื่อง
1: แล้วพี่คุยกับปลารู้เรื่องไหม
2: คือไม่รู้ผมว่าผมรู้ใจมันนะ
1: อ๋อเหรอ
2: เราต้องรักมันแล้วมันจะรักเรา
1: ระหว่างเมียกับปลาพี่คุยกับใครรู้เรื่องมากกว่ากัน
2: คุยกับปลารู้เรื่องมากกว่า
0: โอ้ยพี่ครับตอบอย่างนี้เย็นนี้จะกลับบ้านได้ไหมครับพี่ก่อนเลี้ยงปลาสลิดก็ต้องเตรียมบ่อให้พร้อมก่อนนะครับด้วยการตากบ่อให้แห้งเป็นการฆ่าเชื้อโรคครับประมาณ45วันจากนั้นก็ผันน้ำจืดเข้าบ่อให้มีความลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตรและเนื่องจากพื้นที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามมีน้ำทะเลหนุนก่อนสูบน้ำเข้าบ่อก็ต้องวัดคุณภาพของน้ำให้ดีซะก่อนนะครับ
1: ที่เห็นเนี่ยตรงเนี้ยก็คือน้ำในคลองตรงนี้ก็คือคลองผีหลอก
2: ใช่
1: ดูเข้ามาตรงนี้คือบ่อปลาสลิดของเรา
2: ใช่ใช่เอาน้ำเข้า
1: ทีนี้เราก็ต้องเช็คสภาพน้ำ
2: ก็ดูน้ำนิดน
1: ึ
2: ง
1: ดูน้ำก่อน
2: ดูชิมน้ำด้วย
1: เฮ้ยพี่ชิมเหรอ
2: ชิม
1: ชิมยังไง
2: เค็มไหม
1: ตลกนะ
2: จริงผมเช็คว่าเค็มแล้วผมรู้เลยว่าน้ำเนี่ยกี่ ppt อะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วก็คือถ้าเค็มอย่าเอาเข้า
2: ก็ไม่เอาเข้าแล้วก็ชิมดูเนี่ยเป็นก่อย
1: ๆอ๋
2: ถ้าเค็มกว่านี้ก็ไม่เอาเข้าแล้วจังหวะน้ำดีก็เอาเข้าไว้ก่อนมันจะมีคนพูดกันว่าน้ำเค็มน้ำอะไรน้ำไม่เค็ม
1: น้ำไม่เค็มก็รีบเลย
2: แล้วเราก็ชิมด้วย
1: ครับ
2: ใช่ป่ะชิมแต่ถ้าเราสงสัยก็จะชิมถ้าไม่สงสัยก็ไม่ชิมต้องสงสัยไม่แน่ใจจะต้องชิม
1: ผมสงสัยสงสัยครั้งสุดท้ายนะ
2: ครับ

0: เลี้ยงไปได้สักระยะพี่แกะก็จะตรวจดูขนาดและน้ำหนักของปลาสลิดทุกๆ 15-20 วันครับเพื่อคำนวณน้ำหนักของปลาสลิดทั้งบ่อพี่แกะบอกกับเราว่าวิธีนี้จะได้รู้ว่าอาหารที่ให้ปลาไปแล้วนั้นกลายเป็นน้ำหนักของปลากี่กิโลกรัมนั่นเองล่ะครับ
1: นี่คือไซส์ลูกปลาสลิดเดือนกว่าๆดูนะครับว้าว
2: อันนี้ปลาอยู่น่าจะอยู่ประมาณ80ตัวโลเนี่ย
0: แค่เห็นตัวปลาก็รู้แล้วเหรอครับว่าใน1กิโลกรัมจะมีปลาสักกี่ตัวซึ่งนี่ไม่ใช่การคาดเดานะครับแต่เป็นการคาดการจากประสบการณ์และการจดบันทึกข้อมูลเอาไว้ล้วนๆเลยล่ะครับพี่แกะจดไว้ทุกอย่างเลยนะครับทั้งอาหารที่ให้ปลาน้ำหนักของปลาในแต่ละเดือนรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆด้วยล่ะครับ
1: นี่อย่างที่เห็นนี่คือเขียนว่าบันทึกการเลี้ยงปลาสลิดนั่นหมายความว่าทุกขั้นตอนพี่ต้องจดไว้
2: ถ้าจดเนี่ยอย่างลงน้ำปุ๋ยจดไว้เห็นลูกปลาครั้งแรกเมื่อไหร่เนี่ยจะทำไหมลูกปลาลักษณะแบบนี
1: ้มีมาเรื่อยๆนะ
2: 4เดือนจะได้ขนาดนี
1: ้ครับอันนี้ขนาดจริงเลยปะ
2: จริงนะจริง
1: อันนี้เอามาวางแบบเทียบให้เห็นอย่างนี้เลย
2: ให้อาหารปลา
1: 35,000 ลูกไอ้ 3,500 ลูก
2: ลูก20โล
1: ครับ
2: ใช้อาหารไป 70,000 เป็นเงินค่าอาหาร 800,000
1: โอ้เยอะเหมือนกันนะ
0: การที่บันทึกข้อมูลเอาไว้อย่างนี้นอกจากจะรู้ต้นทุนของอาหารได้เห็นพัฒนาการของปลาที่เลี้ยงยังสามารถคำนวณกำไรจากการขายล่วงหน้าได้ด้วยนะครับโ

0: ุดยอดเลยครับพี
1: ่แล้วอย่างช่วงเวลานี้ครับอย่างบ่อปลาสลิดที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยอย่างนี้ลูกปลาอายุ1เดือนเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำคืออะไร
2: เดือนลูกปลาเนี่ยก็ต้องฝันหญ้าให้ปลากิน
1: ไอ้หญ้าที่ให้ปลากินเนี่ยตอนแรกผมเข้าใจว่าหญ้าริมทางไม่ใช่
2: ไม่ใช่หญ้าในบ่อเลยมีฝันหญ้าม
1: ีฝันหญ้าก็แบบประมาณนี
2: ้ยาว
1: ยังไงอ่ะ
2: เป็นแขน
1: ไม่เชื่อขนาดไหน
2: ที
1: ่เฮ้ยพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่กดเครื่องอะไรกันวะเนี่ย
2: ไม่ได้โจ๊ดเนี่ยมีอย่างนี้จริงๆกับฟันจริง
1: ๆเฮ้ยบ้าใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอโอ้ตา
2: อันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาคิดกันว่า
1: ครับผมเข้าใจว่าภูมิปัญญาชาวบ้านแต่อย่าเพิ่งง้างได้ไหม
2: ก็นี่ไม่ได้ง้างเขาก็วางบนบ่าอย่างเงี้ยเวลาเดินไปเนี่ยเขาใช้เงี้ย
1: ต้องท่านี้นะ
2: ใช่
1: งั้นเดี๋ยวเราไปฟันยาก
2: ันใช่ไปพอท่านี้มันปลอดภัย
1: ครับปลอดภัยสำหรับพี่ครับพี
2: ่
1: แต่ไม่ปลอดภัยสำหรับผมครับพ
2: ี่โอ้ยมีใครทำไรแล้ว
0: หญ้าที่จะตัดให้ปลานั้นก็อยู่กลางบ่อนู่นนะครับเห็นทีจะต้องลงเรือกันแล้วล่ะครับงานนี
1: ้เอ้านี่ลงไปเลยเหรอ
2: ลง
1: เฮ้ยนี่ผมเข้าใจว่าอยู่บนเรือแล้วก็จะตัดนะไม่ใช่เหรอ
2: ไม่ได้ไม่คุยกันน้อยนะเฮ้ยมีดป่ะ
1: เดี๋ยวพี่บอกไม่ลึกอ่ะพี่เหวี่ยงเหมือนโกรธกันมา5ชาติดูสิโอ้โหเหวี่ยงสุดแขนซะขนาดนั้นนี่ถ้าไม่ลงเนี่ยนะโดนคอรหาแน่เลยอะเอาอะไรมาตื้นวะเนี่ยเหมือนตอนน้ำท่วมกรุงเทพปี54เลยครับผมบอกตรงเดินเงี้ยเข้าบ้านครับแต่ตอนเดินตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ถือมีดอย่างนี้เข้าไปด้วยแล้วแถวบ้านหญ้ามันก็ไม่ได้สูงขนาดนี้
0: หญ้าที่กำลังฟันอยู่นี้เป็นหญ้าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติครับซึ่งทุกๆ15วันพี่แกละก็จะขนคนงานมาช่วยตัดกันอย่างนี้ละครับจนกว่าปลาสลิดจะมีอายุได้3เดือนจึงจะเริ่มให้อาหารสำเร็จรูปควบคู่กันไปละครับ
2: มันไม่เป็นมันจะฟันเหนื่อย
1: คนฟันไม่เป็นมันจะฟันแล้วเหนื่อย
2: แต่คนฟัน
1: ไม่รู้ว่าใคร
0: ส่วนหญ้าที่ตัดแล้วไม่ได้เป็นอาหารให้กับลูกปลาทันทีนะครับต้องรอ 4-5 วันให้หญ้านั้นเน่าเปื่อยปลาจึงจะมาตอดกินได้ครับนอกจากหญ้าแล้วพวกแมลงต่างๆที่อาศัยอยู่บนหญ้าก็จะกลายเป็นอาหารของปลาเช่นเดียวกันละครับ
2: ลองชิมดิว่ามัน
1: พี่ให้ผมชิมทุกอันเลยอ่ะ
2: มันจืดกว่านู้นจืดมา
1: แล้วพอพี่ก็ชิมเงี้ยแล้วเราไม่ชิมเงี้ยเดี๋ยวพี่ก็ว่าเราได้ฮะมึงต้องชิมใช่มั้ยล่ะ
2: จืดปลาไหมจืดปลาเมื่อกี
0: ้พอเข้าเดือนที่6หญ้าในบ่อก็เริ่มหมดครับพี่แกละก็จะเลี้ยงปลาด้วยอาหารสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียวโดยให้ในอัตราส่วน 2% ของน้ำหนักตัวปลาซึ่งจะรู้ได้ก็จากการจดบันทึกนั่นแหละครับเข้าเดือนที่10ปลาสลิดก็โตเต็มที่ครับทีนี้ล่ะก็ได้เวลามาจับปลาขายกันแล้วครับปลาสลิดทั้งบ่อน้ำหนักกว่า40ตันกว่าจะจับเสร็จก็ใช้เวลา2วัน2คืนกันเลยทีเดียวล่ะครับโอ้โหเยอะขนาดนี้จับกันให้เพลินเลยครับ
1: ส่วนมากปัญหาเกษตรกรที่แบบผู้เลี้ยงสัตว์น้ำอย่างปลาสลิดอย่างเงี้ยส่วนมากเขาเจอปัญหาอะไร
2: เจอปัญหาราคาตกเลยปัญหาที่เราแก้ไม่ได้อะแล้วมันส่วนทางกันราคาอาหารปลามันแพงขึ้น
1: คร
2: ับ แต่เราทำยังไงให้ลดอาหารลงมันก็กำลังจะเพิ่มจริงๆเมื่อก่อนผมก็เป็นแต่พอผมมาทำงานใส่งานวิจัยของชาวบ้านเนี่ยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัยเนี่ยมันทำให้เรารู้จักการใช้ข้อมูล
1: เลี้ยงมา10เดือนเงี้ยแล้วเวลาขายเนี่ยตลาดพี่เป็นใครปลาสลิด
2: ตลาดเนี่ยคนบางบ่อมาซื้อคนบางบ่อคนคลองด่านคนสมุทรปราการคนสุพรรณที่มาซื้ออยู่แถวนี
1: ้ปลาสลิดนะ
2: ใช่ที่ว่าบางบ่อสลิดบางปลาสลิดบางบ่อเดี๋ยวนี้นะมันไม่มีพื้นที่การเลี้ยงมาซื้อปลาที่บ้านแพ้วที่แพ็กดําแดงสมุทรสงครามนี่ไปสุพรรณก็มาซื้อที่นี
1: ่บ่อน้ําจืดมีปลาสลิดเลี้ยง10เดือนถือว่าเป็นรายได
2: ้รายปี
1: ที่ได้ขายทุกวันอะไรรายได้ที่เข้ามาเนี่ยส่วนไหน
2: ก็ผมก็เลี้ยงกุ้งธรรมชาติแล้วก็

0: เลี้ยงปลาหมอเทศจะอยู่ในบ่อกุ้งนี่ผมก็ปลาหมอเทศมาแปรรูปแล้วใครอยากกินก็มาซื้อที่บ้าน
1: ครับอย่างปลาหมอเทศนี่ปกตินี่มันราคามันดีไหมถ้ามันขายไปกิโล
0: ราคาอยู่ที่8บาท
2: กิโลละเนี่ยฮะ
0: ใช
2: ่โอ้ไม่ดี
0: แล้วมาตอนนี้ราคาโลละ20 25แปรรูปเราขายอยู่200มาซื้อที่บ้านนะ

0: มันเป็นอาชีพที่สามารถอยู่ได้จริงไหมในสภาพสถานการณ์ปัจจุบัน
1: อยู่ได้แต่ถ้าจะอยู่ให้ได้ดีเนี่ยมันต้องเกษตรกรต้องหันมาผลิตแบบต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำถ้ารุ่นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะแข่งขันกับ AEC ที่จะเข้ามาเนี่ยผมว่าต้องปรับมาเรื่องนี
0: ้การเป็นคนช่างสังเกตใฝ่รู้แล้วก็เอาใจใส่กับงานเลี้ยงสัตว์น้ำที่เขารักทำให้ปัญญาโตกทองสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆมาได้ครับเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งที่จะให้เขาเป็นเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผมพาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเรานี่ไหมข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียวค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมคะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนะคะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: หรอ
2: ค่ะแต่ต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: คือน้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเนี้ยเนี่ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละโกเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ่ะ
1: ออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยรวงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
2: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านแล้วต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่

0: ที่มันจม
1: จมน้ำ
0: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
1: เบาๆลอย
0: อยู่เหนือน้ำแบบน
1: ี้สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี่หมดแล้วก
0: ็
1: คันแล้วก็ออกหมดเลย
2: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
0: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ก็ไม่ได้
1: มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันจะไม่นิ่ม
0: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
1: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
1: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะ
0: อ๋อ
1: ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
0: 1ถึง2ชั่วโมง
1: ค่ะ1 2ชั่วโมง
0: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
1: ค่ะ
0: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
1: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่เค็ง
0: อ่ะตักใส่เค็งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
1: า
0: ะ
1: คั่วตรงเตานั้นเลย
0: อ๋อโอเค
2: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
0: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
1: ค่ะ
0: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
1: ค่ะ
0: แล้วการคั่วล่ะ
1: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
0: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
1: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่
0: อ
1: ยคืออยู่กับตรงนี
0: ้ขั้นตอนสำคัญ
1: ขั้นตอนสำคัญ
0: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
1: ไม่มันจะแข็ง
0: อ๋อมันก็จะแข็ง
1: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
0: แก่ไฟไปอีก
1: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไปมันก็จะเป็นข้าวไม่สุกหักเวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
0: มาลอง
1: ต้องเอาเม็ดค่ะต้องเอาเม็ดข้าว
0: ไม่ระวังไ
1: หมเนี่ยเขาจะเอาออกม
0: า
1: เขาจะดูอย่างเงี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
0: ถ้าเหนียวยังไม่สุกมันต้องแห้ง
1: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
0: อันนั้นถือว่าสุกแล้ว
1: ค่ะสุกแล้ว
0: เอาขึ้นได
1: ้ขึ้นได
0: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
1: เอาไปผึ่ง
2: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: าวเมาที่ครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอ่ะเนา
2: ะ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึง
2: ค่ะ
1: เพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: โอ้อย่างนี้คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่ค่ะ
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่งสองคนอย่างนี้ได้ไหมนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
2: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบนให้ตัวนี้กระเทาะมันก็จะกลับ
1: เหมือนก็คอยแบบว่าวนไปด้วยปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
2: ค่ะต้องผู้

0: ำนานนะคะที่จะทำได้
1: ใช่ไหม
0: แต่แม่ก็ทำไม่ได
1: ้แต่ผู้ทำได้
0: ค่ะ
1: นี่ผู้ขอทีนึง

0: Jangan, jangan. แล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบนึงอ่ะ
1: รอบนึงก็ประมาณเกือบ20นาที
0: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข้าวแบบนี้อ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ
1: ่ะก็ทำให้มันนิ่มแล้วเม็ดมันก็จะแบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว่าเม็ดมันจะแบนๆและนิ่มแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไฟเป่าเหรอ
1: เป่าค่ะ
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะอ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดก็ค่ะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮ
1: ะ
2: กว่าจะได้ข้าวเม่าที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเม่าที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่มค่ะ
1: มันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันๆกะทิด้วย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะ
2: มาเวลาไปปิ้งแล้วมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ใส่กลอยค่ะ
1: ใส่กลอยลงไปนี่ใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ้ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค่ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้
2: แบบเป็นแผ่น
1: ๆสัมผัสเป็นแผ่นๆแบบนี
2: ้ค่ะแต่ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นใส่กะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
0: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
2: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได
1: ้ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะครับคือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
2: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได้
1: นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
2: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะเนี้ย
1: เป็นปรุงรสแล้ว
2: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
1: จ้ะ
2: หวานน้อยก็ใส่น้อย
1: อ
2: ๋
1: อโอเค
2: ก็ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันๆอยู่แล้ว
1: จ้ะ
2: เนี้ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้
1: มันละลาย

0: ตามด้วยมะพร้าว
1: ตามมาเลยมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
0: อ๋อฮะ
1: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
0: ค่ะนี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
1: ขยำไปตามด้วยสุดท้าย
0: สุดท้ายเลย
1: สุดท้ายก็คือข้าวเมาไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเมาเราไม่ต้องเยอะ
0: แค่นี้เลยเหรอ
1: ค่ะคลุกเขาให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
0: นี่เรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
1: ห่อใบตอง
0: แล้วก็ปิ้ง
1: ปิ้งถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
0: ้อบก็ได้
1: อบได้เวฟได
0: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไรเนาะ
1: บ้านไหนสะดวก
0: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
1: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
0: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: ำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: เบน
1: เนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆเน
2: าะกับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่างนี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้นะคะ
1: อ๋อ
2: แล้วกลับเลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
3: จ้ะ
2: ค่ะ
3: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
3: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
3: นี่นะครับพอเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ
3: เออ

0: มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรึบของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วย
0: ค่ะผมว่าลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
2: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผมชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนาะบ้านผือ
1: ค
0: ่ะก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุทธทั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาผู้ไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
2: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวกูจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอใจกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอใจนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้นะฮะครูแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเนา
1: ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี
1: ่แม่ทำ
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับ ตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่เวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาตินึง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุ่ๆไปเลยใช่ไหม
1: แ
0: ต่อันนี้ครูรู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี
3: บางคนอาจจะทำมากบางคนอาจจะทำน้อยแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในเมื่อเราเลือกที่จะมาทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเราจะเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวด้วยค่ะ
4: คือเราจะเป็นสิ่งเล็กๆเป็นองค์กรเล็กๆในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่กูเชื่อว่าเมื่อแรงกรมารวมกันมันจะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในขนาดใหญ่ขึ้น
5: เราให้ความสำคัญกับกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับ
3: วัตถุประสงค์ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนแล้วก็ตัวคุณครูหรือว่าบุคลากรรวมถึงคณะผู้บริหารด้วยนะคะและเราก็ยังเล็งเห็นถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะว่าอยากจะให้เขามีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะใน สภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด่นๆเลยก็จะมี3อย่างค่ะก็คือห้องเรียนประดับดาวค่ะแล้วก็เวรพัฒนาศาสนสถานแล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขวดใสทำอะไรได้บ้างค่ะ
2: กิจกรรมแรกก็คือห้องเรียนประดับดาวนะครับมีการประเมินกันมีการแข่งขันสู้กันสนุกสนานเลยนะครับเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของตัวเองสะอาดโดยมีแกนนำก็คือกลุ่มสภานักเรียน
3: กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานเนี่ยคุณครูแล้วก็สภานักเรียนเนี่ยเล็งเห็นว่าเราควรจะให้นักเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
6: กิจกรรมปลดใส่ทำอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือเราอยู่ที่โรงเรียนเรามักจะเห็นขวดน้ำที่โดนทิ้งเรี่ยราดนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการตามหลัก PDCA แล้วก็ควบด้วยโมเดลเด็กวัดด้วยครับ
4: ถ้าตีเป็นเด็กวันนึงก็คือเกือบ2,000ขวด

0: เขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็แอค
1: เราอาจจะเป็นกำลังเล็กๆในการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่กำลังเล็กๆตรงนี้มันก็ถือว่ามันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อะค่ะ
2: นุ่มพัฒนากับเด็กๆด้วยเพราะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จักถึงจิตในการที่จะช่วยเหลือสังคมเขาเรียกว่าจิตอาสา
3: ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเด็กๆให้ความสนใจกันมากเนี่ยคุณครูก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆครับ
4: เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่โรงเรียนวัดสมน้ำได้กลุ่มสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งขณะนี้ครับ
5: ก็เป็นกำลังสำคัญให้กับโรงเรียนนะครับมีอะไรกับต่างเขาก็ดูแลน้องๆก่อนที่จะมาถึงฝ่ายปกครองของโรงเรียน
6: รู้สึกว่าเขาสามารถเป็นปีกทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปได้ค่ะผลงานทุกอย่างที่หนูทำมันทำให้กิจกรรมของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นรูปธรรมมากมายยิ่งจากรางวัลที่หนูได้คือเครื่องการันตีที่ยิ่งใหญ่มาก
0: ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในทุกคนในทุกฝ่ายในอนาคตเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดและก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
1: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้น้องๆทุกคนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดีคนที่แบบเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมคือมันเท่มันน่าชื่นชมแล้วมันก็น่ายกย่องมากๆเลยนะคะต้องภูมิใจในตัวเองนะแล้วก็อย่าอายที่จะทำความดีนะคะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตทิศออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ปู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลในวันนี้จะพาไปดูควายกันครับเมื่อพูดถึงควายนะครับหลายคนอาจจะคุ้นชื่อกับนายบุญเลิศสหายของนายจันหนวดเขี้ยวนี่นายจ๊อบแต่วันนี้เราจะพาไปชมอีกด้านหนึ่งของควายกันครับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ทำฟาร์มควายเพื่อรีดน้ำนมครับอยากรู้ไหมครับควายนมหน้าตาจะเป็นยังไงและน้ำนมควายเอาไปทำอะไรกันได้บ้างถ้าอยากรู้ตามไปดูนะครับ

0: เดินไปไหนเข้ามานี่ควายซ้ายขวาหน้าหลังควายหมดกี่ตัวฮะ
1: ทั้งหมดตอนนี้ประมาณ400
0: แล้วทำไมมันถึงกลายมาเป็นแบบสนใจควายนมได้ครับผม
1: เหตุผลแรกก็คือว่ามันไม่มีคนทำในเมืองไทยตัวพี่ไม่ชอบทำอะไรเหมือนชาวบ้านเขาชอบทำอะไรแหวกๆอยู่แล้ว
0: ครับผมแล้วน้ำนมที่เขาได้อะต่างจากน้ำนมวัวไหม
1: ทางด้านโภชนาเขาดีกว่านมวัวเยอะเลยโปรตีนไขมันแคลเซียมสูงกว่านมวัวไปเท่าตัวแต่คอเลสเตอรอลเขาจะต่ำกว่าในนมวัวเป็นไขมันที่คอเลสเตอรอลต่ำ
0: สายพันธุ์นะครับเห็นเขานี่แบบอย่างนี้เลย
1: มูล่าคำว่ามูล่าเป็นชื่อสายพันธุ์ควายที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศอินเดียควายบ้านเราเนี่ยทางเอเชียตะวันออกเราจะเป็นควายอีกพันธุ์นึงที่เรียกว่าควายปลักแล้วโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยควายพวกนี้เนี่ยเขาไว้ใช้แรงงานเพราะฉะนั้นเขากลางส่วนไอ้เจ้ามูล่าหรือควายนมสายพันธุ์อื่นๆเนี่ยธรรมชาติกำหนดเขาเป็นควายให้นมเขาก็เลยจะนมเยอะ
0: สายพันธุ์มูล่าให้น้ำนมเยอะกว่าควายไทยแต่เรื่องคุณภาพนะครับ
1: เรากลับพบว่าในน้ำนมควายไทยหอมกว่าในแง่เศรษฐกิจแล้วอาจจะยากเพราะว่าปริมาณน้ำนมควายไทยน้อยกว่ามูล่าครึ่งๆอะค่ะถ้าหากว่าเราจะทำเราจะดึงเราจะยกอัพเกรดจากควายไทยขึ้นมาเป็นควายนมเราต้องทำการผสมข้ามสายพันธุ
0: ์ก็เป็นการพัฒนาสายพันธุ์ควาย
1: พัฒนาสายพันธุ์
0: ครับและเสียงที่เห่าๆนี่ไม่ใช่ควายนะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: นี่นะ
1: ไม่ใช่
0: เป็นผู้ช่วยนะ
1: มันกำลังโชว์พาวอยู่
0: 400กว่าตัวอาหารเยอะมากเลยค่ะค่าใช้จ่ายมันเยอะมาก
1: เยอะเยอะ
0: เราลดยังไงมั้ง
1: เราก็จะปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเยอะ
0: ครับ
1: ข้าวโพดฝักอ่อนก็คือเราเอาฝักอ่อนขายเราเอาต้นเอาใบมาเป็นอาหารควายเพราะฉะนั้นคนที่ทำปศุสัตว์เนี่ยมันนี้ไม่พ้นที่จะต้องมาทำเกษตรด้วย

เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตนะครับพี่รันจวนเขาก็เลยปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเอาไว้เป็นอาหารควายไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นน้ำนมควายที่ได้รับรองได้เลยครับว่าออแกนิก 100% นี่อย่างต้นนะครับเอาไปเลี้ยงควายส่วนฝักที่ได้ก็เอาไปขายได้อีกโอ้โหบอกได้เลยครับว่าครบวงจรดูเลยข้างหลังโอ้โหกำลังเก็บเลย

คือส่วนที่อยู่ในมือเนี่ยก็ได้จากการที่เราปอกข้าวโพดแล้วครับส่วนนี้ก็จะเรียกว่าไหมข้าวโพดต้องแกะออกแกะออกแกะออกซึ่งมันนิ่มมากมันนิ่มเหมือนกับไหมจริงๆแล้วก็น่าจะเคี้ยวนุ่มอร่อยแต่ว่าผมจะไม่รับประทานเอง

0: ผมก็จะให้เจ้าควายน้อยๆเหล่านี้ได้รับประทานแต่ก็เล่นตัวไม่ทานไงกลัวกันหมดเลยโอ้โหต้องพิจารณาตัวเองนะควายยังกลัวเนี่ยฮะกลัวอยู่ดีเอางี้เลยวางไว้อย่างนี้ส่วนคอกนี้คือลูกควายอายุเท่าไหร่กันน้อง
1: ก็ประมาณแรกเกิดถึง2เดือนค่ะจะอยู่ฝั่งนี้ค่ะ
0: คือคอกนี้ทั้งหมดเลย
1: ค่ะค่ะ
0: ทุกชื่อเลยนะ
1: ค่ะ
0: มีตั้งแต่กันล่อนอันนี้ไม่ใช่ว่านิสัยผมใช่ไหมอันนี้เป็นชื่อของลูกควายนะครับผมแล้วก็มีโป๊เป๊
2: พี่ประนอมแอบบอกกับเรานะครับว่าควายทุกตัวของที่นี่พี่รัญจวนเป็นคนตั้งชื่อเองทั้งหมดเลยล่ะครับเพื่อให้ง่ายแก่การทำประวัติและบันทึกข้อมูลควายทุกตัวซึ่งก็มีทั้งแต้มแพรวลูกปัดแคนบุษราเกษาโบเบเมกะลอตอกโซล่าโอ้โหมาทั้งไทยจีนฝรั่งแม่สร้างสรรค์จริงๆนะครับพี่อาหารสำหรับลูกควายแรกเกิดถึง2เดือนก็จะเป็นน้ำนมแม่หรือที่เรียกว่านมน้ำเหลืองทั้งนี้ก็เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำให้ร่างกายแข็งแรงเหมือนกับลูกคนเรานี่แหละครับ
0: ของนี้มีจำกัดพี่ปกติพี่ให้เท่าไหร
1: ่ตัวหนึ่งตอนเย็น2โลตอนเช้าก็2โลพอ2เดือนปุ๊บก็ใส่ข้าวใส่ไข่เป็นอาหารเสริม
2: พอลูกควายอายุ 3-4 เดือนก็จะให้อาหารเสริมซึ่งประกอบด้วยไข่ไก่ข้าวบดถั่วบดผสม3อย่างนี้ลงไปในน้ำนมด้วยนะครับนอกจากจะเพิ่มโปรตีนให้กับลูกควายแล้วนะครับยังช่วยลดต้นทุนซึ่งจากเดิมจะให้นมแม่ควายมือละ2ลิตรก็จะเหลือเพียง1ลิตรเท่านั้นล่ะครับลูกควายจะยานมเมื่ออายุ 7-8 เดือนครับ
0: นมควายเนี่ยมีกลิ่นนะ
3: ต้องชิมค่ะคนที่พูดว่าคนนมควายหอมกว่าก็คือคนบริโภคนมเพราะเขาจะจำรสชาติของนมอย่างอื่นที่เขาบริโภคมาแล้วได้
0: ใช่อันนี้ต้องลอง
3: เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองได้ค่ะรีดเสร็จก็ลองเลย
0: ไม่อยากจะพูดเลย
3: จะดูจากเต้าก็ยังได
0: ้ว้ายมันจะดูโหดร้ายไปนิดนึงไหมครับผม
3: ไม่มันอาจจะชอบก็ได้เพราะมันอาจจะนุ่มกว่าใช้เครื่อง
2: ที่มูราฟาร์มจะรีดนมควายวันละ2ครั้งครับตอน6โมงเช้าแล้วก็บ่าย2โมงก่อนอื่นเราก็จะต้องอาบน้ำให้กับบรรดาแม่ควายครับเพื่อเป็นการทำความสะอาดและก็ช่วยให้แม่ควายอารมณ์ดีสุดๆพร้อมแก่การรีดน้ำนมล่ะครับ
0: ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วล่ะครับที่เราจะรีดน้ำนมนี่รีดน้ำนม
2: ควายสาวอายุ3ปีครึ่งจึงจะพร้อมผสมพันธุ์และก้าวสู่การเป็นแม่ควายให้นมล่ะครับทำความสะอาดเต้านมอีก1ครั้งนะครับโดยเช็ดด้วยคลอรีน1รอบแล้วก็น้ำต้มสะอาดอีก1รอบครับเมื่อเต้าสะอาดเรียบร้อยแล้วบรรดาแม่ควายก็อารมณ์ดีอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ ตอนนี้ก็เริ่มรีดน้ำนมกันได้แล้วล่ะครับ
0: ในการรีดน้ำนมควาย1ครั้งนะครับก็กินเวลาประมาณ30นาทีซึ่งก็ไปพาสเจอร์ไรส์กันมาแล้วก็จะได้น้ำนมสดใหม่ที่รสชาติอร่อยอย่างนี้ฮะนี่อยากรู้ว่ารสชาติยังไงลองเลยหวานมันน่ะไม่เคยคิดว่ามันจะหวานมันอะไรขนาดนี้เลยนะหุ้ยอร่อยอ่ะเดี๋ยวยกไปพาสเจอร์ไรส์เองเนี่ยหมดนี้เลยอร่อยจริง
2: ส่วนแม่ควายมือใหม่ที่เพิ่งตั้งท้องไม่ชินกับการโดนรีดนมก็ต้องมีเชือกรัดขาเอาไว้เป็นตัวช่วยกันสักนิดครับถ้าไม่งั้นแล้วก็บีบเข้าตาอย่างนี้ควายมูรา 60-70 ตัวจะรีดน้ำนมได้250ลิตรต่อวันนะครับน้ำนมที่ได้จะนำไปพาสเจอร์ไรส์และแปรรูปต่อไปครับนอกจากนมควายมูราพาสเจอร์ไรส์ที่มูราฟาร์มเขาก็ยังมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกอีกมากมายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมอสซาเรลล่าชีสเนยพุดดิ้งสบู่โลชั่นแล้วก็ลิปบาล์มครับโอ้โหสุดยอดจริง
0: ๆถ้าพูดในแง่ของทัศนคติของผู้บริโภคความรู้สึกที่มีต่อ นมควายแรกๆที่ทำตลาดยากไหมพี
1: ่โอ้สุด

0: สูตรคือตั้งแต่เริ่มต้นที่เราเอาสินค้าเราออกตลาดแล้วก็มีการออกบูธออกอะไรการออกบูธก็ต้องนมใสถัดถ้วยเล็กๆชิมค่ะเชิญชิมนมควายเชิญชิมนมควายค่ะ
1: ครับ
0: จะเห็นว่าคนที่เดินเข้ามาบางทีมือเข้ามาถึงเตรียมจะหยิบนะแต่คำว่าควายเข้ากระทบหูปุ๊บถอยเลยจากประสบการณ์นั้นกลับมานั่งคิดไงว่าเราจะขายนมควายให้คนไทยกินได้หรอโจทย์ข้อใหญ่เลยนะคะ
1: เครื่องหมายคำถามตัวใหญ่มาก
0: มากเลยก็เลยต้องหัดทำชีสลูกสาวก็เลยเอาโยนตำราชีสมาหมาม่าก็เลยต้องกางตำราชีสซึ่งเป็นภาษาอังกฤษทำไปกับตำราไปทำอยู่เช่นพร้อมกับดิกชันนารีข้างตัวทำอยู่ครึ่งค่อนปีกว่าจะรู้ว่าทำยังไงมาถึงจะได้ต้องบอกก่อนนะคะเราผลิตชีสประเภทที่เรียกว่ามอสซาเรลล่าชีสทานสดคุณสมบัติของชีสตัวนี้ต้องนิ่มต้องนุ่มโดนร้อนแล้วต้องยืดได้เอาในเมื่อทำได้เราต้องขายก็เลยไปเปิดที่รามคำแหง112
1: ครับ
0: เป็นร้านแรกก็เริ่มเป็นที่รู้จักของคน
1: คือฟังเส้นทางของพี่มานะผมรู้สึกอยู่อย่างนึงก็คือว่าเฮ้ยบางทีมันไม่ใช่พรสวรรค์มันเป็นเรื่องของพรแสวงจังหวะชีวิตทำให้เราต้องแสวงหามันแล้วเป็นมัน
0: พอเราเจอเพชชื่อมันจะผลักให้คุณต้องสู้กับมัน
1: ล้มลุกคุกคานมาเนี่ยเริ่มยืนได้ละสำหรับมูราฟาร์มสำหรับน้ำนมควาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อนาคตตลาดมองว่าเป็นยังไง
0: ก็มีการประชาสัมพันธ์ออกไปเรื่อยๆคนก็เริ่มรู้จักคนก็เริ่มหาเราก็เริ่มมีกลุ่มลูกค้าที่ว่าฉันต้องกินนมควายฉันไม่กินไม่ได้ลูกฉันแพ้นมลูกฉันต้องกินนมควายเราได้ตลาดกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่มากก็มาเป็นลูกค้าประจำซึ่งจะต้องซื้อกันเรื่อย
1: ๆปกติเนี่ยเปิดให้คนแบบ walk in เข้ามาดูอะไรยังไงไหมฮะ
0: ไปเปิดที่มินิมูราฟาร์มก็คือเป็นการจำลองฟาร์มที่นี่ไปไว้ที่นู่นแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยการใส่เวิร์กช็อปเข้าไปเช่นคุณอยากไปทำพิซซ่าคุณไปหัดทำพิซซ่าได
1: ้
0: คุณอยากไปทำไอศกรีมคุณก็ไปหัดทำได้ควายให้ดูแล้วก็มีสัตว์น่ารักน่ารักอย่างอื่นให้ดู
1: เป็นโมเดลของมูราฟาร์มที่ยกไปอยู่ตรงน
0: ั้
1: น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเหมาะสำหรับคนที่จะแวะเวียนเข้าไป
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้ามูราฟาร์มใหญ่อย่างนี้ก็จะมาดูงาน
0: มาศึกษาดูงานซึ่งต้องจองแล้วต้องนัดวันเวลาการแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพราะคุณเข้ามาที่นี่เนี่ยมาศึกษาดูงานด้วยมาทานอาหารในเกรดอิตาลีนี่แหละ
1: อ
0: ิตาลีที่คนไทยทำนี่แหละชีสสดๆอะไรสดๆคุณทานที่นี่เลย
1: ด้วยแนวคิดที่อยากจะนำเสนอสิ่งใหม่ๆให้กับวงการเกษตรของไทยครับลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้งจนในที่สุดผลิตภัณฑ์จากน้ำนมควายก็สามารถครองใจผู้บริโภคได้เราจึงมีความภูมิใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่รัญจวนเฮงตระกูลคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้ยดูสิครับผลงานสุดยอดอ่ะรับไปเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ
0: ขอบคุณมากค่ะน่ารักมากเลยค่ะ
1: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับคือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำครับนั่นก็คือปลาสลิดนั่นเองครับเลี้ยงมากว่า20ปีด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นกูรูด้านปลาสลิดกันเลยทีเดียวครับได้ทั้งคุณภาพแล้วก็ปริมาณครับทั้งที่ในช่วง 2-3 ปีแรกในการเลี้ยงนะครับเรียกได้ว่าทุนหายกำไรหดหกล้มลุกคลุกคลานกันมาแล้วครับแหมแต่ว่าเขาทำยังไงครับถึงได้ก้าวมาถึงจุดนี้ได้ผมว่าอย่าเสียเวลาเลยครับเราไปพบกับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับว้ายเกือบตกไปดีกว่าครับ

0: แรกเลยแล้วไม่เลี้ยงปลาสลิดก็เลี้ยงกุ้ง
1: คนนี้ล่ะครับพี่แกละปัญญาโตกทองผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงปลาสลิดมานานกว่า20ปี
2: ช่วงแรกที่แบบมาเลี้ยงปลาสลิดเนี่ยเรียกว่าเจอปัญหาอะไรยังไงบ้าง
0: มันก็ไม่ได้อะไรเลย 2-3 ปีแรกเสมอทุน
2: ครับ
0: เสียเวลาฟรีเหนื่อยฟรีอะไรอย่างเงี้ย
1: หลังจากเหนื่อยฟรีอยู่กว่า3ปีในที่สุดพี่แกละก็หาทางออกให้กับตัวเองจนได้ละครับ
0: ตอนหลังเราก็มาสังเกตมาจดบันทึกจากการทำงานวิจัยของสกว.
2: ครับ
0: เรื่องรูปแบบการจัดการน้ำอ่ะ
2: ครับ
0: พอเรามาทำตรงนั้นเนี่ยเรามาลงมาจดบันทึกดูจดไว้ครับจดบันทึกมันจะเป็นครูเรา
2: ครับ
1: นอกจากจะจดบันทึกขั้นตอนต่างๆตลอดการเลี้ยงแล้วสิ่งสำคัญที่พี่แกละทำมาอย่างต่อเนื่องทุกปีก็คือการใส่ใจครับ
0: อย่างเราก็ต้องคุยกับปลาให้รู้เรื่อง
2: แล้วพี่คุยกับปลารู้เรื่องไหม
0: ก็ไม่รู้ผมว่าผมรู้ใจมันนะ
2: อ๋อเหรอ
0: เราต้องรักมันแล้วมันจะรักเรา
2: ระหว่างเมียกับปลาพี่คุยกับใครรู้เรื่องมากกว่ากัน
0: คุยกับปลารู้เรื่องมากกว่า
1: โอ้ยพี่ครับตอบอย่างนี้เย็นนี้จะกลับบ้านได้ไหมครับพี่ก่อนเลี้ยงปลาสลิดก็ต้องเตรียมบ่อให้พร้อมก่อนนะครับด้วยการตากบ่อให้แห้งเป็นการฆ่าเชื้อโรคครับประมาณ45วันจากนั้นก็ผันน้ำจืดเข้าบ่อให้มีความลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตรและเนื่องจากพื้นที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามมีน้ำทะเลหนุนก่อนสูบน้ำเข้าบ่อก็ต้องวัดคุณภาพของน้ำให้ดีซะก่อนนะครับ
2: ที่เห็นเนี่ยตรงเนี้ยก็คือน้ำในคลองตรงนี้ก็คือคลองผีหลอก
0: ใช่
2: ดูเข้ามาตรงนี้คือบ่อปลาสลิดของเรา
0: ใช่ใช่เอาน้ำเข้า
2: ทีนี้เราก็ต้องเช็คสภาพน้ำ
0: ก็ดูน้ำนิดน
2: ึ
0: ง
2: ดูน้ำก่อน
0: ดูชิมน้ำด้วย
2: เฮ้ยพี่ชิมเหรอ
0: ชิม
2: ยังไง
0: เค็มไหม
2: ตลกนะ
0: จริงผมเช็คว่าเค็มแล้วผมรู้ด้วยว่าน้ำเนี่ยกี่ ppt อะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วก็คือถ้าเค็มอย่าเอาเข้า
0: ก็ไม่เอาเข้าแล้วก็ชิมดูเนี่ยเป็นก่อย
2: ๆอ๋อ
0: ถ้าเค็มกว่านี้ก็ไม่เอาเข้าแล้วจังหวะน้ำดีก็เอาเข้าไว้ก่อนมันจะมีคนพูดกันว่าน้ำเค็มน้ำอะไรน้ำไม่เค็ม
2: น้ำไม่เค็มก็รีบเลย
0: แล้วเราก็ชิมด้วย
2: ครับ
0: ใช่ไหมชิมแต่ถ้าเราสงสัยก็จะชิมถ้าไม่สงสัยก็ไม่ชิมต้องสงสัยไม่แน่ใจจะต้องชิม
2: ผมสงสัยผมสงสัยครั้งสุดท้ายนะ
0: ครับ

0: เลี้ยงไปได้สักระยะพี่แกะก็จะตรวจดูขนาดและน้ำหนักของปลาสลิดทุกๆถึง20วันครับเพื่อคำนวณน้ำหนักของปลาสลิดทั้งบ่อพี่แกะบอกกับเราว่าวิธีนี้จะได้รู้ว่าอาหารที่ให้ปลาไปแล้วนั้นกลายเป็นน้ำหนักของปลากี่กิโลกรัมนั่นเองล่ะครับ
1: นี่คือไซส์ลูกปลาสลิดเดือนกว่าๆดูนะครับว้าว
2: อันนี้ปลาอยู่น่าจะอยู่ประมาณ80ตัวโลเนี่ย
0: แค่เห็นตัวปลาก็รู้แล้วเหรอครับว่าใน1กิโลกรัมจะมีปลาสักกี่ตัวซึ่งนี่ไม่ใช่การคาดเดานะครับแต่เป็นการคาดการจากประสบการณ์และการจดบันทึกข้อมูลเอาไว้ล้วนๆเลยล่ะครับพี่แกะจดไว้ทุกอย่างเลยนะครับทั้งอาหารที่ให้ปลาน้ำหนักของปลาในแต่ละเดือนรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆด้วยล่ะครับ
1: นี่อย่างที่เห็นนี่คือเขียนว่าบันทึกการเลี้ยงปลาสลิดนั่นหมายความว่าทุกขั้นตอนพี่ต้องจดไว้
2: ถ้าจดเนี่ยอย่างลงน้ำปุ๋ยจดไว้เห็นลูกปลาครั้งแรกเมื่อไหร่เนี่ยจะทำไหมลูกปลาแบบนี
1: ้ก็มีมาเรื่อยๆนะ
2: 4เดือนจะได้ขนาดนี
1: ้ครับอันนี้ขนาดจริงเลยปะ
2: จริงนะจริง
1: อันนี้เอามาวางแบบเทียบให้เห็นอย่างนี้เลย
2: ให้อาหารปลา
1: 35,000 ลูกได้ 3,500 ลูก
2: ลูก20โล
1: ครับ
2: ใช้อาหารไป 70,000
1: 70,000
2: เป็นเงินค่าอาหาร 800,000
1: โอ้เยอะกันนะ
0: การที่บันทึกข้อมูลเอาไว้อย่างนี้นอกจากจะรู้ต้นทุนของอาหารได้เห็นพัฒนาการของปลาที่เลี้ยงยังสามารถคำนวณกำไรจากการขายล่วงหน้าได้ด้วยนะครับโอ้ยสุดยอดเลยครับพี
1: ่แล้วอย่างช่วงเวลานี้ครับอย่างบ่อปลาสลิดที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยอย่างนี้ลูกปลาอายุ1เดือนเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำคืออะไร
2: เดือนลูกปลาเนี่ยก็ต้องหว่านหญ้าให้ปลากิน
1: ไอ้หญ้าที่ให้ปลากินเนี่ยตอนแรกผมเข้าใจว่าหญ้าริมทางไม่ใช่
2: หญ้าในบ่อเลยมีดหว่านหญ้าม
1: ีดหว่านหญ้าก็แบบประมาณนี
2: ้ยาว
1: ยังไงอ่ะ
2: เป็นแขน
1: ไม่เชื่อขนาดไหนเว้ยพี่ใจเย็นนี่กดเครื่องอะไรกันวะเนี่ย
2: ไม่ได้กดเนี่ยมีอย่างนี้จริงๆกับฟันจริง

0: ง
1: เฮ้ยบ้าใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ
0: เออ
2: โอ้ตายอ
0: ันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาคิดกันว่า
2: ครับผมเข้าใจว่าภูมิปัญญาชาวบ้านแต่อย่าเพิ่งง้างได้ไหม
0: ก็นี่ไม่ได้ง้างเขาก็วางบนบ่าอย่างเงี้ยเวลาเดินไปเนี่ยเขาใช้เง
2: ี้ยต้องท่านี้นะ
0: ใช่
2: งั้นเดี๋ยวเราไปฟันยากัน
0: ใช่ไปเพราะท่านี้มันปลอดภัย
2: ครับปลอดภัยสำหรับพี่ครับพี
0: ่
2: แต่ไม่ปลอดภัยสำหรับผมครับพ
0: ี่โอ้ยไม่มีใครทำไรแล้ว
3: หญ้าที่จะตัดให้ปลานั้นก็อยู่กลางบ่อนู่นนะครับเห็นทีจะต้องลงเรือกันแล้วล่ะครับงานนี้เอ้านี่ลงไปเลยเหรอ
0: ลง
3: เฮ้ยนี่ผมเข้าใจว่าอยู่บนเรือแล้วก็จะตัดนะไม่ใช่หรอ
0: ไม่ได้ผมไม่คุยกันน้อยนะเฮ้ยมีดป่ะ
3: แต่พี่บอกไม่ลึกอะพี่
2: เหวี่ยงเหมือนโกรธกันมา5ชาติดูสิโอ้โหเหวี่ยงสุดแขนซะขนาดนั้นนี่ถ้าไม่ลงเนี่ยนะโดนคอรหาแน่เลยอะ
3: เอาอะไรมาตื้นวะเนี่ย
2: เหมือนตอนน้ำท่วมกรุงเทพปี54เลยครับผมบอกตรงเดินเงี้ยเข้าบ้านครับแต่ตอนเดินตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ถือมีดอย่างนี้เข้าไปด้วยแล้วแถวบ้านหญ้ามันก็ไม่ได้สูงขนาดนี้
3: หญ้าที่กำลังฟันอยู่นี้เป็นหญ้าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติครับซึ่งทุกๆ15วันพี่แกละก็จะขนคนงานมาช่วยตัดกันอย่างนี้ล่ะครับจนกว่าปลาสลิดจะมีอายุได้3เดือนจึงจะเริ่มให้อาหารสำเร็จรูปควบคู่กันไปล่ะครับ
4: มันไม่เป็นมันจะฟันเหนื่อย
2: คนฟันไม่เป็นมันจะฟันแล้วเหนื่อย
4: ไอ้คนฟัน
2: ไม่รู้ว่าว่าใคร
3: ส่วนหญ้าที่ตัดแล้วไม่ได้เป็นอาหารให้กับลูกปลาทันทีนะครับต้องรอ 4-5 วันให้หญ้านั้นเน่าเปื่อยปลาจึงจะมาตอดกินได้ครับนอกจากหญ้าแล้วพวกแมลงต่างๆที่อาศัยอยู่บนหญ้าก็จะกลายเป็นอาหารของปลาเช่นเดียวกันละครับ
0: ลองชิมดิว่ามัน
2: พี่ให้ผมชิมทุกอันเลยอ่ะ
0: เขาจืดมาลุ้นจืดมา
2: แล้วพอพี่ก็ชิมเงี้ยแล้วเราไม่ชิมเงี้ยเดี๋ยวพี่เขาว่าเราได้อ่ะมึงต้องชิมใช่ไหมล่ะ
0: จืดปลาไหมจืดปลาเมื่อกี
3: ้พอเข้าเดือนที่6หญ้าในบ่อก็เริ่มหมดครับพี่แกละก็จะเลี้ยงปลาด้วยอาหารสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียวโดยให้ในอัตราส่วน 2% ของน้ำหนักตัวปลาซึ่งจะรู้ได้ก็จากการจดบันทึกนั่นล่ะครับเข้าเดือนที่10ปลาสลิดก็โตเต็มที่ครับทีนี้ล่ะก็ได้เวลามาจับปลาขายกันแล้วครับปลาสลิดทั้งบ่อน้ำหนักกว่า40ตันกว่าจะจับเสร็จก็ใช้เวลา2วัน2คืนกันเลยทีเดียวล่ะครับโอ้โหเยอะขนาดนี้จับกันให้เพลินเลยครับ
2: ส่วนมากปัญหาเกษตรกรที่แบบผู้เลี้ยงสัตว์น้ำอย่างปลาสลิดอย่างเงี้ยส่วนมากเขาเจอปัญหาอะไร
0: เจอปัญหาราคาตกเลยปัญหาที่เราแก้ไม่ได้อะแล้วมันส่วนทางกันราคาอาหารปลามันแพงขึ้นแพงขึ้น
2: แ
0: ต่เราทำยังไงให้ลดอาหารลงมันก็กำลังจะเพิ่มจริงๆเมื่อก่อนผมก็เป็นแต่พอผมมาทำงานใส่งานวิจัยของชาวบ้านเนี่ยของสำนักงานกองทุนสำหรับการวิจัยเนี่ยมันทำให้เรารู้จักการใช้ข้อมูล
2: เลี้ยงมา10เดือนเงี้ยแล้วเวลาขายเนี่ยตลาดพี่เป็นใครปลาสลิด
0: ตลาดเนี่ยคนบางบ่อมาซื้อคนบางบ่อคนคลองด่านคนสมุทรปราการคนสุพรรณที่มาซื้ออยู่แถวนี้
2: ปลาสลิดนะ
0: ใช่ที่ว่าบางบ่อสลิดบางปลาสลิดบางบ่อเดี๋ยวนี้นะมันไม่มีพื้นที่การเลี้ยงมาซื้อปลาที่บ้านแพ้วที่แพ็คน้ำแดงสมุทรสงครามนี่ไปสุพรรณก็มาซื้อที่นี
2: ่บ่อน้ำจืดมีปลาสลิดเลี้ยง10เดือนถือว่าเป็นรายได
0: ้รายปี
2: ที่ได้ขายทุกวันอะไรรายได้ที่เข้ามาเนี่ยส่วนไหน
0: ก็ผมก็เลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งธรรมชาติแล้วก็เลี้ยงปลามอเทศจะอยู่ในบ่อกุ้งนี่ผมก็ปลามอเทศมาแปรรูปแล้วใครอยากกินก็มาซื้อที่บ้าน
2: ครับอย่างปลามอเทศนี่ปกตินี่มันราคามันดีไหมถ้ามันขายเป็นกิโล
0: ราคาอยู่ที่8บาท
2: กิโลละเนี่ยฮะ
0: ใช
2: ่โอ้ไม่ดี
0: แล้วมาตอนนี้ราคาโลละ20 25แปรรูปเราขายอยู่200มาซื้อที่บ้านนะ
2: จาก20กว่าบาทเนี่ยนะ
0: ใช่
2: เป็นโลละ200เลย
0: ใช่เราไม่ทำเยอะทำเยอะก็เหนื่อยใช้แบบพอเพียงใช่ไหมเท่ากำลังเรามี
2: พูดถึงเลี้ยงมาทั้งหมดประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำทั้งน้ำจืดน้ำเค็ม
0: ใช่
2: ถึงตอนนี้เนี่ยคิดว่าอาชีพเกษตรกรที่เราท
5: ำมาอยู่ตลอดเนี่ยมันเป็นอาชีพที่สามารถอยู่ได้จริงไหมในสภาพสถานการณ์ปัจจุบัน
0: อยู่ได้แต่ถ้าจะอยู่ให้ได้ดีเนี่ยมันต้องเกษตรกรต้องหันมาผลิตแบบต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำถ้ารุ่นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะแข่งขันกับ AEC ที่จะเข้ามาเนี่ยผมว่าต้องปรับมาเรื่องนี
2: ้การเป็นคนช่างสังเกตใฝ่รู้แล้วก็เอาใจใส่กับงานเลี้ยงสัตว์น้ำที่เขา

0: ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

อาหารง่ายๆและผู้ชายที่ชื่อบุญชูคือการโคจรมาพบกันของวิกฤตกับโอกาสเพราะบางครั้งจุดเปลี่ยนในชีวิตก็อยู่เพียงแค่พลิกฝ่ามือ

0: สวนมะม่วงจำนวน7ไร่คือมรดกที่ดินที่บุญชูได้รับมาจากผู้เป็นพ่อมรดกที่พ่วงมากับละครชีวิตเรื่องเดิมๆของคนเป็นเกษตรกร
1: ผลผลิตมันก็ได้แต่ว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่คุ้มเพราะว่าการลงทุนครั้งเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่ามันต้องครั้งแรกก็ต้องแต่งกิ่งพอแต่งกิ่งปุ๊บเราก็ต้องใส่สารพอใส่สารแล้วก็ฉีดดึงช่อดึงดอกดึงใบมันหลายขั้นตอนนะพอผลผลิตเราได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ทันกระจายตลาดเขาเนี่ยเราก็ขายไม่ได้การขายไม่ได้คือว่าเราก็ต้องเป็นหนี้เพราะว่าเคมีเราต้องไปเอาเขามาก่อนบางครั้งเราต้องเงินเราไม่มีเราก็ไปเอาเขามาก่อน
0: มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้สีโชคอนันต์และเพชรบ้านลาดทั้งหมด700ต้นกลายเป็นการลงแรงที่ศูนย์เปล่า
1: แย่ที่สุดก็คือสีทองแล้วห่อไว้อย่างสวยเนี่ยราคา3บาทเขายังไม่ซื้อเลยครั้งแรกที่จัดการคือเอามาทำต้มแผ่นพอมันไม่ไหวแล้วมันเน่ามันเยอะมากเลยมันทำไม่ไหวเลยแล้วก็ต้องปล่อยทำเป็นปุ๋ยไปพอร่วงมาปุ๊บเนี่ยวันสองวันมันก็เริ่มเน่าแล้วเราก็ต้องหาวิธีคือวิธีเดียวคือต้องทำปุ๋ยความคิดตอนนั้นโอ้โหเราต้องเอาเงินที่เราลงทุนไปมาทิ้งในส่วนของเราเองเหรอเนี่ยนึกในใจ

0: ก็คิดอย่างเดียวคือว่าเราจะต้องตัดทิ้งความคิดครั้งแรกเลยโละทิ้งจะทำนาแต่ปีเนี้ยการทำนาราคาข้าวมันเนี้ยเหลือแค่ 6,000 5,000 6,000 การลงทุนรายนึงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 7,000 กว่าบาทดูแล้วมันไม่คุ้มหมดหวังฉะนั้นหมดหวังจริง
1: ๆตาชูจะขายมะม่วงเหรอ
2: เฮ้ยไปแล้ว
0: นั้นก็แบกมะม่วงไปก็ไปหาที่ขายแล้วแหละตลาดมัธยมเรานี่แหละป้าคนนึงเขาขายไข่มดแดงเขาวางเป็นถ้วยพี่ก็ยังมองอยู่โอ้มันจะขายได้หรือไอ้มดแดงเนี่ยความคิดในใจนึงสู้มะม่วงเราไม่ได้ละ
3: กระทงเลยป้าโอ้สองกระทงป้ากระทงเท่าไหร่เน
4: ี่ย40 บาทจ้ะ
0: พอคนมาซื้อเนี่ยมะม่วงแล้ว10 บาทเนี่ยขายไม่ได้ของเขาเนี่ย40 บาทโอ้โหแงะไปทีนึงอ้าวมีคนมาซื้อแงะไปมีคนมาซื้อพี่ก็แบบว่าต้องแก้มไปถามแกนะว่าป้าขายมดไม่เนี่ยวันก็บอกโอ้โหไม่พอขายแล้วไอ้หนูเขาว่าป้าว่างั้นเราบอกว่าป้าเราป้าเอามาจากไหนเขาบอกว่าโอ้ยป้าบ้านป้ามีสวนมะม่วงป้าก็สอยในสวนมะม่วงของป้าแหละนี่คือจุดเปลี่ยนของพี
5: ่แฟนบอกเฮ้ยในตลาดเขาขายมดได้ว่ะก็เลยแบบทำไงดีวะอย่างงี้ก็เลยแบบลองเลี้ยงกันไหมก็คุยกัน2 คนว่าลองเลี้ยงกันไหมบอกก็ลองเลี้ยงดูว่างี้เนาะ
6: ก่อนหน้านี้บุญชูเคยเชื่อว่ามดแดงคือศัตรูตัวสำคัญของมะม่วงแต่เมื่อราคาของไข่มดแดงดีกว่ามะม่วงหลายเท่าตัวบางครั้งการแก้ไขปัญหาคือการหันหน้ากลับไปเป็นมิตรกับศัตรูจากที่เคยฉีดพ่นยาเพื่อฆ่าให้ตายก็เปลี่ยนเป็นออกตามหามดให้มาอยู่ด้วยกัน
0: ผมว่ามะม่วงแล้วก็พี่ก็ใช้เคมีไปเยอะเนาะมันก็ไม่ค่อยมีมดอะไรพยายามคิดของตัวเองว่าทำไงจะให้มดมันมีเยอะๆนั่นแหละ

ิดว่าบนเขาเนี่ยมันเพราะว่าอากาศมันแห้งแล้งมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มันน่าจะขยายพันธุ์ของมันจะดีกว่าบนข้างล่างว่ามันต่างถิ่นกันมันไปถึงแล้วมันต้องขยายรังมันต้องทำรังของมัน

0: มดแดงถูกนำมาปล่อยตามโคนต้นมะม่วงถึงจะยังไม่แน่ใจในเส้นทางข้างหน้าแต่การคว้าทางเลือกย่อมหมายถึงโอกาสรอดบุญชูเริ่มคิดค้นเพื่อหาทางเอามดแดงมาเป็นเพื่อน
1: จากการที่เราเกลียดมดแดงอย่างมากเลยกับกายเราต้องกลับมาคิดเป็นมิตรกับเขาต้องรักเขาให้มาก
0: การเข้ามาของมดแดงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบุญชูมากกว่าที่คิดคุณอุปการอย่างแรกคือการตัดขาดจากยาฆ่าแมลงเพราะมดแดงช่วยกำจัดเพลี้ยศัตรูตัวฉกาจที่สร้างความเสียหายให้กับช่อมะม่วง
1: ผลผลิตของมะม่วงเนี่ยดีขึ้นเยอะมากเลยมดแดงมันจะไปอยู่ตามช่อเพราะไอ้แมงต่างๆที่จะไปจับกินช่อกินดอกมันเนี่ยไปเจอมดแดงเนี่ยมดแดงก็มันก็ไม่กล้าเข้าไปจะไม่มีเพี้ยเลยตอนนี้เพี้ยน้ำมันเพื่อแป้งนี่จะไม่มีเลย
0: คุณอุปการอย่างที่สองคือผลผลิตของมะม่วงที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแม้ราคาจะตกต่ำอย่างไรก็ถือว่าเป็นอิสระจากต้นทุนแล้ว
1: ถึงราคามันจะต่ำหน่อยนึงแต่ว่าต้นทุนของเราเนี่ยไม่มี

0: เออจริงๆผิดกับปีที่เลี้ยงแล้วมาที่ยังไม่คิดเลี้ยงมดแดงนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้ต้นทุนสูงมากในเรื่องของยาฆ่าแมลงในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆเนี่ยใช้เยอะมากพอกลับมาเลี้ยงมดแดงให้มันอยู่ระบบนิเวศของมันเนี่ยต้นทุนการทำมะม่วงอ่ะที่นี่จะไม่ค่อยจะไม่มีเลยครับ
1: และประการที่3คือรายได้จากการขายไข่มดแดงที่พอๆกับมะม่วงทุกวันนี้สวนของบุญชูคล้ายป่ามากกว่าสวนเพราะมดแดงชอบความร่มรื่นและอากาศเย็นทุกอย่างจึงถูกจัดวางให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของมดแดง
0: ตัดแต่งกิ่งมะม่วงนี่เราต้องเชิงปลายเนี่ยจะให้มันทึบไว้ให้กิ่งมันติดกันคือว่าส่วนมากแล้วมันจะอยู่นะเขตของใครของมันการขึงเชือกแบบนี้ให้มันเดินหากันได้สะดวกขึ้นคือว่าสร้างไม้ตีให้มันการเดินหากันเนี่ยมันจะผสมพันธุ์ดีกว่า

0: มดแดงเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายลำพังเรื่องอาหารก็นับหยัดกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นหลายเท่าตัวขอเพียงแค่น้ำเปล่าเพียงเท่านี้มดแดงก็อยู่ได้แต่สูตรเด็ดของบุญชูคือการเพิ่มข้าวคลุกปลาทูในเมนูหลัก
1: ข้าวคลุกปลาทูเนี่ยปลามันจะหอมมดมันเนี่ยมันได้กลิ่นปลาแล้วมันจะมีความกระตุ้นว่ามันอยากจะกินเยอะกว่าอย่างอื่นถ้าให้พวกกระดูกสัตว์เนี่ยมันจะกินอยู่มันอยู่ตรงนั้นมันไม่สามารถจะคาบขึ้นไปรังได้วันนึงก็ใช้2ตัวซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับเลี้ยงอย่างอื่นแล้วรายจ่ายมันน้อยกว่า
0: การเลี้ยงมดแดงสำหรับบุญชูคือเวทีของการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นอะไรที่ดีก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ
1: ์เมื่อก่อนนี้ก็จะให้ทุกต้นเลยเพราะว่าการให้ทุกต้นเนี่ยมันเผื่อจะให้หมดมันช้าแล้วก็มันเปลืองอาหารมากกว่าให้กองกลางส่วนข้าวเนี่ยก็จะให้เป็นจุดๆไปแต่ว่าน้ำเนี่ยที่นี่จะให้ตีหาต้นให้จุดนึงโดยการใช้แขวนนะแต่ก่อนจะตัดขวดแปะกับต้นมะม่วงการตัดขวดกับแปะต้นมะม่วงเนี่ยเวลาใบมงใบไม้มันร่วงใส่เนี่ยน้ำมันเสียไวนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีเอาขวดทั้งขวดเลยแล้วก็มาตัดตรงกลางให้มันเป็นรูให้มันเดินเข้าไปกินเองนั่นคือว่าน้ำจะเสียน้อยก็ปรับเปลี่ยนวิธีเรื่อยๆหาจุดให้ได้พยายามจะหาจุดดีๆให้ได้ในการเลี้ยง

0: การฉีดน้ำใส่รังก่อนที่มดแดงจะวางไข่เป็นวิธีเพิ่มปริมาณมดแดงและช่วยขยายรังไปในตัวเพราะเมื่อมดแดงร่วงลงจากรังก็พร้อมที่จะไปสร้างรังใหม่ทันที
1: เพราะว่ามดแดงเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยกลิ่นถ้าตัวนี้ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมมามีกลิ่นของมันมันก็จะทำรังของมันไอ้ที่หางมาใส่ไว้เนี่ยมันก็จะรวมตัวกันไปทำรังของมันต่างหากแล้วก็เริ่มขยายไข่ของมันเราก็ได้รังเพิ่มขึ้นที่นี่จะใช้วิธีสังเกตเอาสังเกตเรียนรู้จากมดแดงโดยจริงๆเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้จากพฤติกรรมของมดแดง

มะม่วงเนี่ยใบมันจะใหญ่พอมันเจอเยื่อมดเนี่ยการแห้งของมันเนี่ยจะนานกว่าใบไม้อย่างอื่นถ้าใบไม้อย่างอื่นเป็นใบไม้เล็กๆเนี่ยถ้าเจอเยื่อมันปุ๊บเนี่ยมันจะแห้งไวการแห้งไวของมันแล้วมันก็จะย้ายรังไวกว่านั่นคือว่าผลผลิตมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่มะม่วงเนี่ยคือว่าใบมันแข็งแล้วใบมันนานแก่ใบมันนานแก่การทํารังมันจะนานกว่าถ้าเรารักษาระบบนิเวศของมันได้เนี่ยมันเกื้อกูลกันทั้งนั้นแหละว่ามันก็ช่วยเหลือกันอยู่

เราได้ทั้งมะม่วงมะม่วงนี่ก็เป็นหลักมะม่วงที่คือว่ามันก็ปลอดสารพิษจริงๆและมดแดงนี่เราก็ได้เป็นส่วนที่รองลงมาจากมะม่วงแล้วก็มดแดงเนี่ยมันก็สามารถช่วยรักษามะม่วงรักษาระบบนิเวศของเราได้เป็นอย่างดีเลยเราจะไปคิดว่าเคมีจะช่วยได้อย่างเดียวไม่ใช่

0: ไข่มดแดงจะเริ่มเก็บขายได้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับมะม่วงในสวนแต่จะยาวนานกว่าคือตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเมื่อไหร่ที่รังมีลักษณะกลมมนมีใยขาวๆเผยออกมาให้เห็นรอบๆรังนั่นแสดงว่าได้เวลาที่จะสอยไข่มดแดงแล้ว
1: ก็ลักษณะของมันก็ใบมันจะเริ่มแห้งๆหน่อยๆแล้วก็มันจะชักใยเต็มรังของมันเลยแล้วรังของมันเนี่ยมันจะกลมกว่าปกตินั่นแหละคือว่าใช้ได้แล้ว

ส่วนมากไอ้มดแดงเนี่ยไข่ของมันเนี่ยมันจะอยู่ท้ายรังเองช่วงบนมันจะไม่ไข่แต่มันไข่อยู่ช่วงท้ายแล้วก็ค่อยๆแย่ท้ายแย่ๆลงมาแล้วพอรังมันไม่แตกเนี่ยมันก็ปิดรังอย่างเก่ามันก็ไข่อย่างเก่า

การใส่ไข่มดแดงก็ใช้ถุงปุ๋ยตัดแล้วก็ใช้ลวดขดเป็นวงกลมแล้วก็ใส่ติดกับไม้แล้วก็สอยสอยลงมาก็ใส่ถาดแล้วก็ใช้แป้งแป้งโรยถ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวเป็นแป้งมันอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เพราะว่าพอเจอเยี่ยวมันเนี่ยมันจะติดกับไข่เลยมันการคัดแยกมันจะยากทีนี้จะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยพอเจอเยี่ยวปุ๊บเนี่ยพอมันเยี่ยวใส่เนี่ยแป้งมันจะเป็นมันจะไม่ติดกับไข่มันจะการคัดแยกมันจะง่ายกว่าคือใส่คาร์บูทที่มันอ่ะมันจะขึ้นกัดเราไม่ได้แล้วก็มือเราเนี่ยมันต้องใส่ถุงมือด้วยถุงมือยางบางๆอ่ะงั้นแหละใช้ได้ถ้าเป็นถุงมือธรรมดามันกัดมันเกาะได้ถ้าเป็นถุงมือแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่เกาะเรามันลื่น

0: ราคาไข่มดแดงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราคาขีดละ40บาทนับเป็นรายได้ที่ลงตัวสำหรับบุญชูและครอบครัว
1: แล้วอยู่ได้ค่ะนั้นเนี่ยเพราะว่าทุกปีเนี่ยพี่จะกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะคะแต่ปีนี้ไม่มีได้ยืมเข้ามาไม่เคยกู้เลยเพราะว่าเราอยู่ได้เพราะนั้นเราไม่มีตังค์เราก็เท่าไปสอยมด
2: รายได้จากมดแดงก็ตั้งแต่ช่วงมกราถึงเมษาเนี่ยมันจะเป็นไข่เล็กไข่เล็กนี่ก็จะขายได้โลละ300เดือนนึงก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทได้หลังจากนั้นก็เป็นไข่ใหญ่ไข่ใหญ่นี่ก็ขายได้โลถึงโลละ350ถึง400ไข่ใหญ่ได้ประมาณ3เดือนกว่า3เดือนก็เมษาพฤษภากรกฎาคมมิถุนาถึงมิถุนาไปมิถุนาได้ประมาณเดือนนึงก็ตก 10,000 กว่าบาทได้เวลานั้นก็เริ่มทำรังแล้วเนี่ยหนึ่งก็ใช้ได้แล้ว
0: ทุกวันนี้สวนมะม่วงของบุญชูกลายเป็นสวนที่ส่งต่อแรงบันดาลใจในการเลี้ยงมดแดงให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน
2: คนที่ทำมะม่วงคุกอยู่กับเคมีหลักๆเขาเลยเขาก็บอกว่าร่างกายเขาไม่ไหวแล้วเขาเจอเคมีไม่ได้เลยตอนนี้เลยเขาก็หันกลับมาเลี้ยงมดแดงแล้วก็ทำระบบอย่างของที่นี่น้อยถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยมันจะการลุมมันจะมาลุมมายากหน่อยนึงผมก็ให้น้อยใส่แบบนี้เลยเนี่ยวางแบบเนี้ยมันจะได้ตายกิ่งของมันให้มันลงมากินแล้วมันจะขึ้นวิ่งลงได้สบายทีนี
3: ้ก็รู้จักกันมานานแล้วครับแต่ก็ได้ยินข่าวก็ทำไอ้มดแดงผมไม่ได้ไปดูสักทีเพิ่งไปดูเมื่อปีที่แล้วนี้ก็ไปดูก็เราว่าอายุมากแล้วไอ้ป่ามะม่วงเราก็มีอยู่แล้วเนาะเราก็มดแดงมาปล่อยมันก็คงจะดีเหมือนกันเราก็จะดูแลไปเรื่อยๆเพราะสารพิษเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็คิดว่างั้นก็เลยไปดูเขาก็กลับมาทำ
0: ทางเลือกเล็กๆที่ต้องหาทางออกให้กับตัวเองในวันนั้นแต่เพียงแค่การคิดกลับด้านกลายมาเป็นทางสายหลักที่บุญชูสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นๆได้ในวันนี
2: ้คนเราพอมันจะมีโอกาสเราต้องขวนขวายก่อนไม่ใช่ว่าโอ้มันจะทำได้เลยอะไรเนี่ยเราจะไปคิดอย่างนั้นคนเรามันต้องกล้าที่จะทำมันถึงจะรู้ว่าถึงนั้นมันดีหรือไม่ดีก่อนจะสบายมันต้องลำบากก่อนเลยคนเราเกิดมามันจะสบายเลยไม่ได้แล้วมันต้องผ่านความลำบากไปก่อนถึงจะสบายได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทยโ
0: ยเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะตีบะมีไผ่ฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทั้งหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮเยนาปลูกผักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทั้งหลวงก็คือไปหลงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้าร่วมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำหือบ้านสันทั้งหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันทั้งหลวงก็คือการทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเฮาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหยังเฮาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเฮาบ่จ่ายสารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
4: เฮากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเรื่องหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
2: สันทั้งหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเฮาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาหยังพองแล้วเขาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทำอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทั้งหลวงจะจ้ายคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
0: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็ปิดหนึ่งที่ชาวบ้านสันทางหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
2: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลื่อนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เราทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
6: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนให้อยู่ต่อไป
7: เข้าใจมาไว้ๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแห่มแล้ว
6: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้าน้องขาเจ็บมา
7: ต้องไปเล่นเดี๋ยวเจ้าบ๊ายบาย
2: ไผ่ที่มาแอวสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้าไรดักแจ็คไรเดอร์อีกครั้งกับรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้จริงแล้วสมุนไพรทุกวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับโรคเกาต์เป็นโรคข้ออักเสบที่รู้จักกันมานานแสนนานครับถือได้ว่าเป็นโรคที่เก่าแก่ที่สุดโรคหนึ่งในประวัติศาสตร์และก็ยังคงพบว่าเป็นปัญหาที่สำคัญในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์จะเป็นผู้ชายที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะครับสำหรับผู้หญิงที่เป็นโรคเกาต์มักจะปรากฏอาการหลังจากที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนไปแล้วซึ่งจากผลการสำรวจทั่วโลกเฉลี่ยพบผู้ป่วยโรคเกาต์3รายต่อประชากร 1,000 คนเลยทีเดียวนะครับโดยลักษณะของโรคเกาต์เนี่ยจะเป็นการอักเสบของข้อที่เกิดขึ้นเฉียบพลันทันทีทันใดอาการจะเป็นอยู่ประมาณ 5-10 วันแล้วก็จะหายไปครับผู้ป่วยบางรายอาจเกิดเป็นโรคเรื้อรังหรือเกิดการอักเสบของข้อเป็นหายและอาการก็อาจจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์เลยจะขอพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณหมอบุญยพรยี่มีครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญแพทย์แผนไทยเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุการรักษาโรคเกาต์กันนะครับโรคเกาต์จริงๆมันมีที่มาที่ไปเกิดจากอะไร
1: โรคเกาต์จริงๆเกิดอยู่จากกรดยูริกเนี่ย มันตกผลึกแล้วเก็บอยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายที่ค่อนข้างจะมีความเย็น
0: ข้อมันเย็นยังไงฮะ
1: ที่ข้อเนี่ยจริงๆแล้วมันเย็นเพราะว่าช่วงข้อมันจะมีถุงน้ำลดถุงน้ำลดคือเป็นคอยซัพพอร์ตกระดูกแม่ชนกันนะครับในช่วงตรงเนี้ยนะครับมันจะมีความหล่อลื่นอยู่แล้วพูดให้ว่าอุณหภูมิในช่วงข้อเนี่ยมันจะเย็นกว่าอุณหภูมิตัวอื่นของร่างกายอ๋อเ
0: หรอ
1: ครับแล้วพอมันอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะทำให้ข้อเนี่ยเกิดติดขัดขึ้นมาบ้างล่ะทำให้กระดูกอ่อนตรงนั้นอ่ะเสียรูปบ้างล่ะนี่คืออาการปวดจะเริ่มเกิดขึ้น
0: หมายถึงว่าอาการปวดจะเกิดขึ้น
1: จากที่ข้อน่ะเสียรูปแล้วก็การเคลื่อนไหวจะติดขัดนั่นคือโรคเกาต์ที่เกิดจากยูริกเป็นต้นเหตุ
0: แล้วบางคนนะฮะยังไม่มีการขยับข้อเลยแต่รู้สึกปวด
1: ก็ไม่ใช่เกาต้องมาตรวจดูว่าข้อเขาเสื่อมไหมถุงน้ำลดเขาแตกไหมเขาไปทำงานอะไรมาเขาใช้มันโอเวอร์ยูสไหมคือใช้เกินกว่าเหตุไหมนะครับทางการแพทย์แผนไทยเราเองเราจะต้องท่านผู้ชมครับเราจะต้องสอบหาให้ได้ว่าเหตุอันนี้คืออะไรที่ทำให้ปวดนะครับถ้าปวดจากโรคเกาต์ก็ต้องดูว่าอาการของเขาเนี่ยเราจะทักว่าปวดอย่างไรจะถึงหน้าหนาวปวดมากขึ้นไหมนะครับ
0: ถ้าหน้าหนาวปวดมากขึ้น
1: ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเกาฮะแล้วเราก็จะตรวจดู
0: เพราะว่ามันเย็นมันยิ่ง
1: ครับเราจะตรวจดูว่าเสียรูปไหมบางคนอยู่เสียรูปไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: แน่นอนเลยครับว่าถ้าพูดถึงโรคเกาต์หลายคนอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยถ้ามีอาการปวดเมื่อยหรืออาการเจ็บแสบหรืออาการบวมตามส่วนต่างๆของร่างกายหลายคนก็มักจะฟันธงกันไปแล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคเกาต์แน่ๆซึ่งในความเป็นจริงครับมันอาจจะเป็นโรคเกาต์หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับว่าแต่ว่าจะแยกออกได้อย่างไรล่ะครับคุณหมอว่าอันไหนเนี่ยเป็นโรคเกาต์จริงๆแล้วอันไหนเป็นแค่โรคปวดเมื่อยธรรมดาและความเข้าใจผิดที่เกี่ยวกับโรคเกาต์ล่ะครับ
1: ทั้งประเทศไทยเนี่ย 6-70 ล้านคนเนี่ยผมว่ามากกว่าเศษ 3/4 ของประชากรเข้าใจโรคเกาต์ผิดพอไปตรวจเลือดแล้วพบว่ากรดยูริกในเลือดสูงกว่าปกติเช่นกำหนดให้เป็น 6.5 ถ้าเป็น7เป็น8บางคนเป็น9ไปตรวจโลหิตเพราะการอื่น
0: ตรวจสุขภาพประจำปี
1: แล้วมันก็จะมีแจ้งมาว่า 8.5 หรือ8อย่างเงี้ยก็ตกใจว่าเมื่อยูริกสูงตัวเองจะเป็นเกาต์จริงๆแล้วนั่นเขาเป็นโรคกรดยูริกในเลือดสูง
0: ยังไม่เป็นเกาต
1: ์มีโอกาสบ้างและก็ไม่เป็นบ้างยังไม่ได้ชัดเจนนะครับแต่ถามว่าเป็นตัวพาหะที่จะสร้างโรคนี้ไหมใช่นะครับแต่มันก็ยังเป็นไปได
0: ้มากกว่าปกติ
1: ครับ
0: ว่าน่าจะเป็น
1: ครับ
0: แต่ยังไม่เป็นนะ
1: ยังไม่เป็น
0: ต้องตรวจต่อถึงจะรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นเกา
1: ตรวจไม่ได้อีกก็รอจนกว่ามันปวด
0: ม
1: ัน
0: ปวด
1: แล้วคุณก็ไปพบแพทย์จะโอเคเอามาประกอบกันกับยูริกที่สูง แล้วดูว่ามันเริ่มเสียรูปไหมมันปวดยังไงอาการปวดที่มันปวดเนี่ยปวดเหมือนข้อเสื่อมไหมตรวจดูว่ามันเสื่อมไหมออกข้อก็ยังดีทุกอย่างก็ยังดีแล้วเริ่มมีอาการปวดเฮ้ยมันเสียเริ่มเสียรูปไหมนะฮะยูริกมันเกาะในนั้นมากไหมนั่นแหละถึงจะเป็นโรคเกาต
0: ์พอยูริกในเลือดสูง อาจมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกาต์สูงกว่าคนปกติด้วยตามนั้นตามมันไปแต่ถ้าสำหรับในรายที่ยังไม่เป็นก็ควรที่ต้องลดกรดยูริกลงมาให้อยู่ในมาตรฐานปกติถูกต้อง
1: ได้ระเว้นที่เขากำหนดเอาไว
0: ้ซึ่งตรงนั้นเองมีวิธีการเขาใช้วิธีการเลยฮะที่ยศลดยูริก
1: ก่อนอื่นท่านผู้ชมครับต้องรู้ก่อนนะครับว่าโรคเกาต์ในคนทั้งไม่เป็นคือท่านผู้ชมทุกคนสร้างโรคเกาต์ด้วยตัวท่านเอง
0: อันนี้ไม่มีเชื้อ
1: ไม่มีเชื้อ
0: โรคเกาต์เป็นโรคไม่มีเชื้อ
1: ไม่มีเชื้อ
0: ไม่ใช่ว่าไวรัสจะขอให้เกิดเกาต์ไม่มี
1: ไม่มีไม่มี
0: เกิดจากตัวเราผิดปกติ
1: กินมีนอนก็มาเกี่ยวข้องด้วยเขาบอกว่าง่วงต้องนอนพักผ่อนให้พอน้ำนี่หนอต้องให้พอไม่ละ2ลิตรนะครับไอ้วิตกจริตถ้าไม่ใช่เรื่องของตนให้คนอื่นก็เครียดเราจะไปเครียดนะครับเคร่งเครียดขื่มข้นเนี่ยเลือดมันจะมีอาการที่จะทำให้ยูริกเนี่ยตกตะกอนเร็วถ้าเป็นยูริกอยู่แล้วนะครับดื่มน้ำน้อยก็ทำนองเดียวกันพักผ่อนไม่พอก็ทำนองเดียวกันอัลกอฮอล์ทุกชนิดดื่มเข้าไปก็ทำนองเดียวกันจะทำให้คนที่มียูริกสูงอยู่แล้วเนี่ยตกตะกอนเร็วขึ้นนั่นแหละครับช่วยเองทำเองให้ตัวเองปวดเองนะครับ
0: ไม่เคยทราบกันมาก่อนเลยใช่ไหมล่ะครับว่าต่อให้ร่างกายของเราเนี่ยมีกรดยูริกในเลือดสูงแบบนี้ก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องเป็นโรคเกาต์เสมอไปนะครับเพราะโรคเกาต์เกิดจากการที่ร่างกายมีกรดยูริกในเลือดสูงกว่าปกติและมีการสะสมกรดยูริกแบบนี้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานหลายปีทำให้กรดยูริกเหล่านี้ตกตะกอนเป็นผลึกครับและไปสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายถ้าสะสมมากที่ข้อต่อครับก็จะทำให้เกิดอาการข้ออักเสบและปวดแดงร้อนบริเวณข้อต่อแต่ถ้ากรดยูริกสะสมอยู่ตามผิวหนังในปริมาณที่มากก็จะส่งผลให้เกิดปุ่มนูนขึ้นบนผิวหนังตามส่วนต่างๆของร่างกายด้วยนะครับ

0: พักผ่อนเพียงพอนะฮะแล้วก็ดื่มน้ำเพียงพออย่าเครียด
1: แล้วออกกำลังกาย
0: อะไรล่ะครับที่เป็นที่มาของยูริกเวลาเรากินเข้าไป
1: ไม่มีพืชใดไม่มีสัตว์ใดที่มียูริกเวลากินแต่มันมีสารชนิดหนึ่งชื่อว่าพิวรีนสารพิวรีนเนี่ยมันเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายบอกว่าร่างกายมนุษย์จะเซโนถ้าขืนอยู่มันจะเป็นโรคอะไรเรายังไม่รู
0: ้
1: เพราะว่าไม่เคยมีใครค้นพบว่าอยู่ไอพิวรีนเนี่ยเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายมนุษย์จะเป็นอะไร
0: เ
1: พราะไม่เอาก็สร้างกระบวนการดีลิชครับกระบวนการขับ
0: ขับแล้วต่อต้านออกมัน
1: ต่อต้านออกทางไหนเรื่องของพิวรีนแต่ร่างกายไม่
0: เอ
1: าในกระบวนขับเนี่ยมันเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาอย่างนึงคือยูริก
0: คือยูริกนี่ร่างกายเป็นคนสร้างเอง
1: อ่ะแต่ว่าสร้างขึ้นก็ได้แหละเพราะว่ามันกระบวนการเกิดจากการขับพิวรีนพอขับพิวรีนเกิดยูริกร่างกายไม่บอกว่าต้องการหรือไม่ต้องการเพราะฉันก็ไม่เคยรู้จักฉันรู้จักแต่พิวรีนข้ามาบ้านฉันฉันขับออกแต่เขาลืมไปว่าขณะที่ขับออกนั้นมีของเสียชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเรียกว่ายูริกแล้วร่างกายก็ไม่มีกระบวนการที่จะข
0: ับยูริกออก
1: อันอยู่ก็อยู่ด้วยกันแล้ววะนี่คือปัญหาของโรคเกาต์เพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยก็ยังสงสัยว่าไอ้สัตว์ปีกทั้งหลายเนี่ยทำไมพิวรีนมันไปอยู่ที่หนังมากมายขนาดนั้นนะครับหนังสัตว์ปีกนี่นะไอ้หนังไก่ที่ทอดกรอบๆมันนะสุดยอดเลยครับท่านนะสุดยอดพิวรีน
0: ถ้าพืชล่ะฮะถ้าพืช
1: ถ้าพืชเนี่ยพืชที่อยู่ในระยะเจริญเติบโต
0: พืชทุกๆตัวต้องเติบโต
1: ก็ในระยะเจริญเติบโตเช่นมันเป็นต้นแล้วเนี่ยมันเติบโตที่ต้นก็จริงแต่ที่มันเจริญเติบโตจริงๆคือที่ยอดหน่อไม้นะครับยิ่งไอ้ชนิดที่ว่าไม่ต้องต้มทิ้งนะเป็นหน่อไม้หวานห
0: ั่
1: นแล้วต้มได้เลยสดน้ำหวานจ้อยนะอันนั้นก็สุดยอด
0: อันนี้ก็สุดยอด
1: ครับอย่าบอกว่าผักยอดเขียวนะยอดมะพร้าว
0: อะไรที่แตกยอดแตกหน่อนี่
1: ไม่ได้มีพิวรีนทั้งนั้นครับ
0: กลับมาถึงคนที่เป็นเกาเดินเข้ามาแล้วเป็นเกาจริงส่วนใหญ่คนพวกนี้เขาจะมันจะมี1 2 3 4 5มั้ยครับว่าไอ้นี่เป็นจริง
1: สิ่งแรกพอบอกว่าปวดเนี่ยเราจะตรวจข้อก่อนว่าข้อเนี่ยยังสมบูรณ
0: ์
1: พร้อมพูนอยู่หรือเปล่าไม่มีการปวดเพราะการเสื่อมไม่มีการปวดเพราะถุงน้ำลดมันแตกไม่มีการเสื่อมเพราะว่าไปอุบัติเหตุอะไรมานะครับตรวจในทำนองนี้ก่อน
0: เคลียร์พวกที่ไม่เป็นจริง
1: เคลียร์พวกที่มันไม่เป็นจริงก่อนแล้วพอมันเริ่มเหลือของจริงขึ้นมาก็จะถามว่าปวดมากี่วันแล้วอาหารเป็นอย่างไรแล้วถึงค่อยย้อนไปดูยูริกในเลือดนะครับยูริกเหล่านั้นถ้าจะลดออกจากข้อเนี่ยมีอย่างเดียวเพิ่มความร้อนให้กับบริเวณข้อแต่คุณจะประคบร้อนแล้วก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์เบาๆอะไรเงี้ยนะมันถึงจะออกได้หรือออกกำลังกายอย่างจริงจังแต่ต้องทนเจ็บ
0: เพราะว่าเมื่อมันเป็นแล้ว
1: มันเจ็บ
0: ทุกข้อเลยที่มันเป็น
1: แล้วแต่ถ้ารอใช้ยาตัวแรกคือลดการอักเสบของข้อก่อนนะมันอักเสบแล้วที่มันปวดอ่ะครับลดการอักเสบของข้อนะครับ
0: เพื่อบรรเทาอาการปวด
1: บรรเทา
0: จากอาการอักเสบข้อไม่ใช่ลดเกาต์นะ
1: ไม่ใช่ลดเกา
0: ต์ไม่ใช่ลดเกา
1: ต์ไม่ได้ลดอยู่ดีนะคร
0: ับ
1: บรรเทาอาการปวดและให้ข้ออักเสบเนี่ยมันโอเคกันพอหลังจากนั้นก็คือน้ำเต็มแก้วไม่อยากให้มันล้นทำยังไง
0: ก็ไม่ต้องเติมเข้า
1: ไปก็อย่าเติมเข้าไป
0: ก็ห้ามกินยูริก
1: ไปแล้วทีนี้ห้ามยูริกเพิ่มแล้วนะครับแล้วก็ไปลดยูริกในเลือดด้วย
0: แน่นอนครับว่าโรคเกาต์ไม่ใช่โรคที่จะรักษายากเกินเยียวยาเพียงแต่คุณต้องรักษาโดยมีหมอคอยเป็นพี่เลี้ยงเพราะโรคทุกโรคครับย่อมมีวิธีในการรักษาและวิธีการเยียวยาตามหลักของมันครับเพียงแค่เรานั้นหันกลับมาเริ่มดูแลและใส่ใจในสุขภาพให้มากยิ่งขึ้นและก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพราะว่าโรคเกาต์เนี่ยเป็นโรคที่เราสร้างขึ้นเองจากการใช้ชีวิตและการกินอยู่ของเราเป็นประจำนั่นเองแหละครับ
2: มะเขือเทศหรือที่คนเหนือเรียกว่ามะเขือส้มมีต้นกำเนิดมาจากประเทศเม็กซิโกเป็นพืชล้มลุกรูปร่างของมะเขือเทศนั้นก็มีทั้งกลมแบนหรือกลมหรี่คุณค่าอาหารของมะเขือเทศ100กรัมนั้นให้พลังงาน22กิโลแคลอรี่ประกอบด้วยแคลเซียมเหล็กเส้นใยเบต้าแคโรทีนวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C โพแทสเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมและแร่ธาตุอื่นๆอีกหลายชนิดเลยนะครับ

0: นี่พูดถึงเกาถ้าเป็นแบบคำแบบที่แบบแซวกันว่าเการักตัวเองเกาคิดถึงตัวเองเงี้ยอันนี้น่ารักแต่ถ้าเกาอยู่ตามข้อของเราโอ้โหอันนี้ทรมานนะ
1: ทรมาน
0: เจ็บปวดรวดร้าวเศร้าไปถึงสวงเพราะฉะนั้นโรคเกาเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเกิดจากการกินพวกอะไรนะไก่อะ
1: ไก
0: ่
1: เป็นสัตว์ปีกเกล็ดหรืออะไรเง
0: ี้
1: ยค่ะ
0: มันจะทำให้แบบเรียกว่า
1: แต่จริงๆแล้วอ่ะมันรวมถึงยอดผักด้วยนะ
0: ยอดผักไง
1: ยอดผักพวกยอดอ่อนนะคะมันจะทำให้เป็นโรคเกาเหมือนกัน
0: จริงเหรอ
1: ข้อปวดกระดูกเหมือนกันใช
0: ่เช่นอะไรที่มันกินยอดอ่อนกัน
1: ก็พวก
0: กระถิ่น
1: ไม่ใช่ค่ะเป็นพวกยอดหน่อไม้ฝรั่งเนี้ยค่ะสีเขียวๆอย่างนั้นทานมากก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะทานมากก็เป็นโรคเกา
0: เพราะฉะนั้นวันนี้หาทางออกให้กับคนเป็นเกาดีกว่า
1: แ
0: น่หาอะไรที่ทานแล้วลดการอักเสบของเกาดีกว่าวันนี้ครับโจทย์ของเราก็คือมะเขือเทศนั่นเองแต่ลดอาการอักเสบจากโรคเกาได
1: ้
0: ครับผมวันนี้ทำอะไรดีครับมะเขือเทศของเรา
1: วันนี้เราจะทำเมนูมะเขือเทศยัดไส้คีนัวค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำมะเขือเทศยัดไส้คีนัวมะเขือเทศซาลามี่คีนัวเนยซอสมะเขือเทศพาเมซานชีสพริกไทยเกลือพาสลีย
0: ์คีนัวอธิบายก่อนว่าเขาคือชนชาติอะไรแล้วมันลักษณะ
1: นน
0: ของคีนัวคืออะไร
1: ฝรั่งเศสแต่อิตาเลียน
0: ตกลงฝรั่งเศสหรืออิตาเลียน
1: ก็อ่านในแถบยุโรปดีกว่า
0: อ่ะเป็นอาหารฝั่งยุโรป
1: ฝั่งยุโรปดีกว่า
0: ธรรมชาติของคีนัวคืออะไรต้อง
1: ค
0: ี
1: นัวคล้ายๆข้าวว่าเราอะค่ะเป็นธัญพืชชนิดหนึ่ง
0: จริงๆคือคำว่าคีนัวคือชื่อเรียกธัญพืชสิ่งนี
1: ้
0: มองเผินๆเหมือนข้าวคั่ว
1: คล
0: ้
1: ายๆ
0: นะฮะ
1: มองเผินๆนะคะ
0: มองเผินๆ
1: เผ
0: ิน จะยัดไส้คีนัวอย่างไรแล้วก็หน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนนึกไม่ออกเลยเนี่ยวิธีการเป็นยังไงครับอันนี
1: ้วิธีการเราจะนำส่วนผสมทั้งหมดอะค่ะมาผัดลงในกระทะ
0: ผัดรวมกันเลยฮะ
1: ใช่ค่ะผัดรวมกันเลย
0: อ๋อแล้ววันนี้เห็นว่ามีก็ต้องอบเอิบเลยด้วยไหม
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะนำมาอบ
0: วอร์มไหมวอร์มรอไหม
1: แล้ววอร์มรอก่อน
0: อุณหภูมิเท่าไหร่ครับผม
1: 170องศาค่ะระหว่างรอเตาอบร้อนนะคะ
0: เรา
1: ก็จะมาผัดไส้กันเลย
0: จัดเลยครับ
1: เปิดไฟ
0: เปิดไฟเลย
1: เริ่มต้นนะคะเราใส่เนยลงไปในกระทะค่ะเปิดเบาๆนะคะเดี๋ยวเนยจะไหม้ค
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: อันนี้เราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่เราจะยัดไส้ลงไปในมะเขือได้ง่ายขึ้นพอกระทะร้อนนะคะเราก็ใส่ตัวซาลามี่ลงไปผัดให้มันหอมๆก่อน

ีนัวของเราค่ะแล้วเราก็จะเติมน้ำสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้คีนัวของเราดูดน้ำลงไปมันจะได้สุก

0: นตัวเนื้อที่เราควักออกมานะคะเราจะไม่ทิ้งเราจะใส่ลงไปในไส้กลับเข้าไปเหมือนเดิมม
1: ัน
0: จะได้มีรสชาติจริงๆแล้วมะเขือเทศจะมีกลูตาเมตเยอะกลูตาเมตจากธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องใส่ผงชูรสเลยคีนัวของเราก็เริ่มแบบขอบๆก็เริ่มใส่แล้วเรามาใส่ตัวนี่กันต่อดีกว่าค่ะตัวเนื้อมะเขือเทศนะคะใส่ลงไปเลยรอ
1: ใจเย็นนิดนึงครับผัดไปเติมน้ำไปผัดไปเติมน้ำไปให้ตัวคีนัวเขาสุก
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวเนื้อมะเขือเทศเนี่ยละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
0: ให้มันเข้ากันเป็นเหมือนคล้ายๆซอสอะค่ะ
1: อ๋อตอนนี้เป็นไงครับเชฟครับ
0: ก็ส่วนผสมตอนนี้ในกระทะนะคะก็เริ่มงวดแล้วก็คือคีนัวนะคะใกล้จะสุกแล้ว
1: นัวแล้วตอนนี
0: ้ตอนนี้นัวแล้ว
1: น
0: ัวแล้วเราก็ปรุงรสค่ะ
1: ปรุงรสเลย
0: พริกไทยค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะตัวซาลามี่จะเค็มค่ะใส่เกลือนิดเดียวแล้วก็ซอสมะเขือเทศค่ะพอคีนัวสุกแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟแล้วก็นำมาใส่ในผลมะเขือเทศกันค่ะ
1: อ๋อแค่นี้เองเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค

0: ตอนนี้เอาไส้ใส่ลงไปในมะเขือเทศเรียบร้อยนะครับทำอะไรต่อครับ
1: ค่ะเราก็จะมาโรยพาร์เมซานชีสค่ะ
0: หลังจากนั้นครับเราเอาเข้าเตาอบเลยตอนนี้เราได้แล้วนะครับผมนี่ก็จะมีความละลายไปอยู่ในนี้เบาๆหลังจากนั้น
1: เราจะเบิร์นหน้าชีสให้มี

0: และตอนนี้ครับเราก็ได้เมนูของเราเรียบร้อยในวันนี้ครับหน้าตาน่าทานมากๆเลยทีเดียวเชียวแหละครับผมนะฮะเมนูของเราก็คือมะเขือเทศยัดไส้ขี้นัวผู้ชมครับดูไม่ทันใช่ไหมครับไม่ครับไม่ครับอย่าเปลี่ยนช่องครับเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำมะเขือเทศยัดไส้ขี้นัวขั้นแรกให้ตั้งไฟอ่อนๆใส่เนยลงไปคนให้เนยละลายใส่ซาลามี่หั่นเต๋าลงไปผัดจนเริ่มมีกลิ่นหอมตามด้วยขี้นัวและน้ำเล็กน้อยผัดไปเรื่อยๆจนตัวขี้นัวจะเริ่มใสขึ้นต่อมาให้นำตัวมะเขือเทศมาคว้านไส้เพื่อเตรียมนำไปผัดส่วนของผลด้านนอกเราพักเอาไว้ก่อนครับจากนั้นให้นำเนื้อมะเขือเทศที่เราคว้านออกใส่ลงไปผัดรวมกับขี้นัวจนเนื้อเข้ากันดีปรุงรสด้วยพริกไทยเกลือและซอสมะเขือเทศขั้นตอนสุดท้ายครับให้ตักขี้นัวที่เราผัดเตรียมไว้ใส่ลงไปในผลมะเขือเทศโรยหน้าด้วยพาเมซานชีสแล้วก็นำเข้าเตาอบประมาณ 4-7 นาทีเท่านี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับมะเขือเทศที่คุ้นเคยกันอยู่เคยรู้บ้างไหมว่าเขาสามารถจะลดอาการอักเสบของโรคเกาต์ได้เห็นไหมฮะถ้ารู้จักสิ่งของที่อยู่รอบตัวที่เราทานเข้าไปทุกวันครับว่าเขามีสรรพคุณทางยาอย่างไรคุณก็ทานเข้าไปอย่างสุขกายแล้วก็สบายตัวด้วยนะครับผมติดตามได้ใหม่ครับคราวหน้าเฮิร์บสมุนไพรข้าวเส้นของเราจะพาไปดูสมุนไพรไหนจะพาไปดูสรรพคุณทางยาของอะไรติดตามได้ทางช่องทรูปลูกปัญญาครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์และเชฟวีหมดเวลาแล้วนะครับไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

ลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายไปเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเหนียวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่น

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
4: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
3: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
5: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

จริงๆอ่ะมีจุดหมายนึงที่แพทอยากจะตามหาไม่ใช่การไปตามผาเพื่อจะปีนแต่ไปการไปดู rock formationหินก้อนหนึ่งซึ่งมีรูปร่างลักษณะที่แบบเฉพาะมากๆอ่ะแล้วแพทอยากเห็นมากเลยไม่รู้จะได้เจอหรือเปล่านะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลุ้นกันข้างหน้าว่าจะได้เห็นไหม

จะเห็นมันว่าเนี่ยกะโหลกจริงคือเหมือนมากอ่ะเขาก็ช่างกัดเนาะกัดเสมือนเลยเป็นกะโหลกใหญ่แปลว่าต้องประมาณตรงเนี้ยถึงจะเห็นตาโบ๋เลยแล้วก็มีเว้าจมูกตรงนี้ด้วยเป็นสเกลร็อกนี่แหละมีแค่นี้เดินเข้ามาจากที่จอดรถใกล้นิดเดียวเขาก็จอดกันข้างทางแหละแล้วก็เดินเข้ามาเลยเป็นหินที่มีความสร้างสรรค์ในการกัดเซาะมากนะออกมาเป็นรูปเป็นร่างเชียวสเกลร็อกไป

นี่แหละมิชชั่นคอมพลีทแล้วที่แพทตามหาร็อกฟอร์เมชั่นรูปร่างประหลาดคือถ้ามองตรงนี้มองใกล้ๆอ่ะมันก็จะไม่เห็นเท่าไหร่แต่ว่าต้องถอยห่างออกไปเห็นภาพรวมภาพกว้างเนี่ยเราก็

0: Mayo. No.
1: ไปรูทนะรูท66เรามาอยู่ในดินแดนที่ต้นโจชัวกลายร่างไปหมดแล้วนะจริงๆเนี่ยมันก็คงไม่ได้กลายร่างเร็วขนาดนี้หรอกนะเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังอยู่ในอุทยานแห่งชาติโจชัวทรีแต่ว่าภูมิประเทศเนี่ยเปลี่ยนไป
2: ความแตกต่างนี้เกิดจากการที่อุทยานแห่งชาติโจชัวทรีตั้งอยู่ในจุดที่ทะเลทราย2แห่งมาบรรจบกันครึ่งล่างคือทะเลทรายโคโลราโดหรือที่หลายคนเรียกว่าโลเดสเซอร์ส่วนครึ่งบนคือทะเลทรายโมฮาวีซึ่งตั้งตามชื่อของชนเผ่าโมฮาวีเรียกอีกอย่างว่าไฮเดสเซอร์เขตรอยต่อของ2ทะเลทรายสังเกตง่ายๆจากต้นโจชัวถ้าเห็นต้นโจชัวเมื่อไหร่แปลว่าเรากำลังอยู่ในทะเลทรายโมฮาวี
1: ตอนที่เราอยู่ตรงโซนโจชัวทรีนะข้างๆก็จะเป็น rock formation ใช่ไหมแล้วก็มีภูเขาเตี้ยๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลักษณะเปลี่ยนไปเลยและที่สำคัญที่เปลี่ยนไปก็คือพืชพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์จากโจชัวทรีก็กลายเป็นลานของแคคตัสเป็นต้นไม้กลายร่างอยู่ๆก็เปลี่ยนอะ
2: เมื่อผ่านเขตไฮเดสเซอร์เข้าสู่โลเดสเซอร์พืชที่พบเยอะมากในแถบนี้ก็คือกระบองเพชรสายพันธุ์เท็ดดี้แบร์ชอยย่าภายนอกอาจจะดูเหมือนคนนุ่มๆของหมีเท็ดดี้แต่ที่จริงมันคือกระจุกของหนามแหลมที่แข็งและคมมากไม่เหมือนกับชื่อที่น่ารักของมันเลยส่วนเจ้าต้นหนวดปลาหมึกที่เราเคยเรียกความจริงมันมีชื่อว่าโอโคทิโลถึงจะไม่ใช่สายพันธุ์กระบองเพชรโดยตรงแต่บางคนก็เรียกมันว่าโอโคทิโลแคคตัสเพราะมันสามารถเติบโตได้ในทะเลทรายเหมือนกับกระบองเพชรทะเลทรายทางตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตและเป็นต้นกำเนิดของพืชเฉพาะถิ่นหลายสายพันธุ์ไม่น่าเชื่อเลยว่าภายใต้ผืนทรายนี้จะมีระบบนิเวศที่ซับซ้อนมากกว่าที่คิด

ไปรูทไหมรูท66โหบิวมากเลย นี่เดี๋ยวแพทจะพาไปรูท66แต่ว่าไม่ใช่ที่ RCA นะจะพาไปรูท66ที่เป็นแบบออริจินัลจริงๆอยู่ที่ไหนจริงๆรูท66เนี่ยเป็นถนนสายสำคัญของอเมริกาเส้นหนึ่งเลยแล้วก็พาดผ่านยาวมากข้ามหลายรัฐตั้งแต่ชิคาโกไปถึง LA หรือว่าจาก LA ไปชิคาโกก็แล้วแต่ว่าใครจะเริ่มขึ้นฝั่งไหนส่วนเราเนี่ยมาจากฝั่ง LA ก็คือเดี๋ยวเราจะขับไปแต่ไม่ถึงชิคาโกแน่ๆ

0: ยาวเหลือเกินเราก็จะไปแค่ช่วงนึงเท่านั้นนี่ก็อยู่บนเส้นทางและกำลังจะเข้าไปสู่เส้นทางของ Route 66ระหว่างทางเนี่ยมันก็จะเป็นทะเลทรายและแดดอันร้อนระอุนะโอ้ตัวจะเกรียมคือแดดไทยว่าแรงแล้วอะแต่ว่าพอมาเจอแดดอเมริกาในช่วงซัมเมอร์อะคือมันเป็นร้อนคนละแบบนะแล้วเวลาที่เราอยู่เนี้ยขับรถถนนยาวๆอ่ะแล้วฝั่งไหนที่โดนแดดเนี่ยจะเป็นความซวยมากๆอย่างแพทเนี่ยวันนี้เนี่ยโดนแดดเต็มๆเลยจะให้ดูเนี่ยก็จะส่องอย่างเงี้ยทั้งวันแพทก็เลยประดิษฐ์ผ้าม่านขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะแพทเตรียมมาเป็นม่านบังแดดแบบที่เป็นม่านจริงจังแต่ว่ามันโปร่งเห็นไหมเอาไม่อยู่ค่ะเอาแดดอเมริกาไม่อยู่ต้องแบบนี้เลยเป็นที่บังแดด DIY มันง่ายมากก็คือเอาโบชัวจาก National Park ต่างๆมาประยุกต์นะเอากระจกหนีบไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ความหนาเขาช่วยบังแดดได้ดีก็เป็นเคล็ดลับนะคะใครสนใจเอาไปทำได
1: ้ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอุทยานแห่งชาติโจชัวทรีเราขับขึ้นไปจดกับถนน Route 66ในเมืองที่มีชื่อว่า Needlesก่อนจะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำโคโลราโดซึ่งถูกใช้เป็นพรมแดนธรรมชาติในการแบ่งเขตรัฐ
0: นู่นสะพานพอข้ามลงไปปุ๊บเราก็เปลี่ยนเขตแดนเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอย่างที่แพทบอกตะกี้ว่าแม่น้ำเนี่ยคือตัวแบ่งเส้นเขตแดนระหว่างแอริโซนากับแคลิฟอร์เนียจากฝั่งนู้นแคลิฟอร์เนียเราเข้ามาสู่เขตรัฐแอริโซนาทำไมต้องมันแบบดาวแฉกกระจายขนาดนี้สวยดีเนอะ The Grand Canyon State welcomes you โอเคน่ะเดี๋ยวเรามาลุยต่อกันที่รัฐแอริโซนาบน Route 66นะไปตรงนี้เลย

0: ้ยคือทำไมเราได้เจอเยอะขนาดนี้นี่ขนาดยังไม่ได้เข้าเขตเมืองโอ๊ตแมนเลยนะได้เจอแล้วแล้วก็รถทุกคันก็ดูเหมือนจะให้อาหารทุกคนก็แฮปปี้มีความสุขกับลาน้อยเดินริมถนนขอลงไปทักทายหน่อยได้ปะนี่สภาพของคนที่ให้อาหารนะคือลาเนี่ยมีความแบบไวมากอ่ะนั่นไงมาแล้วไงเห็นคนปุ๊บเดินเข้าหาปั๊บอะและยิ่งเฉพาะนะถ้าเห็นเหมือนแบบเฮ้ยลาดเราดูมีอะไรในมืออะไรเงี้ยมันก็จะเดินเข้ามาหูดูสายตาอะไรอวรถคันนั้นมากเลยคือรถคันนั้นจอดปุ๊บแล้วยื่นเปิดกระจกยื่นบางอย่างออกมาโอ้โหลุ่มกันเป็นแบบเป็น10ตัวนั่นๆดูสายตาเขานะคะอ่ะนี่คันนี้ค่ะส่องๆไม่เจอละสินี่อ่ะรถเราเองอ่ะเนี่ยแล้วเขาก็จะไปดูที่กระจกว่ามีใครอยู่หรือเปล่ามีของกินหรือเปล่าโอเคตอนนี้ไปกันหมดแล้วไปรอเหยื่อข้างหน้าสนุกจังเลย
1: ลาพวกนี้มีชื่อว่าเบอร์โรในภาษาสเปนแปลว่าลาดังนั้นเบอร์โรก็คือลาเหมือนกับดองกี้นี่แหละแต่อาจจะมีขนาดเล็กกว่าพวกมันเป็นเบอร์โรป่าแต่ที่จริงสืบเชื้อสายมาจากเบอร์โรเลี้ยง
2: Cuz a long time ago they worked in the mines and then they shut the mines down so they just let the donkeys go
1: พอเหมืองปิดตัวผู้คนอพยพออกจากเมืองเหลือทิ้งไว้แค่ฝูงเบอร์โรที่ยังเดินหากินอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง
0: ซ้อมไหมซ้อมอุ๊ยแต่ทำมันอยากกินด้วยส้มด้วยลากินส้มไปแล้วนะบ๊ายบายมาถึงตัวเมืองโอ๊ตแมนแล้วนะคะก็มาถึงพร้อมลาพอดีหันไปดูนี่หมู่คณะลาแต่จริงเขาอาจจะอยู่ในเมืองอยู่แล้วก็ได้นะนิสัยเดิมเลยนะตอมรถเดินแล้วก็ต้องระวังบอมข้างล่างด้วยนะเต็มพื้นไปหมดเลยหนาวยิ่งฝนตกนะอากาศก็ยิ่งหนาวลงอุณหภูมิลดฮวบเลยจากเมื่อเช้าท่านก็เลยงัดเสื้อแจ็คเก็ตมาใส่เพิ่ม
1: ฝนตกไปปรอยยิ่งทำให้เรารู้สึกถึงบรรยากาศเก่าๆโอ๊ตแมนเป็นเมืองเหมืองเก่าอีกแห่งหนึ่งในแอริโซนาย้อนไปในปี1863หลังจากมีการขุดพบทองที่นี่เมืองโอ๊ตแมนก็เติบโตอย่างรวดเร็วมีการสร้างทางรถไฟรางแคบสายโมฮาวีแอนด์มิลทาวน์เพื่อใช้ในการขนส่งแร่จากเมืองทองในเมืองโอ๊ตแมนไปยังเมืองมิลทาวน์ทางรถไฟยาว27กิโลเมตรโดยมีจุดเริ่มที่แม่น้ำโคโลราโดใกล้กับเมืองนิดเดิลส์ที่เราเพิ่งผ่านมาตรงชายแดนนั่นเองแต่แล้วจุดจบของโอ๊ตแมนก็เดินทางมาถึงราวปี1941สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2ทางการสั่งให้คนงานเมืองโอ๊ตแมนหยุดการขุดหาทองและเปลี่ยนมาขุดแร่ที่จำเป็นต้องใช้ในการสงครามแทนจนโอ๊ตแมนกลายเป็นโกสต์ทาวน์ในที่สุด
0: ก่อนหน้านี้พอพูดถึงรูท66แพ็คก็จะนึกว่าแบบมันเป็นถนนใช่ไหมก็จะมีแบบที่แวะข้างทางอะไรบ้างแบบเป็นกิฟช็อปหรืออะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือจริงๆรูท66เต็มไปด้วยเมืองเล็กๆที่อยู่ข้างแล้วเขาก็มีเรื่องราวของตัวเองอยู่ในนั้นน่ะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นเมืองเนี้ยคือแน่นอนเลยเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเลยก็คือเจ้าลาเนี่ยที่เดินไปเดินมาว่อนอยู่ในเมืองนอกจากน้องลาแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับชนเผ่าโมฮาวีด้วย
2: Oatman well actually it's named after this lady right here Olive Oatman her and her family were traveling from Illinois to here everybody was murdered except for her and her brother and her sisters but she lived a normal lifeAfter that, after being captured, that's what this is the tattoo, the Indian's tattooer.
1: โ โอลิฟโอ๊ตแมนกับครอบครัวเดินทางมายังฝั่งตะวันตกพร้อมคณะชาวมอร์มอนในปี1850แต่ระหว่างทางโอ๊ตแมนถูกชนเผ่าเยาวภัยจับตัวไปและภายหลังถูกขายต่อให้ชาวโมฮาวีช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่ในเผ่าเธอถูกสักที่คางและแขนบางคนเชื่อว่านั่นคือเครื่องหมายแสดงความเป็นทาสแต่ตามธรรมเนียมของเผ่าโมฮาวีรอยสักแบบนี้จะมอบให้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกเผ่าเท่านั้นเพื่อให้บรรพบุรุษยอมรับเธอเป็นส่วนหนึ่งของชาวโมฮาวี
0: เรากำลังจะออกจากเมืองโอ๊ตแมนไปแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายลาน้อยเดินเพ่นพ่านทั้งเมืองจริงอะแต่ว่าเมืองนี้มีเสน่ห์มากๆเลยนะคืออาจจะเป็นเพราะด้วยลาด้วยแหละมันทำให้เมืองมีชีวิตอะเราไปไหนแล้วก็เห็นลาแล้วก็จะรู้สึกว่ามีชีวิตชีวาขึ้นมาเขาบอกว่านี่เป็น lively ghost town คือจริงๆตรงเนี้ยเป็นเมืองผีเมืองร้างที่ถูกทอดทิ้งไปแล้วไม่มีใครอยู่แล้วแต่ว่าก็มีคนจำนวนหนึ่งที่นำทุกอย่างกลับมาให้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและด้วยลานี้ด้วยอะที่ทำให้แบบทุกอย่างมันยิ่งดูแบบ fresh สดชื่นดูมีชีวิตขึ้นมามากกว่าปกติแล้วก็จะต้องบายบายเขตเมืองโอ๊ตแมนไปแล้วเมืองต่อไปเราจะไปกันที่เมืองคิงแมนก็เป็นเมืองใน Route 66เหมือนกัน
1: จากเมืองโอ๊ตแมนขับไปตามถนน Route 66มาจนถึงย่านดาวทาวของเมืองคิงแมนเราแวะกินมื้อเที่ยงในร้านอาหารแบบดั้งเดิมของชาวอเมริกันที่เรียกว่าไดเนอร์ปกติร้านอาหารทั่วไปจะใช้คำว่า restaurant แต่ diner เป็นร้านอาหารประเภทพิเศษที่เน้นบรรยากาศแบบสบายๆเป็นกันเองและมีการตกแต่งเฉพาะตัวอย่างเช่นการใช้ป้ายชื่อที่เป็นไฟนีออนสีสดใช้วัสดุหลักเป็นอลูมิเนียมหรือเหล็กไร้สนิมมีเคาน์เตอร์ยาวให้ลูกค้านั่งเรียงกันจากการเรียนแบบรูปทรงของตู้รถไฟ

บนถนนรูท66นะคะแล้วก็มาแวะสถานที่ที่1ตรงนี้เนี่ยชื่อว่า Hackberry General Store ก็อารมณ์เหมือนร้านขายของชำแบบโบราณเก่าๆย้อนวัยไปอย่างเงี้ยเราก็จะได้ฟีลแบบว่าเรโทรวินเทจคือเป็นของเก่าทั้งนั้นเลยอะทั้งบริเวณที่อยู่ล้อมรอบตรงนี้เนี่ยคือชื่อของ Hackberry General Store เนี่ยมาจากชื่อของเหมืองชื่อว่าเหมือง Hackberryเมืองแฮกเบอรี่ก็มาจากชื่อของต้นไม้อีกทีนึงชื่อว่าต้นแฮกเบอรี่เมื่อก่อนเนี่ยแถวนี้เนี่ยเป็นเหมืองพอมีเหมืองปุ๊บก็จะมีชุมชนใช่ไหมมีร้านค้าต่างๆมาตั้งอยู่แต่จุดเปลี่ยนที่ทำให้ตรงนี้กลายเป็นโกสต์ทาวน์แบบสมบูรณ์แบบก็คือการที่มีอินเตอร์สเตทเส้น40โผล่เข้ามาทำให้คนที่สัญจรผ่านด้วยรูท66ในสมัยเดิมเนี่ยมากันแล้วเพราะว่าเขาก็ไปวิ่งเส้น40กันตรงนี้เลยหมดกันไม่มีใครผ่านเลยกลายเป็นเมืองผีโดยสมบูรณ์จนกระทั่งในปี1992ตรงนี้ก็กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการเปิด General Store ขึ้นมาก็เหมือนกับเป็นที่ระลึกเป็นสิ่งที่ทำให้เราเหมือนกับได้ย้อนวันเวลากลับไปว่าในยุคนึงเนี่ยนี่คือสถานที่นี่คือของใช้นี่คือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้จริงๆเนี่ยก็เลยมีคนมาแวะเวียนตรงนี้เปรียบเสมือนกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งบนRoute 66เส้นทางสายประวัติศาสตร์กับสถานที่ที่มีเรื่องราวอยู่ในนั้น

0: ที่เมืองต่างๆบนรูท66จะกลายเป็นเมืองผีมันเคยเป็นถนนที่เฟื่องฟูที่สุดในอเมริกาแต่เกิดอะไรขึ้นกับถนนเส้นนี้เรายังคงเดินทางหาคำตอบกันต่อไปจาก Hackberry General Store เราขับไปยังโรงแรมถ้ำ Grand Canyon Caverns Inn และได้คุยกับคุณจอนเจ้าของที่นี่ซึ่งเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งที่เคยผ่านช่วงเวลาเงียบเหงาของรูท66มาและคุณจอนก็เริ่มพาเราย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น
1: Route 66 was a solution to a problem of how to get from Chicago, which was the main part of the country for industrial purposes, and how to get the goods and services and people to the West Coast. There really wasn't any way. There was a gravel road that went through here from about 1914, and that became so popular that in 1928 they decided to put in a paved road.So the road became the main way that people moved, the big migration west in the United States.
0: Route 66 ตั้งต้นมาจากฝั่งตะวันออกที่เมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยส์ผ่านรัฐมิสซูรีแคนซัสโอคลาโฮมาเท็กซัสนิวเม็กซิโกแอริโซนาและมาจบที่เมืองลอสแองเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียรวมระยะทาง 3,940 กิโลเมตรโดยมีฉายาว่า The Main Street of America และ The Mother Road
1: Well, the Mother Road simply was an indicator that many, many people used this road to escape the Great Depression in the 1930s from Oklahoma and Nebraska and Kansas and Arkansas and northern Texas where there was a tremendous drought for years and years and years and people were forced off their landAnd many of them headed to Arizona and especially to California, seeking a better life. And so this became the mother road, nurturing them to get them from that devastating area into what they hoped would be the land of plenty, a mother of goodness, if you will, in California.
0: ชุมชนริมถนนรูท66เคยเจริญสูงสุดในยุคหนึ่งแต่การสร้างอินเตอร์สเตททำให้ถนนนี้ตกลงมายังจุดต่ำสุดเราเข้าใจดีว่าทำไมคนถึงเปลี่ยนใจเพราะตอนที่ขับออกมาจากเมืองโอ๊ตแมนเราได้เห็นสภาพของรูท66ในช่วงนั้นซึ่งเป็นถนนเล็กๆเต็มไปด้วยทางขึ้นลงภูเขาคดเคี้ยวในขณะที่ I-40 เป็นถนนตรงๆขับง่ายทำให้ถึงจุดหมายได้เร็วกว่า
1: So from 1978 on, it was virtually no traffic on this road, and things were left really to die. So it was very, very sad. And this wonderful place that had been the number one tourist attraction in the state of Arizona was left to die. And they lost 95% of their business in one day, and it never came back.
0: ต้นเหตุของปัญหานี้อาจจะมาจากวิถีที่เร่งรีบผู้คนให้ความสำคัญกับความเร็วในการไปยังจุดหมายมากกว่าที่จะซึมซับเรื่องราวระหว่างทางแล้วรูท66ผ่านเวลาช่วงนั้นไปได้ยังไงคุณจอนแนะนำให้เราเดินทางต่อไปยังร้าน Angel Barbers ในเมืองซิลิกแมนที่นั่นเราอาจได้

0: พบกับคุณแองเจลเดลกาดิลชายผู้กอบกู้วิกฤตของถนนเส้นนี้จนมีผู้ยกย่องให้เขาเป็น The Father of the Mother Road
1: Hello, welcome to Seligman, Arizona, birthplace of historic Route 66. My name is Mirna Delgadillo, and today you are in Angel's Barbershop, world famous.
0: Mirna เป็นลูกสาวของคุณ Angel ซึ่งเกิดและโตในเมือง Seligman เธอเล่าว่าตอนที่มีถนน I-40 เข้ามาจากเดิมที่หน้าร้านเคยมีรถผ่านถึงราว 9,000 คันกลายเป็นแทบไม่มีเลยจนหลายคนต้องปิดกิจการและย้ายไปอยู่เมืองอื่นคุณแองเจิลจึงคิดหาทางแก้โดยจะทำให้ Route 66กลายเป็นถนนสายประวัติศาสตร์แต่เขาพยายามอยู่เป็น10ปีก็ยังไม่สำเร็จจนกระทั่งได้ไปคุยกับเจ้าของธุรกิจต่างๆที่ตั้งอยู่บน Route 66ปรากฏว่ามีผู้สนใจคุณแองเจิลจึงจัดประชุมครั้งสำคัญในปี1987
1: People showed up to that meeting, and at that meeting, they formed the Historic Route 66 Association of Arizona. And today, there are associations in all the other seven states along Route 66. And one thing that my father has taught me is, yes, one person can make a difference. And if you hold on to your dream, and you don't let other people tell you that it's not possible, dreams can come true.
0: กล้าที่จะเชื่อกล้าที่จะทำและพยายามทำอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ย่อมเป็นไปได้เสมอความฝันของคุณแองเจิลยังได้รับการต่อยอดขึ้นไปอีกด้วยฝีมือของคุณจอห์นเลสซิเตอร์ผู้กำกับหนังแอนิเมชันชื่อดังอย่าง Toy Story และ Cars คงปฏิเสธไม่ได้ว่าหนังเรื่อง Cars ภาคแรกที่ฉายในปี2006มีส่วนสำคัญที่ทำให้ Route 66 คึกคักขึ้นกว่าเดิม
2: Cars is a compilation of Peach Springs, Truxton to the west of here, Seligman to the east. The gas station just to our left here is where the tow truck in the movie lives. If you look at that and stop the scene, you'll see it's our exact gas station.
3: Cars, that kind of helped bring stuff back too.
4: I'm a big fan of Cars.
3: Yeah.

0: ไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่นี่นี่ปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
1: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
0: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
1: ฮะเลขชุด
0: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
1: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
0: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: ใหญ่เลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น 7:00 นยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ปู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่คือเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลี่พิซซ่านะครับ
1: แล้วก็ส่งไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านนึงเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามปลูกร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานของขยะกัน
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่า
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเนาะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับ
2: เน
0: ี้ย
2: ค
0: ่
2: ะค
0: ่
2: ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือดินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดี
0: ๆครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมนี่อันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟีดเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: ่านั้น
1: ชอบ
0: งั้นผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกลิ่น
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะแล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบเท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละดินปลูกต้นไม้แหละฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็นปุ๋ย
0: พอนั้นผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: แล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นเ
1: ย็นเย็น
0: เฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงลี
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบอุ๊ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นผลๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดมแล้ว
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินไปเมื่อกี้
0: เด
1: ิน
0: ไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะนี
0: ่นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเซเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารเซเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงยังไงเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนเซเดือนนะครับ 70% ผัก 30%โป๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถังมีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
1: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได้
0: นี่ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
1: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลุงรีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
1: ้จบ
0: จบเลย
1: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
2: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนๆที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ ช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
0: เดือนหนึ่งบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
3: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ละวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนแต่ผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
0: ครับ
3: โอเคละ
0: รอครับทั้งมารายการมาตรงนี้รอสุดครับผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ
4: ฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์หนึ่งครับที่ชื่อว่าพีเชียตพลาสติกครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพีเชียตพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูครับ
5: เคออกมาทำไมมาเก็บ
2: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮคเคนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
0: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: คุณกู้ครับ
6: สวัสดีครับ
0: นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
6: This is all made from recycled plastic
0: อ๋อครับ
6: That's all made from bottle caps
0: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from dismatching
6: Yeah
0: อ๋อออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงๆมาจากฝาขวดนะ
6: ครับใช่ครับ
0: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
6: อ
0: ันนี้สามารถนำมารีไซเคิลได
6: ้ Yeah
0: เป็น
6: Exactly
0: ได้
6: Yeah
0: ใช่ไหมครับผม
6: We can show you how we do that right now if you like
0: Okay
6: yeah.
0: sure
6: Okay
0: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
6: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic. This bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, it creates a lot of problems for us. because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature, whereas HDPE, this plastic, mm-hmm. melts in a very wide range of temperatures, mm-hmm. so from 150 degrees to 180 degrees, mm-hmm. whereas this one is very precise. Mm-hmm. So if our machine gets it wrong, mm-hmm. then it makes all these horrible smells, mm-hmm. so it's not good to work with.
5: All right.
6: Also, when this melts in like to a big thread like this, mm-hmm. it can turn into like this horrible grey gunky stuff,
5: yeah.
6: which isn't very attractive. So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, mm-hmm. it just looks like a horrible grey slug. Mm-hmm. So we don't like to use it. But HDPE, is a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colours as well.
5: Mm, yeah.
6: So it means that when we come to make bowls, mm-hmm. we can be really creative with what colours we use.
5: Yeah, and it's strong.
6: Yeah.
0: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีก็เป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
6: What we do, turn on the machine. You'll see this is the axle here. And then if you have a look in the top, you'll see the There we go. And then it gets all.But then you'll see, mm-hmm. this is what we get. Mm-hmm. So that's all the bottle caps.
5: Mm-hmm.
6: And then that is now ready for us to turn into new products.
0: Mm-hmm. นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
6: ใช่ๆ
0: เมื่อสักครู่นี้นะครับ
6: yeah. ออ
0: กมาได้ประมาณแค่นี้เองโอ้ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
6: Yeah, so then once we've got our flakes,
0: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงในเครื่องก็ถูกเมลท
6: ์
0: หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกูก็

0: จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
1: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
0: Yeah.
1: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
0: Mm-hmm. ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
1: yeah.
0: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจากพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบครับไวมาก
1: Would you like to try making one?
0: Can I?
1: Yeah.
0: Oh, จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
1: Press run
0: กด

0: Beautiful.
1: เสร็จตรงมาแล้วครับผม
2: ชา
1: Very
2: nice.
1: Thank
2: Professional
1: you. Because of you. ไอ้เช่นผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: Look, so that's the one that we just made.
1: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
1: แป๊บเดียวนะครับยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge.
1: ครับ
0: And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Chao Phraya, and then ending up in the ocean.
1: ครับและสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah exactly We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think Precious Plastic offers a unique solution to that and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them. They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องนึงต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines about 60,000 baht.
1: เครื่องเมลต์นะครับประมาณก็เครื่องเมลต์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บดนะครับ
0: Yeah, this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least. So this one is probably 60,000 baht as well.
1: 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นองค์กร
0: yeah.
1: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
1: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK We also do many eventsSo we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to. We've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
1: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวพิชเช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
1: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตามพิชเช่พลาสติก BKK on Facebook นะครับ Green Diary featuring Precious Plastic
3: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะ

0: เราผลิตสินค้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเราก็เลยกลับไปมองว่าการที่ลูกค้าเนี่ยจะได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพเนี่ยคนของเราต้องมีคุณภาพก่อนงั้นเราต้องกลับไปมองที่คุณภาพชีวิตก่อนนะคะมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์สกิลคือไม่ใช่แค่พัฒนาทักษะฝีมือเท่านั้นนะคะแต่จะต้องพัฒนาเรื่องจิตสำนึกถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุขฝึกให้พนักงานเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำสมาธิแบบง่ายๆฝึกสติฝึกได้ทุกวันเขาก็จะมองเห็นเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น
1: มันเป็นการลมหายใจรู้ในสิ่งที่เราทำเราไม่ต้องไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นเราก็กลับมาที่ตัวเราเองเรามีสมาธิมากขึ้นก่อนหน้านี้ที่เราเคยโมโหอะค่ะก็ได้คิดทบทวนก็ได้ปรับเปลี่ยนอารมณ์จากที่มันร้อนๆอยู่เนี่ยค่ะพอทำสมาธิเสร็จเราทำประชุมกันด้วยสติสนทนาบรรยากาศในการทำงานหรือการปรับปรุงงานมันดีขึ้น
0: สำคัญที่สุดค่ะเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเรานำหลักในเรื่องของคุณธรรมเริ่มต้นจากพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาคำว่าพอเพียงก็คือให้เขารู้จากการจดบันทึกเขามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ฟุ่มเฟือยการที่เขาจะสามารถมีเงินออมได้เขาต้องลดค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหรือแม้แต่ว่าในอนาคตถ้าเขาเกษียณไปเนี่ยเขามีเป้าหมายในการเก็บเงินเนี่ยจำนวนเท่าไหร่
2: เขาคิดอยากจะมีเงินเก็บบัตรปลายชีวิตเพราะเราพยายามหลายวิธีแล้วมันเก็บไม่ได้เขาเลยมีโครงการอันนี้ขึ้นมาจะฝากให้เป็นเงินเก็บบัตรปลายชีวิตอะไรเงี้ยตอนแรกก็เดือนละพันอะไรเงี้ยให้เขาหักอัตโนมัติเลยแล้วก็เราก็เพิ่มมาเรื่อยปีละ500สมมติเราได้เงินเดือนเพิ่มอย่างเงี้ยเราก็เอาที่เขาเพิ่มเงินเดือนให้เราอ่ะโปะเข้าไปอีกทุกวันนี้ก็ออมเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 4,000 บาทก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: วินัยเราก็มองในแง่ของการที่เขาดูแลสุขภาพตัวเองทำอย่างไรให้เขาหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำหรือทำให้เขารู้ว่าการที่เขามาทำงานตรงต่อเวลาหรือเขามีวินัยในทุกมิติตั้งแต่ในครอบครัวเขาตัวเขาการทำงานของเขาเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตเขาเจริญขึ้นสุจริตก็ฝึกในเรื่องสตินี่แหละค่ะคนเราอะค่ะถ้ามีสติแล้วเนี่ยการที่เขาจะคิดสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่เป็นประโยชน์มันจะลดลงแน่นอนความซื่อสัตย์มันก็จะเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติค่ะจิตอาสาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทของเราเนี่ยได้สร้างจนงอกงามจนถึงทุกวันนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยพนักงานของเรานะคะต้องเป็นผู้รับก่อนเสมอถึงจะเป็นผู้ให้ได้เราค่อยๆฝึกเขาให้เขาเห็นว่าเวลาเขาเป็นผู้ให้แล้วเนี่ยเขาจะเห็นรอยยิ้มเห็นแววตาของความสุขของผู้อื่นที่เขาให้จิตมันก็เบิกบานมันก็อยากจะทำอย่างต่อเนื่องการสื่อสารต้องมีประสิทธิภาพถ้าเดินไปในโรงงานของ JS เราจะเห็นสื่อเยอะถ้าเกิดเด็กเราได้เห็นทุกวันจะจดจำนะฮะโดยอัตโนมัตินะคะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนะหรือแม้แต่พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ก็ทำให้เด็กเราเห็นแล้วเขามันก็ถูกปลูกฝังเพราะพระองค์ท่านเป็นต้นแบบที่ดีของเราค่ะ
1: JS เนี่ยมันเป็นมากกว่าคำว่าที่ทำงานแล้วล่ะค่ะมันเป็นครอบครัวที่นี่ให้ทุกอย่างให้ในสิ่งที่เราไม่คิดว่าโรงงานหนึ่งจะให้เราขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะ

ทีมงานจะเหนื่อยเพราะว่างานประจำก็ต้องมีกิจกรรมก็ต้องทำแต่พอเห็นพนักงานมีความสุขหรือสิ่งที่เขาได้รับแล้วมันเป็นประโยชน์มันก็หายเหนื่อยทีมงานก็รู้สึกมีความสุขค่ะแล้วเราก็เอามาปรับใช้กับตัวเราการทำงานของเรามันง่ายขึ้นการใช้ชีวิตประจำวัน

0: เจเอ็กก็คงไม่เจริญขึ้นถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุข
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็คือ
1: นี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรม

0: ชาติแล้ว
1: เออ
0: เขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
1: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
0: ใช่
1: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่
0: ละ
1: กัน
0: ใช่แล้ว
1: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวกับเรื่องไม้สักอยู่ดี
0: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
1: เราอยู่กันที
0: ่
1: DM Furniture Design ไม้สักแพร่น
0: ะฮะ
1: วันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกันสองที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
0: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่ใช่
1: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานๆยังพี
2: ่รวม40ปีแล้ว
1: โอ้ยยาวเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
1: า
2: ะเรียกพัฒน
1: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
0: ่เนี่ยอย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาหนาใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนๆกัน
1: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่
0: อ
1: นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
0: ้
1: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
0: ่
1: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย คือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
0: ใช่มีความคลาสสิก
1: ใช่
0: มีความคลาสสิกอยู
1: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
0: ดูโมเดิร์น
1: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันหรอกใช่ไหม
2: อ
1: าย
2: ุ
1: มีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างนิดนึงว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะแล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือ นมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
1: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือนรุ่นนี
2: ้ใช่ครับก็ไปซื้อมาตรงนั้นซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
1: แน่น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
1: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
1: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
1: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
1: ไลท์ๆหน่อย
2: ครับลายเสือใช่งั้นมีดำมีทอง
1: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
1: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบาย
2: ก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมาม ันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
1: ใช่
2: ครับแล้วก็ทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
1: นี่
2: ครับ
1: สุดยอดเลย
2: ครับ
1: แต่หน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่เตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
0: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
1: เนี่ยเป็นบ้านเลยใหญ่มาก
0: ใช่
1: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกว่าคอนกรีตคอนกรีตบล็อก
2: ครับ
1: คอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
2: ไม่ฉาบ
1: ไม่ฉาบ
2: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
1: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
2: ครับ
1: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
0: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
1: อบอุณหภูมิ
0: อันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
2: ยังครับ
1: ยัง
2: เพิ่งเรียง
1: คุณผู้ชมเดี๋ยวเล่าสัมผัสให้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลยคืออันนี้เป็นไม้ใหม่เลย
2: ไม้ใหม่ครับ
1: ไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วนจาก
2: คร
1: ับ
2: ก
1: ็ลำต้น
2: คือไม้เป็นไม้ท่อนสูงเนาะท่อนสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
1: โอเคหลายคนอาจจะเห็นว่าอุ้ยลายไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
2: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเต
1: ๋อ
2: ถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
1: ไม้มันจะเริ่มแบบเขาเรียกอะไร
2: หดตัว
1: หดตัวเพราะว่าความชื้นมันทำไม้ฟูใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช
1: ่ครับพอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบแล้วมาแล้วลายมันจะเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานไหมพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไรอ
2: ุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
1: เบาๆ
2: นวดเบาๆไปก่อน
1: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบ้ออย่างนี้เลยเบาๆก่อน

0: ก็จะนวดประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
1: ไปถึงเท่าไหร่คะ
0: ไปถึง80แล้วคงที
1: ่ก็เริ่มแล้ว
2: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่มั้ยฮะไม่ใช่บอกอุ๊ยแอร์ว่าปึ๊บ
1: โอ้ถ้าสมมุติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิดอะไร
0: ขึ้นบิดความเสียหายก็จะเยอะ
2: บิดนี่โกงบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
0: ครับ
2: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
1: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ 4-5 วัน
0: 4-5 วัน
1: แล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง
0: 80นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
2: โอ้10วันเหรอ
0: บวก5วัน
1: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
0: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาก็ครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
2: โอเค
0: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
2: โอ้ก็เดือนนะ
0: ใช
2: ่ๆอบกันไม่ได้อบ
1: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่
0: งั้นมันจะไม่ได้คุณภาพ
2: ครับครับๆวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์ให้พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าพี่น้อยเป็นช่าง
0: ครับ
2: นะครับ
0: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
1: เวิร์คช็อปสตูดิโอ
2: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
0: เก้าอี้ญี่ปุ่น
2: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยนี่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
0: มีจิ้ม
2: คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอย่างนี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
0: ก็สามารถถอดประกอบที่ไม่ต้องใช้ตะปู
2: ฮะจริงเหรอ
0: ครับ
2: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่ถ
1: อดตรงไหน
2: ยังไงอ่ะ
0: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
1: อุ้ย
0: ป๊อปทนเสียงหน่อย
1: โอ้ย
2: เฮ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเลื่อยไม
1: ้เฮ้ยเหมือนของเล่นเหมือนกันเน
2: า
1: ะเหม
2: ือ
1: นประกอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
2: จบเลยเฮ้ยสวยมาก
1: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกินม
2: ันก็แข็งแรงแล้วก็เป็นการเรื่องอะไรอ่ะเข้าย
1: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
2: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
0: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
3: ขนาดต้องเป๊ะ
0: ขนาดต้องเป๊ะฮะเพราะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเราเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซต์งานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกับท็อปมาถึงก็สับฝัง

0: ย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้อํา
2: ตำบลดอนมูล
0: โหนเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณที่ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับที
3: ่พา
0: ทัวร์ครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู่
1: นะใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับ
1: แท
0: ้ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีจุดรับแขกนะมีโซฟาโอ้เยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไปสวัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
3: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลย
1: เอา
0: ก็ดีมกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเค
1: ร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเรา
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
0: ้ okay.
3: นะครับแล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียก okay. ว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
3: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล
0: ้
3: ว
0: ใครก็ซื้อหมดแล้ว
3: ใช่ใช่ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
0: ใช่ใช่ใช่
3: แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้
3: ก
0: ็คือจากรัฐ
3: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
1: ก่อกำแพง
0: ก่อกระโพงกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
3: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
3: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมาเชื่อมเพลิง
1: อ
3: ันนี้ก็ใช้เรื่องอินฟราเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
3: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
3: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
3: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
3: ิ
0: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งหนึ่งหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
3: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
3: เดี๋ยวจะเจอกันหน้าอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโ
1: ชว์เดี๋ยวเจอกันหน้าอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
3: เตาอบไม้
0: เตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
3: ครับผมครับเชิญครับ
0: เชิญ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงคร
3: ับ อันนี้เป็นระบบไฟฟ้าฮะไฟฟ้าแต่ว่าการรับร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเราต้องมาอบเองถูกไหม
3: อบเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวนต
0: ั
3: วก็ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุยก
0: ับ
3: เมื่อกี้มันจะยุบไม้ประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: โอเค
3: แล้วทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนมาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: ไอ้นี่ไปแห้งอยู่แล
0: ้
3: วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: ไงเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปี
0: อ๋อ
3: พอต่ำ15ปีพวกพอตัดพวก
1: ตลาด
3: อย่างชาวบ้านทั่วไปเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
3: เออามาเรื่อยแล้วเป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: ยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่ 80-100% เลย
0: เออแบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
3: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู้
1: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
3: สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่ตรงนู
3: ้น
1: คือระบบอะไรคะนั้น
3: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
1: ตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
3: ใช่ครับ
1: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
3: คงที่ฮะคงที่แล้วก
0: ็
3: จะมีต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมฮะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
1: ะ
3: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
1: ้
3: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเงี้ย
1: ครับ
3: ไว้อีก2วันก็มา
1: ปรับขึ้นเป็น60
3: 80อยู่80แล้วก็ไม
0: ่
3: ได
0: ้ไม่ได้ไม่ได้ที่คุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
3: บิดคือมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
0: า
3: ะ
0: ใช่ใช่ตกใจอ
3: ะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
0: ไม้อ
3: ะ
0: เจ้ย
3: ไม่
0: ได้ไม่ได้ไม่ได้คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นแหละ พ่อเดี๋ยวไปทางไหน
3: ทีนี้นะครับ
0: โอเคได้
1: ขอบคุณครับ

0: ปุ๊บปุ๊บนี
1: ่รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
2: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี้
1: เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
3: อันนี้จะเป็นไม้สักค่ะ

0: ไอ้สักเลย
1: ว่าหนาความหนาก็คือ4 คูณ 4 นิ้วเลย
0: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
2: ใช่
0: ก็คืออันเนี้
2: ย
0: ถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
1: ใช่ขาคู่ก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
0: เ
1: รียกว่าขาคู่ทำเตียงได
0: ้
1: แหย่งได้ต่างได้นะคะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการอ
0: ันนี้คือเทมเพลต
1: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต์นะก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
0: ้
1: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
0: ครับผม
1: ควานได้เลย
0: อ๋อแล้วก็ควาน
2: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
1: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
2: ค่ะ
1: ที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแยง
0: พอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
1: ข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
0: เ
1: นี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
2: เ
0: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะ
1: มัน
0: และเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
1: ๆ
0: งานคราฟต์ต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวังมันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
1: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
0: ต้องระวังนะ
1: ค่ะ
0: คือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
2: นี่นี่นี่เห็นอะไรด้วย
0: เอ้ยอะไรอ่ะ
1: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแยงต่างๆได
2: ้ก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
1: ใช่
2: อ
1: ัน
2: นี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมา
0: วาด
2: อันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
0: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
1: ใช่ฉลุค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลย
0: ครับ
1: หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
0: คือ
1: ลายได้เลย
0: คุณผู้ชมนาชี้ดูนิดนึงอันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮ
1: ะ
0: เขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
1: ะ
0: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ย
1: ค
0: ่อยเอามา
2: ตัดมาแต่ง
0: เจียน
1: ใช่
0: ไหมฮะเจียนให้มัน
2: เรียกต่อไป
1: ได้สวยงาม
2: มันมีความแฮนด์เมดอยู
0: ่ใช่ใช่ใช่
2: มันไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันมีความหยาบ
0: คราฟอ่ะ
2: ม
0: ันดิบดิบหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป
1: ็
0: นงานคราฟจริงๆนะฮะ
2: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม
2: ้ค่ะ
1: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
0: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
1: ใช่ใช่
0: ก็คือเวลาเขาเจียออกก็เจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
1: ้
0: ครับผม
2: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
1: ค่ะปลวกเนี่ยค่ะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบ
0: อ
1: ินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
0: ์
1: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลด
0: ความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เพราะมันแห้ง
1: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กลิ่นอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
2: ค่ะ
1: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
0: ขาว
1: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
0: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินอะไรอย่าง
2: งี้ต่อให้เป็นไม้สักเขาก็กินพวกกระพี
1: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ5-10ปีแต่ถ้าเป็น20-30ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงแล้วใช่
2: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
0: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
2: ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปลวกไม่มาแล้วอ
0: ๋
2: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู
1: ่
2: ก็คอยระวังเอาไว
1: ้ค่ะแต่น้อยมาก
0: ๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
2: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
0: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีประเทศ
2: ค่ะ
0: เนาะคือ

0: คิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
1: ี่
0: ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลเคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบนึง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
1: ได้เห็นทั้ง2สเกลเลยในอุตสาหกรรมนี
0: ้สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทรดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่วิรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
1: ม
0: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีค่ะ
0: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
2: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
0: ตั้งแต่สร้างเลย
2: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้าง
0: แล้ว
2: ก็เด็กๆนะตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มซุดโซมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้าเนี่ยก็จะ
0: ลอยน้ำเลย
2: ลอยน้ำใช่
0: นี่
3: เราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
0: ้เออใช่ใช่ใช่
3: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
4: ้ Amarin TV
5: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
6: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
5: นี่ไง
6: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
5: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ
6: วุ้นมะพร้าว

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: อำเภอบ้านนาเดิมเราก็ได้นำหลักคุณธรรมก็คือความพอเพียงก็ถือว่าเป็นหลักคุณธรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนนะครับการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชนครอบครัวและก็ระดับบุคคลซึ่งในพื้นที่เราก็ส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไปปฏิบัติใช้แล้วเราก็มีผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมชุมชนหมู่บ้านที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือบ้านห้วยสายหมู่ที่3ตำบลทรัพย์ทวีอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: ในส่วนของหมู่บ้านห้วยสายนะครับเราได้ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตั้งแต่ปี2555นะครับตามนโยบายของท่านอำเภอบ้านนาเดิมนะครับพบเจอปัญหานะครับที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเนี่ยก็เกิดจากที่ชาวบ้านนะครับไม่มีรายได้เสริมนะครับแล้วก็ทำงานอาชีพเขาเรียกว่าทำอาชีพหน้าเดียวคือกรีดยางนะครับพอหลังจากนั้นนะครับหลังจากวิกฤตยางพา

ารานะครับตกต่ำราคายางตกต่ำนะครับก็ทำให้เกิดเป็นปัญหารายได้ไม่พอต่อรายจ่ายเราได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐพอเพียงนะครับเข้ามาภายในหมู่บ้านเพื่อให้คนในหมู่บ้านนะครับได้ใช้วิธีคิดหลักคิดนะครับในการปรับตัววันนี้เราก็จะมีกลุ่มอาชีพพื้นฐานเช่นเรามีโรงน้ำดื่มเป็นของตัวเองนะครับเรามีกลุ่มรับซื้อน้ำยางสดเรามีกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับด้านการประมงเช่นกลุ่มเลี้ยงกบแปลงใหญ่กลุ่มปลาแมงแปลงใหญ่นะครับกลุ่มเพาะเห็ดนะครับ

ทั้งหมดนะครับก็เกิดจากการที่ทุกคนได้มาร่วมกันออมเงินที่นี่เรามีกลุ่มออมทรัพย์นะครับซึ่งมีเงินอยู่ประมาณ12ล้านบาททุกคนที่มาเป็นสมาชิกที่นี่ครับจะมาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเพราะเหตุก็ตามทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์นะครับตามเงื่อนไขและในส่วนของกลุ่มออมทรัพย์ก็จะนำเงินมาลงทุนนะครับเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมและก็ร่วมเป็นเจ้าของตอนนี้ก็ทำให้ชีวิตของคนหนึ่งบ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการจ้างงานมีการสร้างงานให้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเป้าหมายในอนาคตนะครับเราต้องการให้คนหนึ่งบ้านมีงานทำมีรายได้สร้างความยั่งยืนและก็ขยายผลนะครับไปสู่หมู่บ้านอื่นภายในอำเภอบ้านนาเดิม

การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

0: สวัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพี่ไก่เกษตรกรหนุ่มเจ้าของไร่ดอกขจรชาวสุพรรณบุรีที่แบ่งเวลาจากการทำคลินิกกับพี่ชายมาทำไร่ดอกขจรเป็นอาชีพเสริมและพี่ไก่เองก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาแต่กำเนิดก็เลยเกิดความตั้งใจที่จะทำการเกษตรดูบ้างพี่ไก่คนนี้เองถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรอายุน้อยของเราที่มีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียววันนี้พี่ไก่จะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาแลกเปลี่ยนกับเราบ้างไปทำความรู้จักกับเขากันเลยดีกว่าครับ
1: ดีมากเฮ้ยเอ้าแล้วเจ้านั่งอยู่ทำไมไม่ไปเนี่ย
2: แสดงว่าเจ้าหลงกลข้า
1: จะทำอะไรข้าเนี่ย
2: ข้าวางยาเจ้า
1: โอ้โหขำมากเลยนี่นี่อะไร
2: ยา
1: แล้วเมื่อกี้คือ
2: วางยาเจ้า
1: วางยาข้าแล้วจะบ้าแล้วถ้าวางยาต้องโอ้นี่ต้องใส่ยาไปแล้วเหรอเฮ้ยท่าน
3: เป็นไรมาเนี่ย
1: ข้าโดนพิษคือข้าโดนวางยาคือตอนนี้ร่างกายข้าไม่ไหวแต่ข้าไม่อยากตายท่านคิดดูลูก4เมีย6แล้วเมียข้าระดับนางแบบทั้งนั้นไม่อยากตาย
3: ผมว่าไม่ใช่วางยาพิษแล้วมั้งครับไม่มีเลือดเนี่ยสงสัยโยนวางยาเมารักเปล่าย
1: าเมารักคือยาเมารักคืออะไรยาเมาเฉยๆหร
3: อ
1: คือข้าไม่มีกากเลือดอะไรคือไม่ถือว่าเป็นยาพิษร้ายแรงเงี้ยหรอ
3: ใช่ครับ
1: ข้าน่าจะโดนวางยาเมาเฉยๆเงี้ยหรอ
3: ยาเมามันมียาแค่เมานะครับ
1: ยาแค่เมาน
3: ี่เลย
1: ไหน
3: นี่เลยครับดอกสลิดนี่แหละครับ
1: ฮะ
3: ใช่ครับงง
1: ดอกสลิด
4: ว้าว
3: อีกอย่างนึงเขาเรียกดอกขจร
1: เฮ้ยดอกขจร
3: ครับ
0: ขจรเป็นไม้เลื้อยเถาเล็กแตกยอดจำนวนมากมีช่อดอกสีเหลืองอมชมพูอ่อนออกเป็นช่อแบบซี่ร่มดอกบานไม่พร้อมกันเมื่อดอกบานก็จะมีกลิ่นหอมครับสรรพคุณทางยาของขจรนั้นยอดอ่อนดอกและก็ผลบำรุงธาตุบำรุงตับปอดแก้เสมหะเป็นพิษส่วนรากทำให้อาเจียนถอนพิษเบื่อเมานอกจากนั้นดอกขจรเองก็สามารถนำไปปรุงอาหารได้ด้วยเช่นแกงจืดหรือแกงส้มดอกขจรปริมาณ100กรัมเนี่ยจะมีวิตามิน A มากถึง 3,000 มิลลิกรัมวิตามิน C 45มิลลิกรัมแคลเซียม70มิลลิกรัมและฟอสฟอรัส90มิลลิกรัมเลยนะครับ
1: ข้าจะไม่ไหวแล้ว
3: ท่านกินนี่เลย
1: กินได้เลยเหรอ
3: กินได้เลยครับหายเลย
1: กินเข้าไปทั้งอันอย่างนี้ได้เลยเหรอ
3: นี่

0: เฮ้ยว่าหายหนีแล้วว่าหายหนีแล้วว่าหายเมาแล้วโอ้ท้องฟ้าสวยงามเหมือนเดิมเฮ้ยกาหลีใจเหลือเกินเฮ้ยมังคือหลอกขาจร
1: ครับหลอกขาจร
0: หรือหลอกสลิด
1: หลอกสลิด
0: มังเป็นต้นไม้ประเภทไหน
1: เป็นต้นไม้ประเภทเถา
0: เป็นต้นไม้ประเภทเถาคือไม้มังเป็นไม้เลื้อย
1: ไม้เลื้อย
0: มังตั้งโดโดได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้มังอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้มังต้องมีที่ให้เกาะแบบน
1: ี้ใช่มีที่ให้เกาะ
0: อ๋อแล้วไปยังไงมายังไงทั้งถึงไล่มาปลูกหลอกขาจองหรือหลอกสลิดแบบนี
1: ้เป็นไปมายังไงครับ
0: ใช่
1: แต่ก่อนทำงานคลินิก
0: ทำงานคลินิก
1: ใช่
0: เฮ้ยเป็นอะไรอ่ะที่คลินิก
1: คลินิกตรวจเลือดครับ
0: คลินิกตกเลือดด้วย
1: ใช่ครับหน้าคลินิกคลินิกตั้งอยู่หน้าตลาด
0: ตั้งอยู่หน้าตลาด
1: ใช่
0: เป็นคลินิก
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะก็ทางคลินิกก็รีแล้วก็ดูน่าจะโอเคไม่ใช่หรอ
1: ก็รายได้เสริม
0: อันนี้เป็นรายได้เสริมเฉย
1: ๆ
0: คลินิกยังมีไหม
1: มีครับตอนนี้ยังมีย
0: ังมีอยู่แต่ผังตัวเองมาทางตรงนี้
1: ใช่
0: ทำไมล่ะอยู่ในคลินิกเย็นๆแอร์เย็นๆอยู่ในร่มทำไมออกมาทำแบบนี
1: ้ก็ปกติก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาอยู่แล้วเน
0: า
1: ะใช่ครับก็นั่งอยู่หน้าคลินิกเห็นรถเขาขนอะไรมาขายเงี้ยแล้วก็ดูไปเห็นเขาทำออดอกสลิดม
0: า
1: ไปถามเขาว่าราคาดีราคาเป็นยังไงเขาบอกปลูกนี้ก็ราคาดีนะแล้วก
0: ็คนที่เข็นมาขายนี่เขาปลูกเองเลย
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แล้วก็ไปเริ่มศึกษาเริ่มศึกษามาปลูก
0: แล้วคลินิกใครดูอ่ะ
1: ก็ตอนนี้ก็เปิดไว้ก็มีคนดูแลด้วยครับ
0: อ๋อมีให้คนดูแลด้วยก็มาทำอันนี้ด้วยมังไม่ใช่แค่นั้นนะสิว่ามังต้องมีเหตุผลอื่นที่เลือกตัวหลอกขาจองมาปลูกหลอกไม้ต้องไม้เยอะแยะมีไม้ปลูกทำไมปลูกหลอกขาจอง
1: ก็รายได้ดีครับผมรายได้ดี
0: รายได้มังลี
1: ครับ
0: สมมุติว่า1ไร่เนี่ยมังเก็บเกี่ยวยังไง
1: ก็1ไร่จะเก็บได้ประมาณ50โล

0: 1ไร่ไร่50โลแล้ว50โลนี่กี่เดือนกี่ปีกว่าจะเก็บไร่ครั้งนึง
1: ก็ไร่นึงเก็บ3วันเว้น3วันครับ
0: แล้วขายโลเท่าไหร
1: ่ก็ตอนนี้ก็70บาท
0: มันมีช่วงราคาลี
1: มั้ยมีครับ
0: ราคาลีกว่านี้ก็มี
1: ราคาลีกว่านี้ก็มี
0: ราคาลีกว่านี้เท่าไหร
1: ่เป็น100
0: เฮ้ย
1: เป็น100ครับ
0: 1ไร่ไร่50โล
1: ครับ
0: 50โลคูณ100บาท1ไร่ก็ไร่5พัง
1: ครับ
0: 5พัง3วังเก็บที
1: ครับ
0: หางไปเอา30วังหางก็10ครั้ง10ครั้งคูณ5พัง
1: 5พัง
0: ไร่50,000
1: ครับ
0: ไร่ละ50,000โอ้แล้ว
1: โดยประมาณใช่ครับ
0: โอ้นี่ไร่เลี้ยวแล้วเรื่องมีกี่ไร
1: ่มีตอนนี้อยู่8ไร
0: ่8ไร่8 5 4 4
1: ครับ
0: 4แสงบา
2: ทดอกขจรเนี่ยความพิเศษของเขาคือถ้าสมมุติว่าปลูกไว้ในบ้านหรืออยู่ตามตามทําอะไรต่ออะไรนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยคือในเมื่อเราผักขจรเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านนะคะตามสวนตามป่าตามอะไรเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นธรรมชาตินะคะถึงเราเอามาปลูกไว้ก็ตามเขาจะออกดอกตลอดเลยนะคะไม่จำเป็นไม่ต้องปลูกใหม่โดยเฉพาะว่าถ้าอยู่ในสภาพธรรมชาติของเขาเนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะอายุยาวได้เป็นถึง10ปีได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความพิเศษสามารถที่จะเก็บได้เรื่อยๆนะคะไม่ต้องปลูกใหม่นะคะแล้วก็เป็นผักพื้นบ้านที่ปราศจากสารเคมีถ้าเขาขึ้นเองตามสภาพธรรมชาติค่ะ

0: เกี่ยวสำหรับส่งขายใน1ไร่เนี่ยก็จะได้รายได้สูงถึง 50,000 บาทต่อเดือนแล้วแล้วไร่ของพี่ไก่ก็มีทั้งหมด8ไร
1: ่โอ้ยคุณผู้ชมครับไม่อยากนับเป็นตัวเลขเลย
2: แบบเนี้ยอ้วมีตังไปเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกอ้วแน่นอนเลยอ่ะ
3: แต่เป็นสิทธิ
2: ์ลี่แหละที่อ้วใฝ่ฝังเอาละวังลี้หลายๆก็พักหลงมาตรงนี้แล้วเจอดอกทองคำว้ายไม่ใช่ดอกทองคำอย่างนั้นหลอกที่มังทำไร่ไร่อย่างกับทองคำเลยโอ้โหแบบนี้ต้องขอเรียนรู้มังซะหน่อยว่ามังปลูกยากปลูกง่ายแล้วไอ้ที่มังไร่มังไร่จริงหรือเปล่า
3: ได้ครับ
2: ขอเรียนรู้หน่อย
3: ได้ครับผม
2: พาอ้วไปรู้หน่อย
3: โอเค
2: เ
3: ชิญเลยครับ
2: อุ้ยเป็นเศรษฐีชังกะซีชังกะซี
0: ช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักกับการขยายพันธุ์และการปลูกต้นขจรกันว่าทำอย่างไรถึงจะออกดอกเป็นช่อสวยดกให้ได้เก็บเกี่ยวกันได้อย่างต่อเนื่องพี่ไก่ของเราก็จะมีเคล็ดลับอะไรดีๆอีกนั้นติดตามช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะครับรู้หรือไม่ดอกขจรเป็นผักที่หอมและโด่งดังเป็นที่รู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณ

0: ดอกขจรเป็นผักที่หอมและโด่งดังเป็นที่รู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณดอกขจรหรือเราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าดอกสลิดซึ่งมีความหมายว่าความหอมที่ขจรกระจายในสมัยก่อนนั้นชาววังก็นิยมนำดอกขจรไปใช้เป็นหนึ่งในเครื่องหอมไทยโบราณที่มีชื่อว่าชุดบูงาสดโดยวิธีการทำบูงาสดจะเอากลีบดอกไม้หอมหลายๆสีมาใส่ผสมกันเพื่อความหอมและความสวยงามใส่น้ำอบไทยนิดหน่อยใส่พิมพ์เศษเล็กน้อยแล้วก็คลุกเคล้ากันเบาๆนำไปใส่ภาชนะที่มีฝาปิดแล้วอบร่ำควันเทียนในโถเพื่อจัดใส่กระทงหรือเอาไว้ใส่ผ้าโปร่งมอบเป็นของขวัญให้แก่ผู้ใหญ่ที่เคารพได้ครับเรายังอยู่กันที่ไร่ดอกขจรที่ว่ากันว่าทำอะไรได้ให้พี่ไก่และครอบครัวได้เดือนละเกือบ 400,000 บาทในช่วงที่ราคาดอกขจรดีๆ
1: โอ้โหเงินเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยจะไม่ให้เรียนรู้ต่อไปได้ยังไงล่ะครับอ้าวพี่ไก่ครับการปลูกและการดูแลเจ้าต้นขจรนี่ต้องทำแบบไหนยังไงกันล่ะครับถึงจะสามารถส่งขายตลาด

0: ยังมีคุณภาพไม่ขอรอช้ากันเลยก็แล้วกันไปครับพวกเราไปเจาะลึกเรื่องของการปลูกต้นกระจอนกันเลย
1: ว้าวนี่ต้องเบบีของมังเลยแล้วเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: เบบีโอ้โอเหล็กๆพวกนี้อายุปลามังเท่าไหร
2: ่นี่ยังไม่ถึงเดือนครับผม
1: ยังไม่ถึงเดือนเลย
2: ครับ
1: เริ่มมีใบออกมาเขียวๆแล้ว
2: ใช่ครับ
1: โอ้ยอันนี้ไม่ถึงเดือนแล้วกล่องที่มังจะไม่ถึงเดือนหน้าตามังเป็นยังไง
2: มันจะเป็นเถาอย่างนี้ครับผม
1: โอ้โหอันนี้เอาเถาจากตัวต้นมา
2: ใช่ต้นแม่มันนะครับ
1: ต้นแม่มังมีอายุเท่าไหร่ต้นแม่มังถึงจะเอามาทำเป็นต้นพังไร
2: ่2ปีครับ
1: ปลูกอาแม่เขา2ปี
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอาแม่อายุเกิน2ปีก็ตักเอาเถามาทำเป็นกิ่งปักชังไร
2: ่ครับผม
1: เบบีอย่างนี้ไม่ถึงเดือนแต่ไม่น่าเชื่อว่ากล่องหน้าน้ำมังเป็นแค่นี้เองวิธีการเป็นยังไง
2: เริ่มแรกนะครับแล้วก็จิ้มถุงไปก่อนจะมีนะครับแกบดำ
1: อันนี้ใช้มีอันส่วนผสมอะไรบ้าง
2: ไม่มีครับคือมีแกบดำอย่างเดียว
1: แกบดำ
2: ใช่ครับ
1: แล้วแกบดำนี่ได้มาจากไหน
2: สั่งรถมาลงครับสั่งรถมาลงครับ
1: สั่งลงมาลงสิอยากไล่แกบดำก็สั่งลงมาลง
2: ใช่ครับ
1: หมายถึงว่าไอ้แกบดำนี่มาจากไหนมันเป็นแกบของอะไร
2: แกบข้าวเปลือกเลยครับข้าวหอมมะลิพวกอะไรพวก
1: แล้วทำไมมันถึงล้ำอ่ะ
2: ไปเผาครับผม
1: ต้องเอาไปเผากล่อง
2: ใช่ครับ
1: ปักลงไปเลยในรูเดี๋ยวทำยังไงต่อ
2: หลุมถุงเนื้อก็ปัก2ต้น
1: เผื่อตาย
2: เผื่อตายเผื่อไม่รอด
1: เผื่อไม่รอดตัวนึง
2: ใช่ครับ
1: ปักลงไปอย่างนี้ถูกต้องไหม
2: แค่นี้ก็บีบ
1: แค่นี้แล้วก็บีบแกะลงไปแค่นี้เอง
2: ใช่ครับจบก็ตั้งไว้ก็รดน้ำ
1: มันง่ายไปหรือเปล่าปลามัง2สัปดาห์ก็จะเห็นแล้วว่ามันแตกใบไม่แตกใบ
2: ใช่ครับ
1: ว้าเอาล่ะวังลี้ได้เห็นวิธีการปักชำซึ่งง่ายมากแค่มีอาต้งแม่ให้อายุเกิน2ปี
2: ครับ
1: ไปตักกิ่งตักเถาของเข้ามา
2: ครับ
1: เอาให้ได้ขนาดประมังเท่านี้
2: ใช่
1: ประมังเท่านี้คือประมัง10เซน
2: บางทีข้อป้องมันก็ยาว
1: ตักให้มีข
2: ้
1: อ
2: ใช่ครับถ้าไม่มีข้อก็ไม่แตกนะครับ
1: ตักให้มันมีข้อพวกนี้ด้วย
2: แต่ข้อมันก็ไม่เท่ากันบางทีข้อยาวไม่ยาว
1: เดี๋ยวแต่
2: คร
1: ับ มีข้อควรระวังไหมในการปักชำ
2: ก็ไม่ให้โดนฝนมากมันไม่ชอบฝนไม่ชอบน้ำ
1: แล้วอย่างนี้พอปักปั๊บรดน้ำครั้งแรกแล้วต้องรดอีกกี่วันถึงรดที
2: ก็ดูว่าแกบเราเนี่ยมันแห้งไปเปล่าถ้ามันแห้งแล้วก็รดที
1: ต้องมาเลิงรูนะต้องมาคอยจับนะว่าอังนี้หรืออ๋ออังนี้ยังเย็นอยู่ยังมีน้ำอยู่อังนี้ไล่
2: ใช
1: ่แต่ถ้าแห้งเมื่อไหร่ไม่เอา
2: ถ้ามันเปียกโชกไปรากเขาจะเน่าจะมีรากข้างล่าง
1: ถ้าเปียกไปน้ำขังไปมันก็เน่า
2: ใช่ครับเน่าเปื่อยตรงนี้จะเปื่อย
1: เอาแค่ให้เขาชื้นพอ
2: ใช่ครับ
1: ให้เขาพอมีอาหารมีน้ำกิน
2: ใช่มีน้ำเลี้ยง
1: อ๋อเท่านั้นเองอย่างนี้อ่ะคงวังนึงเนี่ยเราจะทำกลางไร่สักคงหนึ่งเนี่ยได้สักกี่ต้น
2: โอ้คนหนึ่งก็ถ้าทำเต็มวันก็ได้เยอะนะครับเป็นพันก็มี
1: เป็นพันต้นก็มี
2: ใช
1: ่โอ้โหเก่งมากเอาลองปักลองการปักชำต้นขจรนี่ไม่ยากครับแต่ว่ามีเคล็ดลับนิดหน่อยเองเพียงแค่เรานั้นนำเถาจากต้นแม่ที่มีอายุ2ปีมาทำเป็นกิ่งปักชำวิธีปักก็คือเลือกตะตุ่มที่มีทิศทางการแตกรากลงด้านล่างปักลงไปในแกลบที่เราเตรียมเอาไว้จากนั้นก็รดน้ำและก็รออีกแค่2สัปดาห์ครับแม่ต้นขจรของเราเขาก็จะเริ่มแตกใบให้เราได้เห็นกันแล้วและถึงแม้ต้นขจรจะเป็นพืชที่ทนแต่ช่วงที่เป็นต้นอ่อนเนี่ยห้ามโดนฝนหนักๆนะครับเพราะต้นอ่อนอาจจะตายได้และสำหรับการรดน้ำนี่ก็ขอให้รอให้แกลบชื้นก็พอแล้วล่ะครับ
3: จากที่เราไปปักตังเมื่อกี้พอปล่อยไว้มังโตครึ่งมังก็จะเป็นอย่างนี้
2: ใช่ครับ
3: ไอแบบนี้นี่อายุปลามังเท่าไหร
2: ่ตัวนี้2เดือน
3: 2เรือน
2: ครับพร้อมปลูก
3: นี่มังโอ้โหจากกิ่งที่เราปักไปเฉยๆอ่ะ
2: ใช่ครับ
3: มังครึ่งแตกใบแตกกิ่งก้านสาขา
2: ครับ
3: ดูน่ารักน่าเอ็นดูอยากให้บอกหน่อยว่าเวลารู้ว่ามังแข็งแรงอะมันหน้าตามังเป็นยังไงต้องดูสังเกตตรงไหนพวกต้นรากพวก
2: นี้ครับมีรากโผล่
3: รากต้นยาวแทงออกมาร
2: ากต้นยาวครับก็ใบไม่เหี่ยว ถอนดูก็ได
4: ้โอ้โหคือเขาก็เป็นชีวิตใหม่แล้ว
2: ใช่ครับ
4: แตกออกมาเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วอ่ะต้นพังพวกนี้ไล่แล้วอ่ะเอาไปปลูกเองหมดเลยอ่ะทำไมมังเยอะจัง
2: ก็ส่วนหนึ่งก็ขาย
4: เราขายต้นพังด้วย
2: ขายต้นพันด้วยครับ
4: ต้นพังต้นหนึ่งนี่ต้องอายุกี่เรือนถึงเริ่มขายไล
2: ่ก็เนี่ยครับ2เดือน3เดือนเนี่ยครับ
4: เอาส่งไปอย่างงี้มังมีราคาค่าตัวเท่าไหร
2: ่ก็ถุงนึงก็20บาท
4: ไอ้ปักปักแค่เนี้ยนะ
2: ใช่
4: 2เรือนผ่านไปมังมีค่า20บาท
2: ใช่ครับ
4: โอ้โหเห็นบอกว่าวังนึงเนี่ยเราปักกลางไร่เป็น100ต้น20บาทคง100ต้นโอ้หวังเลี้ยวเราทำเงินรอไว้ไรวันละ2,000 2,000เราไว้อาราคกได้
2: ใช
4: ่โอ้ต่อคงเอง
2: ใช่ต่อคน
4: ทำงานไม่ลงแหลกด้วยนั่งอยู่ในนี้ฟังเลี้ยวมีความสุขมากๆเลยงั้นกลับมาที่เรื่องราวของหลอกคาจอง
2: ครับ
4: เจ้าหลอกคาจองนี่ปลูกยากไหม
2: ไม่ยากครับผมไม่เลือกดินด้วย
4: ไม่เลือกดิน
2: ครับ
4: เพราะมังเลือกเองไม่ได้เราต้องเป็นคนเลือกมังในดินไหนก็ได้
2: ใช่ครับ
4: ตอนที่เป็นต้นกล้าต้องให้น้ำยังไง
2: ตอนที่เป็นต้นกล้าใช่ป่ะครับ
4: อืม
2: ก็ดูแกบว่ามันเปียกโชกเกินไปไหม
4: อืม
2: ถ้าเปียกเราก็ไม่ต้องลดดูว่าแกบเนี่ยมันแห้งค่อยลดน้ำ
4: นั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นช่วงฤดูฝน
2: ใช
4: ่ก็ไม่ต้องลด
2: ครับ
4: เพราะมันเปียกอยู่แล้ว
2: ใช
4: ่แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนให้เดินมาดู
2: ครับ
4: ว่ามังแห้งไหมแล้วโดยปกติอากาศทั่วไปร้องๆเนี่ยแบบเนี้ยลกครั้งละวังหนึ่งกี่ครั้งหรือยังไง
2: ก็3วันครั้งหนึ่งก็ได้ครับ
4: 3วันครั้งหนึ่งเลยเหรอ
2: ใช่ถ้ารถเยอะเยอะไปก็รากจะเน่า
4: อันนี้สมัยเป็นต้นกล้า
2: ครับ
4: แต่หลังจากเอาต้นกล้าไปลงดินแล้วลกน้ำยังไง
2: ก็ช่วงแรกก็ลดทุกวันช่วงแรกครับ
4: ลดทุกวัน
2: ครับ
4: ให
2: ้เขาติดก็วันเว้นวันลดช่วงเย็น
4: ถ้าติดแล้ววางเว้งวางติดดึงดูยังไงติด
2: ก็มีจะมีอายุการปลูกอยู่ครับเดือนนึง
4: ถ้าลงดินแล้วเดือนนึง
2: ครับ
4: ลดน้ำวันเว้นวันได้
2: ใช่ได
4: ้ลดน้ำวางเว้งวางได้แล้วพอเขาโตไปเริ่มกี่นางกว่าจะเริ่มออกหลอก
2: 3-4 เดือน
4: ออกดอกตรง 3-4 เรือง
2: ครับ
4: 3-4 เรืองนี่คือเก็บขายได้เลยเหรอ
2: ได้เลยครับ
4: แล้วฤดูการมีผลต่อผลผลิตไหมออกหลอกเนี่ย
2: มีช่วงฤดูหนาวดอกไม่ค่อยออกครับออกก็ออกน้อยแต่ราคาแพงถ้ามีดอกก็แพง
4: แล้วช่วงไหนที่จะออกเยอะ
2: ช่วงไหนออกเยอะครับก็ช่วงเดือนเมษา
4: หน้าร้อนออกเยอะสุด
2: หน้าร้อนออกเยอะสุด
4: ชอบอากาศร้อนมากเลย
2: ใช่ครับ
4: ยิ่งร้อนยิ่งดี
2: ใช่ครับ
4: แต่ว่าช่วงที่ออกเยอะราคาหรือราคามันก็จะถูกหน่อย
2: ใช่ถูกหน่อยครับ
4: แต่ช่วงหน้าหนาวที่หาดอกยากๆราคาคงแพงล่ะ
2: แพงโลนึงก็100กว่าบางที
4: โอ้
2: โล100สูงสุดละ100ครับต่ำสุดก็70ช่วงดอกไม่มีครับ
4: ช่วงดอกไม่มี
2: ใช่
4: ปลูกดีกว่า
2: ครับ
4: หลังจากได้2เรือนแบบนี้แล้วแม้ว่าเราจะปลูกเองหรือคงที่บ้านซื้อไปปลูก
2: ครับ
4: เอาอันนี้มาปึ๊กพวกหรือจะลงลิงเนี่ยซื้อไปไม่ต้องเขี่ยลิงออกนะ
2: ใช่
4: เอาลิง
2: คัตเตอร์กรีด
4: ถุงเปิดถุงแล้วเอาลงไปทั้งต้นเลย
2: ขุดหลุมก็ไม่กว้าง
4: เวลาขุดหลุมขุดกว้างแค่ไหน
2: คืบนึงก็ได
4: ้1คืบ
2: ครับ
4: ปึ๊บพอปักลงไปแล้วทำไงต่อ
2: ก็กบดินแค่นั้น
4: กบธรรมดา
2: ใช่แค่นี้ครับง่าย
4: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นดินแกบดำแล้ว
2: ครับ
4: เป็นดินอะไรก็ได้ที่อยู่ในพื้นที่เลย
2: ครับ
4: กบเสร็จปั๊กแล้วทำยังไงรดน้ำ
2: ครับรดน้ำปลูกเสร็จก็รดน้ำ
4: รดน้ำหลังจากนั้นปล่อยให้เขาโตขึ้นยังไงต้องดูแลยังไง
2: แล้วก็ตั้งร้าน
4: ตั้งร้าน
2: ครับใส่ตะข่ายดึงตะข่ายยาวไปเลย
4: อ๋อร้านมีลักษณะเป็นยังไง
2: เป็นเหมือนเน็ตบอลเล่ใช่ครับ
4: เอาไม้ตั้งเป็นแกน
2: ครับ
4: แล้วเอาตาข่ายนี้
2: ขึงยาว
4: ขึงยาวไปเป็นแผบเลยไปเป็นกำแพงเลย
2: ใช่ครับ
4: อ
2: ย่างนี้เลย
4: หลังจากนั้นยังไงต่อ
2: ก็ยอดมันจะเลื้อย
4: พ พอได้1เดือนปั๊บยอดมันจะมาอย่างนี้เลยมันจะมาอย่างนี้เลย
2: จะเริ่มเลื้อยแล้วแล้วก็ไปพันใส่ตะข่ายช่วงแรกต้องช่วยเขาหน่อย
4: ช่วงแรกที่เขาจะทําความรู้จักกับร้านของเขาหรือที่อยู่ของเขา
2: ครับ
4: เราต้องช่วยจับหน่อย
2: ใช
4: ่แต่พอพันขึ้นไปแล้วพอเดือนต่อไปไม่ต้องยุ่งแล้ว
2: ไม่ต้องยุ่งแล้ว
4: เขาไปเองได
2: ้ไปเองได้ครับ
4: แล้วในระหว่างรอเขาเติบโตต้องมีวิธีเขาต้องกินอะไรเป็นพิเศษไหม
2: ก็ใส่ปุ๋ยครับ
4: ใส่ปุ๋ย
2: ครับสูตร25 25 25ผสมยูเรียเม็ดเล็ก
4: โอ้แล้วต้องใส่บ่อยแค่ไหน
2: ก็เดือนละครั้ง
4: แค่เดือนละ1ครั้งก็ได้เลย
2: ครับ
4: แล้วทำอย่างนี้3เดือน
2: ครับ
4: เขาก็ออกดอกสวยงามเลย
2: ใช่พร้อมเก็บดอกขาย
4: โอ้โห
2: 3-4 เดือน
4: โอ้โหมาต้นขจรนี่ช่างมีวิธีการเติบโตที่เรียบง่ายจริงๆเลยแถมยังเป็นพืชที่ทนแดดทนฝนปลูกได้ทุกสภาพดินและเมื่อเจ้าต้นขจรเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเลื้อยเป็นทางเราก็สร้างตะข่ายเป็นแนวให้เถาของต้นขจรเขาได้มีที่เกาะครับจากนั้นก็รอจนออกดอกให้ผลผลิตเท่านั้นเองล่ะครับช่วงหน้าครับเราจะพาไปฟังเคล็ดลับการจัดการไร่ดอกขจรของพี่ไก่กันว่าจะมีความน่าสนใจตรงไหนอย่างไรอ้าวเดี๋ยวติดตามช่วงหน้านะครับ
5: รู้หรือไม่ดอกขจรช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศหญิง

0: รู้หรือไม่ดอกกระจรช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศหญิงดอกกระจรก็สามารถนำส่วนต่างๆมาประกอบอาหารและใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคได้อีกมากมายนอกจากนั้นยังช่วยบำรุงตับบำรุงสายตาและยังช่วยบำรุงฮอร์โมนของคุณผู้หญิงได้อีกด้วยนะครับเนื่องจากดอกกระจรเป็นหนึ่งในพืชผักที่มีปริมาณเอสโตรเจนสูงเมื่อรับประทานเข้าไปก็จะช่วยบำรุงเลือดและช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติครับ
1: เฮ้ยไหนล่ะดอกขจรน่ะ
2: ฝั่งนี้เลยครับผม
3: เฮ้ยเป็นพวงๆอย่างนี้เลยเหรอ
2: เป็นพวงๆครับ
3: โอ้มังแจ่มจะแดมแจ่มเมามากเลยอ่ะมังเป็นพวง
2: ๆ
3: มังออกมาเป็นช่อใหญ่ๆเลย
2: ใช่ช่อใหญ่
3: น่ารักน่ารุ้งมากเลยโอ้โอ้โอ้โอ้ยปูเหลียวละนี่คือเจ้าตัวตาไข่ที่บอกไว้
2: ใช่ตะไคร่
3: วิธีปลูกเนี่ยมังเว้งระยะห่างกันเท่าไหร่นี่เพราะว่าว่ารู้แล้วเนี่ยมังเสมอต้องเสมอปลายเลย
2: ครับ
3: ตอนครึ่งล้างเนี่ยล้างต้องห่างต้องสูงยังไงอ
2: ันนี้ก็ประมาณเนี่ยประมาณ 1.80
3: สูงประมาณ 1.80
2: เพราะตะไคร่มันมากำหนดอยู่แล้วครับ
3: อ๋อประมาณ 1.70 1.80
2: ประมาณนี้ครับ
3: ประมาณนี้แล้วห่างกันเท่าไหร่
2: ห่างระยะปลูกหลุมต่อหลุมก็อันนี้ก็เกือบ2เมตร
3: ห่างช่องเมตรหนึ่งห่างต้นเมตร2เมตรแล้วเวลาปักตาไข่ก็คือปักกลางร่องปักกลางระยะห่างต้น
2: ใช่ครับ
3: ปักไปปักไปแล้วก็เอาตาไข่ขึ้น
2: ครับ
3: จบเลยอ๋อแบบนี้นี่เองอันเนี้ยใช้กี่ต้นที่เราปลูกเป็นต้นกล้ากว่าจะครึ่งไร่แบบนี
2: ้ก็ถุงนึงครับถุงนึงที่เราชำไปครับ
3: แค่ถุงเดียวของต้นกล้านะ
2: ใช่ถุงหนึ่งสองต้นนั่นแหละครับ
3: พอปลูกไปสำเรืองมังครึ่งอย่างนี้เลย
2: ใช่แตกเยอะกว่านี้ครับ
3: โอ้แล้วอังนี้เนี่ยลงดิ่งได้กี่เดือนแล้วถึงครึ่งแบบนี
2: ้ตัวนี้จะพร้อมเก็บแล้วครับ3เดือน
3: นี่คือ3เรือง
2: ครับ
3: หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้สวยงามแบบนี้เลย
2: ใช่ครับ
3: แล้วก็ได้ผลผลิตแบบนี้เลย
2: ครับ
3: ว้าอาร์เม็กซิ่งมากเลยอาร์เม็กซิ่งไทยแลนด์มากเลยนะ
2: ใช่อาร์เม็กซิ่งไทยแลนด
3: ์อ๋อแบบนี้ครึ่งมามังครึ่งยุกยักยุกยักถ้ามังโตขึ้นไปกว่านี้อีกมังจะครึ่งเยอะกว่านี้อีกไหม
2: เยอะกว่านี้ครับ
3: หลอกมังจะให้เยอะกว่านี้อีกไหม
2: ครับ
3: สักเท่าไหร่อายุเท่าไหร่มังถึงจะครึ่งพึกเต็มแผงเลย
2: 6-7เดือน
3: ประมาณ7เรือง
2: ครับประมาณ7
3: ขึ้นพึกเต็มแผงเลย
2: ใช่เต็มแผง
3: ดอกนี่คือยิบยับยิบยับตรงนี้เลย
2: ใช่
4: ซึ่งปัจจุบันนี้ดอกขจรก็คนก็นิยมเอามาปลูกเชิงการค้านะคะเอาตั้งแต่ปลูกแล้วเริ่มออกดอกเนี่ยนะคะประมาณ3เดือนนะคะหลังจากนั้นน่ะช่วง 4-5 เดือนถึง6เดือนนี่ก็จะเริ่มทยอยจนถึง6เดือนเนี่ยแบบว่าเริ่มออกเยอะแล้วนะคะถ้าดูแลดีๆมีการตัดแต่งทรงพุ่มตัดแต่งกิ่งบ้างอะไรบ้างนะคะเท่าที่เคยเห็นสามารถอยู่ได้ถึง 5-6 ปี8ปีก็มีถึงค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกรถ้ามีการปลูกเป็นการค้าแล้วก็จะไม่ดูแลได้ดีถึงขนาดนั้นนะคะ
3: ลงดิ่งแบบนี้ปล่อยเข้ามาแล้วก็ช่วยเขาพังหน่อยนึง
2: ช่วยเขาพ
3: ัน
2: อ
3: ย่างนี้
2: อย่างนี้ก็พัน
3: ก็พังมาช่วยเก็บไปเรื่อยๆ
2: คร
3: ับ
2: อ๋อ
3: ถ้าเขาแบบอิเล็กเคขาออกมาเราก็พังเอาไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็เลื้อยไปใหม่
2: ใช่ก็พันอย่างนี
3: ้อ๋อเข้าใจแล้วลงดิ่งปั๊บ
2: ควร
3: ควรใส่ข้างโคน

0: ็เอาปุ๋ยใส่เอาปุ๋ยใส่แล้วก็รดน้ำ
1: ใช่
0: แบบนี้ใส่ถี่แค่ไหนอะปุ๋ยอะ
2: ปุ๋ยก็เดือนนึงใส่ครั้งนึงครับ
0: เดือนนึงมาพวงแล้วก็ใส่ทีนึง
2: ครับ
0: ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
0: เขาก็ออกดอกยุกยักเอง
2: ใช
0: ่โอ้แล้วล่องน้ำนี่มีความเกี่ยวเนื่องกับอันนี้ไหมหรือว่าล่องน้ำก็คือเอาไว้เก็บน้ำปลูกผักบุ้งเฉย
2: ๆก็ไว้รดน้ำนี่แหละครับเวลารดก็ใช้เรือ เรือวิ่ง
0: เอาเรือวิ่งเลย
2: ใช่ครับ
0: ฉีดน้ำฉีดออกมาอย่างนี้เลย
2: ใช่มีสายยางก็รดฉีดขุดอย่างนี้แล้วก็ปล่อยปลาไว้ด้วย
0: อ้าวตรงนี้มีปลาด้วย
2: มีครับเลี้ยงปลาไว้ด้วย
0: เลี้ยงปีเลี้ยงหญ้าหรือยังไง
2: ฮะปลาช่อนอเมซอน
0: ปลาไม่ใช่วายวายเลี้ยงปลาช่อนอเมซอนน่ากลัวมากเลี้ยงปลาอะไรในนี
2: ้ปลาปลาสลิดปลาทับทิมปลาดุกนี่ครับ
0: พึ่งบ้างเลยกินสบายสบาย
2: ใช่คร
0: ับ เราก็กินอันนี้ไปด้วยกินดอกกระจองเราไปด้วย
2: คร
0: ับ ไล่เนื้อแข็งแรงยิ่งกินเยอะหัวยิ่งผมตั้งขึ้นเยอะอย่างนี้วิธีการดูว่ามังพร้อมเก็บเกี่ยวอ่ะหน้าตามังต้องเป็นไงดอกที่พร้อมเก็บเกี่ยวอ่ะ
2: ก็อย่างเงี้ยครับผม
0: อย่างนี้ไล่แล้วเหรอ
2: ได้แล้ว
0: อันนี้คือกลับเก็บไปขายไล่เลยเหรอ
2: ใช
0: ่โอ้
2: ถ้าแค่นี้ถ้าปล่อยอีกวันนึงบานอย่างนี
0: ้บานเก็บได้ไหม
2: ก็ได้ครับต้องไปคัดออก
0: บานไม่เอา
2: ครับก็ขายราคานึง
0: อันที่ดีที่สุดคือเป็นพุ่ง
2: ๆใช่เป็นพ
0: ุ่งๆพุ่งๆไว้แล้วมันเก็บไปก็ขายดี
2: ครับขายดี
0: อังนี้สวยกว่า
2: ใช่ครับ
0: อังนี้คือได้เลยวิธีการเก็บยังไงตอกออกมาเป็นพวงๆหรือว่าลูกเขาออกมา
2: ใช้กรรไกรครับตัด
0: กรรไกรไหนลองตัดให้ดูสัก
2: นี่ตัดตรงนี้เลย
0: ง่ายเลย
2: ครับ
0: ก็เอาเขามาทั้งอังแบบนี้เลย
2: ใช่ทั้งอันเลยครับหอม
0: อืม
2: กินสดๆก็ยังได้ครับ
0: ไหน
2: ดอกบาน
0: ไม่ลองไม่รู้
2: ไม่ลองไม่รู
0: ้ห
2: วานมาก
0: กรุบกรอบมีรสชาติมันจะคล้ายๆถั่วนิดนึง
2: ใช
0: ่แต่ว่ามันมันกว่าม
2: ันกว่าม
0: ันกรุบกรอบอ่ะพื้นที่ตรงนี้ประมาณเท่าไหร
2: ่นี่ประมาณ7ไร่กว่า
0: ประมาณ7ไร
2: ่ครับ
0: ปลูกแต่งพื้นที่ไร่เลย
2: ครับ
0: เจ็ดไร่นี่อ่ะเทียบต่อไร่เลยว่ะต่อไร่ต้องมีโครงงานทำอะไรบ้างหน้าที
2: ่ตอนนี้ทำครอบครัวอยู่ครับ
0: เป็นครอบครัว
2: สี่คน
0: อ่ะต้องทำอะไรบ้างสี่โครงนี้ทำอะไรบ้าง
2: ก็เช้ามาก็ตัดดอกนี่ครับ
0: สี่โครงตัดดอกหมดเลยสี่โครงช่วยกัน
2: ใช่ช่วยกัน
0: เช้ากี่โมงถึงกี่โมง
2: ก็ตั้งแต่เช้าตีห้าเริ่มเก็บได้แล้ว
0: ตีห้ามาเริ่มเก็บเลย
2: ครับ
0: ถึงกี่โมง
2: ถึงสี่โมง
0: ถึงสี่โมงเย็น
2: ครับ
0: เหนื่อยตายเลยเหนื่อยตายแล้ว
2: เหนื่อยก็ต้องทนนะครับ
0: ตักทั้งวันเลย
2: ครับทั้งวันครึ่งวันเท่ากับเกือบครึ่งวันนะ
0: แล้ว4โครงนี้ทางอะไรต่อ
2: ตัดเสร็จใช่ป่ะครับไปคัดดอก
0: ไปนั่งคัดดอก
2: ใช่คัดดอก
0: เอาดอกบางออกแล้วก็เอาขายเป็นพุ่งๆอย่างนี้
2: ครับ
0: ต้องขายเป็นยังไงเป็นกิโลหรือเป็น
2: ช่างโลเป็นถุง
0: ช่างโลเป็นถุง
2: ใส่ถุง2โล
0: ถุงนึง2โล
2: ครับ
0: หลังจากคัดดอกเสร็จก็ทำไงต่อ
2: ก็เอาไปส่ง
0: ทีนี้เหลือแค่คงส่งคงเดียวแล้ว
2: ครับ
0: อีก3คงทำอะไร
2: ดูแลอยู่ที่บ้าน
0: เลี้ยงลูก
2: เลี้ยงลูก
0: ดูทีวีทำกับข้าวรอไอ้คงขับรถพอกลับมาแล้วก็กินข้าวอย่างแรกรูละคองแล้วก็นองตื่นมาก็มาตักหลอกอีกตักทุกวันไหม
2: ตัด3วันเว้นวัน
0: อ๋อเข้าใจแล้วคือหมายถึงว่าตักรอบนึงเนี่ยทั้งวันเนี่ยแล้วอีก3วันเขามาตักอีกรอบนึง
2: ใช่คร
0: ับแล้วอีก2วันทำอะไรอ่ะ
2: ก็ว่างๆก็ตัดเถานี่จะมีตัดเถาไปชำก็ชำ
0: อ๋อวังที่เหลือก็ชำที่นู่น
2: ใช่คร
0: ับ เราคอยดูแลนกน้ำปักชำไปเรื่อยๆหรือมีใครมาสั่งก็ส่งไปเรื่อยแต่วิธีการเก็บหลอกเนี่ยเจ็ดไร่เนี่ยใช้คง4คงเก็บไปทั้งวังวังนึงแล้วอีก3วังมาเก็บทีนึงทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็ได้ผลผลิตเรื่อยๆที่เหลือก็เอาเวลาไปจัดการตรงปักชำแทนแล้วก็ขายของเจ้าพวกหลอกคาจองของเราเนี่ยเขามีศัตรูทางธรรมชาติอะไรบ้าง
2: ก็มีเพี้ยไฟอย่างเดียว
0: มีเพี้ยไฟ
2: ครับเพี้ยไฟ
0: กลัวเพี้ยไฟเพี้ยไฟมันมายังไงอ่ะ
2: มายังไงใช่ไหมครับ ม
0: ัน
2: ก็มาตามลมตามอะไรนะครับ
0: แล้วมันก็มาแบบปุ๊บเดียว
2: ใช่
0: ปีไหนมาเยอะ
2: ปีไหนมาเยอะเหรอครับ
0: ที่เคยผ่านประสบมา
2: 2ปีที่แล้วมาเยอะ
0: มากี่รอบ
2: มาก็

0: ็สามสี่รอบ
1: โอ้โห
0: ก็เกือบเอาไม่อยู่
1: เลยไม่อยู่นะเออก็สู้เต็มที่
0: ใช่
1: เพื่ออากากร้องชอบเราชอบไหมอากากร้อง
0: ชอบ
1: ชอบชอบมากเลย
0: ร้องเป็นชาวสวนเราต้องชอบอยู่แล
1: ้
0: ว
1: หล่อแร่ตักผงผลิตเราไงเราปฏิเสธความร้องไม่ได้เพราะว่าลูกๆเราชอบความร้อง
0: ใช่คร
1: ับ ลูกๆเราชอบเราก็ชอบ
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ ลูกๆมีความสุขเราก็มีความสุข
0: ใช่คร
1: ับ
2: โอ้ว้าวดอกกระจรที่ออกมาเป็นพุ่มๆเนี่ยเฮ้ยหน้าตาก็สวยชัยย่อยเลยนะครับเพียงแค่7เดือนก็สามารถจะให้ผลผลิตสำหรับส่งขายตลาดได้แล้วและที่น่าชื่นชมไปกว่านั้นก็คือวิถีชีวิตของพี่ไก่นี่แหละครับแม่ขนาดต้องตากแดดกันทั้งวันก็ยังมีความสุขอยู่กับการบำรุงดูแลต้นกระจรเหล่านี้ด้วยตัวเองเรียกได้ว่าเป็นการจัดการไร่ดอกกระจรที่เรียบง่ายมากๆไม่ต้องจ้างคนงานทำกันเองในครอบครัวแบบนี้รายได้ก็คงไม่เล็ดลอดออกไปไหนเลยใช่ไหมล่ะครับพี่ไก่แม่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะพาไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้เคล็ดลับด้านการตลาดจากพี่ไก่กันโอ้ยพี่ไก่ก็จะมีเคล็ดลับการตลาดที่น่าสนใจมากขนาดไหนห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ดอกขจรมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านมะเร็ง

ดอกขจรมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านมะเร็งจากการศึกษาของรองศาสตราจารย์แก้วกังสดานอัมไพหัวหน้าฝ่ายพิษวิทยาทางอาหารสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเขาค้นพบว่าการรับประทานดอกไม้อย่างเช่นดอกกระจรเนี่ยจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดีครับโดยมีการสันนิษฐานว่าเกิดจากสารแอนโทไซยานินในดอกไม้ที่มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังป้องกันการถูกทำลายของเซลล์จากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งหลายชนิดนั่นเองแหละครับ

0: ปลูกไปปลูกมาทำไมหลอกมังเป็นสีม่วงเนี่ยฮะ
1: มันคนละดอกครับ
0: อันนี้ไม่ใช่หรอก
1: ไม่ใช่ครับ
0: อันนี้หลอกอะไรอ่ะ
1: อันนี้หัวละพาครับ
0: อ๋อนี่ปลูกหัวละพาด้วย
1: ใช่ครับ
0: ที่นี่ปลูกอะไรบ้างนะเนี่ย
1: ปลูกเยอะครับหัวละพามะเขือตะไคร้
0: ในพื้นที่เรือกลาง
1: ใช่
0: ปลูกได้หมด
1: ปลูกได้หมดครับ
0: ข้างหลังนี
1: ่นี่เป็นมะเขือ
0: มะเขือ
1: ครับ
0: มะเขือเปาะที่เรากินอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: ปลูกเยอะครับ
0: ใช้พื้นที่เป็นประโยชน
1: ์ใช่เสริมรายได้เสริมขึ้นมาอีก
0: แต่กลับมาถึงหลอกขจองของเราดีกว่า
1: ครับ
0: เหงบอกว่าเก็บเกี่ยวไร่เนี่ยทุกวันนี้ขายยังไง
1: ก็ขายก็ไปส่งตลาด
0: ไปส่งตลาด
1: ครับบางทีก็พ่อค้าคนกลางมารับ
0: มีบ้างมารักถึงหน้าสวนกลับไปส่งตลาดราคาเรียวกันมั้ย
1: ก็คนละราคา
0: คงละราคา
1: ใช่
0: ถ้ามารักหน้าสวนก็ถูกกว่าหน่อย
1: ถูกกว่าหน่อย
0: ถ้าไปส่งที่ตลาดก็แพงหน่อย
1: ก็แพง
0: เพราะเรามีค่าขนส่งด้วย
1: ใช่
0: แล้วแบบนี้ไปมีวิธีไปหาลูกค้ายังไง
1: หาลูกค้ายังไง
0: เอาสำหรับคงที่เป็นพวกพ่อค้าคงกลางมารักถึงหน้าสวนก็เขารู้จักเราได้ไง
1: ก็มีคนแนะนำมานี่แหละครับผมใช่ว่าเราปลูกอยู่ตรงนี้เขาก็มาอย่างงี้ครับ
0: คือปกติพวกเขาก็จะไปถางตรงแผงขาย
1: ใช่ถามตรงแผงตลาดอยู่แล้วครับ
0: ลือรับมาจากตรงไหนว่าจะไปซื้อถึงหน้าสวนเลย
1: ใช่ครับ
0: เขาบอกมาพิกัดมาเจอเรา
1: ใช่ครับ
0: สำหรับพวกล้างที่เราขายอยู่แล้ว
1: ใช่
0: แล้วพวกล้างพวกนี้ถ้าเราไปรู้จักเขาได้ไงที่เราจะไปขายเขา
1: ก็ตอนแรกๆนะครับก็อยู่หน้าตลาดมันอยู่หน้าคลินิกอะเนาะก็เดินไปเสาะหาดูว่า
0: ใครรับหลอกกระจอก
1: ใช่ส่วนใหญ่เขาก็รับทุกร้านเหรอครับส่วนใหญ่ครับ
0: เพราะมังเป็นของกินง่ายด้วยไหม
1: ใช่ครับ
0: หลอกขจองนี่เขากินยังไงบ้าง
1: ก็มันทำได้หลายวิธีเน
0: า
1: ะ
0: อย่างเช่น
1: ลวกกินกับน้ำพริก
0: ลวกจิ้มล้ำพริกได
1: ้ไปผัดอย่างเงี้ยผัดใส่น้ำมันหอย
0: หลอกขจองผักละมังหอยก็ได้
1: ใช่ครับไปยำ
0: ยำหลอกขจองก็ได้
1: ใช่ครับ
0: แล้วไง
1: ต้มจืดเคยกินไหมครับ
0: ต้มจืดหลอกขจองยังไม่เคยกินอันนี้
1: ใส่หมูสับ
0: เพราะเหรอ
1: ใช
0: ่ก็อร่อยเหมือนกัน
1: ก่อนทำต้องลวกก่อน
0: รสชาติมันคงคล้ายๆเห็ดหูหนูนะกรุบหลาที่เรากินไปอ่ะ
1: ครับ
2: จะถามว่าดอกขจรเนี่ยคนไทยนิยมทานมานานหรือยังนะคะก็คือถ้าถามตัวเองเนี่ยตอน

0: นี่ก็อายุเยอะแล้วเนาะค่ะก็ตั้งแต่เกิดมาจำความได้ก็เห็นที่บ้านเนี่ยก็ได้มีการใช้ดอกขจรนะคะมาต้มจิ้มน้ำพริกอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะแล้วทีนี้ถ้าถามว่าทางคุณพ่อคุณแม่คุณยายอะไรตรงนี้บอกว่าอุ๊ยตรงนี้ทานมานานมากแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะพูดได้ว่าดอกขจรเนี่ยถือได้ว่าเป็นผักพื้นบ้านนะคะที่คนไทยนิยมมานานแล้วค่ะ
1: แบบนี้เนี่ยพูดถึงตลาดของการขายดอกขจรหน่อยตลาดทุกวันนี้มันขายได้ดีแค่ไหนหรืออะไรยังไง
2: ก็ขายดีครับราคาตอนนี้ก็แพงอยู
1: ่
2: ตอนนี้ก็70
1: 70 80
2: ใช่ครับ
1: อย่างนี้อ่ะ
2: ครับ
1: อ๋อแล้วมันข้อดีของดอกกระจองมันคืออะไรในแง่การตลาด
2: ปลูกได้ทุกพื้นที่ครับ
1: เ
2: ขมรก็ไปลาวก็ไปจีนอย่างเงี้ยก็ไปครับส่งต้นพันธุ์ส่งต้นพันธุ์นะครับ
1: หมายถึงว่าทุกวันนี้นี่เราส่งออกด้วย
2: ใช่ส่งออกด้วยครับ
1: แต่ไม่ได้ส่งเป็นหลอกไป
2: ใช่ครับ
1: ส่งเป็นต้นพัน
2: ธุ์ต้นพันธ
1: ุ์แบบนี้ขายต้นพันธุ์ที่นี่20บาทแล้วส่งไปขายเท่าไหร่
2: ก็ส่ง20นี่แหละครับ
1: ส่งมังกังราคาเท่ากัน
2: ใช่ครับ
1: ทำไมลืมไม่กงราคาเล็กนึง
2: ก็ขายราคานี้มาตลอด
1: เลยอ๋อเหรอ
2: ครับผม
1: แล้วตลาดเมืองนอกใหญ่ที่สุดที่ซื้อต้องพังเราคือที่ไหน
2: ก็จีน
1: จีนอ่ะ
2: ครับ
1: ปีนึงขายได้เท่าไหร
2: ่ก็เขาสั่งเป็นรอบไปนะครับก็เยอะอยู่ครับ
1: ล็อกนึงถึงมึงไหม
2: ก็ถึง
1: โหแล้วเราทำทันเหรอ
2: ก็ทันครับผม
1: สบายจีนใหญ่สุด
2: ใช่ครับ
1: ตลาดลองมาจากจีน
2: ใช่ครับ
1: ลองลงมาก
2: ันลาวเขมรนี่ครับพวกนี้ครับ
1: ใกล้ๆบ้านเรา
2: ใช่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ย
1: ก็กินดอกขจรเหมือนก
2: ัน ใช่ครับเขาก็กินเหมือนกันเป็นผักพื้นบ้านพื้นอะไรนี่ครับ
1: ทำไมไม่ส่งออกไปทั้งดอกอ่ะดอกพร้อมกิ่งอ่ะ
2: ดอกพร้อมกิ่ง
1: ทำไมไม่ส่งอ่ะ
2: โอ้กว่าดอกจะถึงมันก็เหี่ยวไปหมดสิครับ
1: อ๋อหลอกมังจะเหี่ยวก่อน
2: ใช่ครับ
1: ไปถึงมังก็กิ่งไม่
2: รสชาติก็เปลี่ยนไปแล้วคร
1: ับส่งต้องไปให้เขาปลูกเอา
2: ใช่ปลูกไปดีกว่า
3: ไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาอีกแล้วล่ะครับสำหรับเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้ก็ใครมันจะไปรู้ล่ะว่าผักพื้นบ้านอย่างดอกขจรเนี่ยเขาจะส่งออกไปขายต่างประเทศกันได้แล้วพี่ไก่ไม่เพียงแต่มีรายได้กับการขายดอกขจรเพียงอย่างเดียวนะครับยังสามารถพาต้นพันธุ์ดอกขจรไปได้ไกลถึงต่างประเทศอีกด้วยโอ้ยแบบนี้เนี่ยถือได้ว่าเขาเป็นเกษตรขั้นเทพจริงๆโอ้ยรายการเราต้องขอยกนิ้วให้เลยล่ะครับ
1: ตั้งแต่ทางสวงหลอกขจรมามีวิกฤตการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างมาแรงลงแล้วเอาไม่ไหวจงมังต้องตายมีไหม
2: เกือบมี
1: เกือบ
2: ครับ
1: เป็นยังไง
2: ก็เกือบตายทั้งสวนเนี่ยครับเกือบตายไปเลย
1: มาขนาดไหนทำไมถึงเกือบตาย
2: ก็มาเยอะแล้วครับผมเอาเกือบแทบไม่ทันเลยว่างั้นไปครับ
1: เอาก็เรามียาไงยาพ่งอ่ะ
2: ก็มันมาเยอะก็ไม่ไหวครับ
1: พ่งแล้วมันก็มาอีก
2: ใช่
1: พ่งแล้วมันก็มาอีก
2: ครับมันไม่ไหวก็เกือบไม่รอดเหมือนกันครับ
1: เกือบไม่รอด
2: ครับ
1: แล้วรอดมาได้ยังไง
2: ก็โชคดีป่ะเป็นดวงของเราเปล่า
1: สู้เต็มที่
2: ใช่ครับ
1: ก็เลยล็อกมาไล
2: ่
0: ก็ตามธรรมดาของพืชทั่วทุกอย่างนะคะก็จะต้องมีโรคแมลงบ้างยังไงเขาก็ต้องมีอะค่ะแต่ก็เทียบกับผักอื่นๆแล้วโดยเฉพาะพวกผักใบต่างๆเนี่ยถือได้ว่าน้อยโดยเฉพาะว่าถ้าเราดูแลนะคะคอยตัดแต่งดีๆนะคะเดินลงไปในสวนดูว่ามีแมลงอะไรต่ออะไรเพราะว่าถ้าถามนะคะตอนนี้จะไม่ส่งเสริมให้ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นการอันดับแรกก็คือว่าจะต้องเอาใจใส่เขานะคะเริ่มมีแมลงเริ่มมีโรคก็เอาทิ้งไปนะคะแต่เวลาทิ้งนี่ต้องทิ้งให้ไกลแปลงปลูกนะคะอย่ามาทิ้งในบริเวณบ้านนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโรคในช่วงฤดูฝนถ้ามีเชื้อราบ้างอะไรบ้างเราก็จะมีสารชีวพันธุ์ซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็มีการส่งเสริมอยู่นะคะสามารถที่จะนำมาใช้ในเรื่องสารชีวพันธุ์ได้แล้วก็เรื่องสารกำจัดแมลงก็เหมือนกันนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเขาก็จะเป็นน้อยอะค่ะ
1: แบบนี้เนี่ยมองอาชีพนี้ธุรกิจของเราเนื่องจากก็ทำธุรกิจหลายอย่าง
2: ใช่หลายอย่าง
1: ธุรกิจหลอกขจรนี่มองธุรกิจของเรามาจะเติบโตไปอะไรยังไงไล่อีก
2: ก็จะขยายไปทุกจังหวัดแล้วครับ
1: ขยายไปทุกจังหวัด
2: มีญาติที่ไหนก็ส่งให้เขาปลูก
1: เราขยายพื้นที่การปลูกโดยส่งไปให้ญาติปลูก
2: ใช่ครับ
1: ยังไงอ่ะ
2: ก็สมมติว่าเรามีญาติอยู่เลยแล้วก็ส่งให้เขาปลูกขยายปลูกที่เลย
1: เอาแล้วเราไล่อะไรอ่ะ
2: ก็เขาก็ซื้อต้นพันธุ์เราครับ
1: อ๋อเขาซื้อต้นพันธุ์จากเราขายขยาย

0: ไปทั่วประเทศ
1: ใช่ครับ
0: จะเริ่มขยายเมื่อไหร
1: ่ขยายแล้วครับ
0: ฮะขยายไปแล้วเหรออ
1: ยู่มันเกิดอำนาจอยู่อำนาจ
0: อำนาจเจริญ
1: อำนาจเจริญ13ไร่ตอนนี
0: ้13ไร่แล้วไปไหนอีก
1: อุบล
0: อุบล
1: ครับ
0: ไปอีก
1: ไปอีกคร
0: ับประมาณกี่ไร
1: ่อุบลอยู่20
0: อุบล20ไร่เหรอ
1: ครับ
0: แม่ไปเป็นเฟงชายเลยแต่อันนี้ไม่ใช่เฟงชายอันนี้แฟมิลี่ชายมีครอบครัวอยู่ตรงไหนมีเครือญาติอยู่ตรงไหนส่งไปให้เขาปล
1: ูกใช่ครับ
0: แต่ขอเขาบอกว่าให้ซื้อต้มพังจากเรา
1: ใช่คร
0: ับ แค่นั้นเอง
1: ใช่ครับ
0: แบบนี้นี่ถ้ามีกาเสกตากองลุงใหม่สนใจอยากจะปลูกบ้างเราให้คำแนะนำได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ยังไงล่ะติดต่อเราได้เหรอ
1: ครับติดต่อเบอร์โทรครับ
0: อ๋อติดที่เบอร์โทร
1: ครับ
0: นะ
1: 087ครับ7612789ครับ
0: โทรมาคุยกัน
1: ครับคุยได
0: ้มีทางโซเชียลมีเดียไหม
1: เว็บไซต์ครับ
0: มีเว็บไซต์ด้วย
1: เป็นสวนชื่อสวน
0: ชื่อสวนว่า
1: สวนคุณชัยครับ
0: สวนคุณชัย
1: ครับ
0: เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยแบบลีลีมากมาก มีของลีไม่หวงส่งเสริมให้ญาติพี่น้องช่วยกันปลูก
1: ใช่ครับ
0: เขาปลูกไร่เขาได้เงินเราก็มีความสุขรีมากมากเลยถือว่าเป็นการแบ่งปันที
1: ่
0: ไม่ต้องไปให้เงินเขานะ
1: ใช่ใช
0: ่ให้อาวุธให้เขาไปหาเงิน
1: ให้อาชีพเขา
0: ไปหาเงินดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: แบบนี้เขาอยู่ไร่นา
1: ใช่
0: ให้เงินไปเหลียวก็หมกให้เงินไปเหลียวก็หมก
1: ใช่ครับ
0: แล้วไม่ใช่มังหมกเดียวเราหมก
1: เราหมดด้วย
0: เอาแบบนี้ดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: โอ้วันนี้ขอบคุณมากมากเลยนี่คงใจบุงมากฮะแถมยังหัวตั้งด้วยกินหลอกขจองเยอะ
1: ใช่
0: ไม่เกี่ยวเป็นทรงพงเท่ๆของลือเองอัวขอคุ้มมากๆปูเหลียวอัวจะกลับไปที่หุบเขาแล้วก็ไปเอาลูกเอาเมีย
1: ชวนเมีย
0: มาอยู่ที่นี
1: ่โอเคครับ
0: ดีไหม
1: ดีครับผม
0: งั้นไว้เหลียวไว้เจอกัน
1: อ
0: ัวขอคุ้มมากๆนะขอคุ้มมากขอคุ้มมากขอคุ้มมากแล้วกลับไปแล้วก็รีบมาเลย
1: ได้ครับ
0: ว่าแต่จากตรงนี้ออกไปปากซอยไปไง
1: ไปยังไงเดี๋ยวผมพาไปครับผม
0: พาไปด้วยอ่ะ
1: พาไปด้วยพาไปส่งด้วย
0: งั้งหรือลำทางอ้วไปเลย
1: โอเค
0: ไปพวกเราออกเลิงทางเลยลื่นนำไปเลย
1: ไปเลยครับตามผมมาเลย
2: เรื่องราวของพี่ไก่ในวันนี้ทำให้พวกเราได้รู้กันว่าอาชีพเกษตรกรไม่เพียงแต่สร้างรายได้ครอบครัวเท่านั้นยังสามารถสร้างอาชีพให้กับญาติพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงได้อย่างนับไม่ถ้วนนี่แหละครับที่เขาเรียกกันว่าการแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดยิ่งให้ก็ยิ่งได้อย่างที่พี่ไก่ได้พยายามทำอยู่ทุกวันนั่นเองล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่เราจะบุกไปค้นหาเคล็ดลับวิชากันแบบขั้นเทพต้องคอยติดตามสำหรับวันนี้เกษตรขั้นเทพสวัสดีครับ

0: ทำไร่ทำนารายได้มาแน่นอน
1: ผลผลิตก็ได้พองมาได้หลาย
2: ถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยน
3: แล้วต้องเปลี่ยนยังไง
4: เปลี่ยนจากชุมชนที่มีอาชีพทำการเกษตรมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมค่ะ

0: ตั้งแต่มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ
1: มีความสุขบ่เครียดบ่ต้องตากแดดอันนี้ปีปื้มขนาดเลยเจ้า
2: จากการเป็นเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมการใส่ใจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจหลักที่ทางชุมชนให้ความสำคัญและอยากส่งต่อเจตนารมณ์ให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่มาศึกษาดูงานพร้อมปลูกฝังให้รู้จักกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
3: ในส่วนของการส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนนั้นกระผมในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มและเป็นแกนนำของกลุ่มก็อาศัยหลัก

0: การของการเสียสละและอดทนในการทำงานเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเยี่ยงอย่างกับกลุ่มชาวบ้านที่จะได้ทำงานร่วมมือร่วมใจเพื่อเกิดความสามัคคีเกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับชุมชนบ้านปาง5
1: การที่ทุกคนมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและเห็นประโยชน์ร่วมกันดังนั้นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยวบ้านปาง5ที่เปลี่ยนชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถนำไปต่อยอดและเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรอื่นได้อย่างยั่งยืน
2: เรามีการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและได้รับการโหวตติด1ใน10สถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาเชียงรายและเพิ่งได้รับรางวัลกินรีทองคำสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ค่ะ
1: จากการประสานความร่วมมือทำให้ปัจจุบันในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวมีความสุขคนในชุมชนมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันและมีพลังที่อยากจะพัฒนาสิ่งดีๆในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
3: บางห้าหน้าใสใหญ่ไหมทองคำห้ามพลาด

แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นพอควรรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่
2: อ
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
2: นอนไม่หลับเหรอลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
3: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
2: อดทนหน่อยนะลูก

0: ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในฉลอมนี่อีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเอ็งต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอานั่นออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
1: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
0: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
2: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
1: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
2: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดูความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับเราก็รู้สึกดีใจ

0: ที่น้องๆที่ชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดจิตคติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือโรงเรียนสุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
2: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ทีมเช็ดโต๊ะ
2: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขอน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: ื้อกินเร็วมากอะ
1: ชื่อเมย์นะคะพัฒนันทงทองเป็นคนเชียงใหม่นะคะปัจจุบันเป็นเชฟแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านอาหารนะคะปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของการเอาวัตถุดิบพื้นบ้านหรือว่าอาหารพื้นถิ่นเนี่ยขึ้นมาสร้างมูลค่าเพิ่มเอามาแปลงเป็นเมนูใหม่ๆเอามาสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆเข้าไปอะค่ะ
2: โอเค
3: จากที่เคยสัมผัสวัตถุดิบในห้องครัวที่สมบูรณ์พร้อมได้มาตรฐานวันนี้เชฟเมย์จะพาเราไปดูกระบวนการผลิตเนื้อโคขุนตั้งแต่เริ่มแรกก่อนจะมาเป็นอาหารจานเด็ดให้กับผู้บริโภคที่สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยังคำจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
1: อันนี้ตอนนี้

0: ก็กำลังจะไปดูอะไรคะเนี่ย
1: ถ้าจะไปดูข้อกรรมวิธีคือข้อทดสอบอาหารนะครับเราส่งไปห้องแลบแล้วแลบเขาก็ผลวิเคราะห์ออกมาว่าเออได้สูตรตามที่สากลกำหนดแต่เราก็ยังไม่เชื่อแลบเท่าไหร่
0: ไม่เชื่อต้องได้รถทดลองเอง
1: เอาให้วัวกินจริงๆเลยนะครับ
0: ว่าดีไหมอะไรเงี้ย
1: อย่างน้อยก็คือ1ปีนะครับแล้วก็แต่ละเดือนวัวที่ทดลองอาหารนะครับก็จะได้ขึ้นตาชั่งเพื่อหาอัตราการเจริญเติบโต
0: แบบมันชั่งน้ำหนักเหมือนนักมวยเลย
1: ถูกต้องครับ
2: สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยางคำจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2523เพื่อพัฒนาโคขุนคุณภาพดีที่เหมาะกับการเลี้ยงในประเทศไทยและให้เกษตรกรในจังหวัดสกลนครนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงมีอาชีพที่มั่นคงสอดคล้องตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในการส่งเสริมให้ชาวบ้านในชนบทมีการพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเอง
0: การวางระบบของพลยางคำเนี่ยมันมีที่มายังไงคะถึงกันมารวมตัวกันเป็นสหกรณ์ได
1: ้เริ่มต้นทันทีเนาะก็มีฝรั่งคนหนึ่งชื่อลุงฟังซัวนะครับที่มาจากฝรั่งเศสตอนนั้นแกมาเป็นนักวิชาการอยู่ที่หน่วยกรปกลางแล้วก็ท่านได้ส่งเสริมให้กับสมาชิกในเกษตรกรในจังหวัดสกลนครเป็นผู้ที่ให้ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
0: ทั้งบุกเบิกทั้งช่วยวิจัยแล้วก็พัฒนาเลย
1: ต้องคร
0: ับ แล้วระบบตัวไหนบ้างอะคะที่คุณลุงฟังซัวเขาเอาระบบของเมืองนอกเนี่ยมาปรับใช้กับการทำสหกรณ์ของเรา
1: เบื้องต้นหลักๆก็คือระบบจัดการทะเบียนประวัติวัวแล้วก็ระบบตรวจสอบย้อนกลับนะครับวัวขุนทุกตัวสามารถรีเช็คย้อนหลังได้หมดทุกตัวเลยนะครับสมาชิกของสหกรณ์พลยางคำมีทั้งหมดอยู่ประมาณ 6,400 กว่ารายนะครับมีวัวขุนที่ขึ้นทะเบียนเป็นของสหกรณ์พลยางคำแล้วอยู่ที่ประมาณ 11,000 ตัวนะครับถ้าเฉลี่ยก็ตกคนละประมาณ2ตัวหรือ3ตัวจะไม่ให้เกินคนละ5ตัวนะครับถ้าเลี้ยงเยอะเกินไปนี่อาหารก็จะเกินคุณภาพก็จะไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่เป็นการส่งเสริมแบบของลุงฟังซัวแต่ก่อนไม่ได้ส่งเสริมให้กับพ่อค้ารายใหญ่ส่งเสริมให้เกษตรกรในหมู่บ้านต่างๆเลี้ยงอะไรแบบนี้นะครับ
3: กลุ่มนี้เราจะแบ่งแค่6ตัวที่ทดสอบ15เดือนเราเอาวัวของสมาชิกมาร่วมทดลองกับโครงการ
0: ขุน15เดือนนี่หมายว่าปกติแล้วเราขุนกันแค่
3: 12เดือนแต่ทีนี้เราในเชิงการทดลองเพื่อได้คุณภาพเนื้อที่มีมาบิ้งเยอะขึ้นมาเนี่ยเราดูซิว่าถ้าเราขุนมากกว่านี
0: ้มาบิ้งขึ้นไหม
3: บิ้งขึ้นไหม
0: ไม่เคยรู้เลยว่าเขาทำวิจัยกันแบบชนิดที่ว่าต้องจริงจังอะไรขนาดนี้คือพอเขาใส่ใจกับวัวมันก็เท่ากับว่าเขาใส่ใจคุณภาพที่จะส่งถึงมือลูกค้าทุกคนจริงๆเป็นวัวจากที่ไหนคะในพี่วิทยา
1: ตัวนี้เป็นวัวที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงนะครับ
2: โคหนึ่งตัวต้องใช้เวลาขุนอย่างน้อย12เดือนเมื่อได้ระยะเวลาตามที่กำหนดกรรมการที่แต่งตั้งโดยสหกรณ์ก็จะลงไปตรวจสอบและให้เกษตรกรนำวัวมาขายตามที่กำหนด
1: ตอนนี้ก็ได้น้ำหนักเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมเขาจะตรวจดูฟันดูหมายเลขหูนะครับเขาก็จะดูในหูวัวนะครับว่ามันตรงกันไหมเขาได้เปลี่ยนวัวมาไหมนะครับ
0: 645
1: ถูกต้องแล้วก็จะดูฟันตัวเนี้ย
0: ฟันนี่คือจำนวนซี่เหรอ
1: จำนวนซี่ที่อยู่ด้านหน้าเราจะนับซี่ใหญ่ไม่นับฟันเล็กนะครับเพื่อเราจะดูอายุของตัววัวนะครับฟันสี่ซี่ก็คือ3ปีนะครับวัวสูงสุดก็อยู่ที่ฟัน8ฟัน8ซื้อว่าแก่ละเพื่อเราเปรียบเทียบว่าวัวอายุเท่าไหร่ไขมันแทรกดีอะไรแบบนี้ครับ
0: เลขพวกนี้มันจะออกไปตั้งแต่
1: ออกตั้งแต่ขุนที่แรกเลยครับ
0: ออกตั้งแต่เราไปเลยใช่มั้ยฮะ
1: ครับ
0: เป็นการตรวจสอบย้อนกลับที่ได้ทุกขั้นตอน
1: ครับผมแล้วก็วัวตัวไหนได้รับการฉีดยงฉีดยาก็จะลงประวัติด้านหลังหมดเลยครับถ้าฉีดยาไม่ถึง1เดือนจะเข้าชำแหละไม่ได้ต้องตีกลับนะครับ
4: รายได้ก็ดีครับเราก็เลี้ยงวัวเป็นเงินสะสมเป็นเงินสะสมของเราถ้าสากลดูแลก็ของสากลครับดีกว่าเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรมีเงินปันผลมีอะไรบ้างครับได้หลายอย่าง
1: หลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จดูหูดูฟันเสร็จเรียบร้อยวัวก็จะเข้ามาพักอยู่นี่คอกก็คือจะพักอยู่แบบนี้ไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงนะครับในการที่เอาวัวเข้ามาชำแหละนะครับว่าวัวใครสะอาดไม่มีขี้แห้งติดตัวนะครับผมจะให้อีกตัวละ500บาท
0: เขารู้สึกว่ามีแรงจูงใจที่อยากจะให้เกษตรกรทำตามไม่ใช่ข้อบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแบบถ้าคุณทำดีเรามีรางวัลให้หรืออย่างเช่นถ้าคุณอาบน้ำวัวมาหาเราก่อนนะเราให้คุณเลย500บาทต่อตัวถ้าคุณเลี้ยงวัวได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอกที่สะอาดนะคะการให้วัวทานหญ้าเขียวคุณก็ได้ไปอีก500อย่างน้อยตัวนึงอ่ะก็ได้ 1,200 บาทจากการแค่ใส่ใจเพิ่มขึ้นดูแลเพิ่มมากขึ้นอะไร
1: เราจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทั้งสหกรณ์และตัวส

0: มาชิกเรามีกฎระเบียบให้ทุกคนแล้วก่อนที่จะเป็นสมาชิกเนาะแล้วก็สมาชิกก็มีส่วนร่วมก็คือเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจพลยคำเหมือนกันเนื่องจากว่าสมาชิกแต่ละคนก็มีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่น้อยนะฮะตัวนี
1: ้พี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ย
2: 13-14 ปี
1: นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
2: ไม่ข้อผมคิดขัดยอกนิดหน่อย
1: คิดขัดยอกนิดหน่อย
3: คุณพี่บอกว่าพาร์ทนี้มันแตกหมดแล้วนะคะคือแอบโดนดุเล็กน้อย
4: วัวที่ผ่านการชำแหละแล้วจะถูกนำมาบ่มไว้ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียสอย่างน้อย7วันแต่ไม่เกิน15วัน
1: ก็สำหรับในห้องนี้เนื้อที่แขวนอยู่ตรงนี้ค่ะเอาไว้บ่มเหมือนทำการ dry age ใช
2: ่
1: ไหมคะอันนี้คือเหมือนเป็นตู้ dry age เลยพอบ่มคือระบบทั้งซีกใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: เสร็จแล้วพอเราจะไปตัดก็คือ
2: คือหั่นครึ่งตัดครึ่งครับ
1: ดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากอ่ะน้ำหนักแรกรับอ่ะต้องประมาณ
2: 700 โล
1: 700 โลขึ้นไปแล้วถึงรับอ่ะ
2: ใช่100-700 โลครับ
1: โอ้ใหญ่มากอ่ะเวลาเราจะดูว่าเนื้อตัวเนี้ยพรีเมียมหรือไม่พรีเมียมเนี่ยเขาดูกันตรงไหนคะ
2: ก็ดูที่ไขมันแทรก
1: ค่ะนี่คือเราจะตัดเฉพาะส่วนนี้เลยเหรอคะคือวัวทุกตัวจะต้องตัดตรงนี้เลย
2: ซีกซ้ายของตัว
1: ซีกซ้ายทำไมต้องเป็นซีกซ้ายคะพี่อันนี้
2: มันจะเป็นมันจะเห็นชัดกว่าซีกขวา
1: อ๋อ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้แบบธรรมดาอันนี้พี่ให้เกรดว่าเป็นเกรดธรรมดา
2: ครับ
1: โอเคอันนี้พี่ให้เกรดความเป็นพรีเมียม
2: ครับ

0: ในส่วนของห้องนี้เป็นห้องที่เราทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะพี่เอกตัดแต่งอย่างเดียวเลยเหรอคะมีทั้งหมดประมาณกี่คนที่ทำงานในส่วนของนี้อยู
1: ่ตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าคนครับ
0: วันหนึ่งนี้ได้ประมาณกี่ตันเรียกเป็นตันไหม
1: เราทำเป็นตัวมากกว่าก็ประมาณ10ครับ
0: 10ตัว10ตัวก็20ซีก
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ ก็คนละซีกเลยวันหนึ่ง1คนต้องคุณแล้วต้องรับผิดชอบ1ซีกเลยอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะอันนี้แล้วแบบแต่ละคนฝึกนานไหมคะพี่เอกกว่าจะได้แบบลงมือลงมีดเองอะไรอย่างเงี้ย
2: 2เดือนครับ
0: 2เดือนพี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ยโอ้นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
2: ไม่ข้อเกล็ดย่อมนิดหน่อย
0: เกล็ดย่อมนิดหน่อย
1: อย
0: ่
1: างเด
0: ีย
1: วเราเกะออกเป็น
3: หลังจากได้เห็นขั้นตอนการตัดแต่งเนื้อเชฟเมย์ก็เกิดความคิดบางอย่าง
0: เวลาเราเดินเข้าไปในห้องบูชเชอร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไขมันเนี่ยมันจะหนามากซึ่งเขาทริมออกคือเขาตัดแต่งเนื้อออกแล้วเนี่ยก็ทิ้งหรือต้องส่งต่อออกไปในราคาถูกๆเมย์เป็นคนที่ชอบเอาส่วนที่คนอื่นเขาไม่ค่อยใช้อะค่ะมาสร้างมูลค่าแล้วก็เกิดประโยชน์มากขึ้นวันนี้ถ้าเมย์มีโอกาสได้ทำเนี่ยเมย์อยากจะใช้ส่วนที่หลายๆคนมองข้ามนั่นก็คือไขมันอันนี้เป็นพรีเมียม
4: ก็ว่าเป็นธรรมดา
0: เฮ้ยทำไมยังแบบสวยมากเลยอะคือตอนแรกมันยังเข้าใจว่านี่เป็นเกรดพรีเมียมของเขาหรือเปล่าเพราะว่าดูแบบมีแบบมาร์บลิ่งในเนื้อแต่พี่เขาบอกว่านี่ธรรมดานี่ยังไม่พรีเมียมเพื่อบอกว่าเอ้านี่ยังไม่พรีเมียมอีกเหรอ คือเขาทริมมิ่งให้สวยมากเลยนะหมายความว่าเราแบบแค่ไม่ต้องไปแต่งเนื้อแล้วอะบางทีไปสั่งของเมืองนอกมาแฟตเยอะมากบางส่วนต้องทิ้งเนี่ยลูกค้าทานไม่ได้
3: เนื้อที่ถูกขีดห่อเสร็จแล้วจะถูกขนส่งด้วยรถห้องเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิจนถึงร้านอาหารต่างๆในภาคอีสานรวมถึงกรุงเทพมหานคร
0: ตรงนี้นี่เป็นร้านค้าของสหกรณ์โดยตรงเลยหรือเปล่าคะ
5: ครับเป็นของสหกรณ์โดยตรงเลยตรงนี้เป็นสำนักงานใหญ่นะครับ
0: นี่ไม่เห็นแบบมีบาร์โค้ดกับ QR ไว้ทางให้ตรวจสอบย้อนกลับ
5: ถูกต้องครับเนื้อทุกชิ้นทุกก้อนในนี้นะครับคนที่ซื้อไปเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ามาวัวชิ้นนี้มาจากสมาชิกคนใดเลี้ยงที่ไหนพันธุ์อะไร
0: โอ้นี่ใช้ระบบเหมือนเมืองนอกเลยอันนี้เห็นมีแบบแปรรูปด้วย
5: ครับผมก็เป็นส้มหนังนะครับ
0: ส้ม
5: เท้า
0: ส้มคือเหมือนการทำซุปตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
5: ครับผมเป็นส่วนเท้าแล้วก็หนังหัวพวกหมูพวกอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้นี่มีใครเป็นคนทำให
5: ้ก็สหกรณ์ทำเองฮะตัวนี
0: ้แบบเหมือนมีเชฟประจำสหกรณ
5: ์ถูกต้อง
0: สนใจจ้างหนูเป็นเชฟได้นะโอเคแล้วนี
5: ่ครับผมอันนี้เป็นเนื้อนุ่มเสียบไม้ครับ
0: เนื้อนุ่มเสียบไม
5: ้น้ำดี
0: น้ำดีอันนี้เป็นแบบอาหารพื้นบ้าน
5: ครับผมแถวอีสานจะชอบลาบก้อยแล้วก็ว่าน้ำจิ้มผงๆอ่ะนะครับ
0: อ๋อมีออยมีอะไร

0: ครับผม
1: ปกติก็ถ้าได้ผ่านก็ได้แวะมาซื้ออยู่บ่อยๆชอบทานนี้ครับถ้าเป็นเนื้อจากคุณยังคำก็จะมีคุณภาพนี้จะกลิ่นอะไรก็จะหอมขึ้นมากว่าปกติตามตลาดร้านค้าทั่วไป
2: มาในนี้เราได้กลิ่นเหมือนแบบอยู่บ้านที่เชียงใหม่เลยนี่เรากำลังทำแหนมเนื้อวัวอยู่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วส่วนผสมที่อยู่ในแหนมเนื้อวัวตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
3: มีกระเทียมข้าวสุกแล้วก็มีเกลือค่ะ
2: จะใช้เวลาบ่มประมาณกี่วันถึงจะทานได้คะเนี่ย
3: ข้ามคืนก็ทานได้แล้วค่ะ
2: จริงเหรอคะเดี๋ยวแม่จะต้องลองห่อแหนมดูค่ะว่าพี่เขาห่อกันยังไงนี่ตอนนี้เลือกตองยังมีเป็นปัญหาอยู่เลยมาโอเคค่ะเอาจับตัวนี้เฉพาะตัวนี้ก่อนขึ้นมาอ๋อมือเราจะได้ไม่โดนเนื้อเลยนี่แล้วก็เอา
3: พับ
2: ก
3: ัน
2: พับจีบก่อนอ่ะจีบจีบเดี๋ยวจะได้รู้กัน
3: จะได้รู้กัน
2: อุ้ยทำไมของผมไม่สวยอ่ะ
3: พับอย่างนี้ค่ะพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้ว
2: คุณพี่บอกว่าพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้วค่ะคือแอบโดนดูเล็กน้อยอุ้ยพี่มันแตกค่ะแล้วเอาใหม่ไหมคะ
3: ใหม
2: ่หนูว่ามันเป็นที่ตองแล้วเนี่ยเอาใหม่เนี่ยมันเริ่มแล้วก็ม้วนกลับอย่างนี้นี่บนอันนี้เป็นการห่อแหนมครั้งแรกของเมย
3: ์
2: ใครที่ได้ชิ้นนี้ไปนี่โชคดีมากเลยนะโอ้ยยากแบบสูงมากค่ะ
1: ปากช่องหนึ่งครับผม
2: สูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลยสำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสายฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์ผลยังทำของเรา
4: ที่ตลาดนัดเล็กๆในจังหวัดสกลนครเชฟเมย์กำลังสนุกกับการมองหาวัตถุดิบเพื่อนำไปสร้างสรรค์เมนูใหม่ซึ่งจะเป็นการนำไขมันวัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์
2: อันนี้คือฮวกกบอุ้ยตัวโตแล้วว่าน่าจะอร่อยนะคะอุ้ยจะเด้งอันนี้คืออะไรคะ
5: น่าจะกระจันค่ะน่าจะโอดใหญ่นะคะ
2: มันเป็นตัวจักระจันเหรอคะ
5: ค่ะนี่ลูกมันค่ะ
2: ลูกจักระจันเพิ่งเคยเห็นอันนี้คือยอดมันลูกฟักทองคล้ายๆกับเบบี้ซูกินี่ไม่อยากได้เอาไปทำสเต็กเอาลักษณะคล้ายกับเบบี้ซูกินี่ฟักทองเบบี้ฮัมกินยายอันนี้เขาเรียกบักอะไรนะ
6: บักแงว
2: บักแงวลิ้นจี่ป่าคะ
6: ลิ้นจี่ป่า
2: เขาเอาไปทำอะไรทานนะคะ
6: เอาไปชั่ว
2: ชั่วยำ
6: ชั่วยำน่ะใส่ข้าวครัวมะเขือครัวผักหอมน้ำปลาแดกมันกินง่ายอยู่ไร
2: หอมดีอ่ะเอา1พวงค่ะหนูจะไปทำน้ำสลัดพรุ่งนี้แทนบัลซามิกวินิก้าของอิตาลี
6: นี่ก่อนชานก่อนชานจ้ะ
4: บ้านท่าเยี่ยมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการเลี้ยงโคขุนเป็นจำนวนมากเพื่อส่งขายให้กับสหกรณ์โพนยังคำ
2: คือซื้อวัวเข้าใหม่

0: บริโภค
1: หรือหญ้าแบบสูงมากอะ
2: ปากช่องหนึ่งครับผมถ้าหน้าแล้งก็สูบน้ำใส่หน้าฝนไม่มีปัญหาน
3: ั่นก็หมายความว่าเราลงทุนครั้งเดียวสิคะ
2: ครับครั้งเดียวตัดได้หลายปีแต่ต้องดูแลเสริมด้วยมูลสัตว์นะมูลสัตว์ของเราเต็มไปหมดแล้วตามแปลงหญ้าแล้วก็ยังปลูกมะม่วงแซมด้วยแล้วก็ปลูก
3: ด้วยที่เห็นอีกด้วยสูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลย
2: คนไหนต้องโคขุนน่ะให้ปลูกหญ้าก่อนไม่ใช่ว่าเอาวัวมาก่อนแล้วถึงปลูกหญ้ามันไม่ทันให้วัวกินแล้วต้องปลูกก่อนครับเตรียมดินไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็7วัน10วันแล้วก็มาถ่ายพูนขึ้นมาใหม่ยกล่องแล้วก็ปลูกได้เลยครับ
3: แล้วปกตินี่คุณลุงไม่เก็บขี้วัวทุกวันเหรอคะ
2: ไม่ครับประมาณสัก2อาทิตย
3: ์มันมีเหตุผลหรือว่ามีอะไร
2: ก็อย่างน้อยๆก็มูลสัตว์ต้องให้ไว้รองพื้นไว้ด้วยคือเวลาเขาเดินมันจะได้นุ่มบ้างไม่ใช่

0: ถ้าเป็นผมนะครับผม
1: หลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับวัวของเรา
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: นี่เลี้ยงเหมือนลูกเลยนะคะ
0: เดือนหนึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยจะได้อยู่ประมาณสัก200กระสอบครับอีกส่วนหนึ่งเราก็ไปทำเป็นแก๊สขี้วัวใช้ในโคเรือนเราครับผมก็ได้นักวิชาการมหาลัยที่เขามีความรู้เขามาสอนให้เราก็มาปรับใช้ทีหลังครับผม
1: แล้ว
0: ข้อ
1: ม
0: ี
1: น
0: ี่
1: ต่างจากข้ออื่นยังไงอะคะคุณลุง
0: ข้อนี้ขุนมานานแล้วแล้วก็เตรียมขายได้เลยครับผมแต่วัวทุกตัวมีประวัติไม่หมดครับผมพ่อขุนก็หนึ่งถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนตอนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เข้าข้อขุนเลยหลังจากนั้น6เดือนเราก็ต้องมาถ่ายพยาธิรอบ2และหลังจากนั้นก็ขุนไปเรื่อยๆจนถึง12เดือนถึงแจ้งขายครับผม
1: นี่ประมาณเท่าไหร่ละคะเนี่ย
0: ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า800โลไม่น่าจะต่ำ
1: โอ้โห
0: คร
1: ับ นี่ใหญ
0: ่
1: มากค่ะ
0: ในกลุ่มของผมนะปัจจุบันนี่นะมีสมาชิกอยู่255รายครับผมปีที่แล้วนี่ส่งโคเข้าสากลเนี่ย460กว่าตัวครับกับการทำเป็นกลุ่มนะดูแลง่ายครับผมคือหนึ่งมีระเบียบข้อบังคับทางสากลต้องทำตามสากลอย่างเคร่งครัดสารเร่งฮอร์โมนเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยเพราะสากลเขาเน้นเรื่องผู้บริโภคครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสไตล์ฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์ผลยังคำของเราก็จะเป็นสเต็กเนื้อทริปลอยนะคะนี่เป็นเนื้อสันนอกนะแล้วก็จะใช้ส่วนที่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราขายทิ้งอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตัวมันเลยก็คือไอตัวไขมันของวัวเนี่ยมาทำเป็นบีฟแฟตก็บีฟบัตเตอร์อะไรเงี้ยนะคะก็คือตัวที่จะเอามาทำในการย่างเนื้อให้มีความหอมขึ้นเอาตัวบีฟบัตเตอร์เนี่ยมาอินฟิวส์หรือเรียกว่าผสมผสานกลิ่นของสมุนไพรเข้าไปข้างในซึ่งไอตัวนี้เราสามารถเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้จริงๆแล้วในการทำสเต็กเนี่ยเราต้องการใช้อุณหภูมิในการทำอาหารสูงมากน้ำมันพืชทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะทนความร้อนได้สูงขนาดนั้นแต่ไขมันที่มีอยู่ในเนื้อวัวสามารถทำได้ไอเนี้ยเราจะทำเป็นเหมือนเนยที่ทำมาจากเนื้อวัวนะคะรอบหน้าเนี่ยเราจะทำสเต็กเนื้อเนี่ยเราก็แค่ตักน้ำมันที่เราสกัดแล้วเนี่ยเอาลงในกระทะแล้วก็เอาเนื้อลงไปจี่ได้เลยนะคะถ้าเอาตัวนี้ไปทาก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าค่ะมันจะเงาสวยแล้วก็มันจะมีกลิ่นที่ดีด้วย
2: ครับก็น่าจะเอามาปรุงไอ้ทำสเต็กนะครับพวกผัดแกงทอดนี่ก็ได้ครับแทนไอ้น้ำมันพืชน้ำมันเนี่ยโอ้ประทับใจมากนะครับ

0: ูเนื้อใกล้ๆแบบสวยมากอะเนื้อแบบดีมากนี่เนื้อไทยบ้านเรามันสวรรค์ของคนกินเนื้อชัด
1: เกือบ40ปีของความมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผ่านการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่ของเกษตรกรวันนี้เนื้อโคขุนพลยังคำไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคแต่ยังสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับชุมชนได้อย่างกว้างขวางตามที่ตั้งใจไว
0: ้ก่อนที่เราจะได้มาลงพื้นที่เนี่ยไม่มีความรู้สึกว่าเนื้อวัวก็เลี้ยงกันเหมือนอุตสาหกรรมอาหารอย่างหนึ่งไม่เคยคิดว่าเขาจะใส่ใจหรือว่ามีรายละเอียดลึกอะไรขนาดนี้พอเราได้มาลงพื้นที่เองเนี่ยได้ฟังเกษตรกรที่เป็นผู้เลี้ยงเองเล่าให้เราฟังว่าเขาใส่ใจสิ่งที่จะส่งถึงมือเราเนี่ยยังไงบ้างมันทำให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากที่ได้ทานอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็ใส่ใจตั้งแต่ต้นทางจริง
2: ๆชีวิตเราเดินทางตลอดแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
4: นั่นแหละนั่งอย่าไปเก่งขาดครับปล่อยสบายสบาย
0: ทำไมเราต้องใช้ตองเยอะขนาดนี้ในการห่อแหนมคะ
5: เพื่อให้มันแน่นค่ะ
0: แน่นไม่ให้มีอากาศเข้าอะไรเงี้ยค่ะ

0: วันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: นี่ไงแกบ้านหลังนี้ไงที่เขาว่าติดโควิดอ่ะ
2: เออทำไมไม่ไปกักตัวที่อื่นเนี่ย
3: เออทำไมไม่ไปกักตัวน่ากลัว
4: เนี่ยไปโควิดออกมาทำไมเนี่ย
2: โอ้น่ากลัวกับเข้าไป
1: เข้าไปเลยเข้าไปเลย
5: อื่นครูขอเช็คชื่อก่อนนะคะธัญพร
6: มาค่ะ
7: ทิติมาม
6: าค่ะ
7: วราเทพวราเทพไปไหนอ่ะ
8: นี่
7: ไปหรือเปล่า
8: เราได้รู้เบฟติดโควิดโดนกักตัว
9: จริงอ่ะ
8: ใช่ไม่รู้จริงหรือเปล่า
9: หรอกก็ว่าอยู่เร็วๆนี้ไม่มา
8: ใช
5: ่ทิติมาเธอสนิทกับวราเทพใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
5: งั้นช่วยติดต่อเพื่อนให้ครูหน่อยได้ไหมว่าเรื่องที่เขาพูดเป็นจริงหรือเปล่า
10: ได้ค่ะ
5: บอกครูนะ
10: ครูรีบติดต่อแล้วแจ้งไปนะ
5: ได้เดี๋ยวครูเช็คชื่อต่อเลยนะคะสุภานิดาค่ะ
11: ค
5: ่
11: ะ
5: คณิศรค่ะ
12: เนมลองโทรหาเว็บซิว่าเว็บเป็นยังไงบ้างเราเป็นห่วงเว็บมากๆเลย
13: ใช่โรงเรียนก็ไม่เห็นมาเป็นอะไรหรือเปล่า
14: โอเคเดี๋ยวเราจะรีบโทรไป
15: เราที่โรงเรียนว่าแกติดโควิดอ่ะแกเป็นยังไงบ้าง
16: เราไม่ได้ติดโควิดหรอกแม่เราติดเรากักตัวเฉย
15: ๆจริงเหรอแล้วเหลืออีกกี่วันอ่ะ
16: ตอนนี้ได้2วันแล้ว
15: โอเคเดี๋ยววันนี้ฉันรีบไปหาแกเลยนะโมสรุปว่าเวฟอ่ะต้องกักตัว14วันเดี๋ยวเราเอาเรื่องเนี้ยไปบอกครูชมพู่กันนะ
14: โอเค
15: ไ
14: ป
17: ค่ะเชิญครับมีอะไรครับ
18: ค่ะพอดีว่าหนูมีเรื่องที่จะมาแจ้งค่ะมีนักเรียนชั้นม

0: เรียนไหมคะ
1: มีอยู่แล้วก็เดี๋ยวให้ทางสวัสดิการเขาจัดนะครับอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นไปเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนนะไปนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็วันนี้ไปเลย
0: แล้วเดี๋ยวยังไงหนูก็จะบอกเพื่อนแล้วก็ผู้ปกครองให้ทราบว่าวันนี้เดี๋ยวผมแล้วก็พวกเราจะเข้าไปที่บ้านของเขาค
1: ่
0: ะ
1: โอเค
0: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับผมเป็นโรงเรียนหลังนี้เปล่าบ้านในเว็บอ่ะ
2: ค่ะหลังนี้ค่ะ
1: โอเค
0: เดี๋ยวหนูโทรหาเพื่อนนะแล้วก็บอกเพื่อนว่าครูเอาของมาให้กับขออ้อกับนะเพื่อน
3: ฮัลโหลเวฟขออ้อคุณครูแล้วก็พวกเราอ่ะเอาของใช้ที่จำเป็นมาให้เธอไว้หน้าบ้านนะขอให้เธอหายไวๆนะแล้วก็รีบกลับไปเรียนกับพวกเรานะ
4: ทุกคนมากนะ
0: ครูเรียกชื่อนะคะธัญพรทิติมาวราเทพมาเป็นไงบ้างวราเทพปลอดภัยดีแล้วนะโอเคทีนี้ต้อนรับผู้สูงเรียนครั้งนะคะใช่ค่ะเราจะมาเรียนกันต่อไหนนี้ภาษาอังกฤษบ้างนะคะ
3: เวฟกลับมาเรียนแล้วค่ะทุกคนโควิดมันน่ากลัวจริงๆนะคะแต่หนูก็เชื่อว่าในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอค่ะขอแค่ทุกคนรับมือกับมันอย่างมีสติเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเองให้มากขึ้นแบ่งปันและให้กำลังใจคนรอบตัวอยู่เสมอนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: เทรนเนอร์มายค่ะ
0: พบกันอีกครั้งครับกับรายการ Active Morning นะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไป Active ร่างกายให้พร้อมตลอดทั้งวันนะครับและในวันนี้เราเดินทางมาถึงครั้งที่2ของสัปดาห์ในส่วนของการทำคาร์ดิโอนะครับหรือว่าการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความฟิตของกล้ามเนื้อหัวใจและปอดนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างโค้ชมาย
1: อุปกรณ์ของเราวันนี้นะคะก็จะใช้เป็นเสื่อโยคะนะคะสำหรับทางบ้านที่ยังไม่มีเสื่อโยคะเนาะใช้เป็นผ้าขนหนูผืนเล็กๆก็ได้ค่ะโอเคถ้างั้นเราพักกันสักครู่ไปเตรียมอุปกรณ์กันเลย

จากที่เราเตรียมพื้นที่เตรียมอุปกรณ์กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ในพาร์ทของเวิร์กเอาท์กันก่อนนะครับแต่ก่อนเราจะออกกำลังกายเนี่ยเราจะต้องมีการทำการวอร์มอัพร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับ1เลยป้องกันอาการบาดเจ็บ2ทำให้ร่างกายครับเราเคลื่อนไหวได้เต็มระยะนะครับพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกกันเลยครับมาท่าแรกนะครับจะเป็นวอล์กเอาท์นะครับให้ทุกคนครับไต่แขนไปด้านหน้าเกร็งหน้าท้องแบบนี้ก้าวเท้าซ้ายเปิดแขนซ้ายและสั่นเองนะครับหลังจากนั้นสลับเท้าขวาแขนขวานะครับลำตัวตรงนะครับหลังจากนั้นไต่แขนยืนตรงและทำซ้ำแบบเดิมนะครับขอสัก30วินาทีนะครับท่าแรกท่านี้นะครับเราก็จะวอร์มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวกล้ามเนื้อหัวไหล่แล้วก็กล้ามเนื้อสะโพกด้วยนะครับ

0: ฮะเพราะวันนี้เราจะเคลื่อนไหวหลากหลายมุมมากอีกหนึ่งครั้งนะครับก้าวเท้าบิดลำตัวไปด้านหลังเยอะๆลักษณะนี้อึ๊บแล้วค่อยๆไต่แขนยืนขึ้นนะครับท่าที่สองนะครับเราใช้เป็นท่าสควอตนะฮะเราย่อแตะปลายเท้าแล้วยืนขึ้นเหยียดแขนขึ้นด้านบนลักษณะเวลาเรายืนนะครับเหมือนเราบิดขี้เกียจตอนเช้ายืดให้สุดขย่งส้นเท้าขึ้นแบบนี้นะฮะถ้าดูจากด้านข้างก็จะเป็นมุมนี้ย่อแล้วยืดอีกหนึ่งครั้งนะโอเคทีนี้เราบิดลำตัวเล็กน้อยนะตามองด้านหน้านะครับยืดลำตัวด้านข้างกันให้พร้อมสำหรับวันนี้นะสุดท้ายนะฮะยกขายำเท้าครึ่งวงกลมวอร์มกลุ่มกล้ามเนื้อสะโพกนะครับแบบนี้นะวันนี้อย่าลืมนะครับการทำคาร์ดิโอเสริมสร้างความฟิตนะครับเราจะเน้นความต่อเนื่องนะครับแตกต่างจากพาร์ทก่อนๆเน้นเวทเทรนนิ่งวันนั้นเนี่ยจะเน้นความเมื่อยล้าวันนี้ฟิลลิ่งเนี่ยเหมือนเราจะหอบกันเล็กน้อยนะฮะ3 2 1โอเคครับมาเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่พาร์ทของเวิร์กเอาท์และเดี๋ยวเราทวนกติกากันก่อนนะครับเราจะทำทั้งหมด30วินาทีต่อ1ท่าหลังจากนั้นเราจะพัก10วินาทีจนครบเซตนะครับเตรียมพื้นที่ให้พร้อมนะครับเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกนะครับ Easy Jogging 30วินาทีนะครับ3 2 1เริ่มแบบนี้แกว่งแขนเล็กน้อยนะครับเราจะเริ่มท่าเหมือนของครั้งที่แล้วเลยของวันก่อนนะครับเป็นท่าที่ง่ายที่สุดกันก่อนนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานถ้ามาถึงช่วงแรกเนี่ยเราใส่ท่าที่ยากๆหรือหนักๆเนี่ยอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมาได้นะครับ10วินาทีครับแกว่งแขนเล็กน้อยพยายามอย่ากั้นหายใจระหว่างออกกำลังกายนะครับ4 3 2โอเคพักเบรกครับบิดลำตัวนิดนึงนะฮะเราพักไม่นานนะครับท่าแรกนะครับเดี๋ยวท่าที่2นะครับวันนี้เราฝึกข้อเท้ากับกล้ามเนื้อน่อง Ghost Jumping Rope นะครับโดดเชือกอยู่กับที่ลงน้ำหนักที่ปลายเท้านะครับสังเกตแขนนะครับจะเป็นจังหวะเดียวกับขาเนาะถึงแม้เราจะไม่มีเชือกในการกระโดดนะฮะเราสามารถใช้เป็นบอดี้เวทของเราได้เลยนะครับแกว่งแขนนิดนึงครับนี่ข้อศอกชิดลำตัวเยี่ยมมากครับจังหวะที่เรากระโดดลงนะฮะหย่อนเข่าเล็กน้อยชิดอกขึ้นมา3 2 1โอเคสะบัดแขนสะบัดขาครับทำตัวให้แอคทีฟเข้าไว้ฮะแอคทีฟมอร์นิ่งนะครับเดี๋ยวท่าที่3นะครับจัมปิ้งแจ็คกระโดดตบเบสิกนะครับ3 2 1แบบนี้เรากลับมาทวนท่าของครั้งที่แล้วกันก่อนนะฮะในเซตที่1แขนยืดเหนือศีรษะนะครับผมย่อขานิดเดียวพอเยี่ยมมากอีกนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวได้พักผ่านไป3ท่านะครับรู้สึกเหงื่อมาแล้วร่างกายอบอุ่นพร้อมใช้งานนะครับ3 2 1สะบัดแขนนะเดี๋ยวเราพักกันไม่นานครับ30วินาทีนะครับโค้ชมาครับเป็นไงบ้าง
1: แค่เสร็จแรกก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะคร
0: ับเสร็จแรกเริ่มเหนื่อยนะครับสะบัดแขนเล็กน้อยครับบิดลำตัวระหว่างนี้นะครับระหว่างที่เราพักเนี่ยสามารถจิบน้ำได้ตลอดเวลานะครับเราจะทำท่าแบบเมื่อกี้3ครั้งนะฮะผ่านไปแล้ว1เซตเดี๋ยวต่อไปนะครับเราเข้าสู่เซตที่2นะครับ Easy Jogging โค้ชมายพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ทางบ้านพร้อมไป Easy Jogging นะครับเป็นเหมือนการย่ำเท้าถ้าใครไม่ไหวย่ำเท้าอยู่ที่ถ้าใครไหวนะครับแกว่งแขนและย่ำเท้าให้ไวขึ้นเยี่ยมมากทวนกันอีกสักนิดนะครับวันนี้จะเป็นพาร์ทของการทำคาร์ดิโอนะครับเน้นกล้ามเนื้อหัวใจถ้าทางบ้านรู้สึกเหนื่อยหอบเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับโฟกัสสิ่งนี้เลย3 2 1โอเคบิดตัวนิดนึงครับคาร์ดิโอนะวันนี้เน้นความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราจะพยายามขยับร่างกายต่อเวลาครับจะได้เผาผลาญได้สูงขึ้นท่าที่2ครับโกดจัมปิ้งลบกระโดดอยู่กับที่ลักษณะนี้นะครับแกว่งแขนข้างลำตัวนึกภาพเหมือนเรากระโดดเชือกวันนี้ไม่มีอุปกรณ์นะฮะไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยเบิร์นได้ดีมากถ้าใครไม่อยากกระโดดฮะแกว่งแขนย่ำเท้าแบบนี้ได้นะครับถ้าใครไหวพร้อมกันครับเยี่ยมมากยืดอกหลังตรงฮะ3 2 1สะบัดแขนนะฮะ

0: ช็คกิ้งแช่ขาท่าสุดท้ายนะครับจัมปิ้งแจ็คถ้าใครไม่ไหวย่ำเท้าแบบนี้ถ้าใครไหวพร้อมกันครับป้ายครั้งที่2นะครับวันนี้น่าจะฟิตขึ้นกันเล็กน้อยนะครับกลางสัปดาห์แล้วกลางสัปดาห์แล้วเยอะมากครับเราอยู่ท่าที่3แล้วครับอีก10วินาทีเดี๋ยวเราได้พักเบรกแล้วเหมือนเดิมฮะพยายามอย่ากั้นหายใจนะครับเน้นความต่อเนื่องดีฮะแขนเหนือศีรษะเอาอินเอาอินโอเครีแลกซ์รีแลกซ์พักเบรกนิดนึงฮะเซตที่2โค้ชไม
1: ้เริ่มเซต2ก็เริ่มเหงื่อซึมแล้วค่ะ
0: เริ่มมาอันนี้เราไม่ได้เอาน้ำพรมนะฮะ
1: ใช่
0: เราทำไปพร้อมกันนะครับทั้งทางบ้านและก็ทางหน้าจอนะฮะสะบัดแขนเล็กน้อยอันนี้มีเสียงเหนื่อยหอบนี่เป็นเรื่องปกตินะครับท่านผู้ชมทางบ้านถ้าใครหอบเนี่ยแปลว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับเดี๋ยวขออีก1เซตเนาะเซตสุดท้ายเซตที่3เตรียมตัว Easy Jog Let's go แกว่งแขนนะครับแบบนี้หรืออีกชื่อเขาเรียกว่าโลนีก็คือการดึงเข่าต่ำๆนะครับแกว่งแขนแขนกับขานะครับทำงานร่วมกันยืดอกหลังตรงนะฮะ15วินาทีครับผ่านมาครึ่งทางเยี่ยมมากฮะเหงื่อเริ่มมาเหงื่อเริ่มมาตอนนี้น่าจะได้หลายแคลอรี่เหมือนกันนะฮะโอเคพักเบรกครับพักเบรกเตรียมตัวขึ้นอีก2ท่านะครับท่าที่2เนาะกระโดดเชือกเตรียมตัวให้พร้อม3 2 1ไป Let's jump จังหวะกระโดดนะครับสังเกตให้ดีลงน้ำหนักที่ปลายเท้าเราย่อขาซับแรงนะครับถ้าลงแบบขาตรงเนี่ยมันจะกระแทกข้อต่อนะโอเคเยี่ยมมากฮะถ้าใครรู้สึกว่าไหวนะครับลองกางแขนออกอันนี้ก็จะเมื่อยหัวไหล่ไปด้วยเป็น advanced option นะครับแบบนี้หรือถ้าใครไม่ไหวเก็บมาใกล้ๆได้ฮึบพักเบรกเซตสุดท้ายนะครับเซตสุดท้ายขออีก30วินาทีคนมาเหนื่อยไหม
1: หอบแล้ว
0: หอบมากเบิร์นแน่มาลุยเช้าๆนะครับแอคทีฟกันนิดนึงมาฮึบแขนเหนือศีรษะตัวเองเยี่ยมมากถ้าใครไม่ไหวนะครับหุบแบบนี้ easy option ครับมาเลือก option ของตัวเองนะครับเริ่มด้วยการจบด้วยกันนะครับผมเยี่ยมมาก5 4 3 2 1โอเคเซตที่1 3ท่าผ่านไปแล้วครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูเซตที่2กันครับ

โอเคครับเรากลับมาพาร์ทที่2นะครับพาร์ทนี้ยังคงเป็นการยืนอยู่เหมือนเดิมนะครับ3ท่าเหมือนเดิมถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมกันนะครับ30วิเล่น10วินาทีพักนะครับเริ่มจากท่าแรกนะครับ Boxing Bounce ก็คือฟุตเวิร์คมวยนั่นเองนะครับ Let's go 30วิฮะสังเกตนะครับเวลาที่เราบัลส์หรือว่ากระโดดเนี่ยเท้านำเท้าตามบิดเอวเล็กน้อยนะครับเหมือนนักมวยยกกาบขึ้นมานะครับลงน้ำหนักเบาๆเหมือนเดิมนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาเวลาเราลงครับเหมือนเราลงน้ำหนักขาเดียวเนาะแต่ลงเบาๆเยี่ยมมากฮะสเต็ปฟุตเวิร์กกันหน่อยฮะยามเช้าเยี่ยมมาก3 2 1โอเคพักเบรก10วินะครับพาร์ทที่2ครับพาร์ทคิกบัตคิกเตะก้นแบบนี้ถ้าใครไม่ไหว easy option ถ้าใครไหววิ่งเตะ3 2แบบนี้ตัวโตนะครับเก็บขาชิดกันไว้หัวเข่าไม่เลยมาด้านหน้าลักษณะนี้นะครับยืดอกหลังตรงเยี่ยมมากท่าที่2นะครับเวลาเราเล่นเนาะบัตคิกเกรงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือว่าแฮมสตริงนะฮะเยี่ยมมากลงน้ำหนักเบาๆเหมือนเดิมนะครับโค้งสุดท้ายนะพร้อมกันพร้อมกัน4 3 2 1โอเคพาร์ทสุดท้ายนะครับจะเหมือนท่าเมื่อกี้แต่นี้เรายกขามาแล้วนะ skip A

0: สคิปเอแบบนี้นะครับถ้าพร้อมแล้ว let's go ยกขาขึ้นมานะฮะเด้งตัวขึ้นมาเล็กน้อยแขนกับขาตรงข้ามกันนะครับยืดอกหลังตรงท่านี้เป็นหนึ่งในท่าฝึกของการวิ่งนะครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเป็นนักวิ่งสามารถฝึกพร้อมกันได้เลยเยี่ยมมากฮะลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมแขนอยู่ข้างลำตัวลักษณะนี้เยี่ยมมากฮะหายใจเข้าลึกๆนะฮะพยายามอย่ากั้นหายใจสวยงามครับโอเคพักเบรก10วินะฮะพักเบรก10วิเดี๋ยวเรากลับไปทำท่าแรกเมื่อกี้เป็นนักวิ่งรอบนี้เป็นนักมวยยกการบ็อกซิ่งบาวส์นะฮะรอบนี้รีแลกซ์อัปเปอร์บอดี้ไว้ลงน้ำหนักขาข้างเดียวเหมือนเดิมนะฮะมาเยี่ยมมากฮะท่านผู้ชมทางบ้านถ้าใครมีนาฬิกาที่วัดแคลอรี่นะฮะบอกผมหน่อยว่าได้กี่แคลกันแล้วเน้นคาร์ดิโอเน้นการเบิร์นนะฮะเยี่ยมมากอีกนิดเดียวนะฮะ3 2 1พักเบรกครับพักเบรก10วินาทีนะฮะพักไม่นานพักไม่นานนะฮะอีกหนึ่งท่าบัตคิกวิ่งเตะก้นนะครับ3 2 1ฮึบแบบนี้ยืดอกหนีบขาชิดกันนะครับสวยงามฮึบ1 2 1 2 1 2 1 2เยี่ยมมากฮะขึ้นทางอีก15วินาทีโดยประมาณนะครับใช้ปลายเท้าเหมือนเดิมครับเกรงต้นขาด้านหลังไว้เริ่มมีเหงื่อคดมาเป็นไงบ้าง
1: โอ้ยพอจะเกิด2เหนื่อยไม่ไหวแล้ว
0: สาม2 1รีแลกซ์รีแลกซ์กลับไปใช้ท่าสคิปเอนะครับรอบนี้เป็นนักวิ่งเตรียมตัวคดมา
1: ready ค่ะ
0: ทางบ้าน let's go แกว่งแขนขึ้นมาครับแบบนี้แขนขาตรงข้ามจังหวะขาซ้ายยกแขนขวายกจังหวะขาขวายกแขนซ้ายยกเยี่ยมมากครับครึ่งทางเหมือนเดิมฮะเซตที่สองนะครับป้ายยืดตัวไว้ครับเฮ้ยเชียวหนึ่งและสองฟันแขนฟันแขนดึงเข่าให้สูงเฮ้ยเชียวรีแลกซ์รีแลกซ์อีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบนะฮะรอบนี้ขอแบบแม็กซิมัมนะฮะทำให้เต็มที่มีแรงเท่าไหร่นะใส่ให้สุดตัวเลยแล้วมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้กันกี่แคลอรี่นะฮะถ้าผ่านมาครึ่งทางโค้ชมายประมาณกี่แคลแล
1: ้
0: ว
1: โอ้ย
0: เกิน200มั้ย
1: เกินแน่นอน
0: เกินแน่นอนแล้วครับเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะ Boxing Bounce Ready Go รอบนี้ขอเพิ่มลำตัวด้านบนหน่อย1 2 1 2ยืดให้สุดแขนนะครับแบบนี้ถ้าใครไม่ทันใช้ขาอย่างเดียวได้ถ้าใครทันแขนไปชกไปด้านหน้ามาเร่งสปีดเร่งสปีด10วินาทีชกไปด้านหน้าแล้วดึงกลับมากราบเสมอนะฮะกำมือรวมๆไว้งดงาม3 2 1โอเคสวัสดีแขนนะว้าวเงี่ยออกมากเดี๋ยวเราไปท่าที่2กันต่อนะฮะบัตคิกวิ่งเตะก้นตัวเอง3 2 1 let's go 1 and 2 1 and 2ยืดอกหนีบเข้าเยี่ยมมากฮะถ้าใครรู้สึกว่าเริ่มล้าดึงเบาๆเหมือนเรายกขาอยู่กับที่ถ้าใครแรงยังดีอยู่มาพร้อมกันฮะมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บกดหัวไหล่ไว้นะฮะเราไม่ยักบ่านะฮึบฮึบ1 2 1 2เยี่ยมมากครับ3 2 1โอเคขออีกหนึ่งท่าอีกหนึ่งท่านะครับสคิปยกเข่ายกเข่านะฮะขอดึงเข่าสูงนะ3 2 1 let's go เด้งและเด้งจังหวะเท้านะครับเราไม่เหมือนการย่ำเราจะกระโดดนิดนึงแล้วเปลี่ยนขาทันทีแบบนี้นะฮะเยี่ยมรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายมาเริ่มพร้อมกันจบพร้อมกันโค้ชมายไหวไหม
1: ไหวค่ะยิ้มสู้แล้วนะ
0: ยังยิ้มสู้กันอยู่หวังว่าทางบ้านยังยิ้มสู้ไปกับพวกผมนะครับ3 2 1โอเค

0: โอเคครับเดินทางมาเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายกันแล้วครับเดี๋ยววันนี้ไปปิดท้ายหน้าท้องแกนกลางลำตัวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากท่าแรกกันเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเล่น30วินาทีพัก30วินาทีท่าครันช์นะครับเกรงหน้าท้องเอามือวางไว้ที่หนกตัวเองนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ฮึบเก็บคางใกล้คอนะครับขึ้นมาเกรงหน้าท้องแบบนี้ให้รู้สึกว่าเราเมื่อยไปที่หน้าท้องนะครับทั้งแผ่นบนแผ่นกลางแผ่นล่างนะครับขึ้นมาหายใจออกปาดลมออกจากช่องท้องให้หมดนะครับแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับขึ้นมาแค่นี้พอได้หรือขึ้นมาแล้วค้างไว้นานนิดหนึ่งและลงช้าๆนะครับเกรงไปที่หน้าท้องนะครับหลังส่วนล่างติดเบาะตลอดนะครับ3 2 1โอเคพักเบรกนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับเราจะใช้ช่วงขานะครับเป็นซิสเซอร์นะครับหรือว่ากรรไกรนั่นเองนะครับยืดขาเข้ามาแบบนี้เอาแบบช้าๆนะครับเตะทีละข้างนะแบบนี้เตะขึ้นด้านบนหลังล่างติดเบาะเหมือนเดิมนะครับรอบนี้เราโฟกัสหน้าท้องด้านล่างนะครับพยายามยืดขาตึงนะครับถ้าใครไม่ไหววางขาแบบนี้ถ้าใครไหวยกขึ้นมามาฮะหลังจากเราเหนื่อยกันมาเรามาปิดท้ายหน้าท้องกันนิดนึงครับเยี่ยมมากเกรงที่หน้าท้องด้านล่างนะครับหลังล่างติดเบาะเหมือนเดิมเตะขึ้นให้สูงโอเคพักเบรกรอบสุดท้ายนะครับท่าที่3นะครับเราจะเป็นการฟิวชั่นกันระหว่างแขนกับลำตัวด้านบนวางมือข้างเอวนะฮะยืดออกและดึงเข้าลักษณะนี้ถ้าใครไม่ไหววางขาแล้วยกวางขาแล้วยกแบบนี้ฮึบฮึบรับรองได้เลยครับซิกแพคมากันตั้งแต่เช้า15วินาทีโค้ชมายเป็นไงบ้าง
1: สั่นแล้วค่ะ
0: เมื่อยหน้าท้องไหมครับ
1: สุดๆเลยค่ะ
0: ดีฮะฮึบโค้งสุดท้าย5 4 3 2 1โอเคพักเบรกพักเบรกนะครับกลับไปใช้ท่าแรกนะครับวางมือสบายๆนะครับถ้าพร้อมแล้วกอดอกครันช์ขึ้นมาเป่าลมลงช้าๆขึ้นมาแล้วเกร็งหน้าท้องนิดนึงนะครับสำคัญเลยเก็บคางใกล้คอฮึบขึ้นมาเท่าที่เราไหวนะครับแบบนี้ฮึบลักษณะนี้นะครับอีกหนึ่งครั้งฮึบโอเคพักเบรกแป๊บหนึ่งเนาะพักเบรกแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราไปใช้ท่าที่2นะครับท่าที่2นะครับซิสเซอร์กรรไกรนะฮะยกขาขึ้นมารอเลยแบบนี้สังเกตหลังผมให้ดีนะฮะติดเบาะลงทีละข้างเอ๊ะหลังล่างติดเบาะตลอดนะครับเราเช็คง่ายๆโดยการเอามือเราเนี่ยสอดไปที่หลังของเราถ้ามือเราสอดเข้าไปด้านในได้เนี่ยแสดงว่าหลังเราแอนอาจจะไปลงหลังล่างได้นะครับเพราะฉะนั้นเราหลังติดเบาะไว้แบบนี้แล้วเอามือเราเช็คไว้เลยอย่าให้มีรูสอดลงเท่าที่ไหวถ้าแค่นี้ได้ไม่ว่ากันขอแค่คงโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าท้องได้นะฮะสลับซ้ายขวาที่1โอเคท่าที่3นะครับ knee to chest ดึงเข้าหาหน้าอกนะฮะเตรียมตัวไป exercise ชุบจังหวะที่เราหนีบขานะครับให้เราเป่าลมออกจากช่องท้องให้หมดมันจะโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าท้องได้ง่ายลักษณะนี้นะครับแต่อย่ากั้นหายใจนะครับอาจจะเกิดแรงดันในช่องท้องขึ้นศีรษะได้อาจจะเกิดวิ่งเวียนหน้ามืดได้นีบเข่าไว้เนาะสบายๆครับ5 4 3 2 1รีแลกซ์ครับรีแลกซ์สะบัดขาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวขออีก1เซต3ท่าสุดท้ายนะครับพักเบรกกันนิดนึงนะนอนหงายรอไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่ท่าแรกนะครับก็คือหน้าท้องด้านบนนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นกล้ามเนื้อแผ่นเดียวกันนะครับแต่เราอาจจะรู้สึกไปที่ด้านบนมากกว่าเตรียมตัวนะครับมือกอดอกไว้เก็บคางใกล้คอสูดออกซิเจนเข้ามา3 2 1 exercise ฮึบฮึบเพื่อหน้าท้องที่แบนราบนะฮะฮึบ2พานเมื่อกี้เราทำการเผาผลาญไขมันส่วนเกินไปแล้วรอบนี้เรามาเบิร์นไขมันในช่องท้องกันหน่อย ครับขึ้นมาจะออกเยี่ยมครับฮึบ3 2 1 relax relax ท่าที่2นะครับใช้ขาใช้ขารอบนี้นะครับเป็นเซตสุดท้ายหลายคนเริ่มไม่ไหวเราสามารถวางขาสลับแบบนี้ได้นะฮะมาปึ๊บขออย่างเดียวครับขอทำต่อเนื่องเริ่มพร้อมกันจบพร้อมกันนะครับมา active ยามเช้า active morning นะฮะเตะขึ้นมาให้สูงปึ๊บเตะให้จอกปึ๊บเยี่ยมครับเหยียดขาตรงเท่าที่เราไหวนะฮะปึ๊บอีกครึ่งทางโอเคฮะรีแลกซ์รีแลกซ์โอเคครับท่าสุดท้ายแล้ว30วินาทีนะครับ knee to chest chest to knee ดึงเข้ายืดออกพร้อมกันนะครับ3 2 1ดึงเข้าแล้วยืดออกดึงเข้าแล้วยืดออกนะครับแบบนี้เกรงไปหน้าท้องทั้งแผ่นเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับออปชันถ้าไม่ไหวดึงเข้ามาใกล้แล้ววางดึงเข้ามาใกล้ๆระหว่างปึ๊บปึ๊บเยี่ยมครับดึงเข้ามาจอกปึ๊บโค้งสุดท้ายครับ5 4พร้อมกัน3พร้อมกัน2ปึ๊บ1โอเคจบกันไปแล้วนะครับกับพาร์ทสุดท้ายในพาร์ทของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับอ่ะหลังจากที่เรามีการเอ็กซ์ไซส์ออกกำลังกายกันมาทั้งครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อกันหน่อยนะครับเริ่มจากท่าแรกนะครับต่อจากเมื่อกี้เลยแต่รอบนี้เรานอนคว่ำนะครับตั้งข้อศอกไว้ใต้หนกครับเชิดคางขึ้นอันนี้จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับหายใจเข้าช่องท้องเกร็งหลังล่างเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นค่อยๆดันแขนขึ้นมาลักษณะนี้เกร็งหลังล่างนิดนึงนะครับถ้าไม่เกร็งจะเจ็บหลังเนาะแบบนี้เท่าที่เราไหวนะครับ3 2 1ค่อยๆ ยกก้นขึ้นไปนับข้อเท้าตัวเองแบบนี้กดหลังติดก้นแขนยืดตึงนะครับลักษณะนี้3 2 1อ่ะค่อยๆลุกขึ้นยืนนะครับเดี๋ยวเรายืดด้านบนกันนิดนึงเริ่มจากกั้นหัวไหล่นะครับแบบนี้สลับแขนเปลี่ยนข้างนะครับเอ๊บสุดท้ายครับด้านข้างลำตัวเปลี่ยนแขนครับโอเคเป็นไงบ้างครับโค้ชไมค์วันนี้
1: จบกันไป9ท่าถือว่าเหนื่อยหน้าดูเลยค่ะ
0: เหนื่อยหน้าดูในส่วนของพาร์ทคาร์ดิโอนะครับจะแตกต่างจากวันก่อนๆจะมีทั้งเป็นการฝึกแบบเวทเทรนนิ่งด้วยแต่วันนี้จะเป็นนัดพาร์ทของการทำคาร์ดิโอนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่ากล้ามเนื้อหัวใจและปอดฟีลลิ่งในการเล่นของคลาสวันนี้จะเป็นลักษณะนี้ครับจะเหนื่อยหอบแต่ว่าจะมีข้อดีคือเราสามารถเผาผลาญไขมันส่วนเกินได้นะครับเหนื่อยมากๆหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจะออกกำลังกายไปพร้อมกันนะครับรับรองเลยได้ประโยชน์ครบถ้วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นเวทเทรนนิ่งเดย์คาร์ดิโอเดย์หลากหลายมากมายนะครับยังไงก็ฝากติดตามรายการพวกเรานะครับกับรายการ Active Morning พบกันได้ทุกวันช่วงเวลาเดิมยามเช้านะครับทางช่อง T-Sport 7นะครับตัวจริงเรื่องกีฬาสวัสดีผมโค้ชจั๊บ
1: โค้ชไมค์ค่ะ
0: ขอตัวลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรม

ชาร์จประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ตว์ทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อรอไปเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นภรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นะก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
5: ่
1: ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
5: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6: อิงฟ้า
7: เป็นยังไง
8: บ้าง
9: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
9: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
5: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การขับเคลื่อนพลังบวรจะประสบความสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วนเข้าด้วยกันอย่างชุมชนไทยลือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยแห่งนี้ที่ได้นำเอาวัดบ้านโรงเรียนมาผนึกกำลังเพื่อให้กิจกรรมที่วางไว้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
1: ก่อนหน้านี้ก็ไม่เข้าใจในการที่เราจะใช้หลักธรรมมาใช้หรือว่าแนวทางตามบันไดหรือว่าเกณฑ์9ข้อแต่พอเราได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาแล้วเราก็จะพยายามขับเคลื่อนไปผลสัมฤทธิ์ถ้าคิดนะก็คือจากเดิมคนก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่พอได้ทำกิจกรรมทั้งบ้านวัดและโรงเรียนชุมชนก็มีความสุขมากขึ้น
2: เรามีการจัดประชุมและมีการวางแผนในการดำเนินงานแต่ละปีในส่วนของในเรื่องของคุณธรรมนั้นทางชุมชนได้บรรจุไว้ในส่วนของกิจกรรมภายใน1ปีนะเราเรียกว่าประเพณี12เดือนนะแล้วก็ปลูกฝังให้เยาวชนเนี่ยมีความสำนึกในเรื่องของการเขาเรียกว่าเปลี่ยนปีใหม่ด้วยวิถีพุทธซึ่งเอาพระพุทธศาสนาเนี่ยโดยดึงเยาวชนชาวบ้านเข้ามาทำกิจกรรมในวัดการสวดมนต์เจริญสติเพื่อที่ป้องกันให้

0: ประชาชนไม่ให้ไปเข้าดาวที่ทำให้เกิดความเสียหายในยุคปัจจุบันนะก็เลยดึงมาที่วัดอันนี้เป็นกิจกรรมแรกของทุกปีแต่ละครั้งเราก็จะมีการปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องของความสามัคคีความเสียสละนะแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเฉพาะเรื่องของจิตอาสา
1: เข้ามาช่วยงานทางวัดมาโดยจิตอาสาตลอดก็ได้เข้ามานี่ก็รู้สึกว่าเนาะชุมชนของศรีดอนชัยนี่เพิ่นได้ฮื้อความร่วมไม้ร่วมมือในกิจกรรมของทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีครับ
2: วัดเข้มแข็งพระมีสุขภาพแข็งแรงและประชาชนมีความสุขนี้คือหลักที่เราได้เอามาใช้แล้วก็ทำให้ชุมชนเราเนี่ยมีประชาชนที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นด้วยการพัฒนาโดยการให้มีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่ายทั้งบ้านวัดและโรงเรียนและหน่วยงานราชการต่าง
0: ๆเรามีเทศบาลได้อุดหนุนโครงการอย่างเช่นโครงการบวชเนนภาคดูร้อนเราเรียกว่าโครงการอบรมพุทธทายาท
3: การบวชเนนเพื่อเสริมสร้างชุมชนมีคุณธรรมนะครับก็คืออยากจะสามเณรเนี่ยมาบวชในพุทธศาสนาสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นคนดีทางเศรษฐบาลก็คือการสนับสนุน เพื่อจะขับเคลื่อนชุมชนศรีราชัยคือมันยั่งยืนนะครับสืบไป
4: การที่เราได้มาบวชเนี่ยตั้งแต่สมัยนั้นได้เข้าวัดกับคุณย่านะครับเข้าตั้งแต่สมัยตอนป.2นะครับเข้าวัดฟังธรรมพระเทศพระสอนนะครับแล้วก็ได้ซึมซับเรื่องราวต่างๆนั้นมาตั้งใจเรียนจนจบชั้นป.6สำเนียงเองก็ได้เข้ามาบวชที่วัดท่าข้ามศรีดอนชัยซึ่งสมัยนั้นเป็นโครงการของบวชบัญชาสามเณรภาคร้อนของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดานะครับรู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้เข้ามาอยู่ในพุทธศาสนาได้ช่วยงานของพระพุทธศาสนาในหลายๆด้านพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทําปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตจะดีเอง
5: เข้ามาปฏิบัติธรรมนี่มันมีกิจกรรมหลายอย่างที่ไปช่วยเหลือคนช่วยเอาของไปเยี่ยมคนป่วยเนาะคนป่วยแล้วก็คนด้อยโอกาสทําวัดเช้าเสร็จแล้วก็จะนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมจะมีท่านพระครูมันก็จะอบรมเทศเธอฟังปฏิบัติธรรมคิดก่อนทำทำแต่ใดก็ได้ต่ออันนะเจ้า
6: ตั้งกลุ่มสมาชีพก็ได้ถ่ายทอดความหู้นี่นะไปยังละอ่อนนักเรียนนะเจ้าเพื่อว่าละอ่อนเยาวชนก็จะได้มีรายได้มีความหู้แล้วก็รักษาสืบทอดวัฒนธรรมเกี่ยวกับผ้าทอเฮาบ่ฮื้อสูญหายนะวัดเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เฮาเนี่ยมีคุณธรรมเขาต้องขยันทำมาหากินโดยอาศัยผ้าทอเขาเป็นหลัก
7: ในฐานะที่เป็นลูกหลานชุมชนชาวไทยลื้อก็ได้มีแต่งกายชุดไทยลื้อในวันศุกร์ครับและพวกเราก็จะทำให้ชุมชนชาวไทยลื้อเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับ
8: จากความร่วมมือทั้งบ้านวัดโรงเรียนนับว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนพลังบวรเกิดผลสำเร็จโดยที่ทุกภาคส่วนสามารถทำแทนกันได้วัดเข้มแข็งพระมีสุขภาพแข็งแรงประชาชนมีความสุข

0: ทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: อะแล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยอะครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อะไรเหรอ

0: บริการดี
1: มีคุณแสงไทยผู้ที่รักในวิชาชีพอย่างมากพี่อิงรักในระเบียบวินัย
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ
0: ใฝ่อาสา
1: พี่น็อตก็เต็มใจให้บริการ
0: มีความอ่อนน้อมรักสะอาดที่สำคัญคือการเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
3: โดยบุคลากรของเรายึดหลักคุณธรรมเมตตากรุณาโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางดูแลมิติ4ด้านด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณเจ้าหน้าที่ของเราประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยเพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกถูกต้องปลอดภัยและพึงพอใจครับ
4: การบริการทั้งด้านไอ้เดินไปเดินมาในก่อมันก็ประคับประคองอยู่บางครั้งคนเฒ่าคนแก่นะในการประคับประคองดีอย่างดี
5: ช่วยเหลือคนไข้เนาะเป็นยังก็หมอก็ใจใสหมอเป็นคนใจดีทุกทุกคนอู้ดีเนาะมาเอาหยดเอาเปรียบ
6: ปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแลนะคะเราก็จะดูแลเหมือนญาติผู้ใหญ่ของเราเองนะคะดูแลด้วยใจนะคะเห็นท่านมีความสุขเราก็มีความสุข
7: เมื่อเห็นท่านมีความสุขยิ้มได้รับยาและกลับบ้านอย่างปลอดภัยเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะ
0: จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่24ชั่วโมงการจัดตั้งชมรมจริยธรรมดูเหมือนจะช่วยเยียวยาและบ่มเพาะจิตใจได้เป็นอย่างดี
8: เมื่อท่านออกจาก

0: เราได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งชมรมเรารักแม่สวยขึ้นนะคะรูปแบบจะเป็นการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับข้างนอกแล้วก็กิจกรรมของเราเนี่ยค่ะทำมาปีนี้เป็นปีที่9นะคะแล้วก็โครงการคลายหนาวให้น้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในของชมรมเรารักแม่สวยก็ทำเป็นปีนี้เป็นปีที่7แล้วค่ะ
1: หลังจากได้เข้าร่วมโครงการของทางโรงพยาบาลแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะทำให้มีความสุขค่ะ
2: เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและทำรงรักษาไว้ทุกโครงการเพื่อสร้างข้าราชการคนรุ่นใหม่ให้เป็นข้าราชการที่ดีประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
3: การที่โรงพยาบาลแม่สวยเป็นโรงพยาบาลด้านคุณธรรมได้นั้นเกิดจากการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้บริการและเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืนได้

0: เรื่องหมู่บ้านเราขาดความสามัคคีครับความแตกแยกขัดแย้งเรื่องความคิดด้วยหลักๆซึ่งมาจากเรื่องการเลือกตั้งแหละเลือกตั้งในครั้งก็มีการแบ่งแยกแบ่งกลุ่มแบ่งเหล่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองท้องถิ่นหรือการเมืองระดับประเทศเรื่องสองคือหมู่บ้านเราไม่มีวินัยในการออมก็คือไม่มีเงินออมแค่ครับทำมาก็ใช้จ่ายหมดทำไมแบบไม่ออมไม่เพิ่มนะครับคือมีสภาผู้นำชุมชนครับในการรวมกลุ่มของสภาเป็นการรวมคนดีคนเก่งของหมู่บ้านทุกองค์กรทุกอาชีพทุกคุ้มบ้านมารวมกันเป็นสภาโดยสภาผู้นำชุมชนเนี่ยแยกเป็น3หลักคือ1ด้านเศรษฐกิจด้านสังคมวัฒนธรรมและสุดท้ายก็เป็นด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขเอา3เรื่องนี้มาเม็ดเข้าไปเรื่องเดียวกันก็เลยทำให้สะดวกและก็เห็นผลไว
1: ทีนี้เราก็มาคิดกันว่าอะไรเราจะรวมคนได้

0: ราฝึกวินัยก่อนปัญหาที่พบก็คือของบ้านเราอ่ะเป็นหนี้เยอะขาดการออมก็เลยเราหาวิธีลงคนโดยทำธนาคารของเราเองโดยให้มาฝากออมมาทุกเดือนจุดประสงค์หลักก็หนึ่งสร้างวินัยสองคนได้มาพบกันได้มาพูดคุยได้มาตกลงร่วมกันกฎระเบียบต่างๆว่าจะส่งกันยังไงส่งเดือนเท่าไหร
1: ่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเช่นสภาผู้นำชุมชนกิจกรรมธนาคารชุมชนเขาพร้อมที่จะดำเนินการแต่ขาดผู้สนับสนุนภาคเอกชนอย่างผมก็คือสนับสนุนเรื่องขององค์ความรู้เรื่องที่สองก็คืองบประมาณบางส่วนที่เขาขาดเราเอามาเติมองค์ความรู้ที่ว่าหมายถึงเรื่องของการบริหารจัดการชุมชนเรื่องของการบริหารจัดการงานที่มันเกิดขึ้นส่วนบางเรื่องที่เราไม่มีเราพาไปข้างนอกหาภาคีเครือข่ายอย่างเช่นศูนย์คุณธรรมหรือเป็นต้น
0: ทุกคนจะถามตัวเองว่าชุมชนให้อะไรกับเขาแต่ลืมถามตัวเองว่าเขาทำอะไรให้ชุมชนบ้างเราเปลี่ยนมุมมองของเขาโดยสร้างกุศโลบายคือสมุดบันทึกความดีขึ้นมาทำอะไรมั่งอ่ะประชุมมาพัฒนาร่วมแม้กระทั่งไปวัดทำบุญเราก็ถือว่าเป็นความดีเหล่านี้ลงบันทึกได้หมดการที่จะหยิบยืมหรือกู้เงินของธนาคารชุมชนของเราไปใช้เนี่ยโดยปกติมันต้องใช้2บุคคลค้ำแต่พอท่านมีสมุดความดีเนี่ยท่านไม่ต้องอาศัยใครค้ำอาศัยความดีของท่านที่มีบันทึกอยู่เนี่ยไปค้ำประกันเงินกู้พอที่พอสิ้นปีอีกสมุดบันทึกความดีเหล่านี้จะถูกมาประมวล10ยอดคนดี4มาร้องประจำปีก็เป็นใบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อให้เขามีกำลังใจและก็จะเดินต่อไปกับเรานะครับ

0: สิ่งสำคัญที่สุดคือการพูดคุยกันบ่อยๆเพราะเราเป็นการประชุมกันทุกเดือนการพูดคุยเป็นลำดับแรกของการทำงานครับ
1: เราเรียกมาทุกหลังคาเรือนเลยก็ถามว่าอย่างมีความสุขไหมเขาบอกอย่างมีอันนี้เป็นฐานข้อมูลที่ให้เกิดธรรมนูญความสุขชุมชนขึ้นเขาต้องการ10เรื่องคนในชุมชนเป็นคนดีมีผู้นำดีการเมืองการปกครองดีมีกองทุนดีมีสวัสดิการดีมีสุขภาพดีมีสิ่งแวดล้อมดีมีสัมมาอาชีพดีถ้าไม่ทำ1 2 3 4ก็เป็นมาตรการที่ใช้ร่วมกันเขาคิดกันเองยกตัวอย่างเช่นเราจะตัดต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะสักต้นนึงเนี่ยคุณต้องเสียค่าปรับ 1,000 บาทค่าโครงการพัฒนาหมู่บ้านและคุณต้องปลูกทดแทน10ต้นธรรมนูญชุมชนคนมาร้อง10ดีโดยความพอเพียงนี่ก็คือสามัญชีพดีสุจริตเรื่องกองทุนเรื่องธนาคารมีวินัยคือการออมจิตอาสาการเสียสละที่เข้ามาช่วยร่วมกันพัฒนาบ้านเราเกิดเป็นชุมชนคุณธรรมอยู่ณปัจจุบันนี
0: ้ผมมีตำหลัก10ปีครับแต่ปีแรกเนี่ยเป็นการสร้างคนเนี่ยเอาคนดีคนเก่งเข้ามาร่วมพอปีที่2ที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องภาคกิจกรรมพอปีที่5เนี่ยเป็นการสร้างเครือข่ายแล้วหมู่บ้านข้างเคียงว่าเราทำสิ่งนี้ดีนะคุณจะไปทำบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราได้มาเชื่อมโยงกันทำสิ่งเดียวกันและสุดท้ายปีที่10เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ว่ามีสวัสดิการมีสังคมมีความสุขสิ่งแวดล้อมดีต่างๆเนี่ยก็เข้าไปสู่ที่ตั้งไว้คือมาร้อง3ปีสิ่งแวดล้อมดีชีวิตสุขภายใน10ปีอันนี้จะครบ10ปีปีนี้ครับ
2: เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดมากจนเป็นต้นแบบให้กับหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรหลายๆชุมชนที่มาศึกษาดูงานที่นี่ได้จากที่เมื่อก่อนต้องไปดูของคนอื่นตอนนี้เราเป็นครูเป็นอาจารย์ให้กับคนอื่นได้แล้ว
0: ครับจากหมู่บ้านผมที่เดิมทีมีความแตกแยกไม่มีความสามัคคีปัจจุบันนี้เรามีความสามัคคีมีจิตอาสาเพิ่มขึ้นครับเราจึงเป็นหมู่บ้านแห่งความสุขครับ

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

เวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเอง

การประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายไปเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่น

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศที่น่ารักทุกคนครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มอีกเช่นเคยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับเรายังอยู่ในเรื่องของความคล้ายเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในชั่วโมงที่1นะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ก็คือนักเรียนสามารถระบุเงื่อนไขที่ทำให้รูปสามเหลี่ยม2รูปคล้ายกันได้ข้อ2ตรวจสอบได้ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปคล้ายกันหรือไม่และข้อที่3นะครับใช้บทนิยามของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครับก่อนอื่นนะครับครูขอทบทวนความรู้เกี่ยวกับบทนิยามของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันก่อนนะครับนักเรียนปลายทางครับเงื่อนไขที่เพียงพอที่จะทำให้รูปหลายเหลี่ยม2รูปคล้ายกันคืออะไรครับ
3: ขนาดมุมเท่ากันเป็นคู่ทุกคู่ครับแล้วก็อัตราส่วนของความยาวด้านคู่สมในกันและมีอัตราส่วนที่เท่ากันครับ
2: ครับขอบคุณครับอย่างที่เพื่อนตอบเมื่อสักครู่นี้นะครับจะต้องมีเงื่อนไขอยู่2เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่1ก็คือขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ทุกคู่และเงื่อนไขที่2ก็คืออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับต่อไปนะครับนอกจากบทนิยามของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันแล้วนะครับครูอยากจะทบทวนสมบัติของรูปเรขาคณิตเพิ่มเติมอีกสักหน่อยเพื่อที่จะได้ใช้ในชั่วโมงนี้นะครับสมบัติแรกนะครับก็คือถ้าเรามีเส้นตรง2เส้นตัดกันนะครับมุมตรงข้ามจะมีขนาดเป็นไงครับขนาดเท่ากันจากรูปนะครับมุมที่1จะเท่ากับมุมที่เท่าไหร่ครับมุมที่4และมุมที่2จะเท่ากับมุมที
1: ่
2: 3นะครับเพราะ2มุมนี้ครับเป็นมุมตรงข้ามกันของเส้นตรงที่ตัดกันนะครับต่อไปนะครับเมื่อเส้นตรงเส้น1ตัดเส้นตรงคู่1นะครับเส้นตรงคู่นั้นขนานกันก็ต่อเมื่อมุมแย้งมีขนาดเท่ากันนะครับณตอนนี้เรามีเส้นตรง2เส้นนะครับ

เราไม่รู้ว่าจะขนานกันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเรานำเส้นตรงเส้นหนึ่งนะครับมาตัดทั้งสองเส้นเส้นตรงทั้งสองเส้นนี้นะครับจะขนานกันก็ต่อเมื่อมุมแย้งมีขนาดเท่ากันนะครับจากรูปนะครับถ้าสองเส้นตรงนี้นะครับขนานกันนะครับมุมที่หนึ่งจะเท่ากับมุมที่เท่าไหร่ครับมุมที่สี่และมุมที่สองจะเท่ากับมุมที่สามนะครับต่อไปนะครับถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกันก็ต่อเมื่อขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะต้องรวมกันได้180องศานะครับจากรูปของเราถ้าเส้นตรงคู่นี้นะครับขนานกันนะครับหมายความว่ามุมที่1บวกมุมที่3จะมีขนาด180องศาและมุมที่2กับมุมที่4ก็จะรวมกันได้180องศาเช่นกันนะครับต่อไปนะครับครูจะมีรูปสามเหลี่ยมมาให้กี่รูปเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9รูปนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยลองพิจารณาว่ารูปสามเหลี่ยมรูปใดบ้างคล้ายกันนะครับ

0: จากการที่นักเรียนลองสำรวจรูปสามเหลี่ยมดูสักครู่นะครับเราพบว่ารูป A ของเราคล้ายกับรูปอะไรครับ A คล้ายกับ F รูป B ล่ะคล้ายกับ
1: H
0: นะครับรูป C มีคู่ไหมครับไม่มีรูป D ล่ะครับคู่กับอะไรครับ I นะครับรูป E มีคู่ไหมครับไม่มีและรูป G มีรูปไหมครับมีคู่ไม่มีคู่นะครับดังนั้นนะครับจากที่เราลองสำรวจนะครับรูปสามเหลี่ยมก็เป็นรูปหลายเหลี่ยมเช่นเดียวกันนะครับเราพบว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปจะคล้ายกันใช้เงื่อนไขเดียวกับรูปหลายเหลี่ยมได้ไหมครับได้ไหมได้นะครับดังนั้นนะครับครูขอกลับมาทบทวนนิดหน่อยนะครับรูปสามเหลี่ยมก็ถือว่าเป็นรูปหลายเหลี่ยมชนิดหนึ่งดังนั้นเราสามารถนำบทนิยามของรูปที่คล้ายกันมากำหนดเป็นเงื่อนไขเพื่อพิจารณาความคล้ายของรูปสามเหลี่ยมได้นะครับมาจากรูปหลายเหลี่ยมนะครับรูปหลายเหลี่ยมสองรูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่ออะไรนะครับรูปหลายเหลี่ยมสองรูปนั้นมีข้อที่หนึ่งคือขนาดของมุมเท่ากันคู่ทุกคู่ใช่ไหมครับและข้อที่สองก็คือครับอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในการทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าครูเปลี่ยนคำว่ารูปหลายเหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมล่ะยังใช้บทนิยามนี้ได้อยู่ไหมครับถ้าเกิดครูเปลี่ยนจากรูปหลายเหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมสองรูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นมีข้อหนึ่งก็คือขนาดของมุมเป็นคู่นะครับเท่ากันทุกคู่นะครับและข้อสองคืออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในการทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับแต่ทีนี้นะครับหากเราจะพูดถึงรูปสามเหลี่ยมเนี่ยนักเรียนคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามีแค่เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งในสองเงื่อนไขนี้นะครับเราจะสามารถสรุปได้ไหมครับว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันนะครับโอเคนะจากรูปหลายเหลี่ยมนะครับรูปหลายเหลี่ยมจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อจะต้องมีทั้งสองเงื่อนไขแต่สำหรับรูปสามเหลี่ยมนะครับนักเรียนคิดว่าแค่มีเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งจะสามารถสรุปได้ไหมครับว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกันมีใครคิดว่าได้หรือไม่ได้ครับถ้ามีเงื่อนไขเดียวในนี้คิดว่าได้ไหมมีคนบอกว่าได้มีคนบอกไม่ได้นะครับดังนั้นเราจะมาสํารวจสมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับครูอยากจะให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมที่2ขึ้นมานะครับเรื่องสํารวจรูปสามเหลี่ยม1นะครับโดยอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะครับจะต้องใช้ไม้โปรเทคเตอร์หรือครึ่งวงกลมนะครับและอันที่สองก็คือใช้ไม้บรรทัดนะครับมาซึ่งในใบกิจกรรมนะครับเดี๋ยวขั้นตอนการทำกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะครับทั้งนักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศนะครับดังนั้นครูอยากจะให้นักเรียนเปิดสมุดขึ้นมานะครับแล้วก็หยิบไม้บรรทัดและไม้โปรเทคเตอร์ขึ้นมานะครับเราจะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับทำใส่ลงไปในสมุดนะครับมาทุกคนหยิบสมุดขึ้นมาครับจากนั้นนะครับเราจะเข้าสู่ขั้นตอนที่1ของการทำกิจกรรมนักเรียนสังเกตคลิปที่ครูทำไว้นะครับเริ่มต้นนะครับเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยม ABC ให้มีขนาดตามใจชอบนะครับดูจากที่ครูทำนะครับครูสร้างรูปสามเหลี่ยม ABC นะครับให้มีขนาดตามใจชอบถ้าใครมองไม่ทันลองพิจารณาใหม่นะครับเริ่มต้นสร้างส่วนของเส้นตรง1เส้นก่อนนะครับแล้วก็สร้างให้กลายเป็นรูปสามเหลี่ยมครับนักเรียนปลายทางสามารถทำพร้อมกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยม ABC ให้มีขนาดตามใจชอบนะครับอย่างครูก็คือจะสร้างให้มีขนาดดังนี้นะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมสร้างรูปสามเหลี่ยมนะครับ นักเรียนห้องออกอากาศมีใครยังสร้างไม่เสร็จบ้างครับเราเริ่มต้นจากการสร้างรูปสามเหลี่ยม ABC นะครับอย่าลืมตั้งชื่ตอนนี้ใครยังทำไม่เสร็จบ้างครับตอนนี้นะครับทุกคนได้รูปสามเหลี่ยม ABC ยังครับได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้รูปสามเหลี่ยม ABC แล้วเราจะวัดขนาดของมุม A และวัดขนาดของมุม B นะครับมาเราจะวัดขนาดของมุม A และมุม B ไปพร้อมกันตอนนี้ครูวัดขนาดของมุม A ครูวัดขนาดของมุม A ได้43องศานักเรียนปลายทางอาจจะได้มุมที่แตกต่างจากครูก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับครูอยากได้แบบหลายๆรูปแบบนะครับต่อไปครูจะวัดขนาดของมุม B นะครับมุม B ครูวัดได้เท่าไหร่เนี่ยได้36องศานะครับถามว่าทำไมถึงวัดแค่มุม A กับมุม B เพราะว่าอะไรถ้าเราวัดมุม A มุม B มุม C เราสามารถหาได้ไหมครับก็หาได้นะครับใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้180องศานะครับโอเคนะอีกรอบนะครับครูวัดขนาดของมุม A และวัดขนาดของมุม B นะครับมุม A ครูวัดขนาดได้43องศาและมุม B ครูวัดขนาดได้36องศานักเรียนปลายทางวัดได้กี่องศากันครับอีกรอบนะครับครูจะทำการวัดขนาดของมุม A และวัดขนาดของมุม B นะครับตอนนี้นะครับเราวัดขนาดเสร็จแล้วใครยังวัดขนาดของมุมไม่เสร็จบ้างครับหลังจากเราได้ขนาดของมุมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะวัดความยาวด้านทุกด้านของรูปสามเหลี่ยม ABC นะครับเริ่มต้นนะครับเราจะวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง AB นะครับครูวัดได้ 10.1 เซนติเมตรครูก็ใส่ลงไปเลย 10.1 นะครับโอเคนะนักเรียนใช้ไม้บรรทัดวัดด้านเซนติเมตรก็ใช้ให้เหมือนกันทุกด้านนะครับต่อไปด้าน BC นะครับครูวัดได้ 7.2 เซนติเมตรและด้าน CA ครูวัดได้5.9 เซนติเมตรนะครับหลังจากที่เราวัดแล้วนะครับใส่ค่าที่เราวัดได้ลงไปในด้านของเรานะครับเริ่มต้นใหม่นะครับครูวัดความยาวของด้าน AB ครูวัดได้ 10.1 เซนติเมตรนะครับต่อไปด้าน BC กันบ้างนะครับด้าน BC ครูวัดได้ 7.2 เซนติเมตรนะครับและด้าน AC ครูวัดได้5.9 เซนติเมตรนะครับนักเรียนแต่ละคนจะวัดความยาวได้ไม่เท่ากันนะครับขอให้ใช้ความยาวตามที่เราวัดได้นะครับตอนนี้นักเรียนคนใดยังวัดความยาวของด้านทุกด้านสามเหลี่ยม ABC ไม่เสร็จบ้างครับหลังจากที่เราวัดความยาวของด้านทุกด้านของสามเหลี่ยม ABC เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมอีกรูปหนึ่งและให้มีมุมทุกมุมที่เท่ากับรูปสามเหลี่ยม ABC นะครับเริ่มต้นนะครับเปิดไปหน้าต่อไปเลยนะครับหลักการของเราก็คือเราสร้างส่วนของเส้นตรง DE ให้มีความยาวพอสมควรนะครับนักเรียนไม่ต้องวัดขนาดนะว่า DE เราส่วนของเส้นตรง DE เนี่ยเรายาวเท่าไหร่เราสร้างส่วนของเส้นตรง DE ให้มีความยาวพอสมควรเลยนะครับอ ่ะเราสร้างเป็นจุด D และจุด E นะครับหลังจากที่เราสร้างส่วนของเส้นตรง DE แล้วนักเรียนปลายทางคนใดที่ยังสร้างส่วนของเส้นตรง DE ไม่เสร็จบ้างครับถือว่าสร้างเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราโฟกัสที่จุด D นะครับจากจุด D นะครับสร้างมุม D ให้มีขนาดเท่ากับมุม A นะครับเราจะให้รูปสามเหลี่ยมสองรูปเนี้ยสมในกันมุม A สมในกับมุม D นะครับเราจะสร้างมุม D ให้มีขนาดเท่ากับมุม A ซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับครูวัดขนาดของมุม A ได้43องศาเราก็วัดเราก็สร้างรังสีจะออกจากมุมจากจุด D นะครับให้มีขนาดของมุมเป็น43องศาเช่นเดียวกันนะครับเหมือนเดิมนะครับวิธีการก็คือที่จุด D นะครับเราจะสร้างมุม D ให้มีขนาดเท่ากับมุม A เมื่อสักครู่เราวัดขนาดของมุม A ได้43องศาดังนั้นมุม D ของเราใช้เป็นรังสีนะครับจะต้องมีขนาด43องศาเช่นเดียวกันนะครับ

่ะต่อไปนะครับหลังจากที่เราสร้างมุมดีเสร็จแล้วนักเรียนคนใดยังสร้างมุมดีไม่เสร็จบ้างครับเสร็จกันเกือบทุกคนนะครับเราอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราอย่าลืมว่าขนาดของมุมดีเนี่ยจะต้องเท่ากับขนาดของมุม A นะครับขั้นตอนต่อไปนักเรียนคิดว่าครูจะทำอะไรดีหลังจากเราสร้างมุมดีแล้วก็ต้องสร้างมุมอีกมุมหนึ่งก็คือมุมจากมุม E นะครับที่มุม E นะครับจากจุด E ของเราสร้างมุม E ให้มีขนาดเท่ากับมุม B นะครับโอเคนะเราจะสร้างมุม E ให้มีขนาดเท่ากับมุม B นะครับเมื่อสักครู่นักเรียนให้มุม B มีขนาดเท่าไหร่มุม E ของเราก็ต้องมีขนาดเท่านั้นนะครับโดยเราสร้างเป็นรังสีออกจากจุด E นะครับโอเคเนาะแล้วรังสีของเราที่สร้างเนี่ยพยายามสร้างให้ตัดกับที่ลากจากจุด D เมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคนะอันเนี้ยเริ่มต้นครูวัดมุมก่อนนะครับให้มุมของเราเนี่ยมีขนาดเท่ากับมุม B จากนั้นลากเป็นรังสีออกจากมุม E นะครับหลังจากที่เราสร้างรังสีเสร็จแล้วก็ตั้งใส่ขนาดของมุมก็คือ36องศาด้วยนะครับณขณะนี้นะครับหลายๆคนได้เกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมยังครับเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วนะครับต่อไปนะครับจุดตัดระหว่าง2รังสีเนี้ยครูจะให้เป็นจุด F นะครับนักเรียนตั้งชื่อเป็นจุด F นะครับโอเคนะเราจะเกิดรูปสามเหลี่ยมนะครับก็คือรูปสามเหลี่ยม DEF นะครับตอนนี้ทุกคนได้รูปสามเหลี่ยม DEF เหมือนครูยังครับตอนนี้เราได้รูปสามเหลี่ยม DEF แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเหมือนเดิมเราจะวัดความยาวด้านทุกด้านของสามเหลี่ยม DEF นะครับเริ่มต้นครูวัดความยาวของด้าน DE ครูได้ 14.9 เซนติเมตรใส่ลงไปก็คือ 14.9 นะครับต่อไปครูจะวัดความยาวของด้าน EF ครูวัดได้ 10.6 เซนติเมตรและสุดท้ายนะครับครูวัดความยาวของด้าน FD ซึ่งความยาวของด้าน FD นะครับครูวัดได้ 8.8 เซนติเมตรนะครับนักเรียนแต่ละคนอาจจะได้ค่าที่ไม่เท่ากันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ

อ่ะอีกครั้งนะครับเราจะวัดความยาวของด้านทุกด้านของสามเหลี่ยม DEF นะครับตอนนี้นักเรียนคนใดยังวัดความยาวของด้านทุกด้านของรูปสามเหลี่ยม DEF ไม่เสร็จบ้างครับยกมือหน่อยครับโอเคหลายคนวัดเสร็จแล้วนะครับมาต่อไปนะครับหลังจากที่เราวัดความยาวของด้านทุกด้านของรูปสามเหลี่ยม DEF แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปณตอนนี้เรามีรูปสามเหลี่ยม2รูปแล้วใช่ไหมครับที่มีมุมที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆทั้ง3คู่นะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูว่าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่ของรูปสามเหลี่ยมของเราเนี้ยเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือเปล่านะครับโอเคนะครับเริ่มต้นนะครับเมื่อสักครู่ด้าน AB สมในกับด้าน DE ใช่ไหมครับนักเรียนวัดได้เท่าไหร่ใส่อัตราส่วนตามที่นักเรียนวัดได้นะครับของครูนะครับครูวัดความยาวของด้าน AB ได้ 10.1 นะครับก็ใส่ไป 10.1 นะครับหารด้วยนะครับด้าน DE เราวัดได้ 14.9 นะครับเซนติเมตรนะครับใส่แค่ค่าที่เราวัดได้พอนะครับขอให้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเรานะครับเป็นความยาวที่มีหน่วยเดียวกันนะครับใครวัดหน่วยนิ้วก็ใส่หน่วยนิ้วใครวัดหน่วยเซนติเมตรก็ใส่หน่วยเซนติเมตรนะครับต่อไปนะครับ

ด้าน BC หารด้วยด้านขออภัยครับอัตราส่วนของด้าน BC ต่อด้าน EF นะครับก็จะเป็นนะครับ 7.2 ต่อ 10.6 นะครับโอเคนะและก็อัตราส่วนของด้าน CA ต่อด้าน FD นะครับเป็น 5.9 ต่อ 8.8 นะครับซึ่งสังเกตว่าค่าที่เราวัดมาเนี่ยเป็นทศนิยมซึ่งดูแบบดูเลขไม่ค่อยน่าพิสมัยเท่าไหร่นะครับครูจะขอใช้เครื่องคิดครับในการหาว่าอัตราส่วนแต่ละอัตราส่วนเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับมาเริ่มต้นนะครับ 10.1 ส่วน 14.9 นะครับครูใช้เครื่องคิดเลขนะครับคำนวณได้ประมาณนะครับ 0.68 นะครับประมาณ 0.68 นะครับต่อไป 7.2 หารด้วย 10.6 นะครับครูได้ประมาณนะครับ 0.679 ซึ่งถือว่าเป็น 0.68 ละกันครับโอเคนะและก็ด้าน 5.9 นะครับหารด้วย 8.8 จะได้ประมาณ 0.67 นะครับประมาณ 0.67 ก็ถือว่าอัตราส่วนทั้ง3เราถือว่าใกล้เคียงกันไหมครับใกล้เคียงกันต่างกันนิดหน่อยนะครับเป็นเรื่องที่ความคลาดเคลื่อนของการวัดนะครับแต่เพื่อให้เห็นตัวอย่างที่มากขึ้นนะครับตอนนี้แต่ละคนนะครับจะมีอัตราส่วนของแต่ละคนอยู่ในมือแล้วนะครับของครูเมื่อสักครู่นี้นะครับครูที่1ครูวัดได้ 0.68คู่ที่2คือ 0.68 และคู่ที่3ก็คือ 0.67 นะครับต่อไปครูอยากจะให้นักเรียนห้องออกอากาศเนี่ยลองนำค่าที่นักเรียนวัดได้นะครับมาใส่ในตารางของครูครับ

นักเรียนครับจากที่นักเรียนห้องออกอากาศนะครับใส่อัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทั้ง3คู่พบว่าจากตารางทุกค่าของเรามีค่าเป็นครับของแต่ละคู่ของนักเรียนแต่ละคู่ครับเป็นไงครับคนที่1ประมาณ 0.68 คนที่2ประมาณ 0.7 ใช่มั้ยครับคนที่3ประมาณ 0.8 ถึง 0.9 คนที่4ประมาณ1ใช่มั้ยครับคนที่5ประมาณ0จุดอยู่ระหว่างอยู่ประมาณ 0.7 นะครับคนที่6ประมาณ 0. น่าจะ7เหมือนกันนะครับแล้วก็คนที่7 8 9 10ก็ค่าจะเท่าๆกันใช่มั้ยครับอ่ะจากกิจกรรมนะครับอ่ะเราพบว่าถ้ารูปสามเหลี่ยมที่มีมุมนะครับมีขนาดเท่ากันเป็นคู่3คู่เราสามารถสรุปได้ไหมครับว่าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันเป็นอย่างไรครับเป็นยังไงครับจะเท่ากันนะครับแต่ว่าค่าที่เราวัดเนี่ยมันอาจจะมาจากความคลาดเคลื่อนของการวัดนะครับแต่เราพบว่าถ้ารูปสามเหลี่ยมของ2รูปนะครับมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่3คู่แล้วอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทั้ง3คู่จะต้องเท่ากันด้วยนะครับซึ่งจะสรุปเป็นบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมได้เลยนะครับว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อรูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่3คู่นะครับซึ่งอันนี้นะครับเพียงพอที่จะสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปคล้ายกันนะครับจากสมบัติของรูปหลายเหลี่ยมคล้ายกันนะครับรูปเหลี่ยมที่คล้ายกันจะต้องมีทั้ง2เงื่อนไขใช่ไหมครับแต่จากกิจกรรมของเราเมื่อสักครู่นี้นะครับเราพบว่าแค่มีเงื่อนไขเดียวคือมีมุมที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่3คู่ก็สามารถสรุปได้เลยว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันนะครับดังนั้นสำหรับรูปสามเหลี่ยมนะครับแค่มีมุมเท่ากันเป็นคู่ก็เพียงพอแล้วในการสรุปว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นจะคล้ายกันนะครับมาเราจะมาดูตัวอย่างของเรานะครับตัวอย่างนะครับให้นักเรียนพิจารณาว่าสามเหลี่ยม DOG และสามเหลี่ยม CAT นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันไหมครับมาหลักการพิจารณาของเรานะครับรูปของเราเป็นรูปกี่เหลี่ยมนะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันก็คือจะต้องมีอะไรนะครับมีมุมที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่3คู่ใช่ไหมครับถามว่าข้อนี้นะครับมีมุมเท่ากันเป็นคู่3คู่ไหมครับมีนะครับมุมดีมีขนาดเท่ากับมุมอะไรครับมุมดีมีขนาดเท่ากับมุม C มุม O

มีขนาดเท่ากับมุม A และมุม G มีขนาดเท่ากับมุม T นะครับจากการที่รูปสามเหลี่ยม2รูปนี้นะครับมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆทั้ง3คู่นะครับเราก็เลยสรุปได้ว่าสามเหลี่ยม DOG คล้ายกับสามเหลี่ยม CAT นะครับ

0: อ่ะต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างข้อที่2นะครับจากรูปนะครับส่วนของเส้นตรง AB ตัดส่วนของเส้นตรง CD นะครับที่จุด E นะครับโอเคนะอันนี้เรามีส่วนของเส้นตรง2เส้นตัดกันที่จุด E นะครับและเราจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม AEC คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม BED นะครับให้นักเรียนหาค่าของ X Y และ Z นะครับโอเคนะข้อนี้นะครับเรามีรูปสามเหลี่ยม2รูปที่คล้ายกันมาให้นะครับมีใครสามารถหาค่าใดให้ครูได้บ้างครับเนี่ยในนี้มีใครมีมุมไหนที่เราสามารถรู้ค่าได้บ้างเนี่ยมุม E มุม E ไหนเอ่ยAEC ใช่ไหมครับมุม AEC นะครับมาจากรูปสามเหลี่ยมของเราจากรูปของเรานะครับเราพบว่าเราพิจารณามุม C นะครับมุม C บวกบวกมุม A และก็บวกมุม AEC นะครับจะต้องมีขนาด180องศาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นอะไรเป็นมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้180องศาแต่เรารู้ขนาดของมุม AEC ไหมครับรู้ไหมครับแต่สามารถหาได้ไหมครับตอนนี้เราไม่รู้สามารถหาได้เพราะว่าเส้นส่วนของเส้นตรง2เส้นนี้ตัดกันมุมตรงข้ามจะต้องมีขนาดเท่ากันใช่ไหมครับดังนั้นมุม AEC ของเราจะต้องมีขนาดเท่ากับมุม BED ก็คือ60องศาเพราะว่าส่วนของเส้นตรงตัดกันมุมตรงข้ามก็ต้องมีขนาดเท่ากันนะครับดังนั้นนะครับครูสามารถหาค่า X ได้ยังครับได้แล้วนะครับก็แก้สมการนี้นะครับเราก็จะได้ X เท่ากับ 180 ลบ 45 ลบ 60 มีค่าเท่ากับกี่องศาครับเท่ากับ75นะครับดังนั้นนะครับมุม X ของเราก็จะมีขนาด75องศานะครับต่อไปเราอยากได้มุม Y กับมุม Z นะครับโจทย์กำหนดมาให้ว่าสามเหลี่ยมอะไรนะครับ AEC คล้ายกับสามเหลี่ยม BED นะครับถ้าเขียนคล้ายกันแบบนี้แสดงว่าค่า Y ของเราอยู่ตรงมุม D นะครับมุม D ของเราจะต้องเท่ากับมุมอะไรเอ่ย
1: C.
0: มุม C มุม C เราได้ยังครับได้แล้วมุม C คือ75องศาดังนั้นมุม Y ของเราก็ต้องมีขนาด75องศาด้วยนะครับทำนองเดียวกันเราอยากได้ค่า Z อยู่ตรงมุม B นะครับมุม B ของเราจะต้อง

มีขนาดเท่ากับมุม A ซึ่งมีขนาด45องศานะครับนี่เนาะเสร็จแล้วเราได้สิ่งที่เราต้องการนะครับข้อนี้ได้แล้วนะครับนี่นะตามที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นะครับดังนั้นสรุปได้ว่า x มีค่าเท่ากับ75 y มีค่าเท่ากับ75และ z มีค่าเท่ากับ45ครับมาตรงนี้มีใครมีข้อสงสัยไหมครับไม่มีนะครับต่อไปนะครับตัวอย่างที่3จากรูปนะครับส่วนของเส้นตรง RS นะครับตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง PQ ที่จุด S นะครับทำให้เกิดรูปสามเหลี่ยม2รูปที่คล้ายกันคือรูปสามเหลี่ยม RSP และรูปสามเหลี่ยม RSQ นะครับถ้ามุม RPS มีค่าเท่ากับ65องศาจงหาค่าของ x และ y อุ๊ยหายังไงดีข้อนี้จากรูปนี้นะครับโอเคนะเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรเอ่ยรูปสามเหลี่ยม RPQ เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือมุมที่ฐานจะต้องมีขนาดเท่ากันใช่ไหมครับดังนั้นเราสามารถหาค่าของมุม y ได้ไหมครับหาได้ไหมครับหาได้นะครับดังนั้นมุม y จะต้องมีขนาดเท่ากับ65องศานะครับโอเคนะแล้วอะไรอีกที่เราสามารถหาได้เรามีมุม RSQ เป็นมุมฉากนะครับอันมุม x ของเราเราสามารถหาได้จากการนำ180ลบ90และก็ลบ65นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับกี่องศาครับก็คือ90ลบ65เหลือ เท่ากับ25องศานะครับนี่เห็นไหมเราได้ค่า x ยังได้แล้วนะครับซึ่งวิธีทำก็จะเป็นตามนี้นะครับถ้าเกิดวิธีทำละเอียดนะครับ

0: อ่ะหลังจากที่เราดูตัวอย่างการใช้งานบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันแล้วนะครับต่อไปเราจะนำบทนิยามนี้นะครับมาใช้ทำแบบฝึกหัดที่4นะครับเรื่องรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน2นะครับก็คือครูจะกำหนดรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันมาให้นะครับให้นักเรียนหาค่า x และ y นะครับต่อไปนะครับก็คือข้อที่3นะครับก็คือจะมีรูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีส่วนของเส้นตรง AD ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง BC นะครับให้นักเรียนบอกชื่อของรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดที่คล้ายกันพร้อมอธิบายเหตุผลจากนั้นหาค่า x และ y นะครับต่อไปนะครับจะเป็นแบบฝึกหัดที่5นะครับก็คือเรื่องรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน3นะครับโดยแบบฝึกหัดนี้นะครับจะมีข้อ1นะครับให้รูปสามเหลี่ยม2รูปนี้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันจากนั้นหาค่า x และ y นะครับส่วนข้อ2ก็ครับก็คือคล้ายๆกับข้อ1ก็คือจะหาค่า z เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับก็คือเหมือนเดิมครับหาค่า x นะครับจากรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันข้อที่4นะครับก็คือจะมีรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันให้แสดงว่าอัตราส่วนของด้านแต่ละด้านที่ครูกำหนดนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับต่อไปครูใช้นักเรียนปลายทางกับนักเรียนห้องโอกาสนะครับทำแบบฝึกหัดที่4และแบบฝึกหัดที่5ซึ่งข้อไหนที่ทำไม่ทันนะครับให้คุณครูปลายทางพิจารณาเป็นการบ้านตามความเหมาะสมของนักเรียนได้เลยครับสรุปนะครับจากที่เราเรียนในวันนี้นะครับบทนิยามของสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับสำหรับรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับจะพิจารณาได้จากเงื่อนไขเดียวก็คือสามเหลี่ยม2รูปนั้นจะต้องมีอะไรที่เท่ากันนะครับจะต้องมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆทั้ง3คู่นะครับจึงจะเพียงพอที่จะสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นคล้ายกันนะครับสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน2นะครับสำหรับเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับก็คือใบกิจกรรมที่3เรื่องสำรวจรูปสามเหลี่ยม2นะครับสำหรับใบกิจกรรมนี้ครูขอให้นักเรียนนำไม้โปรเทคเตอร์หรือไม้ครึ่งวงกลมวงเวียนและไม้บรรทัดมานะครับอันนี้คือเพิ่มวงเวียนด้วยนะครับและแบบฝึกหัดที่6เรื่องรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน4นะครับสำหรับก่อนจบชั่วโมงนี้นะครับครูอยากจะให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับว่าเงื่อนไขที่สามารถสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันเนี่ยสามารถใช้เงื่อนไขเดียวได้เลยก็คือมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆทั้ง3คู่นะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ำเภอบ้านนาเดิมเราก็ได้นำหลักคุณธรรมก็คือความพอเพียงก็ถือว่าเป็นหลักคุณธรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนนะครับการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชนครอบครัวและก็ระดับบุคคลซึ่งในพื้นที่เราก็ส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไปปฏิบัติใช้แล้วเราก็มีผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมชุมชนหมู่บ้านที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือบ้านห้วยสายหมู่ที่3ตำบลทรัพย์ทวีอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: ในส่วนของหมู่บ้านห้วยสายนะครับเราได้ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตั้งแต่ปี2555นะครับตามนโยบายของท่านอำเภอบ้านนาเดิมนะครับเราได้พบเจอปัญหานะครับที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเนี่ยก็เกิดจากที่ชาวบ้านนะครับไม่มีรายได้เสริมนะครับแล้วก็ทำงานอาชีพเขาเรียกว่าทำอาชีพหน้าเดียวคือกรีดยางนะครับพอหลังจากนั้นนะครับหลังจากวิกฤตยางพารานะครับตกต่ำราคายางตกต่ำนะครับก็ทำให้เกิดเป็นปัญหารายได้ไม่พอต่อรายจ่ายเราได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเข้ามาภายในหมู่บ้านเพื่อคนในหมู่บ้านนะครับได้ใช้วิธีคิดหลักคิดนะครับในการปรับตัววันนี้เราก็จะมีกลุ่มอาชีพพื้นฐานเช่นเรามีโรงน้ำดื่มเป็นของตัวเองนะครับเรามีกลุ่มรับซื้อน้ำยางสดเรามีกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับด้านการประมงเช่นกลุ่มเลี้ยงกบแปลงใหญ่กลุ่มปลาแมงแปลงใหญ่นะครับกลุ่มเพาะเห็ดนะครับ

ทั้งหมดนะครับก็เกิดจากการที่ทุกคนได้มาร่วมกันออมเงินที่นี่เรามีกลุ่มออมทรัพย์นะครับซึ่งมีเงินอยู่ประมาณ12ล้านบาททุกคนที่มาเป็นสมาชิกที่นี่ครับจะมาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเพราะเห็ดก็ตามทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์นะครับตามเงื่อนไข

ในส่วนของกลุ่มออมทรัพย์ก็จะนำเงินมาลงทุนนะครับเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ร่วมเป็นเจ้าของตอนนี้ก็ทำให้ชีวิตของคนหนึ่งบ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการจ้างงานมีการสร้างงานให้เกิดขึ้นภายในบ้านเป้าหมายในอนาคตนะครับเราต้องการให้คนหนึ่งบ้านมีงานทำมีรายได้สร้างความยั่งยืนและก็ขยายผลนะครับไปสู่หมู่บ้านอื่นภายในอำเภอบ้านนาเดิม

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันนะ
1: ไปสิ

0: นี่สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำ

0: ขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
1: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
0: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
1: เก่งมาก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่กับครูมณิตาสาเลค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูขอเปลี่ยนบทบาทจากนักเรียนที่เคยเป็นผู้รับสารมาก่อนคราวนี้ค่ะเด็กๆจะได้เป็นผู้ที่ทำหน้าที่สื่อสารซึ่งการสื่อสารในครั้งนี้นะคะเราจะมีการสื่อสารในรูปแบบของการโฆษณาดังนั้นนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางคะวันนี้เราจะนำองค์ความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของการโน้มน้าวใจและการโฆษณามาสร้างสรรค์โฆษณาของเรากันอยากรู้ว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้อะไรและได้ปฏิบัติอะไรนั้นไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะสร้างสรรค์สื่อโฆษณาจากสินค้าที่ไหนในท้องถิ่นบ้านเรานั่นเองอ่ะดูนะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะวันนี้เราจะต้องเขียนคำโฆษณาจากสินค้าท้องถิ่นนะคะก็คืออย่างแรกเลยจะเขียนยังไงก็คือต้องระบุลักษณะเด่นของสินค้าท้องถิ่นได้นะคะโดยที่คำที่เราโฆษณานั้นจะต้องระบุหรือบ่งบอกไปถึงลักษณะเด่นของสินค้านั้นนะคะสองอธิบายให้ได้นะคะว่าเหตุผลในการเลือกสินค้าในท้องถิ่นของหนูนั้นคืออะไรนะคะ3คือนักเรียนจะต้องเขียนคำโฆษณาสินค้าในท้องถิ่นได้นะและ4คือใช้ภาษาแสดงถึงการให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในสื่อโฆษณาได้วันนี้ไม่รู้ว่าเด็กๆมาจากที่ไหนกันบ้างนะคะถ้านักเรียนต้นทางนักเรียนจะมาจากจังหวัดใดกันบ้างคะประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมลูกมีเพชรบุรีนะคะมีที่อื่นอีกไหมส่วนใหญ่จะเป็นประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรีเด็กๆก็น่าจะมาจากหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวใช่ไหมคะเป็นไปได้นะคะคุณครูปลายทางคะเราควรจะมาแลกเปลี่ยนผลงานของเด็กๆกันนะคะเพราะเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนและเสนอไอเดียต่างๆให้นักเรียนได้เกิดความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นแน่นอนนะคะคราวนี้ค่ะเนื่องจากเราพูดถึงสินค้าท้องถิ่นใช่ไหมลูกมาดูซิว่าจริงๆแล้วสินค้าท้องถิ่นเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งที่ซ่อนอยู่และเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะคะก็คือเรื่องของคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ครูอยากถามเด็กๆว่ารู้จักคำนี้ไหมลูก
3: รู้จัก
2: จริงเหรอเด็กๆรู้จักคำนี้แปลว่าอะไรเอ่ยอะไรนะคะอ๋อบางคนบอกว่ามันคือพลังเบาแปลตรงตัวเลยใช่ไหมใครคิดว่าเป็นคำอื่นบ้างซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรเคยได้ยินไหมบางคนแปลความหมายให้ความหมายว่าเป็นอำนาจละมุนใช่หรือเปล่าใช่ไหมและ